หน้าอกสะโพกแขนขาออกเอาไปกองอีกชิ้นหนึ่งพิจารณาเป็นไงสวยไหมหล่อไหมนี่ก็มาจกเอาลิ้นออกหลอดคอออกเอ็นเส้นเอ็นออกเอาไปกองไว้อีกแล้วก็มาจกเอาหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามพังผืดตับไตไส้พุงกระเพาะอาหารเข้ามาก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มารวมกระดูกมากองไว้อีกส่วนหนึ่งกระโหลกศีรษะกระดูกแขนกระดูกขาเอามากองไว้สี่กองแล้วก็นั่งพิจารณาพิจารณาอยู่นั่นแหละพิจารณาว่าเออเป็นไงสวยไหมบอกว่าโอ้เหมือนกันทุกคนเลยนะเหมือนกับงัวเหมือนกับควายเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนกันพอพิจารณาไปนี่เข้าความหลงนี่จะหมดไปแล้วก็พอพิจารณาไปก็จะเห็นร่างกายเนี่ยเน่าเหม็นออกกลิ่นคลุ้งไปภายใน7วัน15วันทุกคนเหมือนกันหมดแล้วก็เห็นว่าส่วนเหลวเนี่ยเป็นดำๆเหมือนขี้น้ำคลำไหลออกไปเป็นดินแล้วส่วนหนึ่งก็กลายไปเป็นน้ำส่วนหนึ่งก็กลายไปเป็นไฟส่วนหนึ่งกายเราไม่มีอะไรเลยแค่หมดลมเนี่ยกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นของโลกเราก็บังคับบัญชาไม่ได้เราก็วิเศษไม่ได้เราก็เก่งไม่ได้เราก็สวยไม่ได้เราก็รวยไม่ได้เราก็ฉลาดไม่ได้เพราะกายอันนี้มันไม่มีของใครนะเห็นไหมเหมือนตึกถล่มนะพอไม่มีลมมันก็เหม็นเลยนะเหม็นแหละไอ้กายสวยๆกายหล่อๆมันก็เหม็นคือพอละกายตัวเองได้เนี่ยการทุกข์ทรมานในความเจ็บความตายจะน้อยลงเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเรายอมรับความจริงความจริงนี่อยู่เหนือสมมุตินะอยู่เหนือสมมุติคือเรียกวิมุตติหลุดพ้นจากกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วก็มั่นคงในศีลธรรมตลอดชีวิตทีนี้คนเราถ้าไม่เรียนรู้ตรงนี้นะเป็นวิปัสสนาไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นสกิทาคานาคาไปสู่วิชาญาณความรู้ไม่ได้นี่เรียกว่าวิชาความรู้เป็นแสงสว่างที่พุทธเจ้าพบพุทธเจ้าไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนะเรียนอนาปานสติก็คือมาดูกายตัวเองตามความเป็นจริงจนไม่หลงถ้าเราจะไปเรียนอย่างอื่นมันก็หลงโยมเรียนให้จบอะไรก็หลงอ่านพระไตรปิฎกจบก็ยังหลงเลยจบแล้วจบอีกก็ยังหลงเพราะอ่านพระไตรปิฎกนะในตำราให้พิจารณาร่างกายเน่าเปื่อยเป็นของเกิดรากซากศกในตำราเขาบอกงั้นแต่ใจเราไม่เคยพิจารณาแต่เมื่อเราเรียนพระไตรปิฎกจบเราต้องมาพิจารณานี้ทั้งวันทั้งคืน7วัน7เดือน7ปีจนกว่าจะเห็นความจริงนั่นแหละจึงจะไม่หลงแล้วคนเราหลงเนี่ยนะตายไม่เป็นเวลาจะตายแล้วไม่ยอมตายที่จริงน่าตายนะคนเรานะขนาด ICU แล้วมันน่าจะไปไม่น่าจะอยู่มันไม่น่าอยู่ถ้าเราเจ็บมากๆแล้วเนี่ย70-80แล้วเราไม่ต้องอยู่แล้วฮะเราไปอยู่เป็นเทวดาดีกว่าใช่ไหมเรื่องอะไรจะมาอยู่ห้องไอซียูทรมานจะตายโง่ตายเลยคิดอยู่ได้ทำไมจะอยู่ทำไมใช่ไหมยอมจะอยู่ไหมถ้าไม่มีทางหายแล้วคุณเนี่ยหมอบอกแล้วว่าเนี่ยภายใน7วันเนี่ยไม่รอดแล้วภายใน15วันไม่รอดแล้วร่างกายมันเซลล์โลกนี้มันเสื่อมแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วจะอยู่ไปทำไมทรมานเสียเงินเสียทองก็เปล่าไอซียูมันนอนภาวนาตายไม่ดีกว่ายังพยายามจะไม่ให้ตายนั่นแหละมันน่าสงสารมันน่าสังเวชน่าสังเวชนะบางคนนี่น่าสังเวชจะมาไปเยี่ยมหลวงพ่อช่วยทีช่วยทีนี่เรานึกว่าช่วยให้ตายดีมั้งจะได้สบายนึกเลยนึกอยากเขาไปดีแหมเนี่ยแต่คนปฏิบัติธรรมะเขาก็อยากตายเขาไม่อยากอยู่หรอกทำไมมาหลงขนาดนี้เลยตีนบวมมือบวมเขียวอื้อรื้อยังไม่อยู่ยังจะอยู่ทำไมออกมาก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วอ่ะใช่ไหมมันน่าไปแต่ถ้ายังน่าตายผู้โยมทำงานได้น่าอยู่แต่ถ้ามันไม่ไหวจะอยู่ทำไมใช่ไหมมันน่าจะหาที่ไปดีๆกว่านี้ใช่ไหมเพราะเราไปเราก็

ไม่ได้จนที่อยู่นี่เราไปเป็นเทวดามันก็หมดเจ็บปวดมานั่งดูความคนอื่นเขาทุกข์เห็นแล้วก็น่าสงสารเพราะความหลงตัวเดียววงการแพทย์จึงวิวัฒนาการมากมายเพื่อไม่ให้คนตายขนาดอยู่นี่ทำไงฝรั่งมันหลงกว่าเรานะโยมนะเราก็หลงตามมันเพราะคนไทยได้หลงตามฝรั่งฝรั่งหลงไงกูหลงด้วยคิดว่าฝรั่งฉลาดยอมฝากชีวิตไว้กับฝรั่งฝากสมองไว้กับฝรั่งเลยทุกวันเนี่ยถ้ามาไปดูฝรั่งมันโง่ก็โง่ด้วยฝรั่งมันฉลาดก็ได้ฝรั่งมันหลงก็หลงด้วยฝรั่งมันฉลาดแบบคนหลงนะแต่มันก็ทำให้โลกเจริญแล้วทำให้โลกพินาศเหมือนกันมันเป็นผู้สร้างโลกใช่ไหมมันก็จะเป็นผู้ทำลายโลกเหมือนอย่างการนิวเคลียร์เนี่ยบางประเทศเนี่ยอยากจะให้เมืองไทยเอามาใช้เพราะประเทศมันบอกกากสารพิษนี่มันจะไปไว้ที่ไหนอาตมาไปถามพวกด็อกเตอร์บอกเอาไปไว้ที่ไหนบอกหลวงพ่อเอ้ยอาจารย์ที่ด็อกเตอร์อยู่ที่ออกฟอร์ดเอาไปขวางลึก20เมตรเอาปูนหนาขนาด4เมตร5เมตรแล้วมันยังระเบิดออกมาได้เลย20ปีสสารมันยังไม่ละลายมันยังมาทำลายชีวิตและสัตว์ได้เลยไม่รู้จะไปซ่อนไว้ที่ไหนเนี่ยไอ้กากของมันเนี่ยปรมาณูที่จะทำพลังนิวเคลียร์ไปแล้วเนี่ยทำไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยที่ตอนนี้ถ้าเมืองไทยเอาไปได้เขาก็โมทนาเต็มที่แล้วนี่คือความที่เราเชื่อฝรั่งเราก็แหมเราจะได้สมัยใหม่เรามีพลังไฟฟ้านิวเคลียร์เราจะได้ก้าวหน้าทันโลกใกล้เคียงหารู้ไหมว่าถ้าเผื่อมันยุบยังไอ้ตึก6ชั้นมีทำไงเกิดไอ้ถังมันระเบิดมาประเทศไทยเราไม่พออยู่หรอกมันไปโดนตรงไหนก็เสียตรงนั้นไปร่างกายตรงไหนโดนตรงไหนก็พังตรงนั้นทีนี้ฝรั่งก็ที่ควรจะมีได้กับประเทศใหญ่ๆประเทศเล็กๆอย่างอังกฤษเนี่ยอังกฤษก็เล็กกว่าเราเขาไม่อยากได้ทุกวันนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้

0: เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
1: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้โยชิโจมาเจ
1: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
0: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
0: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำ

0: ลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะเขือแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
1: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
2: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขจะปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับสมมุติว่าแขกมาขอให้คุณบอกทางคุณทราบดีว่าจุดหมายปลายทางไกลเกินกว่าจะเดินไปได้ครับน่าจะนั่งรถแท็กซี่ดีกว่าคุณจะบอกชาวต่างชาติว่าอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษนะครับเริ่มจากประโยคที่ว่าไกลเกินกว่าจะเดินไปได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า it's too far to walk it's too far to walk ดังนั้นต้องแนะนำว่าไปแท็กซี่ดีกว่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า better take a taxi นี่ก็เป็นภาษาพูดนะครับ better take a taxi better แปลว่าดีกว่าครับ take a taxi คือใช้บริการแท็กซี่ better take a taxi บางคนจะพูดว่า better to take a taxi ซึ่งยังคงมีความหมายเดิมนะครับ better to take a taxiถ้าต้องการจะพูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะครับและฟังดูสุภาพขึ้นอาจจะต้องใช้ประโยคนี้นะครับ You'd better take a taxi You'd better take a taxi You'd better ลดรูปมาจาก You had better คุณควรจะทำอะไรบางอย่างดีกว่าแล้วก็ take a taxi คือใช้รถแท็กซี่ You'd better take a taxiผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจ
1: มือถือสากปากถือศีลมือถือสากทุกหัวปลาเป็นว่าเล่นปากว่าเป็นคนดีมีศีลสัตว์อ้างศีลธรรมจัญญาสารพัดเขารู้ชัดปากกับใจไม่ตรงกัน
2: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามือถือสากปากถือศีลหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าคนที่ทำทีว่าใจบุญมีเมตตาแต่จริงๆแล้วใจร้ายคือมือถือสากใช้ทุบหัวปลาหรือทุบตีฆ่าสัตว์แต่ปากก็ว่าถือศีลค่ะ

แม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: ที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีหมูเจ้าสำราญตัวหนึ่งชื่อมุนิกัตชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวชื่อมหาโลหิตะพระอานนท์เกิดเป็นวัวชื่อจูระโลหิตะวัวมหาโลหิตะกับวัวจูระโลหิตะเป็นพี่น้องกันวัวมหาโลหิตะเป็นพี่ส่วนวัวจูระโลหิตะเป็นน้องวัวทั้งสองมีเจ้าของเป็นคนเดียวกับหมูมุนิกัตวัวกับหมูแม้จะอยู่กับเจ้าของคนเดียวกันแต่ความเป็นอยู่ก็แตกต่างกันวัวมหาโลหิตะกับวัวจูระโลหิตะต้องทำงานหนักกลางแดดกลางฝนเกือบทั้งวันเวลาถึงคราวกินก็ได้กินแต่ข้าวรีบส่วนหมูมุนิกัตไม่ต้องทำงานหนักนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ตามใต้ถุนบ้านหรือไม่ก็ออกไปหากินนอกบ้านตามสบายถึงเวลากินอาหารที่บ้านก็ได้กินอาหารดี
1: ที่มหาโลหิตะนายชาร์ตเพื่อนมอนิกาเหลือเกินขณะที่เราทั้งสองต้องทำงานอย่างหนักแต่เขาก็กลับอยู่อย่างสบายมีอาหารดีกิน
2: อย่าอิจฉาเขาเลยน้องจูระโลหิตะเรากับเขาเกิดต่างเผ่าพันธุ์กันเราเกิดมาเพื่อทำงานหนักแต่เขาเกิดมาเพื่อกินแล้วก็นอนอย่าคิดอะไรเลยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดีกว่า
0: วัวสองพี่น้องมักจะคุยกันอย่างนี้เสมอซึ่งฝ่ายที่เริ่มต้นคุยก่อนมักเป็นวัวจูระโลหิตะทั้งนี้เพราะเห็นว่าหมูมุนิกะนั้นจะนำมาเปรียบเทียบไม่ได้วัวมหาโลหิตะเข้าใจความรู้สึกของวัวน้องชายได้ดีจึงคอยปลอบโยนอยู่ตลอดเวลาเจ้าของวัวกับหมูเป็นเศรษฐีเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งรูปร่างสวยงามอายุเพิ่งรุ่นสาววันหนึ่งได้มีเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งมาสู่ขอนางให้กับลูกชายของตน
3: นี่เพื่อนตระกูลของเราก็ทัดเทียมกันท่านน่ะเป็นทั้งเศรษฐีข้าพเจ้าก็เป็นเศรษฐีท่านมีลูกสาวส่วนข้าพเจ้าน่ะมีลูกชายหากตระกูลของเราทั้งสองได้เกี่ยวดองกันละก่อนเราจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครเลยจริงหรือเปล่านะรวยบวกรวยนะ
2: แต่เราสองคนเป็นผู้ใหญ่อาจจะมองว่าดีแต่ในแง่ของเราแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆเขาจะคิดกันยังไง
3: เอ้ยลูกสาวท่านคิดยังไงนะครับไม่รู้หรอกนะข้ารู้แต่ว่าลูกชายของข่านแอบรักลูกสาวของท่านมานานแล้ววันนี้ที่ข้ามานี่ก็จะขอลูกสาวท่านให้กับลูกชายข้าท่านจะว่ายังไง
2: ข้าพเจ้าคิดว่านะควรจะให้เด็กจะได้รู้จักกันให้มากกว่านี
3: ้เฮ้ยเขารู้จักกันมามากพอแล้วนะเห็นกันมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่อ่อนตั้งแต่ออกเราเองก็ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนนี่นะฮะถึงจะได้มาดูใจกันอีกจริงหรือเปล่าเราเอางี้ดีกว่านะท่านก็เรียกลูกสาวของท่านนะออกมาพบสิแล้วคุยกับลูกสาวของท่านดูได้คำตอบยังไงอย่าลืมบอกข้านะ
2: ลูกพ่อ
4: ค่ะ
2: คุณเศรษฐีมาขอลูกจะแต่งงานกับลูกชายของเขาลูกจะว่ายังไงล่ะ
4: คุณพ่อคะหนูนี่เป็นสมบัติของคุณพ่อแล้วแต่คุณพ่อจะตัดสินใจเถอะค่ะหนูทำตามคุณพ่อทุกอย่างแล้วค่ะ
3: ท่านเศรษฐีว่ายังไง

0: ลูกสาวของท่านตัดสินใจแล้วใช่ไหมยินดีจะยกให้เราหรือเปล่าฮะว่าไงจะยกให้ลูกชายเราหรือเปล่า
1: ก็เอาตามที่ท่านขอกันแล้วกัน
0: โอ้ยดีเลยข้าดีใจเหลือเกิน
2: เศรษฐีจากต่างตระกูลดีใจมากที่ขอลูกสาวของเศรษฐีลูกสาวสวยให้ลูกชายได้สำเร็จเขาจับมือเศรษฐีไว้นั่นพลางกล่าวขอบคุณและให้สัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังจากนั้นเศรษฐีทั้งสองก็ตกลงมั่นหมายกันและกันและกำหนดวันแต่งงานเอาไว้เสร็จสรรพครั้นแล้วเศรษฐีจากต่างตระกูลก็ลากลับไปฝ่าย

0: วันแต่งงานเอาไว้เสร็จสรรพครั้นแล้วเศรษฐีจากต่างตระกูลก็ลากลับไปฝ่ายเศรษฐีลูกสาวสวยนั้นครั้นเศรษฐีจากต่างตระกูลกลับไปแล้วก็เรียกภรรยามาปรึกษาถึงเรื่องการจัดงานแต่งงาน
1: นี่เพราะวันแต่งงานลูกสาวเราซึ่งจะมีขึ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะมีคนมากันเยอะแล้วเราจะทำอาหารเลี้ยงเขายังไงดี
2: น้องว่านะก็ทำแกงมัสมั่นหมูเลี้ยงเขาคงจะดีนะท่านพี่นะ
1: พี่ว่าเขาท่าดีเหมือนกัน
0: เมื่อตกลงกันเช่นนั้นแล้วสองสามีภรรยาก็เลี้ยงหมูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยให้กินอาหารชนิดดีซึ่งเมื่อกินแล้วจะทำให้ได้เนื้อขึ้นหมูมุนิกาเองก็นึกกระยิมอยู่ในใจที่ได้กินอาหารชนิดดีโดยหารู้ไม่ว่ากำลังจะถูกฆ่าเอาเนื้ออยู่อีกในไม่นานนี
3: ้พี่มหาโลหิตาเห็นหมูมุนิกามากเดี๋ยวนี้อ้วนปี๋เลยแต่ละมื้อกินแต่อาหารดีๆทั้งนั้นเลย
1: จุลโลหิตาน้องรักน้องอย่าริษยาหมูมุนิกาเลยเพราะเขากำลังกินอาหารที่เป็นเหตุให้ตัวของเขาต้องตายพี่อยากจะให้น้องพอใจกินข้าวรีบเถอะเพราะมันจะทำให้น้องอายุยืนยาว
3: เขาไม่เข้าใจเลยช่างเถอะช่างเถอะข้าจะไม่พูดละ
0: หลังจากนั้นไม่นานใกล้ถึงวันงานวัวจุระโลหิตาก็เข้าใจเพราะได้เห็นคนฆ่าหมูมาจับหมูมุนิกะไปฆ่าแล้วชำแหละเอาเนื้อไปปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่มางานวันแต่งงานลูกสาวเศรษฐี
4: มานี่มานี่ออกมาซะดีดีโอ้โหอ้วนพีชะ
2: ไว้ชีวิตก็เถอะ
4: โอ
2: ้โ
4: ห
2: ทุกวันยังไงโอ้โห
4: ก็เขาให้เองกินดีดีก็เพื่อจะได้ฆ่าอีกวันนี้ไงเล่าจะโมเดี๋ยวเธอวันนี้จะมาทำมัสมั่นซะให้อร่อยจ้ะ
5: แล้วทำไมอะไรเราพูด
4: ไม่ต้องพูดมากเดินไปเดินไปไม่ต้องวิงวอนไม่ต้องขอร้องไม่มีเมตตาหรอกอยากเกิดเป็นสัตว์ที่ให้มนุษย์กินทำไมหรอกไปเดินไปเดินไปรับกรรมซะดีๆมามานี่เอาคอขึ้นเขียงซะไป
3: พี่มหาโลหิตาน่าสงสารหมูมุนิกาจังเลยนะอยู่ดีๆก็ถูกเขาจับไปฆ่ากินเลี้ยงในงานแต่งงานลูกสาวเศรษฐีถ้าเกิดเป็นเราบ้างเราจะทำยังไง
1: เป็นยังไงบ้างน้องรักน้องเข้าใจตามที่พี่บอกไปเลยใช่ไหม
3: ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจ แจ่มแจ้งแดงแจ๋เลย
1: พี่เศรษฐีเลี้ยงหมูมุนิกาจนอ้วนเนี่ยก็เพราะต้องการเนื้อดังนั้นอาหารที่หมูมุนิกากินเข้าไปยิ่งกินเข้าไปมากเท่าไหร่ก็เท่ากับยิ่งเร่งให้อายุของตัวเขาสั้นมากเท่านั้น
3: ใช่จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเพราะฉะนั้นนะพี่มหาโลหิตาต่อไปนี้นะถ้าทออาหารดีๆให้เราอยากกินใช่ไหมเราก้มหน้าก้มตากินข้าวรีบหญ้าแห้งและฟางแห้งเหมือนอย่างที่เคยกินกันมาต่อไปดีกว่าเราจะได้ไม่อ้วนพีไงและจะได้ไม่ถูกถูกฆ่าเหมือนอย่างหมูมุนิกะไงเล่า
1: ใช่แล้วถูกแล้วน้องรักของพี
3: ่และต่อไปนี้น้องจะเชื่อฟังพี่ทุกอย่างเลย
1: ดีมากจ้ะ
3: ว่าแต่ว่าอีกไม่นานคงจะมีหมูตัวใหม่มาแทนที่หมูมุนิกะละมั้งเนี่ยนะ
1: อันที่หนึ่งก็ต้องแน่นอน
3: เราไปทางโน้นกันดีกว่าพี่ไปกินยาแห่งฟางแห่งของเราดีกว่าไป
1: ดีไปเนาะ
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงระเริงกับความสุขสบายที่ได้รับจนเกินไปเพราะความสุขสบายนั้นอาจนำมาซึ่งภัยพิบัติเหมือนอย่างอาหารชนิดดีนำความตายมาให้หมูมุนิกาฉะนั้น

ต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลมหมู่ญาติยิ่งมีมากได้ยิ่งดีไม้เกิดในป่าเป็นหมวดหมู่ได้เป็นดีต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวแม้จะใหญ่โตเป็นเจ้าป่าย่อมถูกลมแรงโค่นลงได้จากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงสาวรสแก่งกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

เรามีอยู่เด็กเอ๋ยเด็กอันหน้าที่เรามีอยู่จงคิดดูแล้ววิเคราะห์ว่าเหมาะไหมเช่นเรื่องเรียนต้องศึกษาค้นคว้าไปเมื่อเติบใหญ่อนาคตดีมีงานทำอีกพ่อแม่และครูเราต้องเคารพจะประสบแต่ความสุขทุกเช้าค่ำทั้งงานบ้านงานโรงเรียนเพียรประจำจะเลิศล้ำเกียรติคุณหนุนนำเอ่ยเด็กหญิงจิตพิรมอ่าน

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีแล้วก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ันนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว

ถามบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีจะไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดิท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอ

0: เมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดัง

0: นี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอ่านสารหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นี่ว่าคนจะทำบุญก่อนอุทิศให้กับพ่อแม่นี่ปู่ย่าตายายต้องทำสมาธิให้ใจสงบก่อน5นาทีทุกครั้งไปแล้วบุญนั้นจะเป็นพลังรวมไว้ที่ใจเป็นสมาธิถึงจะแผ่ส่วนบุญกุศลให้ถึงแก่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราถ้าใจของเราไม่สงบแล้วเราจะแผ่บุญกุศลไปไม่ถึงเพราะไม่มีสมาธิฉะนั้นเราต้องพยายามหัดฝึกจิตของเราให้เป็นหนึ่งคือมีพุทโธไว้เป็นที่ตั้งเราลืมตัวเองมานานแล้วเราลองมานึกดูตัวเองดูสิว่าใจเราเป็นอย่างไรความสงบเรามีมากน้อยอย่างไรแล้วก็กำหนดรู้ภาวนามีแต่พุทโธอย่างเดียวแล้วเราจะเป็นสุขสบายใจปลดเครื่องทุกข์ต่างๆได้ดีมากขึ้น คือฟังทำให้มีสมาธิการที่เราได้มาบำเพ็ญกุศลเราก็ต้องการมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจเพราะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่พึ่งเริ่มต้นก็พึ่งใครเริ่มต้นก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพี่น้องโตขึ้นมาก็ศึกษาเราเรียนก็พึ่งครูบาอาจารย์แล้วจึงจะมาพึ่งตัวเองในที่สุดแต่การที่เราจะตายเต้ามาพึ่งตัวเองได้นั้นก็ต้องอาศัยพื้นฐานจากการที่เราจะต้องอาศัยข้าวป้อนน้ำนมการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยยุ่งยากลำบากมาที่สุดความรู้สึกของพ่อแม่เนี่ยห่วงใยลูกห่วงใยบุตรในครอบครัวว่าในที่ตัวเองดูแลแม้จะเกิดมาในครรภ์ก็มีความรู้สึกว่าเป็นลูกที่เราจะต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุดเรียกว่าสายเลือดที่เกิดขึ้นจากพ่อและแม่เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าการที่เรากว่าจะช่วยตัวเองได้เนี่ยก็ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่เรียงดูมาถึงบางคนก็ถึง20ปีแล้วจึงจะมาใส่คุณครูบาอาจารย์เนี่ยช่วยแนะนำสั่งสอนจึงอ่านออกเขียนได้จึงมีวิชาความรู้ช่วยตัวเองได้แต่ว่าคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าเนี่ยเป็นคุณที่ช่วยจิตใจของเราคนเราเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วไม่ผิดหวังเป็นคนโชคดีเป็นคนมีวาสนาดีที่จะนำชีวิตตัวเองให้เกิดความสุขกายสบายใจคนเราถ้ามีบุญในใจแล้วก็เกิดความปีติเกิดความเย็นใจบุญทำให้คนเย็นใจบาปทำให้คนร้อนใจเราจะทำให้ใจยังไงจึงจะเย็นจะทำยังไงให้ดับร้อนเราต้องเข้าหาธรรมะธรรมะเป็นของเย็นธรรมะเป็นของกลางทานก็เป็นเครื่องดับความกังวลกังวายในเรื่องความโลภศีลก็เป็นเครื่องดับความร้อนใจเป็นคนไม่สงบสมาธิก็กำจัดนิวรณ์คนฟุ้งซ่านคนไม่มีใจสงบคนไม่มีสมาธิในตัวเองก็ใช้สมาธิเป็นเครื่องกำจัดปัญญาก็เป็นเครื่องรู้เห็นจิตใจตัวเองก็สามารถควบคุมอารมณ์ไม่ให้ขาดสติไม่ให้พลั้งเผลอให้อยู่กินให้อยู่เดินให้อยู่นั่งให้อยู่นอนเป็นกุศลเรียกว่าคนใจเย็นคนเราถ้าใจเย็นจะแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขคนเราถ้าใจไม่เย็นจะแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์ทุกทั้งกายทุกทั้งใจทุกทั้งตัวเองทุกทั้งคนที่อยู่ด้วยกันจะเป็นภรรยาก็ดีสามีก็ดีลูกหลานก็ดีเมื่ออยู่กับคนใจเร่าร้อนใจที่เป็นทุกข์ก็คอยกระทบกระเทือนกันไปหมดเพราะคนนั้นใจร้อนไม่ใจเย็นพูดไม่ใจเย็นทำการงานไม่ใจเย็นทำอะไรแล้วกระทบกระเทือน
ฝ่ายตรงกันข้ามหรือคนใกล้เคียงนี่เพราะเราไม่มีธรรมะเราจึงไม่ใจเย็นจะทำยังไงให้ใจเราเย็นเราก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าคุณของธรรมะคำสอนพุทธเจ้าคุณของพระอรหันต์ที่ท่านใจเย็นแล้วก็นำมาพิจารณาให้เกิดขึ้นในใจเราให้ระลึกรู้อยู่บ่อยๆแล้วเราก็จะกลายเป็นคนใจเย็นเป็นคนเยือกเย็นไม่เร่าร้อนเหมือนกับลานธรรมที่เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติลานธรรมเป็นลานธรรมคือต้นไม้แผ่นดินนี่เขาไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเขาให้แต่ความหนาแน่นให้แต่การได้พักผ่อนหรือให้ความร่มเย็นเขาเรียกว่าธรรมชาตินี่ไม่ให้ความร้อนกับใครธรรมชาติต้นไม้ไม่ให้ความร้อนกับใครธรรมชาติน้ำก็ไม่ให้ความร้อนกับใครเมื่อเราเข้ามาถึงธรรมชาตินี้เราก็เลยกลายเป็นคนใจเย็นเช่นเดียวกับเราเมื่อเราไม่มีบุญเรายังไม่เข้าถึงบุญเราไม่เข้าถึงการปฏิบัติธรรมเราก็ใจร้อนโมโหง่ายจิตใจวุ่นวายทำอะไรก็จะให้ได้ดังใจไม่ทันใจก็มีความโกรธเขาเรียกว่าใจอย่างนี้เรียกว่าใจไม่ถึงธรรมะใจไม่ถึงพุทธะใจไม่ถึงเมื่อใจไม่ถึงก็กลายเป็นคนรุ่มร้อนอยู่เสมอไปบางคนอยู่บ้านไม่ติดต้องไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ไประบายอารมณ์เพื่อจะให้ใจมันเย็นหรือจะไปหาความเย็นทางโลกเนี่ยหาไม่พบจะไปกินเหล้าเมายาเต้นรำจะไปเปลี่ยนที่สักกี่แห่งกี่แห่งถ้าเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วไม่มีเย็นจะใช้เงินสักร้อยล้านพันล้านเพื่อใช้ใจเย็นเย็นไม่ได้จะเปลี่ยนบ้านสักกี่หลังจะเปลี่ยนรถสักกี่คันจะเปลี่ยนบ้านบินเมืองสักกี่แห่งก็ไม่เย็นเพราะใจคนนั้นไม่เย็นพระพุทธเจ้าท่านรู้ใจท่านก็บอกว่าจะเย็นก็ต้องเย็นที่ธรรมะเย็นที่มีฐานเย็นที่มีศีลเย็นที่มีภาวนานั่นแหละจึงจะเย็นกินก็เย็นนอนก็เย็นเดินก็เย็นพูดคิดนึกทำอะไรอยู่กับใครก็เย็นใจเมื่อคนใจเย็นใครอยู่ก็สบายใจเหมือนเราอยู่กับน้ำเนี่ยเราก็สบายใจมองแล้วมันก็เย็นเราอยู่กับร่มไม้ที่มีใบบางอยู่แล้วมันก็เย็นเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับความเย็นถ้าเราอยู่กับแสงแดดล่ะไม่มีร่มไม้มีแต่ความร้อนอยู่เมื่อไรมันก็ร้อนเมื่อนั้นเพราะมันมีแต่แสงแดดอยู่กับความร้อนเป็นทุกข์อย่างนั้นกินก็ร้อนนอนก็ร้อนเดินก็ร้อนพูดคุยคิดนึกก็ร้อนเพราะมันอยู่กับแสงแดดคนที่ขาดธรรมะขาดศีลก็ทำก็เหมือนคนที่นั่งอยู่ในแดดนั่นเองคนที่มีศีลมีธรรมที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนคนที่นั่งอยู่ในที่ลมเย็นนั่นเองนั่งอยู่ในธรรมชาติหรือนั่งอยู่ในห้องแอร์หรือนั่งอยู่ในแผ่นดินที่ลมเย็นคนที่มีธรรมะบุญกุศลจะเหมือนคนที่เย็นอยู่เสมออยู่ในร่มเงาของพุทธศาสนากายก็เย็นใจก็เย็นจะทำอะไรคนสิ่งแวดล้อมก็เย็นตามไปด้วยเหมือนกับเรามาอยู่อย่างนี้เอาโยมพอใจเย็นพระก็ใจเย็นทุกคนก็ใจเย็นไม่มีใครทะเลาะกันอยู่กันเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยไม่มีใครทะเลาะกันเพราะอยู่กับคนใจเย็นไม่ต้องพูดก็เย็นพูดก็เย็นรู้เรื่องกันแต่ถ้าจะร้อนก็หมายถึงว่าใจเราไม่เข้าถึงศีลธรรมเพียงคนเดียวแต่อย่างน้อยก็ผ่านดึงลังให้เย็นลงกว่าที่เราอยู่กับคนใจร้อนถึงเราจะร้อนก็เหมือนว่าเราเข้าร่มแล้วยังน้อยก็ยังเย็นกว่าที่เราอยู่แดดฉะนั้นธรรมะบุญกุศลของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนอบรมพวกเราสอนพวกเราให้สงบระงับดับความร้อนใจคนมีเงินมากมายแต่ใจยังร้อนเขาก็ไม่มีความสุขจะเห็นจากความทุกข์ที่ใจมันร้อนทำอะไรก็จะต้องให้ได้ดังใจตัวเอง
ใครไม่ถูกใจก็ร้อนความโกรธนี่ประหารชีวิตตัวเองทุกเวลาพอโกรธขึ้นมาก็ร้อนใจทุกเวลาแล้วเราจะมีความสุขตรงไหนเงินทองไม่ช่วยทำความดับร้อนได้แต่ธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยช่วยบรรเทาดับร้อนได้ถ้าคนใจเย็นแล้วจะอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเหมือนอยู่บนวิมานมันอยู่บนสวรรค์แต่คนใจร้อนเนี่ยเมื่อไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วกลายเป็นคนใจร้อนทันทีร้อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะอยู่ที่ไหนนั่งนอนอยู่บนกองเงินกองทองบนปราสาทสักกี่ร้อยชั้นก็ร้อนก็มีทุกข์ใจเหมือนหลงอยู่ในนรกเหมือนหลงอยู่ในกระทะทองแดงถูกเผาลนตลอดชีวิตตัวเองฉะนั้นธรรมะคำสอนจึงว่าที่ใจเย็นได้นั้นเพราะเรามีบุญเพราะเราทำบุญเราทำความดีของเราไว้ก็กลายเป็นคนใจเย็นมากยิ่งทำบุญกุศลมากอะไรยิ่งใจเย็นมากคนทำบาป

เหมือนกับเรากินเหล้ามากแก้วขึ้นเมามากขึ้นร้อนใจมากขึ้นไม่ใช่กินเหล้าแล้วหายอยากและใจเย็นกินยิ่งร้อนเพราะอะไรเพราะมันไม่มีศีลมีธรรมเราไปนั่งเล่นการพนันยิ่งนั่งยิ่งใจร้อนยิ่งนั่งยิ่งกระวนกระวายมันไม่เจอความสุขที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะมันไม่มีศีลธรรมเพราะสิ่งที่ไม่ดีจะไปทำให้เย็นยังไงก็เย็นไม่ได้จะไปอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องแอร์ก็เย็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจร้อนใจเราไม่ได้มีทานใจของเราไม่มีศีลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของเราไม่มีธรรมะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทำให้คนในใจร้อนอยู่เสมอไปที่เราเข้ามาวัดเนี่ยเรามีศีลมีธรรมแล้วก็ทำให้เราในใจเย็นจงสร้างความเย็นใจของเราไว้ด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราก็เป็นสุขนะแค่เข้ามาถึงอย่างนี้เราก็เป็นสุขไม่มีทุกข์อะไรไอ้ที่ทุกข์นั้นไม่ใช่เรื่องของคนใจเย็นคนเราต้องแก้ปัญหาด้วยใจเย็นเนี่ยปัญหาก็น้อยลงแต่โดยมากปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันจะร้อนขึ้นมาทันทีที่อกชกลมเสียอกเสียใจเร่าร้อนขาดสติแก้ปัญหาด้วยใจร้อนทั้งนั้นไม่มีใครแก้ปัญหาด้วยใจเย็นนอกจากผู้ปฏิบัติธรรมหรือนอกจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ผู้ที่เข้าถึงธรรมจึงจะกลายเป็นผู้แก้ปัญหาด้วยใจเย็นฉะนั้นเราก็ต้องหัดฝึกหัดมานั่งสมาธิเวลาอย่างเนี้ยก็ไม่เสียประโยชน์อะไรเพราะทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ประโยชน์มากนั้นยิ่งเป็นคุณธรรมเป็นบุญกุศลบารมีที่ส่งเสริมเราให้เจริญขึ้นมากขึ้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดแล้วตายแล้วสร้างบารมีจนนับชาติไม่ถ้วนพระองค์ท่านเห็นหมดว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรจะยกไว้พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงทานศีลภาวนาแล้วเห็นว่าไม่มีอะไรจะประเสริฐไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเท่ากับพระรัตนตรัยที่เราเข้ามาถึงแล้วเนี่ยถือเป็นโชคเป็นวาสนาของมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้น้อมนำวิธีทางสงบใจเนี่ยมาปฏิบัติก็ให้รู้ผลเห็นผลในใจของเราให้มากขึ้นเราก็จะได้เห็นจะได้รู้จะได้เกิดความสุขจิตใจของเราอาการที่เราเข้ามาถึงธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเรียกว่าเข้าถึงด้านคนมีปัญญาคนมีปัญญาได้พิจารณาแล้วพิจารณาเห็นแล้วว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีเช่นเมื่อเข้าถึงธรรมะเนี่ยจะรู้จักนิสัยตัวเองคนที่ปฏิบัติธรรมะนี่จะรู้จักนิสัยตัวเองรู้จักข่วงลึกในสันดานตัวเองแล้วก็จะแก้นิสัยตัวเองได้ไม่ให้มีใครแก้ตัวเองเราเอาธรรมะแก้ตัวเองแล้วจะเป็นสุขสงบมากคนเราถ้าแก้ใจตัวเองไม่ได้ไม่มีใครแก้เช่นเราคนขี้โกรธเนี่ยคนคิดมากคนทิฏฐิมากเนี่ยคนยอมใครไม่เป็นเนี่ยใครแก้เราไม่ได้หรอกพระก็แก้เราไม่ได้นอกจากธรรมะเท่านั้นเนี่ยธรรมะเท่านั้นจะแก้นิสัยอย่างนี้ได้แก้จิตใจก็คือการรู้ใจตัวเองพอเราปฏิบัติไปเราเห็นนิสัยเราอย่างนี้เราก็ไม่อยากได้เป็นทุกข์ทั้งนั้นพยายามภาวนาละไปละไปสงบไปละไปจะเข้ากายเป็นคนใจเย็นสงบมีความสุขทิฏฐิมนะความยึดว่าเราสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปแต่นั่นเองว่านั่นแหละเราจึงจะได้ที่เย็นไว้ในใจเราคนที่มีพระรัตนตรัยจึงจะกลายเป็นคนใจเย็นคนที่ไม่มีพระรัตนตรัยจะรุ่มร้อนตลอดชีวิตยิ่งร้อนมากขึ้นมากขึ้นทุกวันพอเข้าใจไหมพูดง่ายๆสั้นๆเดี๋ยวย่อนะอยากใจร้อนและอยากใจเย็นที่มาวัดนี่อยากใจเย็นใช่ไหมอยากใจเย็นเยอะๆใช่ไหม

เขาร้อนแล้วทะเลาะกันทุกทีใช่ไหมไอ้ที่ขัดคอนั้นเพราะร้อนเพราะใจเย็นไฟไม่อยู่ไฟไม่อยู่กับความเย็นความเย็นไม่อยู่กับไฟคนที่ขี้โกรธนั้นก็เหมือนไฟคนที่ใจร้อนนั้นเหมือนไฟจะไม่อยู่กับความสุขเลยจะไม่อยู่กับความเย็นเลยฉะนั้นอย่างน้อย

ใจเป็นปัจจัยส่งผลให้ถึงพระนิพพานพระนิพพานนั้นใจเย็นที่พุทธเจ้าท่านสอนว่านิพพานปัจจโยโหติที่ท่านให้เอาถึงสวรรค์ถึงนิพพานนั้นหมายถึงว่าคนที่ถึง

ท่านสอนว่านิพพานัปปัจโยโหติที่ท่านให้เอาถึงสวรรค์ถึงนิพพานนั่นหมายถึงว่าคนที่ถึงสวรรค์นะคนทำงานแบบมีความสุขคนใช้ชีวิตกองเรือนแบบมีความสุขเพราะคนถึงสวรรค์นั่นหมายถึงคนไม่พยาบาทใครเป็นคนที่มีแต่เมตตาก็เรียกว่าเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายก็เลยคนเมื่อเข้าถึงบุญกุศลก็ทำงานแบบมีความสุขใจมันมีปีติในชีวิตที่เป็นอยู่แล้วก็มีอาการอภัยต่อการอยู่ด้วยกันพอถึงนิพพานนั่นหมายถึงว่าพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักปล่อยวางเวลาโกรธเวลาพยาบาทท่านบอกให้รู้ว่าอันนั้นไม่ดีแล้วก็ให้ละความคิดอย่างนั้น

ทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมะทำไมจึงจะต้องรู้ธรรมะก็รู้ธรรมะเป็นการรู้แก้ใจตัวเองไม่ได้ไปรู้ชนะใครรู้ดีชั่วที่ใจที่มาปฏิบัติธรรมะธรรมะมาทำไมธรรมะมาเข้าวัดเข้าวัดเข้าทำไมวัดมาบวชบวชบวชทำไมบวชได้อะไรมาทำบุญทำบุญทำไมได้อะไรก็เพราะทำให้ใจเย็นนั่นเองเพราะทำเอาไปแก้ปัญหาประจำวันแก้โรคคิดมากแก้โรคประสาทแก้โรคเจ้าอารมณ์ก็คือการที่เมื่อได้ธรรมะแล้วก็ไปรู้แก้ใจตัวเองว่าใจไม่ดีก็ทำให้ดีใจไม่เย็นก็ทำให้เย็นมันก็ไปเห็นใจตัวเองจนหมดธรรมะไปรู้ใจตัวเองก็เท่านั้นเองเหมือนกับหมอรักษาโรคตัวเองได้ธรรมดาคนที่เป็นหมอต้องให้คนอื่นรักษาแต่เป็นหมอสามารถรักษาตัวเองได้รักษาคนอื่นได้เรียกคนเข้าถึงธรรมะหมายถึงว่าแม้จะผงเข้าตาก็แคะตัวเองได้เรียกว่ามาหาธรรมะก็คือการมาแก้ตัวเองพอได้ธรรมะนั่นแหละแก้ใจได้เช่นคนเราเคยโกรธเก่งเคยทะเลาะกันทุกวันเนี่ยพอมาถึงธรรมะมันห้ามใจตัวเองได้ธรรมะไปได้ตรงนั้นเองคือเมื่อคนเราถึงธรรมะแล้วก็เกิดความเข้าใจอะไรผิดชอบชั่วดีถูกผิดขึ้นมาปรับปรุงแก้จิตใจนิสัยตัวเองดีขึ้นมาที่ว่าผู้มาปฏิบัติธรรมะที่มาทำบุญกุศลบ่อยๆก็เพื่อจะได้ทำอันนี้เองที่เอาไปประดับชีวิตที่เอาไปอยู่กับชีวิตของตัวเองให้เกิดร่มรื่นในครอบครัวเราในตัวเราไม่ใช่เอาธรรมะไปใช้ทำอะไรนะพุทธเจ้าให้ไปใช้ที่ใจเราผู้คนมีธรรมะแล้วก็ไม่ตกอับไม่เกิดทุกข์สามารถแก้ทุกข์สามารถดับเราร้อนใจได้ผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เจริญผู้ไม่มีธรรมก็คือเป็นคนเสื่อมฉะนั้นถึงว่าสิ่งนี้เราจะมองเห็นคุณประโยชน์ได้ก็นอกจากเราเข้ามาศึกษาเข้ามาสัมผัสเหมือนกับน้ำที่เราจะรู้รสว่ามันเป็นอย่างไรเราต้องเข้ามาดื่มของเราเขาต้องมาอาบอาหารก็เหมือนกันจะรู้ว่าอิ่มไม่อิ่มก็ต้องมาทานเองธรรมะก็เช่นเดียวกับรสจริงอันนี้เมื่อเราเข้ามาสัมผัสแล้วเราก็จะได้รับผลเองเราก็จะเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์แก่ตัวเราและครอบครัวเราและสังคม

ก็เรียกเหมือนงัวดื้อควายดื้อช้างดื้อเอาไม่อยู่เพราะมันดื้อใจคนที่ธรรมะมันไม่ดื้อเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ดื้อหรือว่าร้อนไปก็เป็นทุกข์คิดมากไปก็มีปัญหามากคนที่มีปัญหามากคือคนคิดมากคิดเกินกว่าเหตุแต่คนที่ไม่มีปัญหาก็คือคนที่รู้จักแก้ใจตัวเองไม่ให้ใครเดือดร้อนบางคนนี่ใจร้อนนี่เดือดร้อนทั้งบ้านเลยผู้หญิงบางคนนะพอขึ้นบ้านนี่เดือดร้อนทั้งบ้านเลยบางคนโอ้ยบนโน่นบนนี่ในบ้านที่เย็นๆนี่ขึ้นคนนั้นขึ้นมาคนเดียวร้อนหมดบ้านเลยโอ้เพราะคนคนนั้นร้อนพอเข้ามาร้อนหมดบ้านแต่ถ้าคนคนนั้นเย็นนะพอเข้ามามีธรรมะเย็นจนหมดทั้งบ้านเลยเพราะเองคนนั้นอบอุ่นคนคนเดียวทำให้เย็นให้ร้อนได้ทั้งบ้านแต่ถ้าสองคนร้อนร้อนหมดใหญ่เลยคนนี้เหมือน50กับ50มาบวกกันเป็น100ร้อนใหญ่เลย100แรงเทียนเลยยิ่งร้อนใหญ่100วัตต์เนี่ยแต่ถ้ามันลบใช่ไหม50มาลบจะ50มันก็เย็นลงไปลบ0เนี่ยใจคนมันต้องมีลบต้องบวกบวกมันร้อนตายธรรมะจึงเป็นเครื่องลบทำให้คนร้อนเป็นคนเย็นจะเป็นขั้วลบก็ดีจะเป็นขั้วบวกทั้งบวกต้องบวกก็ตายเลยช็อตกันเลยคนนี้ขั้วบวกกับขั้วบวกใส่กันไม่ได้ฝ่ายช็อตปุ๋งเลยไหม้ลุกมันเลยแต่ต้องมีคู่บวกคู่ลบเขาเรียกว่าไฟทุกอย่างเนี่ยต้องมีคู่บวกคู่ลบมันจึงจะใช้ได้มีคู่บวกคู่ลบสปาร์ตใส่เข้าไปแล้วก็ติดใช้ได้ทุกอย่างแต่ถ้าไอ้หม้อแบตด้วยไฟอะไรถ้าเอาคู่บวกตัวคู่บวกมาใส่กันเนี่ยโหมันช็อตลุกไหม้หมดคนเราใจร้อนกับใจร้อนมันอยู่กันไม่ได้ใจร้อนกับใจเย็นบวกกับลบอยู่กันได้หรือถ้ารบก็รบก็ยังดีแต่ว่าฝ่ายมัน

เราเนี่ยอยากจะกลับบ้านนะจึงจะร้อนนะพออยากจะกลับบ้านแล้วร้อนเอาไม่อยู่ธรรมะที่ร้อนนั้นเพราะมันอยากจะทำอะไรถ้าโกรธก็อยากจะด่าเขาอยากจะว่าเขาแล้วมันร้อนทันทีแต่ถ้าไม่ด่านะไม่ว่านะมันก็เย็นลงช่างให้มันด่าสักครั้งเดียวเราไม่ตอบมันก็เย็นแต่ต้องด่ามันให้ได้ด่ามันให้ได้ตอบไม่

เหมือนกันนะธรรมะพุทธเจ้าเหมือนวิทยาศาสตร์เดียวหลักวิทยาศาสตร์อย่างไรธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยก้าวไปตามก้าวมาก่อนมาเลยโยมก้าวมาก่อนก้าวหน้ามาก่อนด้วยก้าวหน้ามาก่อนไอสไตล์ด้วยไอสไตล์เพิ่งจะทำข้อบวกข้อลบได้เพิ่งจะค้นฟ้าเอาไฟมารวมกันเป็นบวกเป็นลบใช้ได้แต่พุทธเจ้าเนี่ยใช้มานานแล้วใช้พลังพุทธิมาก่อนรู้มาก่อนอย่างที่คำว่านิวเคลียร์เนี่ยพุทธเจ้าค้นพบก่อนคนอื่นจุดศูนย์กลางใจคือนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าค้นพบนิวเคลียร์คือนิวเคลียร์แปลว่าศูนย์จุดของศูนย์จุดรวมนิวเคลียร์แปลว่าจุดรวมพลังที่มารวมจุดเดียวรวมสสารทั้งหมดในโลกเนี่ยมารวมเป็นจุดเดียวเรียกว่านิวเคลียร์พุทธเจ้าค้นพบนิวเคลียร์คือจุดคือว่างคือจิตเป็นดวงเดียวรวมแล้วเป็นนิวเคลียร์คือเป็นธรรมะมีพลังมหาศาลเลยพุทธเจ้าอนุภาพพุทธเจ้านี่มากมายเจนพารณาแล้วคนเราเนี่ยตามไม่ทันตามความรู้พุทธเจ้าไม่ทันจนบางคนสงสัยเลยจริงนึกจริงนึกเหมือนกับการที่เรียนวิทยาศาสตร์มันคนได้สงสัยก็คนไปพบสงสัยก็คนไปพบอย่างเรื่องเช่นจุลินทรีย์เงี้ยไวรัสเงี้ยพุทธเจ้าคนพบก่อนแต่พุทธเจ้าไม่มีอะไรจะมายืนยันคนสมัยนี้เขามีกล้องนะคุณดูที่มีเนี่ยเชื้อไวรัสเห็นไหมมาเพาะเชื้อให้คุณดูแล้วเนี่ยเอากล้องส่องซี่ขยายขนาดนี้เออจริงนะโอ้ไม่จริงๆคนโน้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นเนี่ยก็เลยว่าจริงแต่ที่จริงแล้วเป็นหลักวิทยาศาสตร์คนแล้วจึงเชื่อแต่พุทธเจ้านั้นผู้ที่เชื่อตามพระเจ้านั้นคือพวกโสดาบันสกิทาคาอรหันต์เนี่ยพอนั่งแล้วก็ไปเจอพวกนี้หมดแล้วก็เชื่อหมดนะคือไปรู้เรื่องจิตก่อนไปรู้เรื่องจิตละเอียดอ่อนไปรู้เรื่องจิตซึ่งมีพลังทุกอย่างมีสวรรค์มีนรกมีนิพพานอยู่ในจิตหมดพอไปเห็นพวกนี้พอทำจิตบ้างแล้วก็เลย

พุทธเจ้าจะเชื่อเรื่องพลังสมาธิสามารถที่ทำอานาปานสติแล้วพวกจุลินทรีย์นี่เข้าไปแล้วมันก็ดับไปหมดลมอาสาสะวาสสาระเนี่ยฆ่าจุลินทรีย์ตายหมดแต่ศาสนาอื่นว่าถ้าฆ่าจุลินทรีย์ตายเลยจะบาปมันเป็นชีวิตพระเจ้าไม่บาปไอ้พวกนั้นภาพปิจมูกกลัวจุลินทรีย์ตายจะบาปเขาค้นได้มาต้อง 2,000 กว่าปีตัวจุลินทรีย์เชื้อโรคไวรัสเนี่ยแต่พวกวิทยาศาสตร์พวกนี้เพิ่งค้นมาไม่กี่ปีนี่เองเพิ่งจะพบจุลินทรีย์ไม่โง่นะรู้มากเลยรู้ละเอียดอ่อนเลยแต่เราไม่ได้ศึกษาไปเองก็เลยงมงายพวกมาเข้าวัดหลับตาเนี่ยพวกหลับตาเนี่ยจะไปเห็นพวกนี้หมดพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งโลกเลยศาสนาเชนพวกนั้นเอาผ้าปิดจมูกเลยบอกกลัวจุลินทรีย์เข้าจมูกตายแล้วบาปพวกนั้นถือว่าบาปมากแต่พุทธเจ้าบอกไม่ต้องปิดเพราะมันไม่มีวิญญาณรู้ด้วยว่ามันมีวิญญาณมันเกิดเป็นเชื้อโรคขึ้นมาได้มันต่อสืบเนื่องเป็นเรื่องของธาตุท่านก็เลยไม่ต้องถือว่าไม่เป็นบาปท่านพิจารณาว่าสิ่งที่ไม่บาปนั่นคือไม่มีเจตนาแล้วของนั้นไม่มีวิญญาณธรรมะคำทรงสอนพุทธเจ้าเนี่ยถึงว่าเราเชื่อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพิสูจน์ได้ตามหลักธรรมตามหลักธรรมชาติตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เพราะคนสมัยก่อนก็ใจร้อนคนสมัยนี้ก็ใจร้อนคนใจร้อนจึงเบียดเบียนกันพุทธเจ้าก็สิ่งที่แก้ได้คนพบแล้วคือทำให้ใจเย็นคือสามารถมาคุมอารมณ์มาทำใจให้เย็นมารู้ใจตัวเองนั่นแหละคือเข้าคนพบแล้วพบธรรมะแล้วเป็นยังไงนะโยมนะ ที่เข้าวัดไม่ใช่คนโง่นะโยมนะคนที่ไม่เข้าวัดยังโง่อยู่นะยังหลงอยู่นะเวลาเจ็บเวลาไข้ไม่มีที่พึ่งนะไม่มีที่พึ่งเลยนะคนที่ไม่เข้าหาธรรมะเนี่ยเวลาทุกข์มาอู้ยไม่มีที่พึ่งหรอกทุกคนเดียวดับทุกข์ไม่เป็นแต่คนที่ไม่ประมาทคือเอาธรรมะเนี่ยจะแก้ใจได้จะมีสวรรค์เป็นที่พึ่งคือระหว่างใจเรานั้นดีแสดงมันก็แก้ทุกอย่างเหมือนคนมีธรรมะคุ้มครอง

วันนี้ก็เป็นวันธรรมปัสสวนะหรือว่าเป็นธรรมที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติกันก็เป็นการเข้ามาหาความสงบทางด้านจิตใจที่ญาติโยมได้นำทานคือการให้เสียสละทรัพย์ที่ตนเองมีเพื่อทำเป็นกุศลการสละก็คือการสละด้วยกายวาจาใจการทอดพระป่าก็ดีการถวายสังฆทานก็ดีก็ชื่อว่าให้พ้นทุกข์ให้ทางดับทุกข์ให้พ้นทุกข์อย่างไรคือผู้ได้รับเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปทำก็คือการดับความทุกข์ผู้ที่เสียสละไปแล้วก็พ้นทุกข์พ้นกังวลไม่ต้องเสียดายทำความดีถ้าเราตายวันนี้เราก็เอาไปได้ทั้งหมดเรียกว่าได้รับผลทันทีถ้าทำบาปก็ตายวันนี้ก็ได้รับทันทีคือการให้เนี่ยคือให้พ้นไปจากความทุกข์ใจอะไรที่มันมีทุกข์อยู่ในใจเราก็ให้มันพ้นไปความเสียใจความขับแค้นใจความไม่สบายใจเนี่ยเราก็ให้มันพ้นไปกับการให้การให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยคือให้พ้นทุกข์คนเราเกิดมาก็มีทุกข์กายกับทุกข์ใจสองอย่างเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นนอกจากนี้ไม่มีที่ทำบุญกุศลนี่ก็ต้องการให้พ้นทุกข์กายและให้พ้นทุกข์ใจถ้าเราไม่พ้นทุกข์กายมันก็พอให้ทุกข์ใจถ้าเราไม่พ้นทุกข์ใจมันก็พอให้ทุกข์กายอย่างเช่นเราเสียใจอย่างเงี้ยคิดมากนอนไม่หลับเนี่ยการนอนไม่หลับก็ทำให้ทุกข์กายเสียใจก็ทำให้ทุกข์กายแต่ที่จริงมันทุกข์ที่ใจแต่มันมาทำให้ทุกข์ที่กายเสียใจจะนอนไม่หลับผายพร้อมเป็นโรคประสาทอะไรอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าทุกข์ใจมาจากใจแต่ทำลายกายได้ให้กายเป็นประสาทเสื่อมประสาทเสียวิกลจริตหรือบ้าหรือว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทเนี่ยความไม่จริงทุกข์มาจากใจแต่ทุกข์กายก็ทำลายใจเหมือนกันเช่นเราหิวร้อนปวดเมื่อยไม่มีความสบายกายทำให้ใจกังวลกังวลเกิดความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตมีอารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมองขึ้นมาเพราะมันไม่ได้รับความสุขกายไม่ได้รับความสะดวกทั้งกินเดินนั่งนอนถึงว่าเราฉันข้าวใสๆแล้วหิวเงี้ยใครมาพูดไม่ดีเราก็ไม่ชอบใจเพราะทุกข์กายกลายเป็นทุกข์ใจพอเรากินอิ่มแล้วเนี่ยพอเรากินอิ่มแล้วสบายใจสบายกายกินอิ่มแล้วใครมาพูดไม่ดีก็รู้สึกมันก็สบายเพราะมันอิ่มพออิ่มกายแล้วใจก็พลอยสบายไปด้วยนี่ถือว่าสุขกายก็ดีทุกกายก็ดีมันกระทบกระเทือนไปถึงใจสุขใจก็ดีทุกใจก็ดีมันก็กระทบกระเทือนถึงกายคือเรื่องมันกระเทือนกันถ้าเราสุขใจนะสุขใจก็ทำให้กายเนี่ยสบายกินได้นอนหลับนอนหลับสบายใจก็นอนหลับไม่คิดมากไม่กังวลก็ไม่เครียดอยู่นะสุขใจเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะมันสุขใจฉะนั้นถ้าเราทุกข์ใจแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์ทุกมันแบกไปด้วยขนทุกไปด้วยไม่สบายใจไปด้วยเพราะมันติดไปกับใจแต่นั้นการที่เรามาวัดเนี่ยเรามาทำทางดับทุกมาหาความสงบสุขก็เรียกมาหาบุญใส่ในใจเราเพื่อต้องการให้ใจเราเนี่ยเป็นบุญ
บุญคือความเย็นบุญเหมือนร่มเงาบุญเหมือนน้ำบุญเหมือนร่มเงาที่เราเข้าไปในร่มเงาเราย่อมเย็นบุญเหมือนอากาศที่บริสุทธิ์สูดเข้าไปแล้วมันสบายใจบาปเหมือน อากาศที่เล่าร้อนอากาศที่เป็นพิษทำเมื่อใครได้สูดเข้าไปแล้วก็เป็นพิษให้เล่าร้อนไม่สบายทั้งกายทั้งใจเป็นพิษกับตัวเองเหมือนอากาศที่เสียมันก็ความร้อนไม่มีที่อบอุ่นไม่มีที่บังก็เรียกเป็นบาปทำให้ร้อนใจเสมอไปร้อนกายเสมอไปฉะนั้นบุญเนี่ยจึงนำมาซึ่งความสงบสุขบุญนี่ก็ทำได้หลายอย่างเช่นเข้ามาวัดนี่ก็เป็นบุญย่างก้าวเข้ามาวัดโอ้ที่นี่สงบที่นี่เรียบร้อยที่นี่สงบนี่เป็นบุญแล้วพอนึกว่าที่นี่สงบก็เป็นบุญพอนึกว่าตรงนี้ไม่สงบร้อนใจเนี่ยเป็นบาปเพราะว่านี่สงบเนี่ยเป็นบุญยิ่งเรามารักษาศีลเนี่ยเรามาสมาทานศีลเนี่ยวาจาเราเป็นบุญกายเราเป็นบุญก็ถือว่าสงบมากขึ้นสำรวมมากขึ้นก็เป็นบุญมากขึ้นยิ่งมาสวดมนต์ยิ่งมาภาวนาหรือมารับศีลก็ยิ่งเป็นบุญมากขึ้นเพราะใจเราสงบรู้ว่าที่นี่สงบก็เป็นบุญแต่พอมาทำให้ใจสงบไปตามที่นี่ได้ก็ยิ่งเป็นยอดบุญเหมือนกันนะที่เราอะรู้ว่าข้าวเนี่ยมันมีรสชาติที่จะต้องอร่อยพอเราทานเข้าไปแล้วก็อิ่มอิ่มก็รู้รสแล้วว่านี่มันอิ่มก็เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมากับการกินอิ่มการที่เรามาเอาบุญมาแสวงหาบุญมาทำด้วยวิธีต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเข้ามาถึงจุดที่อิ่มตัวอิ่มใจนั่นเองพอเราได้รับแล้วเราก็สบายใจว่าเรามาแล้วเราตัดอะไรไปได้หลายอย่างความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองปัญหา108ก็ปลงปล่อยละวางไปได้ทำให้ใจเราดีเพิ่มขึ้นเรียกว่าเราเห็นบุญแล้วว่าบุญนี่มีจริงมีที่ใจเราสบายนี่เองเราก็เห็นบาปแล้วว่าบาปเนี่ยทำให้ใจเราเศร้าหมองเป็นทุกข์พอได้รับเมื่อไรเลยเป็นทุกข์ใจเมื่อนั้นได้รับเมื่อไรเราร้อนใจเมื่อนั้นบางคนด่ากันทะเลาะกันคนด่ากันทะเลาะกันก็ต้องเป็นบาปด่ากันทะเลาะกันทำไมจะต้องบาปด้วยไม่เห็นจะน่าบาปตรงไหนก็มันไม่สบายใจคนพูดคำหยาบจะพูดจาหยาบคายบาปด้วยหรืออ้าวก็พอเราพูดแล้วใจมันไม่ดีพูดคำหยาบใจก็ต้องหยาบคนฟังก็หยาบคนพูดก็หยาบก็ไอ้คนพูดก็ใจไม่ดีคนฟังก็ใจไม่ดีนั่นเรียกว่าเป็นบาปคนพูดดีเป็นไงเป็นบุญก็เวลาพูดดีมันใจสบายพูดแล้วก็เป็นสุขสงบคนฟังก็เป็นสุขสงบก็เรียกว่าผู้พูดก็เป็นบุญผู้ฟังก็เป็นบุญบุญมันเห็นตรงว่าสบายใจไม่สบายใจบาปไม่สบายใจบุญสบายใจพูดก็เป็นบุญคิดก็เป็นบุญคิดอะไรสบายใจก็เรียกว่าเป็นบุญคิดมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วดีใจว่าที่ตัวเองทำมามากแหละทำไปบ่อยมันจะดีใจบ่อยทำไปมันก็มานึกโอ้โหบุญเรานับไม่ถ้วนไม่ใช่ทำบาปเป็นนับไม่ถ้วนนะแม่นึกเมื่อไหร่โอ้โหฉันนี่นรกเยอะเลยทำบาปไปนับไม่ถ้วนพอนึกว่าบาปนับไม่ถ้วนนี่จะทุกข์ใจหนักใจซะแล้วทีนี้ทำบาปนับไม่ถ้วนก็ต้องทำบุญให้นับไม่ถ้วนมันก็ไปลบล้างมันไปลดบาปนั้นหมดไปได้พอเราทำบุญจะนับไม่ถ้วนทำโน่นก็ทำนี่ก็ทำภาวนาร้อยครั้งพันครั้งสวดมนต์ร้อยครั้งพันครั้งรักษาศีลร้อยครั้งพันครั้งให้ทานร้อยครั้งพันครั้งโอ้นับบุญไม่ถ้วนเลยมันก็นี่แต่ดีใจคนนี้เนี่ยเรียกว่าบุญเกิดขึ้นที่เรามาเห็นบุญมารู้จักบุญบุญอยู่ที่ใจรู้ดีนี่เองรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้ที่ใจเราเนี่ยย่างก้าวเข้ามาก็เรียกว่าได้บุญบุญทำได้หลายวิธีให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้สวดมนต์ภาวนาก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้บุญ
ช่แนะนำตัวเองให้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็แนะนำคนอื่นให้ประพฤติปฏิบัติดีก็นี่ก็เป็นบุญด้วยวาจาชักชวนลูกหลานชักชวนตัวเองเข้าวัดเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นการทำบุญ

สร้างปัญญาบารมีทำให้เราฉลาดตัวเองก็เข้าไปหาความพ้นทุกข์ได้แล้วก็ชวนคนอื่นไปพ้นทุกข์ได้อีกถือว่าเป็นการทำบุญด้วยปัญญาชวนคนอื่นไปกินเหล้าชวนคนอื่นไปเล่นการพนันชวนคนอื่นไปทำไม่ดีก็เรียกว่าทำบาปแล้วตัวเองแถมโง่ด้วยแถมให้คนอื่นโง่อีกตัวเองหลงด้วยทำให้คนอื่นหลงด้วยเพราะชวนเขาไปทำบาปทำไม่พอแต่ตัวเองชวนคนอื่นเขาทำด้วยนี่เห็นบุญเห็นบาปตรงที่เราทำชวนคนอื่นมาทำความดีเราก็ดีใจด้วยเห็นคนอื่นเขาดีเราก็สบายใจเราก็สบายใจเมื่อคนอื่นตัวเราดีคนอื่นดีทำบุญก็เห็นที่ใจเรานะไม่ได้ไปเห็นที่ชาติหน้าชาติหน้าเนี่ยเป็นผลได้เหมือนคนขยันทำมาหากินเก็บเงินไปวันละเล็กน้อยเนี่ยเห็นเงินทุกวันเก็บไปทุกวันผลมันจะได้รับก็คือปีหน้าหรือว่าในอันกำลังจะได้มากกว่านี้จะมีเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอนาคตมันจะได้เป็นเศรษฐีเป็นคนรวยเพราะว่าวันนี้มันรู้แล้วว่าเราเก็บเราขยันเรารักษาทรัพย์ทำบุญก็เหมือนคนเก็บเงินนั่นแหละรู้แล้วว่าต้องได้แน่นอนวันนี้เก็บไว้เท่าไหร่ก็รู้แล้วถึงยังไม่รวยแต่ก็รู้ว่าได้เงินอนาคตเมื่อเก็บไปนะเข้ามันก็ต้องมากขึ้นทำบุญก็เหมือนคนเก็บเงินเข้าธนาคารเนี่ยจะต้องรวยแน่นอนจะต้องได้บุญแน่นอนเพราะมันมีอยู่ในมือแล้วเห็นแล้วว่านี่คือเราเก็บไปแล้วเป็นทรัพย์ของเราทรัพย์ภายนอกเก็บไว้ได้อย่างไรทรัพย์ภายในก็เหมือนกันอย่างนั้นศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นทรัพย์ที่เก็บไว้ภายในทำข้างนอกแต่ได้ข้างในได้สบายใจได้รู้สึกว่าทำดีบาปพุทธเจ้ามาให้เก็บไว้วาจาที่หยาบคายพุทธเจ้าท่านก็ไม่หัดพูดพุทธเจ้าไม่หัดพวกนี้แล้วมันไม่ดีพูดจาหยาบคายส่อเสียดนินทาให้ร้ายผู้อื่นนั้นบอกว่าหัดไว้แล้วไม่ดีหัดไปแล้วมันทุกข์ใจย้อนกลับมาหาตัวเองหมดพูดจาสรรเสริญเยินยอให้คนอื่นเขาทำดีให้คนอื่นเขามีความสุขสงบกายวาจาใจนี่คือเรียกว่าทำดีแล้วมันให้ผลกับตัวเองมันย้อนกลับมาหาตัวเองดีอีกฉะนั้นทำดีก็ย้อนมาให้ตัวเองทำไม่ดีก็ย้อนมาให้ตัวเองเราชักชวนคนอื่นกินเหล้าเมายาเล่นการพนันลูกหลานเราก็เหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันพี่น้องเราก็เหมือนกันลูกหลานพลอยเป็นกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองก็เพราะผลไปจากเราไม่ดีฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราจะต้องพยายามถือว่ามาวัดเนี่ยได้กำไรชีวิตวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคนเราอายุไม่ยืนล่ะถ้าเผื่อเมื่ออายุไม่ยืนวันนี้มาวัดพรุ่งนี้ตายล่ะพรุ่งนี้ตายก็มองเมื่อวานมาวัดก็ได้ทำบุญโดยพอแล้วถ้าเผื่ออายุมันไม่ยืนนะพุ่นวันนี้มาวัดถ้าวันนี้ไม่มาวัดไปทำบาปเนี่ยไปกินเหล้าตายซะเงี้ยไปเล่นการพนันไปทำบาปแม้ไปทำบาปมาเมื่อวานวันนี้ตายอ้าวก็เอาบาปไปเต็มหมดฉะนั้นทำบุญจึงทำไว้เป็นก็ดีตายก็ดีเพราะอะไรเพราะทำไว้ดีแล้วถึงเวลาเมื่อไรมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ทำดีไว้แล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าเตรียมตัวไว้พอเหมือนคนจะเดินทางเนี่ยเก็บเงินไว้พอเก็บเงินไว้พอเดินทางไกลก็ไม่ต้องกลัวอดแต่ถ้าไม่มีเงินแล้วเดินทางไกลอดตายเลยเงินไม่พอเก็บเสบียงไม่พอเก็บเงินไม่พอเดินทางไกลก็ต้องอดการเดินทางชีวิตก็เหมือนกันชาตินี้เราเดินทางมาไกล70 80ปีเดินทางมาเนี่ย7 80ปีชีวิตนึงเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่1ขวบมาเนี่ย70 80ปีเดินทางไกลถ้าเราไม่มีเสบียงคือไม่มีบุญก็เรียกว่าอดจนแต่ไปชาติหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปข้างหน้าก็จนอีกไปอดอยากอีกเพราะไม่ได้ทำไม่มีเสบียงเดินทางไกลอีกหลายร้อยชาติก็จะถึงพระนิพพานถ้าเราทำไว้ดีมันก็ย่นหนทางรักษาศีลเจริญภาวนา7 ชาติไปนิพพานก็ไม่อดคนนี้
พย่นหนทางเหลือ7ชาติก็ไม่อดไม่จนเพราะมีเสบียงเดินทางไกลแต่ถ้าเราไม่มีทานศีลภาวนาไม่มีเสบียงเดินทางไกลนี้อดแน่นอนตายชาติหน้าก็เป็นคนจนอีกเพราะจนทางกายทางใจบางทีชาติเนี่ยเราจนแต่กายนะใจไม่จนก็ถือว่ารวยแต่ถ้ากายก็จนใจก็จนจนใหญ่เลยคนนี้ชาตินี้รวยแต่กายใจไม่รวยก็จนอีกแต่ต้องรวยทั้งกายทั้งใจรวยใหญ่เลยคนนี้ก็เป็นคนโชคดีก็เรียกว่าถ้าคนงามก็ต้องงามให้เหมือนสองอย่างงามทั้งตัวงามทั้งใจคนโชคดีหน้าก็งามใจก็งามก็เรียกว่าคนนั้นงามทั้งกายทั้งใจแต่บางคนงามแต่หน้าแต่ใจไม่งามก็ไม่ดีอีกอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขตัวเองแล้วไม่มีความสุขเพราะตัวเองใจไม่งามแต่หน้ามันงามแต่ใจไม่งามก็ไม่มีความสุขแต่อย่างดีก็คนไอ้ที่จะหน้าก็ไม่งามใจก็ไม่งามโอ้มีทุกข์หน้าก็ไม่งามใจก็ไม่งามมีทุกข์ทั้งหน้ามีทุกข์ทั้งใจอยู่กับใครใครก็ไม่ชอบหน้าอยู่แล้วแถมใจก็ไม่ดีอีกนี่เขาเรียกว่าหน้าก็ไม่งามใจก็ไม่งามทุกข์มากเลยคนนี้ทุกทั้งเราทุกทั้งเขาแต่ถ้าว่าใจมันงามล่ะหน้าไม่งามแต่ใจมันงามมันก็สบายใจอยู่กับใครมันก็สบายใจคนดูกับเราเขาก็สบายใจอยู่กับเขาก็สบายใจเขาเรียกมันงามที่ใจงามที่ใจทำงานให้งามก็งามศีล 5ศีล 8ทานศีลเนี่ยคืองามใจใจดีใจเย็นใจไม่ขี้โกรธเนี่ยเขาเรียกว่าใจงามงามหน้าก็หมายถึงการตกแต่งตัดหน้าทาแป้งก็เรียกว่างามหน้าแต่งามพวกนี้มันงามเดียวก็หมดแต่งามใจงามศีลงามทานงามทุกชาติถึงว่าต้องทำไว้จึงจะได้แก่ตัวเองจริงธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่ไม่สอนให้ใครทำสอนให้ตัวเองได้ให้ตัวเองได้ตัวเองรู้ตัวเองเห็นได้แก่ตัวเองในชาตินี้และชาติหน้าชาตินี้ได้ชาติหน้าก็ต้องได้ชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ไม่ได้เอาปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันวันนี้เราไม่ได้เก็บเงินไว้ไม่ได้เป็นคนประหยัดข้างหน้าก็รวยไม่ได้เพราะเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ถ้าปัจจุบันประหยัดล่ะชาติหน้าก็ไปข้างหน้าก็ต้องมีเงินเพราะเป็นคนรู้จักประหยัดเนี่ยมันมองปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุอนาคตเป็นผลอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลมันจะตามเหมือนลูกโซ่เลยการปฏิบัติของตัวเองคนเราไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่ตัวเองจะดีจะชั่วไม่ต้องไปถามหาหมอดูฉันจะเป็นคนนิสัยยังไงถามตัวเองตัวเองพูดเลาะไหมตัวเองใจดีไหมตัวเองทำยังไงไม่ต้องไปถามใครหมอตัวเองดูตัวเองแม่นให้คนอื่นมาถามเลยมันก็เดาเอาอ่ะไอ้คนนั้นเป็นยังไงดูหน้ามั่งดูลายมือมั่งดูกราฟชีวิตมั่งแต่ดูให้จริงๆมันต้องดูตัวเองหมอดูเนี่ยถูกแค่ 50% 25% แต่ตัวเองดูเนี่ยถูก 100% เหมือนนักเรียนแหละฉันจะเรียนจบไหมถามหมอมาดูสิหมอดูบอกเรียนจบคราวนี้กูไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้ไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้เพราะหมอดูบอกว่าจบผลที่สุดตกหมอดูบอกเนี่ยไม่แน่นะอาจจะตกเนี่ยถ้าเรียนไม่เก่งเนี่ยอาจจะตกหมอดูว่าจะตกครูต้องขยันดูทั้งวันทั้งคืนผลสุดสอบได้หมอดูผิดไอ้คนหมอดูว่าถูกมันไม่ไปโรงเรียนไม่ได้อ่านหนังสือฉะนั้นตัวเองให้ดูตัวเองดีกว่าคนอื่นเราจะรวยจะจนเราจะถูกจะทุกข์ชีวิตจะเป็นยังไงในตัวเองเนี่ยศีล5เนี่ยสำคัญเป็นเครื่องดูตัวเองศีล5ศีล8ศีล10ที่เรารักษาเนี่ยเป็นเครื่องวัดดูตัวเองว่าจะดีจะชั่วจะได้มากจะได้น้อยชะตาชีวิตจะดีไม่ดีคนมีศีลเนี่ยเค้าเรียกว่าไม่ตกต่ำไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ลำบากเลยชีวิตนี้ถ้ามีแค่ศีลศีลธรรมจะเป็นผู้อุปถัมภ์ให้ไปเจริญได้ในอนาคต
ทีนี้คนเราก็ยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเอง

อย่างเช่นมานั่งสมาธินี่นั่งไม่เป็นไม่สงบยังไงรักษาศีลไม่เป็นเนี่ยพอรักษาศีลเป็นก็ต้องหัดทำสมาธิให้เป็นอีกแค่ลมหายใจจริงๆเรานั่งไม่รู้ตัวเองมันหายใจยังไงไม่รู้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยนั่งนับลมตัวเองเลยบางคนไม่ได้หรอกร้อยครั้งก็ไม่ได้เลยโอ้หายใจมันนับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยรู้เลยว่าลมหายใจเป็นยังไงแต่การปฏิบัตินี่คือพอมารู้ลมหายใจนั่นแหละคือการรู้จักตัวเองรู้จักสงบรู้จักบุญรู้จักบาปก็จะรู้จักลมหายใจนี่เองจึงได้มาหัดทำไงหัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยมาหัดรู้จักตัวเองแล้วนะเขาจะรู้บุญรู้บาปรู้สุขรู้ทุกวิธีทางดับทุกข์ของพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นธรรมะที่ทุกคนปฏิบัติได้หมดยืนเดินนั่งนอนก็ทำได้เดินก็มีลมหายใจนั่งก็มีลมหายใจนอนก็มีลมหายใจกินก็มีลมหายใจคิดนึกพูดคุยก็มีลมหายใจแต่เพียงว่าเราไม่รู้จักลมทำไมเราจึงได้ไม่ได้ปฏิบัติแต่พอเรารู้ลมแล้วนั่นแหละกรรมฐานนั่นแหละสมถะนั่นแหละวิปัสสนาอยู่ที่ลมหายใจนั่นแหละนั่งดูนอนดูเดินดูนึกดูพิจารณาดูว่าหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรดูบ่อยๆแล้วจะรู้จักสมถะกรรมฐานปัญญาก็จะเกิดรู้แจ้งความจริงที่ใจเราที่ตัวเราได้ได้เรียนธรรมะตำล่มไม้เรียนธรรมะในลานวัดเรียนธรรมะในบ้านเรียนธรรมะในที่ทำงานทำเป็นธรรมะได้ในที่ตัวเองก็คือการรู้จักตัวเองว่ามีลมหายใจอย่างไรบางทีก็เติมพุทโธเข้าไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้านับหนึ่งหายใจนับเข้านับออกนับสองหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองเรื่อยไปเป็นร้อยเป็นพันบางคนก็หายใจเข้าพองก็ว่าพองหนอหายใจออกยุบก็ยุบหนอเนี่ยดูที่ท้องบางคนก็สมาละหังคือที่การปฏิบัติก็คือการให้รู้จักตัวเองคนที่ไม่รู้จักตัวเองก็เรียกว่าหลงลืมคิดถึงตัวเองไม่นึกถึงคนอื่นก็เลยบุญไม่เกิดขึ้นใจก็เลยไม่สบายฉะนั้นการที่เรามาวัดมาละให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเพื่อรวบรวมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในตัวเราเพื่อจะสร้างบุญกุศลให้เป็นหลักของใจเราที่จะนำให้เกิดความสุขในชีวิตปัจจุบันแล้วจะได้นำไปใช้ทุกวันคนมีบุญไม่มีทุกข์คนมีบาปแล้วมีทุกข์คนมีกรรมก็มีทุกข์เช่นคนพิการเนี่ยมีทุกวันเลยเนี่ยอย่างคนติดคุกเนี่ยที่ทุกวันเพราะมีบาปเนี่ยคนมีโรคประจำกายเนี่ยก็มีทุกวันเพราะมันมีกรรมถ้ารักษาหายก็พ้นกรรมไปถ้ารักษาไม่หายมันก็เป็นกรรมต่อไปฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นอะไรมันก็แก้กรรมได้หมดจะมีทุกโศกโรคภัยอย่างไรใจมันก็ไม่ทุกข์กับสิ่งอันนี้ถือว่าเนี่ยเกิดมาใช้กรรมเจ็บปวดอะไรเป็นไงๆก็ถือว่ามันเป็นกรรมของมนุษย์เป็นกรรมของสัตว์พยายามทำบุญกุศลแผ่เมตตาไปนะเข้านะเข้ามันก็รู้จักโอ้นี่เราพ้นกรรมแล้วพอเราอโหสิกรรมอยู่เรื่อยไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่คิดเป็นศัตรูกับใครให้คนเราต้องการดีต้องการมีความสุขก็ต้องการให้คนอื่นมีความสุขด้วยไม่ใช่อยากได้ความสุขคนเดียวแต่ให้คนอื่นมีทุกข์ทุกคนเราเกิดมาเนี่ยทุกคนปรารถนาความกินอิ่มนอนหลับต้องการความสุขทุกอย่างจริงอันนี้ถ้าเราได้เราก็ขอให้คนอื่นได้ถึงเราไม่ได้ก็ขอให้คนอื่นได้เถอะโลกนี้จะได้มีความสุขกันเกิดมาคนเราก็ต้องมีทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่แล้วมีทุกข์กับการพัดพรากจากกันอยู่แล้วต้องเสียใจต้องร้องไห้เพราะความผิดหวังอยู่แล้วเพราะคนเกิดมาไม่อยากผิดหวังอะแต่ความผิดหวังเนี่ยมันคอยเราอยู่ข้างหน้าตลอดความตายจากกันความเจ็บจากกันความแก่จากกัน

0: แล้วรอเราอยู่ข้างหน้าหมดทุกคนมันมีความผิดหวังอยู่ข้างหน้าที่จะสมหวังได้คือทำบุญกุศลให้มันสมใจนี่เองสมใจหวังที่เราทำบุญให้มันได้อิ่มใจข้างหน้ามันจะผิดพลาดไงก็ถือเป็นกรรมของสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พุทธเจ้ากล่าวไว้เนี่ยเป็นจริงหมดเลยไม่มีเท็จเลยคำสอนพุทธเจ้าแต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราจะทำไม่ทำนั้นเป็นเรื่องของพวกเราแต่คำสอนพุทธเจ้าในกล่าวไว้เป็นสัจธรรมเป็นคำสอนที่จริงทุกอย่างเลยของพิสูจน์ได้ทั้งหมดฉะนั้นพวกเราก็ต้องการจะได้ความสุขในชีวิตนี้ก็ให้สร้างบุญกุศลกันจะได้อิ่มใจอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจไปอยู่ที่ไหนจะได้สบายกายสบายใจพ้นทุกข์ทางใจได้ก็ถือว่านั่นแหละธรรมะที่เราได้เรียนรู้แค่วันเดียวก็ยังดีดีกันได้ไม่มารู้มาควังเลยเอาละวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาก็ขอยุติการบรรยายธรรมไว้แต่เพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนจงประสบพบแต่ธรรมที่เป็นทางดับทุกข์พ้นทุกข์เพื่อสงบจิตสงบใจของเราให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทุกขั้นทุกคนเถิดเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสงบใจสักพักนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมไม่ป้องมือชนกันหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำใจสงบสักพักหนึ่งเพื่อรวมใจของเราให้เย็นลงให้สงบลงให้รู้สึกตัวเรารู้จักใจจิตคิดนึกของเราเรียกว่ารวมใจมาไว้ที่กายกับจิตให้มีสติรึกรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดเราก็น้อมนึกมาถึงตัวเราเป็นองค์พระสมาธิการนิกายของเราสงบเราก็ทำใจให้สงบกายของเราเป็นสมาธิก็ทำใจให้เป็นสมาธิกายของเราเป็นบุญก็ทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้ปฏิบัติใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำใจเป็นบุญก็พยายามระลึกรู้กายของเรากายเป็นพระก็ทำใจให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉย รู้สึกตัวเรานั่งอยู่พิจารณากายของเราตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมแล้วลึกรู้รูปนั่งของเราเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเราจำจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นพิจารณาลมหายใจเข้าออกเรียกว่าสติระลึกรู้หรือวิตกยกขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมหายใจของเราหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างคิดเรื่องเก่าบ้างคิดเรื่องใหม่บ้างแวบออกไปข้างนอกบ้างกลับมารู้สึกตัวเองบ้างก็พุทลมเข้าโทลมออกเลยไปจะคิดอะไรเราไม่สนใจ ถือว่าเป็นความคิดใหม่และเก่าเราก็ปล่อยวางให้รู้จักตัวเองไว้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกแล้วก็เดินตามพระพุทธเจ้าทุกก้าวเลยพุทโทนี่เดินตามพระพุทธเจ้าทุกก้าวพุทโท1 9พุทลม9โทลมออก1 2 9พุทลมเข้าโทลมออก3 9พุทลมเข้าโทลมออก4 9พุทลมเข้าโทลมออกเรื่อยไปจนถึง10 9 39 109 1009ไปใกล้ไปเรื่อยๆไปถึงพุทธเจ้าใจก็ว่างใจก็สว่างใจก็สงบใจก็เฉยเป็นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ใจของเราที่จิตของเราคนมีบุญเท่านั้นที่จะเห็นจิตตัวเองสงบก็จะรู้ว่าจิตตัวเองสงบเพราะจิตเป็นบุญบุญแปลว่าจิตเย็นบาปแปลว่าจิตร้อนคนที่ใจร้อนนั่นคือคนมีบาปคนที่ใจเย็นนั่นคนมีบุญเห็นบุญที่ใจบาปที่ใจถ้ามีบุญก็มีความสุขถ้ามีบาปก็มีความทุกข์บาปทำให้ใจเป็นทุกข์บุญทำให้ใจสงบสุขเช่นคนมีศีลนี่คือคนสงบสุขคนมีทานก็เรียกว่าคนมีปิติมีกำลังใจเพราะเราพยายามพิจารณาตัวเราให้มากขึ้นเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นธรรมะของพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่ลมหายใจเบื้องต้นนี่เองพระองค์รู้เรื่องลมหายใจจนสงบจนอัปปนาสมาธิเป็นจตุฌานจนจิตนั้นดับความคิดนึกเรื่องราวต่างๆได้คือเรียกว่าดูลมจนจิตนั้นสงบดูลมจนจิตนั้นผ่องใสจนเบิกบาน นี่เป็นหลักของพุทธเจ้าสอนเป็นหลักของพระอรหันต์เดินตามพุทธเจ้าและสาวกทุกคนถ้าเราไม่ทำเราก็มาไม่ถึงวัดมาไม่ถึงพระมาไม่ถึงทางสวรรค์นิพพานเพราะจิตเราไม่เป็นสมาธิก็ไม่รู้จักพระไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักคำสอนต้องพยายามระลึกรู้ถ้าเราสงบไม่ได้เราก็ใช้วิธีนับลมให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับสองพูดลมเข้าโทออกนับสามพูดลมเข้าโทออกนับสี่พูดลมเข้าโทออกนับห้าพูดลมเข้าโทออกนับหกพูดโทเจ็ดพูดโทแปดพูดโทเก้าพูดโทสิบแล้วก็ถอยหลังกลับพูดลมเข้าโทออกเก้าพูดลมเข้าโทออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปถึง20แล้วก็ลงมา19 18 17 16เลยมาถึง1ใหม่นับไปเรื่อยถึง30ก็ลงมา1ใหม่จนถึง100ถึง 1,000 นี่คือลักษณะที่คนสงบก็จะรู้จักลมหายใจรู้จักทำใจแล้วก็มาหาบุญตรงนี้เองมาพบบุญตรงใจสงบนี่เองมาตรงภาวนาพุทโธนี่มาเจอบุญตรงนี้เองมาเจอสวรรค์ตรงนี้เองมาเจอนิพพานตรงนี้เองมาผ่านพบบุญกุศลตรงใจสงบอยู่ตรงพุทโธพุทธะธรรมะสังฆะนี่เองแต่ถ้าใจเราคิดเรื่องนี้ไม่ได้เราไปคิดอื่นก็ไม่รู้จักเอาบุญไปไว้ตรงไหนหรือไม่รู้จักจะเก็บบุญไว้ตรงไหนฉะนั้นที่ว่าให้ทานก็คือการให้จิตเรานั้นผ่องใสเบิกบานการรักษาศีลก็ให้จิตของเรามั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นอุเบกขาการทำสมาธิก็ให้เกิดปัญญาเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วเอาอะไรไปไม่ได้มีแต่ตายกับแก่กับเจ็บไม่มีอะไรเป็นของเราเกิดมาแล้วไม่มีสมบัติภายนอกเป็นอาศัยทั้งหมดสมบัติภายในคือบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดใจไปได้ความดีใจความสงบใจปัญญาเห็นอย่างนั้นปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารก็รู้ทันความปรุงแต่งว่าจิตคิดบาปจิตคิดอกุศลหรือจิตคิดเป็นบุญหรือละบาปบำเพ็ญบุญ จริญวิปัสสนากรรมฐานนี่ถือว่าเป็นยอดบุญก็เรื่องมารู้จิตตัวเองมาละความคิดที่ไม่ดีเกิดปัญญาดับทุกข์ได้ทุกข์ของความคิดมากนะคนถ้าไม่คิดมากไม่ทุกข์ในโลกนี้ถ้าไม่มีปัญหาไม่ทุกข์ถ้าปัญหาแก้ได้ก็ดับทุกข์ได้ถ้าปัญหาแก้ไม่ได้ก็ทุกข์มากฉะนั้นคนเราทุกข์เพราะมีปัญหาที่ใจเมื่อแก้ใจไม่ได้จึงมีทุกข์ต้องเศร้าโศกเสียใจผิดหวังมีความทุกข์ทรมานเพราะคิดไม่หยุดกินไม่ได้นอนไม่หลับภายผอมนี่เพราะทุกข์ที่จิตดับจิตไม่ได้คิดมากเกินกว่าความเป็นจริงความเป็นจริงคนไม่มีอะไรคนเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันทุกคนถึงหน้าตาจะไม่เหมือนกันแต่ความทุกข์สุขก็ไม่ต่างกันหน้าตาไม่เหมือนกันสติปัญญาไม่เหมือนกันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันร่างกายคนมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเหมือนกันมีเจ็บมีไข้เหมือนกันทุกคนไม่มีใครพ้นได้ความเจ็บความไข้ความแก่ความตายพบงอกฟันหักหนังเหี่ยวชราสุดโทรมเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องให้ผลพอ20ปีไปแล้วก็หมดละวัยสาววัยหนุ่ม20ปีก็ไขขึ้นคนนี้ก็แก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันไปถึง30 40ก็มองชัดขึ้นไปเรื่อย50 60 70ชัดหมดเลยคนนี้พอ60ไปแล้วนี่ชัดมากเลยผมไม่เคยงอกฟันไม่เคยหักร่างกายไม่เคยอ่อนเพลียไม่เคยเจ็บเคยก็เจ็บพอ70นี่เด่นชัดชราเต็มตัวเลย80นี่ไม่มีเรือเลยที่ไหนจะไม่ชราก็มาจากคนนุ่มๆสาวๆนี่เองมาจากคนหลงนี่เองก็เป็นจริงตามที่พุทธเจ้าสอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีวิชาดับทุกข์ก็ทุกข์อยู่ที่ใจเท่านั้นเองคนแก่ไม่ทุกข์ก็มีคือคนแก่แบบศีลธรรมโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์นี้แก่ไม่ทุกข์แก่ตะกายใจไม่เป็นทุกข์แก่ศีลแก่ธรรมเจ็บก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเจ็บแบบโสดาบันเจ็บแบบใช้ปัญญารู้ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์มันจะต้องเป็นอยู่แน่นอนก็เจ็บไม่เป็นทุกข์โสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์หรือผู้ปฏิบัติเข้าใจธรรมะย่อมเจ็บไม่เป็นทุกข์แก่ไม่เป็นทุกข์ตายนะตายก็ไม่เป็นทุกข์จะตายดีตายชั่วตกอุบัติเหตุยังไงน้ำท่วมไฟไหม้อุบัติเหตุรถชนตายไงก็ไม่เป็นทุกข์เพราะถือว่าต้องตายทุกคนยอมรับความจริงจะตายดีตายไม่ดีก็ไม่เป็นทุกข์เพราะจิตนั้นถึงสวรรค์ถึงนิพพานนี่เรียกว่าจะทำยังไงก็ไม่มีทุกข์สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกข์ก็เพียงมาฉาบทาพอรู้จริงแล้วทุกข์มันก็แพ้พ่ายไปแต่ที่ทุกข์มากเลยคือคนหลงหลงว่าฉันยังหนุ่มยังสาวยังไม่เฒ่าไม่แก่ยังหลงความรวยความสวยหลงความฉลาดหลงชีวิตอยู่พวกนี้สิทุกข์มากพออะไรเกิดขึ้นมาผิดหวังขึ้นมาทำใจไม่ได้สงสารตกอยู่ในห้วงสงสารเศร้าโศกเสียใจอะไรอวรทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาทุกข์เพราะไม่ปรงสังขารทุกข์เพราะไม่ยอมรับความทุกข์ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกวันนี้ถ้ายอมรับมันก็เป็นเรื่องกรรมฐานทั้งหมดเรื่องสมาธิทั้งหมดเรื่องปัญญาทั้งหมดเพราะยอมรับทุกคนมีพ่อมีแม่ต้องตายจากกันทุกคนมีพี่มีน้องต้องเจ็บต้องตายจากกันแต่คนมีธรรมะเท่านั้นแหละที่ไม่จากกันไม่จากกันแบบเป็นทุกข์จากกันอย่างสงบสุขเหมือนพระอรหันต์ท่านสิ้นไปเนี่ยท่านทิ้งไว้แต่ความสงบสุขให้เราได้เป็นเครื่องดูพระพุทธเจ้าท่านสิ้นไปก็ทิ้งความสงบสุขนิ่มทิ้งนิพพานไว้ให้เราเป็นเครื่องดูเครื่องพิจารณาว่านี่ดับเป็นสุขโวปัสโมสโขดับเสียได้เป็นสุขหนอคนตายมีสุขไหมไม่มีอ่ะต แต่พระอรหันต์พุทธเจ้าตาย

็นสุขไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องเสียดายอะไรอาวรณ์ถือว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของสมมุติของอาศัยอยู่ใครเอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายก็ยังเอาไปไม่ได้นอกจากศีลสมาธิเท่านั้นเองจะเอาไปได้เราจึงต้องเข้าวัดมาบำเพ็ญธรรมเพื่อให้เห็นแก่ตัวเองว่าทำอะไรอยู่สงบอยู่หรือไม่ถ้าเราวุ่นวายไปที่ไหนก็วุ่นวายถ้าเราสงบไปที่ไหนก็สงบถ้าเราใจเย็นไปที่ไหนก็ใจเย็นเราใจร้อนไปที่ไหนก็ใจร้อนเราคิดมากไปที่ไหนก็คิดมากเราเป็นคนปล่อยวางเป็นอุเบกขาเป็นไปที่ไหนก็วางเฉยสุขทุกข์ต่างกันตรงที่ทำใจได้ไม่ได้นี่ขอให้พุทโธไว้มากๆพุทโธไว้นานๆเราก็จะได้เห็นจิตในจิตกายในกายเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมรู้จิตเห็นจิตของเราแล้วเราก็จะเป็นคนผู้รู้ผู้ตื่นเข้าใจดับทุกข์ที่ใจต้องหัดหาความสงบให้ได้ในจิตของเราจึงต้องมานั่งกันนะต้องมาเดินต้องมาภาวนากันทุกวันเนี่ยเพื่อจะกำจัดความคิดมากความเร่าร้อนความกังวลทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมามากๆแล้วมันไม่มีความสุขเลยเนี่ยคนด่ากันทะเลาะกันโกรธเกลียดกันเนี่ยเพราะคิดมากคิดไม่หยุดถ้าเลิกคิดมากก็ไม่ต้องด่ากันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องโกรธกันเพราะโกรธแล้วหยุดคิดคิดถึงแล้วก็หยุดคิดรักมากก็ทุกมากโกรธมากก็ทุกมากก็หยุดคิดซะรู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็หายทำเมตตาให้เกิดขึ้นทำมุทิตาทำกรุณาทำอุเบกขาให้เกิดสิ้นซะอุเบกขาขึ้นไปเนี้ยใครจะทำอะไรเราก็เฉยเป็นอุเบกขาต่อครอบครัวใครพูดจาไม่ดีเราก็เฉยใครทำกิริยาไม่ดีเราก็เฉยอยู่อย่างสบายเพราะอุเบกขาสัมมาสติมีอยู่ที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยเรามาทำหัดเป็นคนเข้มแข็งคนอดทนคนเฉยทำอุเบกขาให้เกิดเพื่อให้เป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาไม่งั้นแล้วเราก็อ่อนแอทุกวันโกรธกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันมองกันแง่ร้ายทุกวันแข่งชักหักกระดูกคนทุกวันคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอยู่ความคิดเราเท่านั้นเองคิดเราว่าดีหมดเลยคิดอะไรว่าดีหมดไอ้ความคิดที่เราไปว่าเขานั้นมันไม่ดีแต่เราไม่ยอมรับไอ้ความคิดที่ไปว่าเขาไม่ดีที่ไปโกรธเขาแล้วนั้นมันไม่ยอมรับแต่ที่จริงนั่นแหละไม่ดีไม่ดีตรงไปมองคนอื่นไม่ดีนะไอ้จิตดวงนั้นก็ไม่ดีเราจะไปหาความไม่ดีที่คนอื่นมันต้องมองหาในตัวเราไอ้ที่ว่าเขาไม่ดีนะจิตเราไม่ดีแล้วไอ้ที่ชมเขาว่าดีนะจิตเราดีแล้วคนโน้นก็ดีคนนี้นั่นแหละจิตของเราดีแล้วคนนั้นดีคนไหนที่ว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้นั่นแหละคนนั้นน่ะไม่ดีจิตมันไม่ดีจึงได้ว่าไม่ดีจึงว่ามาปฏิบัติเนี่ยมาดูจิตเราเป็นเทวดาหรือยังจิตเราปีติปราบปื้นไม่บุญกุศลหรือยังนั่นแหละจิตเราดีพุทโธนั่นจิตเราดีจิตเราก็ประคองไว้ให้สงบอย่างนี้เรื่อยๆไปตายแล้วก็เห็นบุญตัวเองเป็นอยู่ก็เห็นบุญตัวเองเห็นว่าตัวเองทำบุญไปพอแล้วคือทำบุญไปมากแล้วก็พยายามสะสมบารมีอันนี้ให้ถึงให้สำเร็จให้ได้ที่เรามาปฏิบัติมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้เลยว่ากรรมฐานนี่ยอดบุญใครมาถึงตรงนี้แล้วเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพุทธเจ้าได้เป็นสาวกที่ดีแล้วก็จะพยายามศึกษาเรื่องนี้ให้มากรู้แล้วว่าความสงบนี่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขในชีวิตของเราแสวงหาได้มากเท่าไรก็สุขมากนั้นถ้าไม่แสวงหาความสงบเนี่ยก็จะวุ่นวายตลอดชีวิตเมื่อใดบารมีเราเกิดปัญญาเราเกิดเมื่อนั้นเราก็จะได้ทำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าได้สมบูรณ์แต่ปัญญาบารมีเราไม่เกิดเราก็มองข้ามหมดจะไปนั่งทำไมจะไปหลับตาเอาบุญอะไรจะสงบทำไมใจเราไม่สงบกลัวความคิดตัวเองนั่งไปก็คิดไม่หยุดไม่นั่งดีกว่าเลยแพ้ใจตัวเองก็เลยไม่ได้ทำบุญที่ใจกันเอาไม่สงบนี่ดีละนั่งไปเถอะนะเข้ามาสงบเราจะ

รู้เลยว่าโอ้จริงนะเมื่อก่อนเราไม่สงบจริงๆนั่งเราคิดมากพอนั่งไปนั่งไปอย่างนี้ไม่คิดอะไรแล้วเนี่ยโอ้สบายใจแม้ถ้าเราปล่อยใจดวงนั้นให้คิดอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมนั่งสมาธิเราก็คงเป็นคนแพ้ใจอยู่ที่ไหนก็คงไม่สงบสุขแต่ตอนนี้เรานั่งได้เนี่ยเราสงบสุขแล้วชนะใจตัวเองเพราะนั่งได้เพราะฝืนใจทำใจได้ดีก็ปล่อยใจให้คิดมากถึงว่าไม่ลองไม่รู้ไม่ทำไม่รู้แต่บางคนแพ้ใจตัวเองยอมไม่เอาไม่นั่งดีกว่าพอนั่งแล้วคิดถึงมันไม่ยอมหยุดคิดเลยไม่นั่งก็เลยกลายเป็นคนคิดมากอยู่ตลอดไปเลยสู้คนที่

เลยไม่นั่งก็เลยกลายเป็นคนคิดมากอยู่ตลอดไปเลยสู้คนที่คิดก็พยายามทำให้มากขึ้นพอหยุดคิดได้ก็โอ้ความเพียรอันนี้สำเร็จแล้วทำให้สบายจิตสบายใจตัวเองก็กลายเป็นคนละวางเป็นอยู่ที่ไหนก็สบายใจแต่คนนี้เพราะความคิดนี่ร้ายนะคนนี่ร้ายใครไม่ร้ายเท่ากับความคิดหรอกคิดเขาเวลาคิดไม่ดีนะร้ายมากคิดฆ่าเขาคิดทำลายเขาคิดเผาบ้านเผาเมืองคิดกันแกล้งเขาให้พินาศล่มจมเนี่ยความคิดนี่เป็นได้ตัวทำไม่ได้แต่คิดได้ความคิดนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์มีอิทธิพลมากคนเราถ้าห้ามความคิดไม่ได้นะผมคิดมากมายสร้างสรรค์ไปหมดเหมือนคนคิดร่ำรวยอ่ะคิดร่ำรวยเนาะคิดรวยหมดเลยอ่ะเธอฝันหมดเลยอะไรแล้วก็สำเร็จหมดเนี่ยความคิดมันเป็นได้แต่ใจมันไม่แต่ทำจริงๆเลยมันไม่เป็นอย่างที่คิดเรียกว่าความคิดนี่มันมีอิทธิพลนั่นแหละคิดดีแต่ถ้าคิดไม่ดีทำไมคิดไม่ดีคิดทำลายคนอื่นเนี่ยโอ้โหคิดลายมากเลยทำลายชื่อเสียงทำลายวงตระกูลทำลายเกียรติยศทำลายชีวิตเขาความคิดนี่ลายมากพอโกรธขึ้นมาพยาบาทขึ้นมาทำลายเขาหมดเลยความคิดนี่ลายแรงใครทำใจไม่ได้น่ากลัวคนอยู่กันด้วยความคิดนะอยู่กันไม่ได้เพราะความคิดนะผัวเมียตีกันเพราะความคิดผัวเมียทะเลาะกันเพราะความคิดไม่ตรงกันผัวเมียยาล้างเพราะความคิดไม่ตรงกันลูกดื้อลูกทำให้ลูกเป็นโน่นเป็นนี่ไปเพราะความคิดแม่กับพ่อก็ลูกคิดไม่ตรงกันคนเข้าใจกันได้เพราะความคิดฉะนั้นสร้างความคิดที่ดีเนี่ยมีอย่างเดียวคือทางธรรมะเท่านั้นเองทางศีลทางภาวนาเท่านั้นที่จะสร้างความคิดคนให้คิดดีไม่แตกแยกไม่ทะเลาะไม่ทำลายกันต้องคิดในศีล5ศีล8ศีล10คิดในการเจริญศีลสมาธิเท่านั้นเองคิดในทางสงบใจจึงจะเป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางไม่ทำลายตัวเองและคนอื่นนี่ความคิดเป็นเรื่องบุญจึงต้องมาลงมือปฏิบัตินี่ก็ต้องอดทนเอาหน่อยอดทนปวดอดทนเมื่อยอดทนรำคาญอดทนฟุ้งซ่านอดทนสงสัยอดทนหดหู่ท้อถอยอดทนง่วงเหงาหอนอนอดทนปวดเมื่อยอดทนพยาบาทวิตกกังวลอดทนยินดีรักใคร่สิ่งที่ชอบอยากจะได้ต้องหักห้ามใจมากๆขึ้นจึงจะสงบไม่อดทนไม่ได้ไปหมดความคิดนี้ชนะใจตัวเองหมดก็ไม่นั่งแล้วไม่ภาวนาเลิกทำความดีดีกว่าความคิดอันนั้นก็เลยครอบงำก็ดีก็ทำอะไรไม่สงบแพ้ความคิดตัวเองพวกทำกรรมฐานนี่ชนะความคิดตัวเองนะถ้าไม่ชนะความคิดตัวเองนั่งอยู่ไม่ได้หรอก5นาที10นาทีก็เพลินแล้วที่นั่งได้เนี่ยพอชนะความคิดตัวเองอดทนได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยนั่งได้บางคนนั่งไปคืนๆเนี่ยพอชนะความคิดตัวเองก็สงบสิก็สบายคนที่ชนะความคิดตัวเองไม่ได้เนี่ยทุกข์ทรมานอยู่ที่ไหนก็ไม่อยู่ไม่ได้นานเพราะตามใจตัวเองคิดเสร็จจึงเคยคิดจนแก่คิดจนเจ็บคิดจนตายคิดจนเดือดร้อนใจตัวเองการปฏิบัตินี่ต้องการละความคิดตัวเองเป็นอุเบกขาญาณให้เป็นปัญญาญาณต้องทำคำสอนพุทธเจ้าเราปฏิบัติไปเถอะเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อใครปฏิบัติเพื่อให้ใจเราสงบตรงก็ไม่ได้สอนยากอะไรท่านสอนเพียงให้ดูลมหายใจเท่านั้นเองก็ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าได้ไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยสอนเรื่องกายเรื่องจิตนี่เองสอนให้รู้จักสงบนี่เองทำได้เท่านี้เราก็พอแล้วนะรู้จักคำสงบก็พอแล้วอย่างน้อยก็ลึกซึ้งไปถึงใจตัวเองว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรก็ได้มั่นใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วยทางความคิดเราให้สงบได้ให้เย็นลงได้เปลี่ยนแปลงความเห็นเราที่ผิดได้หมดเลยเมื่อก่อนเราไม่เชื่อว่าสมาธิจะนั่งสงบได้เราก็สงบ

ได้เมื่อก่อนไม่เชื่อว่าตัวเองจะปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติได้ไม่สามารถจะรู้ได้ก็รู้ได้ไม่สามารถจะเห็นได้ก็เห็นได้ไม่เชื่อว่าบุญมีจริงก็รู้ว่าบุญมีจริงขึ้นมาแล้วไม่เชื่อว่าบาปมีจริงก็เห็นบาปขึ้นที่ใจตัวเองอยู่แล้วไม่เชื่อว่านรกมีจริงก็เห็นนรกในใจตัวเองอยู่แล้วไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงก็เห็นสวรรค์ในใจตัวเองอยู่แล้วไม่เชื่อว่านิพพานมีจริงก็เชื่อแล้วว่าความดับทุกข์ได้สงบได้ปล่อยวางได้เขาเชื่อว่านิพพานมีจริงในใจจากคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยไม่ศรัทธาอะไรเลยกลับเชื่อได้เพราะทำใจให้สงบเป็นมีพิสูจน์ได้ที่ใจตัวเองนี่เท่านั้นเองแต่ต้องมาปฏิบัติธรรมมาอบรมธรรมจะมานั่งคิดอย่างเดียวไม่ได้เลยหรอกมานั่งคิดนั่งนึกเดินคิดเดินนึกเอ๊ะสวรรค์มันอยู่ที่ไหนว่านรกมันอยู่ที่ไหนว่าอยากจะรู้สักทีเอ๊ะนิพพานอยู่ที่ไหนเนาะพระอรหันต์อยู่ที่ไหนเอ๊ะบุญมันอยู่ที่ไหนนะไม่เห็นสักทีบาปมันอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏสักทีนรกก็ยังไม่เห็นตัวสักทีสวรรค์ไม่ดูนั่งคิดเดินคิดนอนคิดกินคิดชาตินี้ก็ไม่พบไม่รู้ได้ไม่เข้าใจได้ก็หลงคิดอยู่นั่นเองเพราะไม่ได้ใช้สมาธิปัญญาให้ถูกต้องก็เลยไม่รู้ความจริงเป็นนั้นว่าพิสูจน์พุทธศาสนาไม่ได้ก็เลยไม่เชื่ออะไรไม่เข้าวัดดีกว่าไม่ทำดีดีกว่าทำบาปไปซะเลยพอมันคิดมากเลยก็เลยคิดต่อไปแต่ถ้าเรามาปฏิบัติมันก็เห็นโอ้หามาตั้งนานความคิดตัวเองอยู่ตรงจิตนี่เองหาไม่ต้องนานบุญอยู่ตรงใจตรงจิตนี่เองหาไม่ต้องนานบาปอยู่ตรงจิตนี่เองสวรรค์นรกอยู่ตรงจิตนี่เองนิพพานอยู่ตรงจิตนี่เองโอ้หาพระอรหันต์ไม่ต้องนานก็ที่จิตเรานี่เองคนพบสัจธรรมความจริงที่พุทธเจ้าสอนเหมือนอยู่กับลมหายใจเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยพอปฏิบัติแล้วจึงจะรู้จริงก็สบายใจคราวนี้ใครมาพูดใครก็ไม่มั่นคงใครจะว่าพระพุทธไม่มีจริงพระธรรมไม่มีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงสวรรค์นรกไม่มีจริงปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลจริงไม่เชื่อใครแล้วเชื่อจิตตัวเองว่าทำได้เพราะพิสูจน์ได้แล้วก็มีพยานขึ้นมาในใจคนหนึ่งที่ว่าเป็นพยานของพุทธศาสนาใครจะไปจ้างถือศาสนาอื่นร้อยล้านพันล้านก็ไม่ถือบอกนี่ฉันจะให้แกพันล้านนะให้ประกาศตัวออกจากศาสนาพุทธเลยให้ว่าพุทธเจ้าไม่มีจริงพระธรรมไม่มีจริงพระอรหันต์ไม่มีจริงบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานไม่มีจริงฉันให้กันร้อยล้านพันล้านเลยคนที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมนี่ไม่เอาเงินไม่มีค่าศาสนามีค่ากว่าเงินซื้อเขาไม่ได้เลยซื้อใจเขาไม่ได้เขายอมอดตายเขายอมจนเขายอมอดเขายอมตายเพราะยังไงเขาก็บอกว่าพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริงพระสงฆ์เจ้ามีจริงบุญบาปไม่จริงทำไมเขาจึงเชื่อเราเพราะเขาปฏิบัติได้เขาทำใจสงบได้เขามีปัญญาเขานับถือพุทธเจ้าแบบมีปัญญาไม่ใช่แบบคนโง่คนหลงเพราะเขาพิสูจน์ด้วยใจเขาเองเขาทำความเพียรจนเขารู้แน่ว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ใจของเขาเป็นอันว่าเงินนี้ซื้อเปลี่ยนแปลงความคิดของคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาจริงๆไม่ได้เข้าถึงบุญจริงๆบาปจริงๆสวรรค์นรกนิพพานจริงเกิดขึ้นที่เขาที่ใจเขาแล้วจ้างให้เปลี่ยนศาสนาก็เปลี่ยนไม่ได้ซะแล้วดังนั้นคนที่นับถือมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือคนมีปัญญาแต่คนโง่เปลี่ยนได้เอาเลยรีบเอาเลยไม่ต้องถึงร้อยล้านหรอกแค่ไม่กี่ล้านก็เอาขอให้ฉันได้มีเงินใช้พอกินพออยู่มีลูกหลานได้ร่ำเรียนไปเมืองนอกเมืองนาได้มีบ้านหลังหนึ่งมีรถขี่มีทรัพย์สมบัติเอาแหละบอกพุทธเจ้าไม่มีจริงก็เอาพระเจ้ามีจริงฉันเอาเลยละซื้อด้วยเงินได้คนมันโง่คนวันนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ต้องกล้าเอาชีวิตตัวเองไปแลกกับเงินกับทองแล้วก็ทิ้งคำสอนที่เป็นสัจธรรมออกไปซื้อได้แต่คือคนฉลาดไม่ได้เงินซื้อปัญญาคนไม่ได้แต่เงินซื้อคนโง่ได้คนที่ไม่ฉลาดได้คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมซื้อได้ทุกคน
คนที่ไม่เข้าถึงธรรมะซื้อได้ซื้อด้วยเงินได้แต่คนที่เข้าถึงธรรมะซื้อด้วยเงินไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อไม่ได้เขาพอใจในความรู้ของเขาใครจะมาทำลายความรู้ความเห็นที่เขามีอยู่นั้นไม่ได้รบล้างอุดมการณ์ของเขาไม่ได้รบล้างความคิดของเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนใจไม่ได้เพราะเขาเชื่อมั่นแล้วว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญบาปสวรรค์นรกมีจริงเพราะเขาเห็นแล้วเขาเชื่อแล้วพยานพุทธศาสนานี่มีมา 2,000 กว่าปีนะพระเจ้าโศกตะก่อนก็ไม่เชื่อพอมาเข้าถึงพระอรหันต์ปุ๊บพระอโศกคบกับพระอรหันต์เขาปฏิบัติปุ๊บพระเจ้าโศกเลยเชื่อเลยว่ามีจริงคนยังไม่ปฏิบัติไม่เชื่อไม่ถือว่าเป็นคนโง่นะคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่เชื่อไม่ถือว่าเป็นคนโง่แต่คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเข้าใจในธรรมะเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามถือว่าเป็นคนโง่นะแต่คนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเขาถือไม่เชื่อก็ถือไม่ใช่คนโง่ยังมีเหตุผลของตัวเองอยู่แต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วนั่นเนี่ยกลายเป็นไม่เชื่อไม่เข้าถึงไม่เชื่อเป็นทิฏฐิวิปริตนั้นนั่นแหละคนหลงคนโง่แต่โดยมากคนที่ไม่ปฏิบัติและไม่เชื่อเนี่ยพอปฏิบัติเขาแล้วเขาจะเชื่อเขาจะเชื่อมั่นเรามีจริงเพราะเขากล้าพิสูจน์ได้เขาจะเชื่อมั่นเรามีจริงเพราะเขากล้าพิสูจน์ได้พุทธเจ้าท่านไม่ว่าอะไรคนที่ไม่เชื่อก่อนไม่เป็นไรแต่เมื่อไม่เชื่อแล้วปฏิบัติตามนั่นแหละเขาเรียกว่าคนฉลาดลองศึกษาลองค้นคว้าลองทดสอบดูว่ามีจริงแค่ไหนพอเชื่อมั่นแล้วคนนี้เขาไม่เปลี่ยนแปลงแล้วใครจะมาจ้างมาขัดงางแม้แต่ชีวิตก็ยอมตายเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนาในใจเขาเขามั่นคงตลอดชีวิตใครจะว่าพระองค์โน้นไม่ดีพระองค์นี้ไม่ดีศาสนาเสื่อมแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเสื่อมใจเขายังมีสมาธิอยู่ใจเขายังมีศีลมีสมาธิเขาก็ไม่เสื่อมเพราะเขาเข้าถึงพุทธเจ้าแล้วมันเสื่อมอยู่บุคคลนั้นเองเสื่อมอยู่คนทำคำสอนก็ยังสมบูรณ์ธรรมะองค์แปดก็ยังไม่เสื่อมศีลสมาธิก็ยังไม่เสื่อมพระพุทธธรรมประสงค์ก็ยังไม่เสื่อมยังมั่นคงอยู่เสื่อมที่คนทำเหมือนกับคนเนี้ยไปถือศีล5เกิดออกไปจากวัดไปเจอเพื่อนกินเหล้าก็เกิดกินกับเขาโอ้ยเสื่อมแล้วศาสนาเสื่อมแล้วไอ้คนเข้าวัดสังฆทานนี่มันกินเหล้าแล้วเสื่อมแล้วศาสนาทายกคนเนี้ยรัตนาศีลทุกวันเลยถือโบสถ์ทุกวันทีนี้มันมากินเหล้าแล้วสังฆทานเสื่อมแล้วพระองค์นี้บวชอยู่วัดสังฆทานศึกไปกินเหล้าเสื่อมแล้วไม่เสื่อมสังฆทานไม่เสื่อมศาสนาไม่เสื่อมเพราะว่าทายกคนที่อยู่ต่อไปเขาก็ไม่กินเหล้าไอ้คนนั้นไปกินก็ตกนรกคนเดียวคนนี้ไม่กินคนนี้ก็ไปสวรรค์มันตกนรกคนที่กินคนที่เสื่อมโยมอยู่กับอีกตั้งหลายคนไม่กินเหล้ามันก็ไม่เสื่อมพระดูอีกตั้งหลายองค์ก็ไม่เสื่อมเพราะยังนั่งสมาธิกันอยู่ยังรักษาศีลท่านนั้นเสื่อมต้องพิจารณาดีว่าใครเป็นคนทำให้เสื่อมตัวเองทำให้เสื่อมเองศาสนาไม่ทำให้ใครเสื่อมแล้วก็ไม่มีใครทำให้ศาสนาเสื่อมคนทำบาปก็เป็นบาปเฉพาะตัวเองเราต้องแยกแยะเป็นคนฉลาดอย่าเป็นคนหลงคนไม่เข้าใจศาสนาพระเทวทัตทรปทุสลายพุทธเจ้าคนนึกว่าพุทธเจ้าไม่มีแล้วก็ตามพระเทวทัตไปต้องเป็นพันๆคนพระภิกษุตามไปพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่โน่นปล่อยจนกรรมโน่นพระเทวทัตแก่แล้วจึงได้ตายถูกธรณีสูบตายจึงได้รู้ว่าพุทธศาสนาก็ไม่เสื่อมเทวทัตเสื่อมคนเดียวคนไหนคบพระเทวทัตก็เสื่อมไปคนที่คบพุทธเจ้าก็ไม่เสื่อมต้องเข้าใจอย่างนั้นศาสนาไม่มีวันเสื่อมศีลธรรมไม่มีวันเสื่อมถ้าคนยังปฏิบัติอยู่ต้องเข้าใจสมาธิเนี่ยทำไปแล้วใครจะว่าไม่ดีเราก็ว่าดี
เราใครคิดมากเขาก็คิดไปไปเขาคิดไปถ้าเราพุทโธของเราไว้ความคิดเราจะสงบคนคิดก็ไม่พุทโธเราพุทโธเราก็ไม่คิดพอพุทโธเราไม่คิดเราก็สบายเราก็สงบไอ้คนนั้นบอกโอ้เสื่อมมาแล้วฉันไม่พุทโธคิดยังไงก็ไม่สงบศีลธรรมปฏิบัติไม่ได้แล้วฉันนั่งไม่มีสมาธิไม่สงบเลยแสดงว่ามันเสื่อมไปแล้วแต่อีกคนหนึ่งก็บอกไม่เสื่อมเขายังนั่งสมาธิได้อยู่ทุกวันเสื่อมได้ยังไงเขายังตักบาตรทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเขายังสบายใจอยู่เขาก็ไม่เสื่อมสิคนโง่ก็เสื่อมสิคนฉลาดก็ไม่เสื่อมทายกกินเหล้าเมาคนเดียวเลิกกินไปกินตามหมดทั้งทุกคนก็คนนั้นก็โง่สิโง่ตามทายกทายกกินเหล้าคนเดียวไอ้คนอื่นไม่ยอมกินคนนั้นก็ฉลาดปล่อยนรกตกให้ทายกตกนรกคนเดียวนั่นคือยอดแย่เป็นทายกคนนี้ไม่ยอมใส่บาตรเลิกเข้าวัดเราไปเลิกตามเราก็หมดทานบารมีหมดศีลบารมีเราก็ไปนรกตามทายกคนนี้สิไอ้นายกคนนี้กินเหล้าเมายาไม่เข้าวัดไม่ตักบาตรทำบุญเราไม่ตามเราเข้าวัดตักบาตรทำบุญมีศีลแล้วก็ไปสวรรค์ของพวกเราเราก็ไม่เดินตามทายกซะเราก็เดินแยกกับทายกซะทายกที่ดีมีนี่เราก็เดินตามทายกที่ดีพระที่ดีมีเราก็เดินตามพระที่ดีพระที่ไม่ดีเราก็ไม่เดินตามก็นั่นแหละศาสนานี่ฉลาดพระพุทธเจ้าฉลาดนะละเอียดอ่อนมีเหตุผลเยอะอย่าไปคิดแบบกำปั้นทุบดินจะตอบแบบกำปั้นทุบดินศาสนาเป็นดัดปรัชญาชั้นสูงเป็นจิตวิทยาชั้นสูงเป็นวิชาชั้นเหนือโรคเหนือเหตุเหนือผลเหนือกรรมเหนือเวรเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องบริสุทธิ์เป็นลึกซึ้งนะฉะนั้นขอให้มั่นใจแต่ว่าเราปฏิบัติได้หรือยังถ้าเราปฏิบัติได้มันจะไม่หวั่นไหวใครจะบวชใครจะศึกใครจะดีจะช่วยใครจะติดคุกติดตารางใครจะเป็นยังไงจะไปกอบโกยยังไงเสียหายยังไงก็พุทธศาสนาก็ยังดีอยู่ที่ใจเราปัญญาเราเนี่ยสมมติคนอื่นโง่เนี่ยไปเรียนหนังสือคนอื่นเขาโง่เราจะโง่ตามเขาเหรอมันก็ต้องมีคนโง่มีคนฉลาดไอ้คนไหนฉลาดก็สอบผ่านคะแนนดีเปอร์เซ็นต์ดีไอ้คนไหนโง่ขี้เกียจก็คะแนนต่ำเปอร์เซ็นต์ต่ำก็ตกไปไม่ใช่ว่าโรงเรียนนี้มีคนโง่คนแล้วจะโง่ตามกันหมดฉลาดคนฉลาดตามหมดเราก็ต้องเลือกเป็นตัวเราว่าเราจะอยู่อย่างไรในศาสนาก็เหมือนกันเนี่ยเราก็เลือกเป็นที่ใจเราว่าเราเนี่ยมีศีล5บริสุทธิ์แล้วก็ถือนั่นแหละศาสนาอยู่ที่ใจเราตายก็ไม่ต้องไปนรกคนที่ไปนรกมาคิดทำบาปนะคิดเป็นอกุศลคิดผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขากินเหล้าเมายาเมาไม้งมงายเลิกเอามีแต่ความโลภคนหลงทะเยอทะยานไปคว้าหาแต่ชีวิตที่มันคงพวกนี้หลักหลงพวกนี้พวกทำบาปพวกไปนรกพวกนี้พวกพยายามปลงพยายามปล่อยวางว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงล้วนแต่เสื่อมไปทุกวันทุกวันไม่มีใครมั่นคงเห็นแต่ความตายความแก่เข้ามาในพวกเราทุกวันทุกวันเห็นอย่างนี้แล้วใครตายใครก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ลมหายใจก็ยังเอาไปไม่ได้พอเห็นอย่างนี้ก็นี่แหละเป็นบุญที่เอาไปได้นี่เป็นความฉลาดของคนที่จะเป็นที่พึ่งเราต้องมองอย่างนี้นานมันจึงจะเป็นบุญจึงจะเป็นสมาธิจึงจะไม่หลงจึงจะไปทางสวรรค์ได้ต้องมองไปทางนี้ยังไงศาสนาพุทธก็ยังอยู่อีก 2,500 ปีนะยังอยู่อีก 2,500 ปีโยมอีกนานพวกเรานี่กระดูกผุไปหมดแล้วศาสนายังไม่หมดเลยไม่ต้องกลัวหมดนะโยมยังอยู่อีกต้อง 2,000 กว่าปียังมีคนดีมานับถือศาสนาพุทธอีกเยอะไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยโยมทั่วโลกเลยศาสนาพุทธนี่แต่สำหรับคนมีปัญญาคนซื้อด้วยเงินไม่ได้เนี่ยจะเอาพุทธศาสนาไปได้
แต่ถ้าคนไหนซื้อได้เงินได้ขายได้เงินได้พวกนั้นเอาศาสนาไว้ไม่ได้ศาสนาจะไม่อยู่คนพวกนั้นจะอยู่คนฉลาดคนที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้ร้อยล้านพันล้านก็ซื้อไม่ได้นั่นแหละศาสนาจะอยู่กับประเทศนั้นพวกคนนั้นคนฉลาดเท่านั้นแหละที่เอาศาสนาไว้ไม่ใช่เรื่องเงินทองเอาศาสนาไว้ได้อยู่เหนือเงินเหนือทองความรู้ความคิดต้องเข้าใจอย่างนั้นนะเอาละธรรมะเป็นความสงบของใจเราก็รักษาไว้อยู่ไว้กับใจเราพุทโธอยู่กับใจเราธัมโมอยู่กับใจเราสังโฆอยู่กับคิดนึกอย่างนี้สิจะได้สบายใจจะได้สงบใจเมื่อเราปฏิบัติไปได้เราก็รู้เองเห็นเองเข้าใจเองพิสูจน์ตัวเองเข้าถึงตัวเองสวรรค์ไม่มีใครพาเราไปนรกไม่มีใครพาเราไปเราเป็นคนไปเองบุญไม่มีใครให้เราเราต้องทำเอาเองบาปไม่มีใครใส่ร้ายให้เราเราเอาเองนะกรรมเวรไม่มีใครใส่ร้ายใครใครยกให้เราเราทำเอาเองฉะนั้นทำเอาเองก็คือทำทานศีลภาวนาให้เกิดขึ้นในตัวเราธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้โยมวันไหวกันใช่ไหมโยมวันไหวกันยิ่งคนไม่นั่งสมาธิยิ่งวันไหวใหญ่ทุกวันนี้วันไหวกลัวศาสนาจะหมดกลัวศาสนาจะเสื่อมก็นั่งสมาธิกันสิมันจะได้เลิกวันไหวปฏิบัติอย่างพุทธเจ้าเนี่ยพญามารมาทำไรก็ไม่วันไหวนะพุทธเจ้าเจออุปสรรคมากกว่าเราเห็นไหมเจออุปสรรคมากเราพุทธเจ้าวันไหวศาสนาพุทธก็ไม่เกิดขึ้นสิภาษาวกก็โดนมากี่รุ่นน่ะ200ปีก็เกิดเรื่องเอาพระเจ้าโศกมาช่วยเขามาเรื่อยมาถึงยุทธยาสุโขทัยกรุงเรื่องศาสนานี่เกิดวันไหวกันมาตลอดแต่ก็อยู่ได้ทุกวันเนี่ยคนที่แบบไม่รู้พาไปอ่ะเขาเรียกว่าคนไม่รู้พาไปก็พาให้วันไหวเหมือนกับไอ้คนที่ลงเรือแล้วไอ้คนพายเรือไม่เป็นไปก็ฉันจะพายเรือไปพายเรือไม่เป็นไอ้คนในเรือเกิดทะเลาะกันเจาะเรือกันเองรั่วจมตายมาเลยเสียดายไปพวกนั้นจะได้เนี่ยถ้าไปกับไอ้พวกเจาะเรือนี่ก็ตายสิพายไม่เป็นแถมทะเลาะกันอีกแล้วไม่รู้ทิศทางไปทะเลาะไปทะเลาะมาตีกันตายในเรือเจาะเรือรั่วล่มจมตายนั่นเหมือนพวกที่หาทางไม่ถูกพวกที่ไม่ปฏิบัติธรรมพวกที่เข้าใจศีลธรรมไม่ถึงก็พวกเจาะเรือกันเองแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้มาเจาะเรือกันเองแล้วล่ะจะไม่ไปไหนจะเจาะเรือก็ให้ล่มให้หมดแหละวันวาไม่ต้องเข้ากันแล้วบาปบุญไม่ต้องมีกันนะมันจะได้ไม่มีนรกคิดจะล้มศาสนาจะได้ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์คิดจะคนตอนยิวกันนะจะได้ไม่ต้องขึ้นพ้นยิวนะพวกนี้นะให้พวกนี้คิดผิดโยมคิดจะทุบกระทะทองแดงคิดจะคนตนยิวคิดจะล้างนรกสวรรค์ไม่ให้มีเพราะบาปมันจะได้ไม่มีเลยจะได้ไม่ไปตกนรกก็ดีกว่าเพราะมันทำบาปมากจนเห็นผิดเลยบอกไม่อยากให้มีนรกสวรรค์ดีกว่าก็เลยทำไงดีเหมือนว่ากูจะข้ามฝั่งกูไม่ข้ามมาเจาะเรือมันรั่วเลยมันตายกันหมดทีจะได้เลิกทะเลาะกันก็เหมือนกับไอ้คนขี้เมานะก็ชวนคนอื่นขี้เมาบอกไม่เป็นไรหรอกโยมปัญทะทองแดงแตกแล้วไอ้คนผิดลูกเขาเมียเขาบอกต้องยิ้วมันหักแล้วต้องยิ้วไม่มีแล้วบอกไม่ไม่มีแล้วก็เพื่อนกูละสิไปเล่นทะเลาะแตกมาแล้วบอกไหมก็ตอนจะตายมันบอกให้เอาเหล้าใส่ลงไปด้วยเอาขวานใส่ลงไปด้วยเอาขวานใส่ลงไปด้วยบอกไปทำไมแบบคนต้นยิวเพราะไอ้นี่มันเอาเมียเขาเรื่อยเนี่ยเอาลูกเขาเมียเขาเลยมันก็กลัวต้นยิวสิบอกเอาขวานไปใส่ลงเอาเหล้าไปด้วยบอกทำไมจะไปชวนพยมพยาบาลกินเหล้ามันจะได้ตกนรกด้วยกันนี่เขาเรียกว่านี่นิทานขี้เมานะโยมนะ

จะไปล้างนรกไม่มีเพราะตัวเองก็กินเหล้าจนตายผิดลูกเขาเมียเขาไอ้นรกไม่กลัวมากไอ้พวกผู้ชายทำบาปมันกลัวนรกแต่ว่ามันไงดีล้างนรกดีกว่าไม่ให้มันมีให้เจ้ากันไปพอไปถึงนรกก็ซ่อนขวานไว้ชวนไอ้ยมพยาบาลบอกว่ามึงทำไมทำบาปงั้นผมไม่ได้ทำบาปก็มึงกินเหล้ามันบาปนี่วะโอ้ยเหล้ามันดีนะท่านยมทูตจะไม่รู้เลยเหล้านี่อร่อยนะอร่อยยังไงข้ายมทูตไม่เคยกินจะรู้ยังไงว่าอร่อยลองกินดูดิมึงเอามาด้วยบอกเอามาด้วยเนี่ยเอามาพิสูจน์ยมบาลก็ลองกินมาอึกนึงโอ้เออมันก็ท่าเอ้ยเดี๋ยวลองอีกแก้วดิยมบาลกินไปกินเมาเมาแล้วพอหมดก็บอกเฮ้ยทำไงได้เนี่ยมันอร่อยนี่วะเขาบอกงั้นต้องต้มกันสิชวนโยมบาลต้มเหล้ากันเลยพอต้มเสร็จโยมบาลก็กินดิกินก็เมาเข้าไปคราวนี้ทำไงไม่มีฟืนทำไงฟืนหมดบอกไปตัดตรงนิ้วมาเอามาใส่กระทะทำฟืนตรงนิ้วตัดเรียบหมดเลยไม่มีแล้วคราวนี้เหล้าก็หมดต้นนิ้วก็หมดกับแก้มทำไงนะไม่มีบอกเอาอีแรงมาเอาแรงมาแก้มเราอีกเอาหมามาแก้มเราหมดเลยหมาก็หมดอีแรงก็หมดโอ้ยมาบานกินหมดเลยนี่จะแล้วทำไงยมบาลก็เมาอารวาสดิไม่มีอะไรจะกินนรกทุบกระทะแตกเลยคันนี้เป็นนรกเลยหมดเลยคันนี้ขึ้นมาบอกไม่มีแล้วเพื่อนกูไปทุบนรกหมดแล้วพวกขี้เมานิทานขี้เมาก็เลยกินกันต่อไปไม่ต้องกลัวนรกผิดลูกเขาเมียเขาต่อไปเพราะพระต้นยิ้วไม่มีแล้วนะโยมนิทานขี้เมาโยมเชื่อก็เชื่อสิ แต่มันมีจริงน่ะมันทำไม่ได้หรอกนรกมันไม่ใช่ใครสร้างตัวเองสร้างขึ้นมาเองต้นยิ้วไม่ใช่ใครขึ้นปลูกตัวเองปลูกขึ้นมาเองนะกระทะทองแองไม่มีใครหล่อตัวเองหล่อขึ้นมาเองทุกไม่มีใครสร้างตัวเองสร้างตัวเองจะไปล้างที่ไหนนรกถ้าจะทุบกระทะทองแดงข้นทองยิวต้องมีศีล5มีศีล5เนี่ยเลิกผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขาจะเลิกกินเหล้าซะเลิกเล่นการพนันเนี่ยทุบกระทะทองแดงแตกข้นทองยิวล้มได้จึงจะล้มนะจึงจะปิดนรกจึงทำลายนรกในตัวเองได้ไม่งั้นไม่พ้นหรอกพระพุทธเจ้าท่านไปเที่ยวมาแล้วพระโมคคัลลาท่านไปเที่ยวพระอรหันต์ครูบาอาจารย์บางองค์สมัยนี้ท่านไปนั่งดูกันมาแล้วท่านเชื่อแต่ท่านพูดไม่ได้และคนที่ตายก็ไปมาแล้วไม่กลับมาบอกด้วยสิเพราะเขาไม่ให้กลับมาบอกโยมต้องตายตามไปดูจึงจะรู้โหจะบอกได้ก็โยมเลิกทำบาปมันมีบางคนมาบอกนะเข้าฝันอะไรมีมันก็เลิกทำบาปกันไปพักๆแต่ไม่สามารถจะมาบอกได้ทุกคนสวรรค์นรกแต่มันมีจริงไม่หมดหรอกโยมล้างไม่ได้นรกต้องล้างที่ใจนะขี้เมาล้างไม่ได้หรอกโยมยิ่งเมายิ่งนรกมากขึ้นละยิ่งไปผิดลูกเขาไปเขาต้นยิวขึ้นเกินเลยคนนี้มีจริงสมัยใหม่ก็ยังถึงจะเป็นโลกาภิวัตน์ถ้าเราทำบาปก็เป็นโลกาวินาศเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเราทำบุญก็เป็นโลกาภิวัตน์แต่ถ้าทำบาปเป็นโลกาวินาศหรือโลกาวิบัติใช่ไหมผิดลูกเขาเมียเขาเนี่ยโลกาวิบัตินะกินเหล้าในโลกาวิบัติบ้านช่องวิบัติมันนะเล่นการพนันในโลกาวิบัติหมดไร่หมดนาหมดทุกสิ่งทุกอย่างจำนำจำจองนี่โลกาวินาศโลกาวิบัติใครบอกไหมโลกนี้โลกโลกาสมัยใหม่โลกาพิวัตรจะมาเถียงใจโลกาพินาศหรือเปล่าวะโลกาวินาศโลกาวิบัติหรือเปล่าก็ไม่ได้กินเหล้ากันนี่ตั้งโรงเหล้าก็ยังใหญ่โตใช่ไหมตั้งโรงเหล้าตั้งบ่อนคาสิโนเงี้ยตั้งอะไรล่ะที่เอาผู้หญิงไปขายกันนั่นแหละโลกาวินาศนั่นแหละนะแล้วก็มาเป็นเอดเนี่ยตายหมดแหละโลกาวิบัติโลกาพิวัตรต้องคนมีศีล5
โลกาภิวัตก็คือคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดชะเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเข้าวัดเลิกทำบาปในโลกาภิวัตไอ้คนโกงกินคอร์รัปชันในโลกาวินาศนั่นแหละนะโลกาวินาศโลกาภิวัตทั้งนั้นแหละจะว่าไงโยมคนที่จะใช้คำว่าโลกาภิวัตได้อยู่คำเดียวคือคนที่เป็นผู้ให้นะผู้มีเมตตาเป็นผู้ให้โลกนี้จะเจริญจากผู้ให้แต่ถ้าไม่มีผู้ให้นะมีแต่ผู้กอบโกยมีแต่คนโลภโกรธหลงโลกาไม่ภิวัตโลกาวินาศโลกาวิบัติอย่างไอ้บอสเนียเนี่ยมันถล่มกันทุกวันนะโลกาวิบัติใช่ไหมโลกาวิมานฆ่ากันทุกวันอย่างประเทศไทยเราก็ยังเรียกว่าโลกาภิวัตได้บ้างเนาะถ้าคนไหนไม่ไปเสียม้าเสียหมวยก็คนชั่วหน่อยถ้าอีวันไหนไปเสียม้าเสียหมวยก็โลกาวินาศนะกูกลับบ้านไม่ได้แล้วโลกาวิบัติแล้วเงินทองหมดตัวแล้วนี่เราต้องใช้ศัพท์ให้ถูกและเข้าใจให้เป็นจริงให้เป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นหลงโลกกับเขาใช้คำสละสลวยไปพูดกับเขาส่งเสริมผิดผิดไม่ได้นะใช่ไหมเหมือนกับเด็กสมัยนี้เอาไว้ผมยาวบอกเนี่ยเด็กสมัยใหม่พ่อคุณรามเนี่ยเอาไว้ผมยาวรุ่น700ปีนะโยมเด็กสมัยใหม่บอกไว้ผมยาวเด็กสมัยนั่นเด็กสมัยโบราณนะเด็กที่ตัดผมนี่เด็กสมัยใหม่นะโยมเพราะสมัยมีปัตเตเลียนมีอะไรสมัยก่อนก็ตัดไม่ได้ก็ต้องไว้ยาวๆก็หมวดผมอะสมัยขอมอะโยม นะให้เรามายกย่องบอกเด็กสมัยใหม่ไว้ผมยาวนั้นเด็กโบราณมาเกิดและนุ่งกางเกงเป็นกางเกงหลุงบอกนั้นเด็กสมัยใหม่นั่นหลุงตั้งสมัย30-40ปีนะฮะคันยังตัดไม่เป็นนั่นทำเป็นข้อสอบนุ่งกันนะฮะแสดงว่าเรายกย่องโลกผิดนะโยมนะไอ้กางเกงหลุงบอกนี่เด็กสมัยใหม่เมื่อนู้นสมัยก่อนเขานุ่งกันนุ่งทำหนากันนะโยมอะเป็นข้อสอบขาบานๆอะพอมีจักมีอะไรก็ตัดกันให้เรียวขึ้นเนี่ยนี่สมัยใหม่หน่อยตัดขาได้แต่สมัยก่อนเย็บไม่เป็นก็เย็บเป็นกระบอกเขาเรียกกางเกงหลุงตั้งเท่าไหร่ก่อนอาตมาเอง 3-40 ปีกางเกงหลุงแล้วเด็กสมัยนี้บอกเนี่ยเด็กสมัยใหม่นุ่งเกงแบบเนี้ยขำไม่ยอมกางเกงหลุงนั่นน่ะแสดงว่าเราถูกไอ้พวกแฟชั่นต่างๆเนี่ยเขาหล่อหลอมหลอกเราหลอกเด็กๆเราเด็กเราไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคนผู้ใหญ่เนี่ยทำมาขายเด็กขายเด็กเด็กก็หลงมายาโลกก็เลยทำอะไรไม่ถูกเป็นเครื่องมือเขาหมดเลยนะเหมือนอย่างไอ้ดิสโก้เทคเนี่ยเด็กๆมันสร้างเป็นไม่ยอมคนพวกรุ่นโยมไปสร้างคนโตๆแก่ๆสร้างไอ้เด็กๆก็ไปเต้นไปรำไปถูกคนโตหลอกแล้วก็บอกเนี่ยไฮเทคสมัยใหม่แต่ที่ไหนนะไอ้คนแก่นะมันมาทำให้เด็กๆเสียเงินทำให้เด็กเสียคนลำบากแหละฉะนั้นพุทธศาสนาเราเนี่ยเจริญตลอดอยู่ไม่มีเสื่อมนะทันคนด้วยทันโลกด้วยทันสมัยด้วยใครทำอะไรรู้ว่าเขาผิดเขาถูกเขาเจริญไม่เจริญรู้จะพูดหรือไม่พูดแต่นั้นรู้ทันนะเหมือนอย่างหลวงปู่มดดาเนี่ยขับรถไปแจกน้ำไปแจกของที่ภาคใต้เห็นไหมจากวัดกลางชูศรีไปแจกที่ภาคใต้ถล่มอ่ะเอาของไปหลวงปู่มดดาตอนนั้นยังไม่สิ้นอ่ะก็ขับรถเร็วตำรวจก็จับทำไมคันนี้ขับรถเร็วต้องเสียค่าปรับในจับรถเร็วเกินไปหลวงปู่พวกคนรถไม่ทำงานหลวงปู่ไม่ได้บอกขับเร็วยังไงล่ะขับตั้ง2วันยังไม่ถึงที่แจกของเลย แต่ขับเร็วก็ถึงก็สิไอ้ตำรวจเขาเลาะปล่อยเลยหลวงปู่มนเลย ขับตั้ง2วันยังไม่ถึงเนี่ยตอบแบบนักปราชญ์เห็นมั้ยคนอายุ100ปียังฉลาดใช่ไหมตำรวจยอมอ่ะบอกขับต้อง2วันยังไม่ถึงเร็วได้ยังไงเขาเรียกว่าคำ
คำพูดที่ไม่ชวนท

0: เราะคำพูดที่ชวนฝังคำพูดที่ชวนให้สนใจทำให้เกิดความประทับใจอ่ะนี่ถ้าพ่อแม่เราหาคำพูดพวกนี้มาพูดกับลูกหลานนะจะมาว่าลูกไม่หนีออกจากบ้านหรอกแล้วถ้าภรรยาพูดดีๆกับสามีไม่หนีออกจากบ้านหรอกแต่ว่าคำพูดอย่างหลวงปู่เนี่ยใครไม่มาเรียนกันนะแต่หลวงปู่ท่านไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนะท่านอ่านหนังสือบอกท่านเรียนจากสมาธิแล้วท่านก็พูดเปล่าพูดมาขัดคอคนเนี่ยแต่เราเรียนจบด็อกเตอร์แล้วขัดคอคนเก่งกว่าคนอื่นอีกใช่ไหมปัญญาตีปัญญาโทขัดคอกันเก่งหน้าดูเลยแสดงว่าเรียนไม่ถูกเลยโยมหลวงปู่หลวงพ่อตังวานเนี่ยเรียนไม่ขัดคอคนน่ะขัดใจหลวงพ่อตังวานก็ไม่เคยพูดในใครช้ำเลยนะไม่รู้หนังสือพูดแล้วเราสบายใจติดใจที่ท่านพูดอยากจะอยู่กับท่านนานๆหลวงปู่มดดานี่ก็พูดสบายใจไม่เรียนแสดงว่าสำเร็จในเรื่องใจพูดไม่มีใครเบื่อไม่มีใครหนีไอ้เรานี่เรียนต้องสูงหน่อยพูดขัดคอเมียหนีหมดขัดคอลูกหนีหมดขัดคอผัวหนีหมดเนี่ยสำเร็จตรงไหนโยมปริญญาขัดคอหลวงปู่นั้นหลวงพ่อนั้นปริญญาขัดเกากิเลสดีกว่าไหมโยมต้องได้ปริญญาทางโลกขัดคอขนแล้วเลิกขัดจ้ะแล้วก็มาปริญญาทางธรรมขัดใจตัวเองพอปริญญาทางธรรมขัดใจตัวเองปุ๊บไม่ต้องขัดคอใครเลยรับรองนั่นแหละเสน่ห์ละนั่นน่ะนะจะงังใครไปไหนไม่ได้หรอกผัวหลงเมียหลงก็อะไรคนไม่ขัดคอก็คุยกันรู้เรื่องไม่อยากจะไปคุยคนอื่นพระกรรมฐานเราไปฝังท่านแล้วท่านจะฟังเราฟังเราพูดแล้วเราก็ท่านก็ดูใจเราพอเราฟังท่านเราพูดท่านก็คำนวณในใจเราแล้วท่านก็ปั๊วเอามาตรงใจเราเลยพูดคำหนึ่งเราอยู่เลยเลิกคิดเลยแม่เราพูดไปทับตายท่านพูดปั๊วเดียวหยุดเลยท่านอ่านใจเราเพราะท่านอ่านใจท่านออกพวกเราก็ต้องอย่างเงี้ยนั่งฟังลูกมันพูดนั่งฟังลูกมันบ่นหรือนั่งฟังผัวฟังเมียบ่นคำนวณว่าเขาคิดอะไรเขามีอารมณ์อะไรแล้วก็ไอ้คำนั้นเราก็ตรงใจเขาเลยพูดให้เขาเข้าใจเลยจบไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลด้วยไม่ต้องมาแบ่งหม้อเข้าเตาไฟไม่ต้องแยกที่นอนกันด้วยอันนี้แสดงว่าปริญญาขัดใจตัวเองกรรมฐานในปริญญาขัดใจตัวเองแต่ที่เราเรียนรู้มากๆมีเงินมากๆมียศมากๆความรู้มากปริญญาขัดใจคนอื่นเอาชนะคนอื่นจึงไม่มีความสุขในครอบครัวจึงหามิตรแท้ไม่ได้เพราะเราขัดใจตัวเองไม่เป็นขัดใจได้แต่คนอื่นสู้หลวงปู่ไม่ได้ครับหลวงปู่ไม่เรียนหลายเรียนแต่จิตเดียวขัดใจตัวเองแล้วก็ไม่ขัดคอใครสู้หลวงพ่ออ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่ได้คุยแล้วก็กลับสบายใจกว่าใช่ไหมโยมไอ้เราก็นึกว่าเราเก่งแล้วโลกาภิวัตแล้วแต่ขัดคอกันจังเลยอยู่กันไม่มีความสุขเลยโลกาภิวัตโลกาภิวัตน์มันต้องอยู่กันอย่างสงบสุขกว่าเก่าสิทั้งร่มเย็นกว่าเก่า
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

พัฒนาจิตคิดถึงตายวายสอนตนจงหมั่นนึกฝึกหัดพัฒนาจิตเพ่งพินิจคิดถึงตายหมายรู้แจ้งเราต้องตายวายชีวาอย่าคลางแคลงความตายแฝงฝังในตัวทั่วทุกคนตายเร็วช้าหน้าหลังตายทั้งนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาหาเหตุผลเกิดแล้วตาย

ตายแน่นอนสอนใจตนทำกุศลทุกอย่างก่อนวางวายจำเนียนทรงฤกษ์ประพันธ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ก็มาพบกันตามปกติและเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของมัทกุณฑลีอุบาสกและเรื่องของมัทกุณฑลีอุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันที่แล้วก็เล่ามาถึงตอนที่อธินาปุพกพราหมณ์ซึ่งเป็นบิดาของมัทกุณฑลีได้เห็นมัทกุณฑลีเทพบุตรที่แปลงตนมาเหมือนกับลูกชายคือเหมือนมัทกุณฑลีมายืนร้องไห้อยู่ใกล้ๆกับที่อธินาปุพกพราหมณ์มายืนร้องไห้ถึงมัทกุณฑลีลูกชายอยู่พอได้เห็นแล้วก็คิดว่าเราร้องไห้เพราะว่าเสียใจถึงบุตรก็มานพนี้ร้องไห้เพราะเหตุไรเราจะถามเขาดูจึงกล่าวเป็นคาถาว่าท่านประดับแล้วมีตุ่มหูอันเกลี้ยงทัดทรงดอกไม้รูปไล่ตัวด้วยจันแดงประคองแขนทั้งสองข้างคร่ำครวญอยู่ท่ามกลางป่าช้าท่านเป็นทุกข์ถึงอะไรเล่ามัทกุณฑลีเทพบุตรแปลงนั้นตอบว่าเรือนรถทำด้วยทองคำงามผุดผ่องเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าหาผู้ล้อรถยังไม่ได้ข้าพเจ้าจักสละชีวิตเพราะความทุกข์นั้นครั้งนั้นอธินาปุพกพราหมณ์ได้พูดกับเทพบุตรนั้นว่าดูก่อนมานพผู้เจริญท่านอยากได้คู่ล้อรถทำด้วยทองคำทำด้วยแก้วทำด้วยทองแดงหรือทำด้วยเงินขอจงบอกแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำให้ท่านได้คู่รอรถนั้นมานพได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าพราหมณ์ผู้นี้ไม่ทำยาให้แก่บุตรครั้นมาเห็นเรามีรูปร่างคล้ายบุตรจึงพูดว่าเราจะกระทำรอรถที่ทำด้วยทองคำเป็นต้นให้ช่างเถิดเราจะกล่าวข่มขี่พราหมณ์นี้ไว้ให้ได้คิดแล้วจึงถามว่าท่านกระทำคู่ล้อรถให้แก่ข้าพเจ้าใหญ่โตขนาดไหนเมื่อพราหมณ์นั้นถามว่าท่านต้องการล้อรถขนาดใหญ่เท่าไรล่ะมานพเทพบุตรจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงข้าพเจ้าขอแล้วท่านโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดและมานพเทพบุตรยังได้กล่าวซ้ำแก่พราหมณ์นั้นอีกว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงเป็นคู่กันในวิธีทั้งสองรถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำย่อมงามสมกับคู่รอรถนั้นพราหมณ์ได้ฟังคำนั้นแล้วจึงพูดกับมานพเทพบุตรว่าดูก่อนมานพท่านเป็นคนโง่เขลาท่านปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านจักตายเสียเปล่าจักไม่ได้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงเลยครั้งนั้นมานพเทพบุตรจึงพูดกับพราหมณ์นั้นว่าบุคคลร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นคนเขลาหรือว่าบุคคลร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่เป็นคนเขลาแล้วจึงได้กล่าวเป็นคาถาว่าแม้การไปและการมาของพระจันทร์และพระอาทิตย์ยังปรากฏอยู่รัศมีของพระจันทร์และพระอาทิตย์นั้นยังปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนคนที่ตายล่วงลับไปแล้วย่อมไม่ปรากฏเราทั้งสองคนคร่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครจะโง่กว่ากันพราหมณ์พอได้ฟังคำของมัทกุณฑลีเทพบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วก็ได้สติที่ว่าได้สติก็กำหนดในใจได้ว่ามานพนี้พูดถูกเมื่อเข้าใจความเป็นไปในคำพูดของมานพแล้วจึงได้กล่าวว่าดูก่อนมานพท่านพูดจริงเราทั้งสองคนผู้คร่ำครวญอยู่ข้าพเจ้าเองเป็นคนโง่กว่าเพราะข้าพเจ้า
อยากได้บุตรที่ตายไปแล้วเหมือนทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์ฉะนั้นพราหมณ์หลังจากได้ฟังถ้อยคำที่มัทกุณฑลีเทพบุตรกล่าวได้คิดขึ้นมาแล้วเนี่ยความโศกเศร้าที่ร้องไห้ถึงมัทกุณฑลีลูกชายก็หายโศกเศร้าลงไปเมื่อหายโศกเศร้าแล้วก็จึงได้คิดจะกล่าวสรรเสริญมานพที่ตนเห็นว่ามีรูปร่างหน้าตาคล้ายมัทกุณฑลีนั้นโดยอธินาปุพพกพราหมณ์ก็ได้กล่าวเป็นคาถาว่าท่านมารดข้าพเจ้าผู้เร่าร้อนให้สงบลงทำความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับเหมือนบุคคลดับไฟที่ลุกด้วยน้ำมันและก็ดับด้วยน้ำฉะนั้นลูกศรคือความโศกเศร้าที่เสียบแทงใจของข้าพเจ้าที่ท่านผู้บรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้าผู้ถูกความโศกครอบงำแล้วถอนขึ้นแล้วดูก่อนมานพข้าพเจ้าเป็นผู้มีลูกศรคือความโศกที่ท่านถอนขึ้นแล้วเป็นผู้เย็นสงบแล้วไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของท่านขณะนั้นพราหมณ์เมื่อจะถามเขาว่าท่านมีชื่ออะไรก็จึงกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นท้าวสกะปริณทะท่านเป็นใครหรือเป็นบุตรของใครฉะนั้นข้าพเจ้าจะรู้จักท่านเล่าคำว่าคนทันก็หมายถึงชาวสวรรค์พวกหนึ่งเป็นบริวารของท้าวทัตรถมีความชำนาญในดนตรีและขับร้องส่วนท้าวสกะปริณทะก็หมายถึงพระอินทร์นั่นเองแต่ว่าพระอินทร์นี่มีหลายพระนามด้วยกันเช่นท้าวมขวานเพราะเป็นมนุษย์ท่านมีชื่อว่ามขะท้าวปริณทะเพราะท่านเป็นผู้ให้ทานก่อนท้าวสักกะเพราะให้ทานโดยความเคารพท้าววาสวะเพราะให้ที่พักท้าวสหัสสักขะเพราะนึกครู่เดียวก็สามารถรู้ได้ 1,000 ท้าวสุชัมบดีเพราะเป็นพระสวามีของนางสุชาดาท้าวเทวานมินทะเพราะเป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายและท้าววชิระปาณิยักษ์เพราะมือถือสายฟ้านั่นเองนี่ก็เป็นชื่อและความหมายต่างๆของพระอินทร์ลำดับนั้นเมื่อมานพได้ฟังคำถามของอธินาปุพพกพราหมณ์แล้วก็จึงได้บอกว่าท่านเผาบุตรที่ป่าช้าด้วยตนเองแล้วร้องไห้รำพันถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าทำกุศลกรรมแล้วถึงความเป็นสหายของเทพเจ้าชาวไตรทศชาวไตรทศก็หมายถึงเทวดา33องค์ในชั้นดาวดึงอธินาปุพพกพราหมณ์พอได้ฟังคำบอกเล่าของมัทกุณฑลีเทพบุตรเนี่ยก็ทำให้นึกสงสัยนะสงสัยว่าการไปเกิดในสวรรค์ของมัทกุณฑลีลูกชายของตนเนี่ยไปเกิดได้ด้วยบุญกรรมอะไรเพราะที่อยู่ด้วยกันมาทั้งหมดนั้นเมื่ออธินาปุพพกพราหมณ์พิจารณาดูแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นลูกชายกระทำบุญอะไรโดยอธินาปุพพกพราหมณ์ก็มีความสงสัยในเรื่องนี้จึงถามว่าข้าพเจ้าไม่เห็นท่านให้ทานน้อยหรือมากในเรือนของตนเลยหรือการรักษาอุโบสถศีลก็เช่นกันข้าพเจ้าไม่เคยเห็น
ท่านไปเทวโลกคือที่อยู่ของเทวดาได้เพราะกระทำอะไรมัทกุณฑลีเทพบุตรตอบว่าเมื่อข้าพเจ้าป่วยเป็นไข้ได้รับความทุกข์มีการกระสับกระส่ายอยู่มีความเดือดร้อนอยู่ในที่อยู่ของตนได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงปราศจากกิเลสทุรีผู้ทรงข้ามพ้นความสงสัยผู้เสด็จไปดีแล้วทรงมีพระปัญญาไม่สามข้าพเจ้ามีใจเบิกบานเลื่อมใสได้ทำจิตให้เป็นอัญชลีคือการนบไหว้แด่พระตถาคตข้าพเจ้าจึงได้ความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงเมื่อมานพเทพบุตรมัทกุณฑลีนั้นกำลังพูดพรรณนาอยู่อย่างนี้ร่างกายทุกส่วนของอทินะปุพพกะพราหมณ์ก็เต็มไปด้วยปีติคือความอิ่มใจเมื่อเขาจะประกาศปีติคือความอิ่มใจนั้นก็จึงกล่าวว่าน่าอัศจรรย์แท้น่าประหลาดเนาะผลของการกระทำอัญชลีนี้เป็นไปได้ถึงเพียงนี้ทีเดียวแม้ข้าพเจ้าก็มีใจเบิกบานเลื่อมใสขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกในวันนี้ทีเดียวครั้งนั้นมานพเทพบุตรมัทกุณฑลีได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าขอท่านจงมีจิตใจเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกในวันนี้ทีเดียวอันหนึ่งท่านจงสมาทานสิกขาบท5ก็คือรักษาศีล5อย่าให้ขาดอย่าให้ด่างพร้อยจงรีบเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยพลันจงเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ในโลกจงยินดีด้วยภรรยาของตนจงอย่าพูดเท็จจงอย่าดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยและสิ่งเสพติดทั้งหลายพราหมณ์เมื่อได้ฟังมานพเทพบุตรมัทกุณฑลีกล่าวดังนี้ก็รับถ้อยคำว่าดีแล้วและได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าดูก่อนเทวดาผู้คนบูชาท่านเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์และเป็นผู้ปรารถนาสิ่งเกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะกระทําตามถ้อยคําของท่านขอท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ยอดเยี่ยมพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นมนุษย์พิเศษดุจเทวดาว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกด้วยข้าพเจ้าจะรีบเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ในโลกยินดีในภรรยาของตนไม่พูดเท็จและไม่ดื่มน้ำเมานี่ก็เป็นถ้อยคำที่อธินาปุปกาพราหมณ์รับกับมานพเทพบุตรมัทกุณฑลีว่าจะรักษาศีล5ตามที่มานพเทพบุตรมัทกุณฑลีแนะนำแล้วว่าจงรักษาศีล5ประการอย่าให้ขาดอย่าให้ด่างพร้อยคือหมายความว่าจงรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่าให้ด่างพร้อยหรืออย่าให้เกิดมลทินในศีลขึ้นมาเรียกว่าจะไปประพฤติอะไรเล็กๆน้อยทำให้ศีลด่างพร้อยศีลไม่บริสุทธิ์นั้นอย่าได้กระทำเป็นอันขาดลำดับนั้นมานพเทพบุตรมัทกุณฑลีจึงกล่าวกับอธินาปุปกะพราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์ทรัพย์ในเรือนของท่านมีมากขอท่านจงไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วจงถวายทานจงฟังธรรมะจงถามปัญหาเถิดพอกล่าวดังนี้แล้วก็ได้หายวับไปในสถานที่นั้นนั่นเองฝ่ายอธินาปุปกะพราหมณ์ได้ข้อคิดจากมานพเทพบุตรมัทกุณฑลีที่อดีตก็คือลูกชายของท่านเมื่อฟังแล้วก็ได้กลับไปถึงเรือนนี่จึงได้เรียกนางพราหมณีมาแล้วก็พูดว่านางผู้เจริญฉันจักนิมนต์พระสมณะโคดมมาแล้วกราบทูลถามปัญหาหล่อนจงทำเครื่องสการะไว้แล้วเขาก็ไปที่วิหารแต่ไม่ถวายบังคมพระบรมศาสดาทั้งไม่สนทนาอะไรเป็นแต่ยืนในสถานที่ควรส่วนครั้งหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญขอพระองค์กับพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับพระตาหารที่บ้านของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นที่อธินาปุปกะพราหมณ์ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตั้งใจจะไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแต่ว่าเข้าไปถึงสถานที่เข้าเฝ้าแล้วเขาไม่ได้ถวายบังคมเหตุทางนี้ก็คงจะเป็นด้วยว่าบุคคลเราเนี่ยยังไม่เคยแสดงกริยาอาการในการกระทำความเคารพไม่เคยแสดงกริยาอาการที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนหรือการเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาใหม่ๆนี่บุคคลเราก็ยังกระทำอะไรไม่ถูกไม่ควรหรืออาจจะไม่รู้ว่าจะกระทำอย่างไรโดยซ้ำไปว่าเมื่อเราไปพบพระไปหาพระเราจะต้องกระทำอะไรเป็นเบื้องแรกโดยชาวพุทธทั่วไปเมื่อพบพระอย่างน้อยก็ยกมือขึ้นไหว้แล้วที่ยกมือขึ้นไหว้นั้นใจก็จะนึกถ้าเราไหว้พระสงฆ์เราก็จะนึกว่าสังฆังวันทามิก็แปลว่าข้าพเจ้าขอไหว้พระสงฆ์หรือถ้าหากว่าจะมีความรู้ต่อไปสนิทเมื่อเราจะไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเราก็จะน้อมใจว่าพุทธังวันทามิก็แปลว่าข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าธรรมังวัฏฐามิเมื่อเรายกมือไหว้พระธรรมคำสั่งสอนก็จะมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมฉะนั้นกิริยาการในเบื้องต้นที่คนเป็นชาวพุทธแสดงกันได้อย่างง่ายดายหรือกระทำได้เรียบร้อยเนี่ยก็เพราะว่าชาวพุทธทุกคนเคยกระทำแล้วแต่อธินาปุปกะพราหมณ์เนี่ยท่านเพิ่งจะไปหาพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งจะมีใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกกิริยาอาการที่ท่านจะแสดงออกก็จริงไม่รู้ว่าจะกระทำอะไรได้เหมาะสมเมื่อไปถึงที่เฝ้าแล้วนี่ก็เลยไม่ได้ถวายบังคมเรียกว่าไม่ได้ไหว้แล้วก็ไม่ได้สนทนาอะไรทั้งนั้นเมื่อยืนอยู่ในสถานที่ควร

ก็กราบทูลนิมนต์เลยว่าจะนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์เนี่ยไปฉันพระตาหารที่บ้านพระบรมศาสดาเมื่อได้ฟังอธินาปุปกพราหมณ์กราบทูลนิมนต์อย่างนั้นก็ได้รับคำนิมนต์นั้นและพราหมณ์พอรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงรับคำนิมนต์แล้วเขาจึงรีบกลับมาสั่งให้บุคคลในบ้านจัดของเคี้ยวของฉันไว้ในเรือนพระบรมศาสดามีหมู่พระภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปที่เรือนของอธินาปุปกพราหมณ์นั้นพอไปถึงแล้วก็ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้อธินาปุปกพราหมณ์ก็นำ

หทินาปุพพกพราหมณ์ก็นำภัตตาหารมาถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพมหาชนได้ยินข่าวว่าอทินาปุพพกพราหมณ์นิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านเพื่อจะถวายภัตตาหารมหาชนนี่ก็มีอยู่สองพวกด้วยกันพวกหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดเขาไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพอได้ทราบข่าวว่าอทินาปุพพกพราหมณ์นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเขาก็มาเหมือนกันนะมาเพื่อหวังอยากจะมาดูว่าพราหมณ์เนี่ยจะถามปัญหาพระพุทธเจ้าด้วยปัญหาอะไรบ้างเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะถูกพราหมณ์เนี่ยย่ำยีทำให้ถึงความอับอายพ่ายแพ้อะไรก็แล้วแต่เขามาไม่ได้มาเพื่อจะมาชมพระพุทธเจ้ามาเหมือนจะมาดูหมิ่นพระพุทธเจ้าจะมาซ้ำเติมพระพุทธเจ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตอบปัญหาที่พราหมณ์ถามไม่ได้ส่วนชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็มาประชุมกันแต่การมาประชุมของประชาชนที่เป็นสัมมาทิฏฐิมาได้ตั้งใจว่าวันนี้พวกเราจะคอยดูพุทธวิสัยพุทธวิสัยก็หมายถึงขอบเขตแห่งความสามารถของพระพุทธเจ้าและมาดูพุทธลีลาพุทธลีลาก็คือท่าทางอันงามของพระพุทธเจ้าคือประชาชนชาวพุทธนี้มาเพื่อจะชมเชยพระพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าคือมาชมความสามารถความเก่งกล้าชมพระปัญญาบารมีที่จะแสดงออกเพื่อทำให้ทินะปุพพกพราหมณ์เนี่ยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตลอดกระทั่งพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็จะเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นมาอีกประชาชนที่มาประชุมกันที่บ้านของอทินาปุพพกพราหมณ์ก็มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมาเพื่อต้องการที่จะมาเยาะเย้ยพระพุทธเจ้าส่วนชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็มาเพื่อที่จะชมเชยพระพุทธเจ้าฝ่ายอทินาปุพพกพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากที่พระองค์ทรงฉันพระตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยพราหมณ์เข้าไปนั่งบนอาสนะที่ต่ำกว่าและกราบทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญหมู่ชนผู้ไม่ได้ถวายทานแด่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้รักษาอุโบสถศีลเลยเพียงแต่กระทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์มีอยู่หรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์เหตุใดท่านมาถามตถาคตมัทกุณฑลีเทพบุตรผู้เป็นบุตรของท่านได้บอกว่าเขาได้เกิดในสวรรค์เพราะเขาได้ทำใจให้เลื่อมใสในตถาคตแก่ท่านแล้วมิใช่หรือพราหมณ์กราบทูลถามว่าเมื่อไรข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าวันที่ท่านไปป่าช้าร้องไห้คร่ำครวญอยู่มีมานพคนหนึ่งประคองแขนทั้งสองข้างขึ้นร้องไห้อยู่ในสถานที่ใกล้แล้วถามว่าเจ้าผู้มีร่างกายประดับแล้วผู้มีตุ้มหูอันเกลี้ยงทัดทรงดอกไม้รูปลายตัวด้วยจันแดงประคองแขนทั้งสองข้างคร่ำครวญอยู่ท่ามกลางป่าช้าเช่นนี้เจ้าเป็นทุกข์ถึงอะไรเล่าดังนี้เป็นต้นมิใช่หรือเมื่อพระพุทธองค์จะทรงประกาศถ้อยคำที่ชนทั้งสองกล่าวกันแล้วได้ตรัสเรื่องมัทกุณฑลีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องมัทกุณฑลีนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธภาษิตคือถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสครั้นพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องมัทกุณฑลีนั้นจึงตรัสว่า

ดูก่อนพราหมณ์ไม่ใช่จะมีแต่ร้อยหรือไม่ใช่200เท่านั้นโดยแท้จริงการนับผู้ที่จะไปเกิดในสวรรค์เพราะทำใจให้เลื่อมใสในตถาคตย่อมนับไม่ได้มหาชนได้เป็นผู้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยพระบรมศาสดาทรงทราบว่ามหาชนมีความเคลือบแคลงสงสัยในพระวาจาที่พระองค์ตรัสแล้วพระองค์จึงทรงอธิษฐานว่าขอมัทคุณดลีเทพบุตรจงมาพร้อมกับวิมานมัทคุณดลีเทพบุตรมาด้วยร่างกายอันสูงประมาณ3คาวุธที่ประดับด้วยเครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์แล้วลงจากวิมานไปถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วยืนอยู่ในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสถามว่าท่านทำกรรมสิ่งไรจึงได้สมบัตินี้และได้ตรัสพระคาถาถามว่าดูก่อนเทวดาท่านมีสีกายงามยิ่งนักยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาวประกายพฤกษ์ดาวประกายพฤกษ์นี่ก็หมายถึงดาวรุ่งคือดาวศุกร์ที่ขึ้นในเวลาเช้ามืดเทวดาผู้มีอนุภาพมากตถาคตขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้กระทำบุญอะไรไว้มัทคุณดลีเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาสมบัตินี้ข้าพระองค์ได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสถามซ้ำอีกว่าท่านได้สมบัตินี้เพราะทำใจให้เลื่อมใสในตถาคตหรือมัทคุณดลีเทพบุตรกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะมหาชนแลดูมัทคุณดลีเทพบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าพระพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าเป็นของน่าอัศจรรย์แท้เพียงแต่บุตรของอธินาปุปกะพราหมณ์ไม่ได้กระทำบุญอะไรๆอย่างอื่นเลยได้ทำใจให้เลื่อมใสในพระบรมศาสดาแล้วได้สมบัติถึงเพียงนี้ครั้งนั้นพระบรมศาสดาตรัสกับพวกชนเหล่านั้นว่าในการทำกรรมที่เป็นกุศลคือความดีและอกุศลคือความชั่วมีใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจอันผ่องใสแล้วย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษยโลกเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นครั้นตัดเรื่องนี้แล้วพระองค์ผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาได้ตรัสพระคาถาสืบต่อข้อความไว้ดุจประทับพระราชสารที่มีดินเหนียวประจำไว้แล้วด้วยพระราชรัญจกรราชรัญจกรนี้ก็หมายถึงตราสำหรับใช้ตีหรือประทับว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามความสุขย่อมตามเขาไปเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นในเวลาพระบรมศาสดาทรงเทศนาจบการสำเร็จธรรมะได้มีแก่ประชุมชน 84,000 คนมัทคุณดลีเทพบุตรก็ได้ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลทั้งอธินาปุพกะพราหมณ์ก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นและหลังจากนั้นอธินาปุพกะพราหมณ์ก็ได้สละทรัพย์เป็นจำนวนมากมายไว้ในพระพุทธศาสนาก็เป็นอันว่าชีวประวัติของมัทคุณดลีอุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่ในเรื่องนี้ก็อยากจะได้พูดถึงเรื่องของบุตรในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านจัดไว้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. อวชาตบุตรหมายถึงบุตรที่ประพฤติตัวต่ำกว่าตระกูลเช่นพ่อแม่เป็นผู้ให้ทานรักษาศีลเว้นขาดจากอบายมุขคือทางแห่งความเสื่องไม่เป็นนักเลงหญิงหรือไม่เป็นคนเจ้าชู้ไม่เป็นนักเลงสุรายาเมา
ไม่เป็นนักเลงการพนันไม่คบคนชั่วเป็นมิตรแต่ลูกได้ประพฤติตัวตรงกันข้ามกับพ่อแม่หมดทุกอย่างเช่นไม่ให้ทานทำบุญกุศลเลยไม่รักษาศีลทั้งทำผิดตามหลักอบายมุขทุกประการได้แก่เป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรโดยเฉพาะการคบคนชั่วเป็นมิตรก็มีโทษโดยท่านกล่าวไว้ในทางพระพุทธศาสนามีด้วยกันถึง6อย่างคือ1นำให้เป็นนักเลงการพนันนำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ผู้ชายก็เรียกว่าชู้สู่ภรรยาผู้หญิงก็ว่าคบสามีผู้อื่น3นำให้เป็นนักเลงสุราหรือดื่มเหล้าเป็นอาจิน4นำให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอมเช่นพวกที่ค้าของปลอมย่อมแมวขายที่โบราณท่านว่านั้น5นำให้เป็นคนลวงเขาซึ่งหน้าคือหลอกลวงเขาต่อหน้าเลยและ6นำให้เป็นคนหัวไม้คือนำให้เป็นไปในทางที่ไม่ดีนี่เรียกว่าเป็นพวกอวชาตบุตรส่วนพวกอนุชาตบุตรก็คือประพฤติปฏิบัติตนตามอย่างที่พ่อแม่ประพฤติปฏิบัติมาไม่ว่าจะกระทําในสิ่งที่ดีงามอย่างไรเขาก็ประพฤติปฏิบัติตามได้ทุกสิ่งทุกอย่างอีกประเภทหนึ่งก็คืออภิชาตบุตรเป็นบุตรที่ดีกว่าตระกูลเหมือนอย่างกับมัทกุณฑลีมานพนี่แหละที่สามารถประพฤติตนให้เป็นคนมีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีเกิดขึ้นโดยที่พ่อแม่ของเขาไม่ได้มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายังเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียอีกด้วยแต่ด้วยอาศัยมัทกุณฑลีเป็นคนที่มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิก็สามารถชักจูงให้คุณพ่ออธินาปุปกับพราหมณ์และคุณแม่ได้หันใจเข้ามาสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาและก็ได้สำเร็จมรรคผลตามวาสนาบารมีของตนและในที่สุดก็ทำให้พราหมณ์คืออธินาปุปกับผู้เป็นพ่อเนี่ยได้บริจาคทรัพย์สมบัติเอาไว้ในพระพุทธศาสนานี่เท่ากับว่าลูกที่เป็นอภิชาตบุตรคือลูกที่ดีเนี่ยก็สามารถจะชักนำให้พ่อแม่ที่เดินผิดทางกลับมาเดินในทางที่ถูกเข้ามาสู่ร่มเงาในทางที่จะสร้างบุญสร้างกุศลทำให้ตนได้ประสบความสุขความเจริญทั้งในภพนี้และในภพต่อไปท่านผู้ฟังครับก่อนจะลาจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากคำกลอนในหัวข้อที่ว่าความสุขที่ปรารถนาแต่จะหาวิธีไหนความสุขคืออะไรใครรู้จักจะมีหลักหาทางสร้างสุขสีบางคนเห็นชั่วซามเป็นความดีถ้าหาผิดวิธีสุขหนีไปหาสุขครองต้องเข้าใจในความสุขหาไม่เป็นเห็นทุกข์เป็นสุขได้เห็นกงจักเป็นดอกบัวตัวบันไลเราต้องใช้ปัญญาหาทางดีท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาสิ้นสุดแล้วต้องขอยุติไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลาคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอ่านสารหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโบตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโบตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโบตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราหานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาติขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่สรีระของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองคตะปุญโญที่เคารพอย่างสูงและพระเถรานุเถระและก็ขอเจริญพรมายังญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านณโอกาสต่อไปถึงเวลาของการฟังธรรมขอโยมท่านทั้งหลายได้สำรวมกายและสำรวมวาจาตั้งหกตั้งใจที่จะสดับตรับฟังหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาเพื่อการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีค่ำคืนนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่ญาติโยมท่านทั้งหลายที่พร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่วัดสังฆทานได้จัดบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่หลวงพ่อสนองที่เป็นที่เคารพยิ่งของท่านทั้งหลายแล้วก็ขอเจริญพรไปยังญาติโยมทางบ้านที่กำลังชมทีวีดูทีวีหรือฟังวิทยุซึ่งทราบว่าเครือข่ายของวัดสังฆทานสามารถถ่ายทอดทีวีได้ทั่วโลกแล้วก็มีวิทยุด้วยซึ่งเมื่อวานเขาได้เดินทางมาจากจังหวัดพัทลุงแล้วก็ญาติโยมที่จังหวัดพัทลุงก็โทรศัพท์

ก่อนที่จะเดินทางมาเมื่อกี้บอกว่าจะตั้งใจเปิดทีวีดูฟังธรรมะจากวัดสังฆทานฉะนั้นตอนนี้ไปก็จะใช้เวลาประมาณ40 ถึง 45 นาทีเพื่อที่จะได้สาธยายธรรมเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่อฉะนั้นขอโยมทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจอาตมาภาพเองเพิ่งได้รับนิมนต์จากโยมอุบาสกของทางวัดให้มาแสดงธรรมก็ด้วยว่าปัจจุบันนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงได้เดินทางกลับไปจังหวัดพัทลุงเพื่อทำภารกิจได้ไปตำบุญพระเดชพระคุณพระธรรมวิบูลโบรีอดีตเจ้าวาดวัดชนประทานแล้วก็ได้กลับมาที่วัดชนประทานแล้วก็อากาศทางภาคเหนืออีสานก็หนาวกรุงเทพก็หนาวแต่ว่าปีนี้ก็แปลกที่พัทลุงก็หนาวเหมือนกันคุณโยมอาตมาภาพเองเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศแคนาดาตั้งแต่วันที่25นั่งรถมาจากเมืองแวนคูเวอร์ผ่านด่านอิมิเกรชันของอเมริกาเข้าสู่เมืองซีแอตเทิลซึ่งที่นั่นเขาจะมีวัดอีกวัดหนึ่งที่ลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญานันทาไปสร้างอยู่ชื่อว่าวัดอัตตมยตารามซึ่งเป็นธรรมะก้าวตาข้อสุดท้ายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้เอามาเผยแผ่เช่นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาสุญญตาอิทัปปัจจยตาซึ่งก้าวตาด้วยกันก็อยู่ที่นั่นตั้งแต่วันที่25วันที่31ก็เดินทางมายังประเทศไทยช่วงพรีใหม่พอดีแล้วก็ที่เดินทางมาในครั้งนี้ก็ด้วยได้รับจดหมายจากสถานทูตจากกงสุลใหญ่แห่งนครแวนคูเวอร์ว่าปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งพระธรรมทูตในต่างแดนที่ไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ทั่วโลกมารับฐานันดรหรือว่าพัฒสัญญาบัตรในก็มีระดับเจ้าคุณบ้างพระครูบ้างตามลำดับก็เพิ่งไปรับมาเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จก็ทำภารกิจซึ่งวันนี้เมื่อได้รับนิมนต์จากคุณโยมก็มีความตั้งใจที่จะมากราบสักการะสรีระของหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์ด้วยเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงวัดสังฆทานมานานชื่อคล้ายๆกับวัดชลประทานเพราะว่าเวลาญาติโยมเดินทางไปวัดชลประทานก็จะถามว่าจะปฏิบัติธรรมที่ไหนดีถ้าวัดชลประทานไม่มีที่อาตมาภาพเองก็บอกว่าให้ไปวัดสังฆทานเพราะว่าญาติโยมที่วัดชลประทานก็มากันอยู่บ่อยแต่ว่าด้วยว่าไม่เคยเดินทางมาแล้วก็ไม่เคยมาอย่างวัดสังฆทานได้แต่ติดตามผลงานของหลวงพ่อทาง YouTube บ้างแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตบ้างซึ่งได้รู้จักหลวงพ่อในทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลักแล้วก็มีหนังสือบ้างซึ่งชีวิตของพระเดชท่านเจ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองขตปุญโญอ่านประวัติมาก่อนมาก็ได้เข้าไปใน YouTube เพื่อนั่งฟังประวัติของท่านซึ่งก็คงจะไม่ต้องกล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อเพราะว่าคณะสงฆ์ก็ดีญาติโยมก็ดีก็ทราบกันดีถึงชริยวัตรและทราบกันดีถึงปฏิปทาของหลวงพ่อท่านอาตมาเดินทางเข้ามาในวัดเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทิศไหนดีเพราะว่าทุกสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่น่าชมเป็นสถานที่มีความรื่นรมเป็นสถานที่ที่หายากในทางประเทศฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้หลายอย่างจากพระแล้วก็ได้ไปเดินดูได้ชมได้เห็นญาติโยมผ้าขาวบ้างได้เห็นนาคบ้างแล้วก็รู้สึกมีความประทับใจว่า
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านได้สร้างบารมีสั่งสมบารมีมามากแล้วก็การดำเนินวิถีชีวิตของหลวงพ่อก็คล้ายๆกับหลวงพ่อปัญญาเพราะหลวงพ่อปัญญานันทนั้นท่านเป็นพระที่ได้บวชชีวิตอุทิศให้กับพระพุทธศาสนาและสิ่งที่หลวงพ่อปัญญาได้อธิษฐานบวชตลอดชีวิตแล้วทำมากเป็นที่สุดก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วลักษณะของการเผยแผ่ก็คือคล้ายๆกันไม่ว่าโอกาสใดก็แล้วแต่อาตมาภาพเองได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดชลประทานตั้งแต่ปี32แล้วก็ได้เรียนที่มหาจุฬาลงครราชวิทยาลัยแล้วก็ได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็ได้มีโอกาสปรนนิบัติรับใช้หลวงพ่อปัญญานันทะอยู่ประมาณ10กว่าปีท่านเดินทางไปไหนก็ติดตามท่านไปด้วยท่านไปแสดงธรรมเชียงใหม่บ้างแสดงธรรมทางปากใต้บ้างก็เดินตามติดตามท่านไปแต่เมื่อปี42ท่านก็อนุญาตให้ไปทำหน้าที่พระธรรมทูตในต่างแดนก็ได้เข้าอบรมพระธรรมทูตในรุ่นที่6ซึ่งมีพระธรรมทูตประมาณ80รูปปัจจุบันก็เหลือน้อยแล้วเสียชีวิตไปบ้างลาสิกขาไปบ้างแล้วก็ได้ไปร่วมสร้างวัดอตัมมยธารามที่เมืองเซียโตตั้งแต่ปีพ.ศ.2000จนถึงปีพ.ศ.2007แล้วก็ปีนั้นก็คิดถึงหลวงพ่อปัญญานันทะเพราะว่าไปหลายปีปี08 2000ปี08ก็ตรงกับพ.ศ.2552ก็เลยกลับมาจำพรรษากับหลวงพ่อปัญญาอยู่พรรษาหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปจำพรรษาที่อลาสก้าซึ่งตาประวัติของหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นพระธรรมทูตที่เข้มข้นมากในประเทศไทยก็ไม่คงจะไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่เดินทางไปนะเห็นว่าปากใต้ท่านก็ไปแล้วก็ในทางประเทศท่านก็ยังไปอีกทราบว่าท่านไปสร้างวัดไว้ที่เมืองเบอร์มิงแฮมแล้วก็ประเทศอินเดียแล้วก็หลายที่หลายแห่งมากฉะนั้นปัจจุบันพระพุทธศาสนาในโยมท่านทั้งหลายเป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับในทางประเทศเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นที่เซียโตก็ประมาณตีห้าญาติโยมแถวนั้นก็คงจะไม่มีโอกาสได้ฟังได้ชมอาจจะนอนหลับอยู่แต่ญาติโยมแถวเยอรมันแถวยุโรปนะขณะนี้ก็อาจจะเป็นช่วงหลังเที่ยงมั้งโยมเพราะว่าอ่างกัน8ชั่วโมงก็ต้องคูดมอร์นิ่งและอัฟเตอร์นูนบ้างนะฮะเพราะว่าญาติโยมในต่างแดนไม่เหมือนกับญาติโยมที่นี่โอกาสที่จะฟังธรรมะโอกาสที่จะมีวัดยากท่านทั้งหลายแล้วก็สังคมในต่างแดนนั้นไม่มีอะไรจะทำมากเพราะว่าเป็นประเทศหนาวฉะนั้นหลังจากที่ได้จัดอันศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญาเสร็จข้อธรรมภาพเองก็มีความรู้สึกว่าเกิดมาเป็นพระระบวชได้มีโอกาสบวชเป็นพระแล้วก็ยังทำหน้าที่ไม่เต็มที่เดินทางหลวงพ่อปัญญาหาหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสมีความรู้สึกว่ายังใช้ความเพียรน้อยมากเมื่อตั้นจากไปในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ไม่ทราบว่าจะทำสิ่งใดดีเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนบุคคลผู้มีพระคุณได้ดีเท่ากับการปฏิบัติบูชาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าดูกรหานนท์บริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกานั้นถ้าผู้ใดที่ได้สักการะบูชาตถาคตด้วยธูปเทียนดอกไม้ของหอมทั้งหลายจตุปัจจัย4ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นการบูชาอันยอดเยี่ยมหรือเป็นการบูชาอันยิ่งต่อตถาคตแต่ถ้าพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยธรรมเดินตามรอยเท้าของพระองค์คือเดินทางตามหลักของมรรคมีองค์8ข้อได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาพระองค์อย่างยอดเยี่ยม
แล้วพระองค์ยังตรัสต่อไปอีกว่าโยธรรมังปัตติโซมังปัตติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราหรือจะเป็นภาษาอังกฤษว่า Oh have a see me and see the teaching Oh have a see the teaching and see me ขอพูดภาษาอังกฤษบ้างนะญาติโยมนะจะเข้าสู่อาเซียนอาเซียนอีโคโดมี่คอมมูนิตี้และประการที่สำคัญก็คือว่าพระธรรมทูตก็ต้องแสดงศักยภาพบ้างเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดญาติโยมจะได้มีความมั่นใจว่าพระธรรมทูตหรือพระสงฆ์ในปัจจุบันก็มีความสามารถที่จะสอนญาติโยมได้ฉะนั้นการปฏิบัติบูชาเนี่ยท่านทั้งหลายชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาอันยอดเยี่ยมเป็นการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาเนี่ยถือว่าการปฏิบัติถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดฉะนั้นจึงขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่ออาจารย์สนองที่ได้ตั้งหกตั้งใจมาถามโยมอุบาสกบอกว่าได้บำเพ็ญบุญมาตั้ง500กว่าวันซึ่งไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วก็แสดงธรรมทุกค่ำคืนประการที่สำคัญอาตมาก็ไม่ได้ถามหรอกแต่ว่ามีความรู้สึกว่าต้องมีญาติโยมบางส่วนที่ปฏิบัติธรรมทุกค่ำคืนตั้งแต่ท่านอาจารย์ได้ละสังขารไปก็ยังไม่ได้ถามนะญาติโยมฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงตรัสว่านิมิตตังสาธุรูปานังคตัญญูกตเวทิตาเครื่องหมายของคนดีนั้นคือความคตัญญูกตเวทีในยามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีชีวิตอยู่เราท่านทั้งหลายก็ถ้าได้เป็นคนดีทำให้ท่านปฏิบัติธรรมที่ท่านสอนแล้วก็ได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณของท่านตอนที่มีชีวิตอยู่คงจะเป็นบุญเป็นกุศลมากแต่ชีวิตของคนเราก็มีความประมาทเป็นธรรมดาอาตมาภาพเองอยู่ในทางแดนชีวิตของความเป็นพระก็ไม่ต่างอะไรจากญาติโยมอยู่ไปอยู่มาคุณป้าบ้างคุณยายบ้างลุงบ้างป้าบ้างพี่น้องบ้างจากกันไปแล้วอยู่อ่างไกลโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาเนี่ยท่านทั้งหลายต้องนั่งเครื่องบินประมาณทั้ง15ชั่วโมงเต็มอย่างบินจากเมืองเซียโตมา13 14ชั่วโมงรวดมาที่ลงที่ประเทศไทเปฉะนั้นโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนประเดี๋ยวเย็นประเดี๋ยวร้อนช่างแปรผันโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทุกวันสารพันหาอะไรไม่แน่นอนสัพเพสังขารานิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดภาษาอังกฤษก็บอกว่า everything and rising and passing away all the time and never stop ฉะนั้นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เคยหยุดสักขณะเดียวฉะนั้นพระองค์จึงสัตว่าหันตาทานิพิกเวอามันตยามิโววยะธรรมาสังขาราหัปปมาเทนะสัมปาเตตะเมื่อทราบว่าโลกนี้ตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คือความเปลี่ยนแปลงดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ทั้งหลายจงอย่าประมาทยังประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทโยมท่านทั้งหลายเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่อาตมากลับมาเดินทางกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนที่พัทลุงไปวัดไหนก็มีแต่อานศพศพเด็กบ้างศพผู้ใหญ่บ้างแล้วที่น่าเศร้ามากกว่านั้นโยมท่านทั้งหลายไม่ใช่เสียชีวิตตามอายุขัยแต่เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุโรคมะเร็งโรคความดันโรคเบาหวานอาจจะไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่โรคญี่ปุ่นนี่น่ากลัวมากโยมโรคฮอนด้าโรคโตโยต้านะฮะโรคเล็กซัสโรคทันสมัยฉะนั้นพระสงฆ์อาตมาภาพอยู่วัดชนประทานนะโยมบิณฑบาตตอนเช้าๆก็ต้องเจริญมรณานุสติกลัวว่าโยมจะถวายมอเตอร์ไซค์โดยไม่ได้ประเคนเพราะว่าพระสงฆ์ที่เดินญาติโยมนะเนี่ยครูบาอาจารย์อย่างมาวัดสังฆทานเนี่ยถ้ามาวัดสังฆทานแล้วเนี่ยเอ็นแต่โยมนอบน้อมสำรวมไปที่ไหนโยมก็หอนโยนประทับใจมากโยมเพราะว่าธรรมะข้อหนึ่งว่าคารโวจะนิวาโตจะเนี่ยความอ่อนน้อมต่อมตน
เป็นมงคลสูงสุดไปที่ไหนยกมือไหว้ไว้ก่อนยิ้มไว้ก่อนโยมท่านทั้งหลายจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่าง

ดีฉะนั้นความเป็นอนิจจังปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดญาติโยมท่านทั้งหลายถ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอนิจจังเนี่ยโยมจะไม่มีความทุกข์เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเราท่านทั้งหลายตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราอยู่ในความพลัดพรากตลอดเวลาอาตมาแสดงธรรมไปแสดงธรรมมาเนี่ยโยมตั้งแต่นี่เกือบ20นาทีแล้วเหรอนี่ก็เสียชีวิตไปตลอดเวลานะฮะเสียชีวิตไปตลอดเวลาขึ้นเครื่องบินมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาปีหนึ่งกลับครั้งหนึ่งต้องฉันยาตำใจตลอดเลยภาษาวิปัสสนาก็บอกว่ากำหนดจิตกำหนดใจพูดให้วัยรุ่นเข้าใจว่าเมื่อใดที่เรามีสติเมื่อนั้นเราก็อยู่กับธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเวลาเมื่อใดที่ท่านทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะเมื่อนั้นท่านทั้งหลายฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ากำหนดจิตอย่างไรเราในฐานะที่เป็นปุถุชนก็เผลอบ้างในบางคราวก็จึงทำให้เราทุกข์ไปตามๆกันฉะนั้นนั่งเครื่องบินครั้งใดคราใดก็ต้องเจริญมรณานุสติอยู่ตลอดเวลาเคยนั่งเครื่องบินไปกับหลวงพ่อปัญญาที่จังหวัดระนองบางกอกแอร์เวย์ในสมัยนั้นหลายปีเครื่องบินสั่นมากถามหลวงพ่อครับถ้าเครื่องบินตกนี่ทำอย่างไรครับหลวงพ่อปัญญาบอกว่าลงพร้อมโยมเราเป็นพระเด็กๆ ก็กลัวเหมือนกันนะคุณโยมฉะนั้นเมื่ออาตมาภาพเองได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2000ขณะนี้ก็ย่างไปอยู่ต่างแดนก็13 14ปีแล้วก็สิ่งที่เมื่อไปสร้างวัดแล้วก็อยากจะเจริญพรให้ญาติโยมท่านทั้งหลายมีกำลังใจว่าปัจจุบันพระพุทธศาสนานั้นได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีรัฐไหนที่ไม่มีวัดโยมแต่ว่าคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่คือรวมกันเราอยู่แยกกันเรารอดฉะนั้นวัดจึงขยับขยายไปมากเพราะบางทีกรรมการทะเลาะกันพอกรรมการทะเลาะกันก็ไปสร้างวัดใหม่ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเนี่ยฉะนั้นปัจจุบันสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกามีวัดเกือบ200วัดคุณโยมน่าชื่นใจมากอาตมาเคยนั่งรถไฟจากซานฟรานซิสโกไปชิคาโก4วัน4คืนเคยนั่งรถยนต์จากรัฐแพนซิลเวเนียไปจนถึงฟลอริดาไปที่ไหนก็จะมีแถววัดเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีมากแล้วก็พระธรรมทูตในต่างแดนนี่น่าสงสารมากครับเพราะว่ากว่าจะไปสร้างวัดได้เนี่ยปรารถนาจะให้มีศาลาแบบวัดอาจารย์หลวงพ่อสนองสักหลังในลำบากมากคุณโยมลำบากมากมีแต่โยมภาวนาว่าเมื่อไรที่โยมถูกรางวัลที่หนึ่งจะสร้างโบสถ์ให้ท่านอาจารย์หายไปหมดเลยไม่มีใครมาเลยอาจจะไม่ถูกหวยเมื่อญาติโยมคือในต่างแดนนี่สร้างยากมากพระสงฆ์บางรูปต้องไปปลูกใบมะกรูดอยู่บ้างขายส้มตำบ้างอะไรบ้างญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าถ้าญาติโยมมีจิตที่บริสุทธิ์นะบางครั้งเนี่ยไม่มีทางเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าในต่างแดนเนี่ยสร้างวัดนี่ยากมากกว่าจะได้ปัจจัยสักบาทนี่ลำบากเหลือเกินแล้วก็ต้องเสียค่าอีทต้องเสียค่าบ้านเช่าต้องเสียอะไรมากมายเหลือเกินอยู่เฉยๆไม่ได้ชีวิตมันเป็นอนิจจังจริงๆมันเหมือนกับเราเอาน้ำใส่ขวดแล้วเจาะรูที่ก้นนะมันหยดตลอดเวลาไม่เหมือนในเมืองไทยแล้วค่าไฟก็ไม่แพงอะไรก็ไม่แพงมากแต่ต่างประเทศนี่ต้องเสียอยู่ตลอดเวลาอาตมาครั้งแรกไปสร้างวัดโยมไม่มีรู้จักใครเลยนะไปอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์มีญาติโยมแค่20คน10คนที่คอยสนับสนุนอ่างห่างนะฮะแล้วก็มีมาม่าสรณังคัจฉามิอยู่หลายวันนะเป็นหลายเดือนนะฮะบริษัทมาม่านี่ไม่รู้บริษัทไหนโยมไม่ใช่โฆษณาให้นะเรียกว่ามีบุญคุณมากโยมเพราะว่าได้สักห่อแล้วอยู่ได้ไปเป็นวันนะลำบากเมืองหนาวแต่ว่าชาวพุทธในต่างแดนเนี่ยโยมท่านทั้งหลายไม่เหมือนชาวพุทธในเมืองไทยแต่ว่าคนไทยในต่างแดนกับคนไทยที่ประเทศไทยก็ไม่แตกต่างกันไปวัดจะไม่ถามเรื่องอื่น
จะไม่ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราจะหมดทุกข์หมดอย่างไรถ้าชาวพุทธแบบไทยๆไปต่างประเทศก็จะถามก่อนว่าวัดนี้แจกเหรียญอะไรพระอาจารย์บวชนานหรือยังดูดวงให้หน่อยสิว่าจะมีสามีคนที่สามนี่จะมีกันเมื่อไหร่นะฮะมีแต่ถามเรื่องโชคชะตาราศีโดยเฉพาะตมาภาพเองอยู่วัดชลประทานหลวงพ่อปัญญาสั่งนักสั่งหนาว่าไปไหนอย่าไปทำอย่างอื่นสิ่งที่ต้องทำคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการสอนธรรมะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะลำบากแค่ไหนอย่าขายพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างวัดสร้างวานี่คือหลวงพ่อปัญญาสั่งไว้ก็เลยตามๆโยมท่านทั้งหลายเทศกันเสียงหอบเสียงแห้งเนี่ยลำบากอาตมาเนี่ยเวลาไปเผยแผ่อยู่ที่โน่นโยมเชื่อไหมสอนให้โยมเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านสอนแบบหลวงพ่อปัญญาคือตั้งแต่คนสองคนนะฮะจนว่าสั่งสมบารมีมาสร้างมาด้วยความยากลำบากกว่าจะมีวัดสังฆทานได้จนถึงทุกวันเนี่ยไม่ใช่ใครจะสร้างได้ไม่ใช่ใครจะสร้างได้โยมท่านทั้งหลายฉะนั้นเวลาไปสอนธรรมะอยู่ในต่างแดนโยมไปสอนในโยมอาตมาอยู่ในต่างแดนในโยมมาคนหนึ่งก็ต้องเทศต้องสอนเต็มกำลังเต็มความสามารถเพราะประเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะได้สั่งไว้ว่าเมื่อเป็นพระสงฆ์แสดงธรรมหรือทำอะไรต้องเป็นราชสีคนเดียวก็แสดงเต็มกำลังให้ญาติโยมได้มาวัดหลวงพ่อปัญญาท่านพูดเสมอว่าให้ถามว่ามาวัดมาทำไมมาแล้วได้อะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรได้คืออะไรเป็นหลักอริยสัจ4เลยฉะนั้นถ้าโยมมาวัดต้องถามว่ามาวันเกิดหรือว่าเพราะว่าคนเข้าวัดเนี่ยโยมมีไม่กี่อย่าง1อกหักอกหักไม่ชอบเข้าวัดหลักลอยไม่มีอันทําก็ชอบเข้าวัดเดินแล้วตกท่อก็เข้าวัดเหมือนกันนะเจ้านายไล่ออกจากร้านก็เข้าวัดเหมือนกันเข้าโดยศรัทธานี่หายากมากฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าคนถึงนับถือสิ่งอย่างอื่นมากมายซึ่งหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าชาวพุทธปัจจุบันก็เหมือนคนตาบอดไม่รู้จะศึกษาหลักธรรมอย่างไรท่านแต่งบทกลอนไว้เตือนใจดีว่าหมู่นกจ้องมองเท่าไหร่ไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปลามองไม่เห็นน้ำเย็นใสไส้เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปนอนก็มองไม่เห็นคูดที่ดูดกินคนทั่วไปก็ไม่มองเห็นโลกต้องทุกโศกหงุดหงิดอยู่นิสินส่วนชาวพุทธประยุกต์ตำธรรมระบินเห็นทุกสิ่งหมดสิ้นตามจริงเอ่ยโยมท่านทั้งหลายตมามีประสบการณ์สอนวิปัสสนาสอนธรรมะแจกซีดีแจกหนังสือสอนอยู่ปี2ปี3ปีสร้างวัดสร้างวาคนมาเนี่ยน้อยมากไม่เหมือนวัดสังฆทานหลวงพ่อท่านสั่งสมบารมีคนมาเต็มวัดพอมีพระไปจากเมืองไทยไปประเทศแคนาดาไปแจกเหรียญไปดูหมอไปขายอะไรนะมักกะลีผลไม่รู้ยังไงนะโยมนะญาติโยมไปกันหมดเลยไปกันเต็มบ้านแล้วก็ไม่บอกอาตมาภาพด้วยนะเพราะว่าเราอยู่วัดก็สอนแบบอานาปานสติเหมือนที่โยมปฏิบัติกันหรือว่าพุทโธอะไรเนี่ยแต่ว่าพอพระหมอดูมาเนี่ยโทษนะโยมนะโอ้ไม่ขออภัยนะไม่เพราะว่าพระสงฆ์ก็ดูหมอกันอยู่เยอะเพราะว่าแสดงธรรมไม่ตำหนิใครท่านทั้งหลายแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ตรงๆว่าไสยศาสตร์การดูหมอทักทายทำนายทายทักเนี่ยเป็นเดรัจฉานวิชาขั้นฝังทางของพระนิพพานนี้คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชรตะภิกขเวชาริกังปะอุชนะอิตายะปุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะหัตตายะอิตายะสุขายะเทวมนุสสานังเป็นนโยบายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสตั้งแต่ครั้งแรกที่ตรงพระธรรมทูตชุดแรกประมาณ60รูปเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงชาริกไปตรงท่องเที่ยวไปเพื่อแสดงธรรมนามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระดำรัสนี้โยมท่านทั้งหลายอยากมอบให้กับญาติโยมทุกท่านว่าท่านทั้งหลายก็สามารถเป็นธรรมทูตได้เป็นธรรมทูตได้เป็นอย่างไรท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธที่ดี
ปฏิบัติให้เขาดูว่าเป็นชาวพุทธที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรอาตมาประทับใจบทกลอนของหลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านแต่งไว้ว่าฉันเกิดมาไม่ใช่เพื่อเป็นทุกข์และไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์ทุกสถานแต่เกิดมาเพื่อทำให้โลกนี้อามตรการเป็นวิมานในเมืองกลยนแล้วเย็นเจริญพรถามโยมท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธแท้แล้วหรือยังได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังญาติโยมที่อยู่วัดสังฆทานไม่ต้องถามเพราะอาตมาเชื่อว่าท่านทั้งหลายย่อมได้แน่นอนแต่ว่าญาติโยมที่ฟังวิทยุอยู่ทางบ้านเป็นแบบหลวงพ่อพุทธทาสแต่งบทกลอนไม่ยอมว่าหมู่นกจ้องมองเท่าไรไม่เห็นคว้าถึงฝูงปลามองไม่เห็นน้ำเย็นใสก็คือเดินหลับตาเชื่อหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเหลือเกินฉะนั้นแม้แต่พระสงฆ์ก็เหมือนกันไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาตมาภาพเองก็ต้องกราบครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าอนุญาตให้พระเดินทางไปต่างแดนอย่าส่งพระที่ดูหมอส่งพระที่ขายเหรียญขายอะไรมาเพราะว่ากว่าที่จะเผยแผ่ให้พระพุทธศาสนาให้ชาวฝรั่งเขาศรัทธาได้เนี่ยเขาสับสนมากคุณโยมฝรั่งเขาสับสนว่าเราจะกราบหลวงพ่อไหนดีพระพุทธเจ้าเขาถามมากว่าวัดนั้นเป็นอย่างไรวัดนี้เป็นอะไรอาตมาภาพเองไม่รู้จะตอบอย่างไรดีเมื่อขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาตั้งชื่อวัดนี้ว่าโดยท่านพระครูสิทธิธรรมวิเทศอาจจะมีโอกาสมาแสดงธรรมที่นี่โยมท่านเป็นเจ้าวาดวัดอัตตมยตารามชื่อว่าวัดพุทธปัญญานันทารามถ้าโยมไปเสิร์ชใน Google หรือว่าเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นเลยแล้วเมืองแวนคูเวอร์นี่ก็อยากจะแนะนำญาติโยมสักนิดนะเผื่อมีโอกาสในวันข้างหน้าอยากจะเชิญโยมท่านทั้งหลายมีโอกาสไปเยี่ยมโยมแต่โดยทั่วไปคนไทยเมื่อเดินไปต่างแดนไม่ค่อยจะไปวัดโยมไปวัดอื่นโยมวัดดวงเพราะว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยเล่นคาสิโนเนี่ยก็จับบ้างโดนกล้องบ้างโดนอะไรบ้างแต่พอไปต่างแดนไม่มีใครรู้โยมแต่ว่าตมาภาพเองพอดีว่าโยมเพื่อนที่สึกอาลาเพศออกไปแจกไพ่อยู่เยอะโยมบวชประเรียนตำสี่ประโยคเจ็ดประโยคเข้าประโยคสึกออกไปแล้วไปแจกไพ่โยมแต่ว่าทำหน้าที่บริสุทธิ์นะไม่ใช่ไปตำหนิแล้วเพื่อนก็บอกว่าใครบ้างที่ไปวัดเวลาจะมาทำบุญที่วัดนะโยมนะเวลาทำบุญหนึ่งเหรียญสองเหรียญเนี่ยยกมือท่วมหัวจบอยู่ภาวนาอยู่เกือบชั่วโมงมุบมิบมุบมิบมุบมิบมุบมิบโยมท่านทั้งหลายอธิษฐานนานเหลือเกินอาตมาก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจะลงตู้อนุโมทนาดีหรือว่าจะไปไหนดีปรารถนาอะไรยังปรารถนาอะไรหลวงพ่อปัญญาบอกว่าลงทุน1บาทอยากได้รางวัลที่1มันก็มากไปทำบุญ1ทัพพีโยมอาตมามีประสบการณ์สายการบินประสบการณ์สูงมากไปบินบาทมาว่ายืนเสร็จโยมข้ออธิษฐานถึงพระอินทร์พระพรหมอะไรท่านก็ไม่รู้จบอยู่ประมาณเกือบ10นาทีเผอิญว่าตรงนั้นไปยืนตรงมดคันร้อนด้วยโยมก็เลยมดกัดโยมไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะแล้วก็โอ้ตนข้อตนบาทข้อหนักโยมข้ออธิษฐานนานเหลือเกินถ้าจะบอกโยมได้บอกเจริญพรโยมถ้าปรารถนาพระนิพพานก็ไม่ต้องที่จะอธิษฐานมากหรอกปฏิบัติได้เลยตักบาทได้เลยไม่ต้องลีลามากแต่ว่าไม่คร่าพูดโยมอันนี้คือชาวพุทธโยมชาวพุทธแบบไทยๆเราท่านทั้งหลายซึ่งในต่างแดนเนี่ยโยมก็เรียกว่าเมื่อไปสร้างวัดที่นั่นเป็นเมืองหนาวเมืองแวนคูเวอร์ได้ชื่อว่า BC เขาตั้งชื่อว่า Beautiful British Columbia เป็นเมืองที่สวยติดอันดับหนึ่งน่าอยู่ของโลกฉะนั้นมีธรรมะก้อนหนึ่งที่ว่าปฏิรูปประเทศนะโยมประเทศที่น่าอยู่ฉะนั้นที่นั่นก็มีวัดอยู่ 2-3 วัดอาตมาภาพเองไปสร้างอยู่และใช้โครงการแบบพระเดชพระคุณท่านอาจารย์หลวงพ่อสนองคือใช้สื่อทุกสื่อในการเผยแผ่ธรรมะใช้เฟซบุ๊กนี่ตอนนี้ให้พระที่วัดผลิตธรรมะหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสหลวงปู่ชาอาตมาเนี่ยก็เผยแผ่อยู่4โยม1หลวงพ่อพุทธทาส2หลวงพ่อปัญญา3 อาจารย์เจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตแล้วก็หลวงปู่ชาเพราะว่าครูบาอาจารย์4ท่านนี้เคารพท่านเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าสำหรับครูบาอาจารย์ในทางประเทศที่ศรัทธามากก็คือองค์ดาไลลามะ
และท่านทิศนัดอัน

พระสงฆ์ชาวเวียดนามคือประเทศแคนาดานั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ35ล้านคนไม่มีศาสนาอยู่นี่ประมาณ10ล้านแล้วก็ปัจจุบันนี้อาตมาไปไหนมาไหนโยมถามเสมอว่าท่านอาจารย์ไปอยู่ต่างแดนนี่ขาดอะไรบ้างก็บอกว่าเจริญพรขาดโบสถ์อยู่1หลังเพราะว่ายังไม่เป็นวัดที่สมบูรณ์ประเฮินว่าโบสถ์ของคริสต์ศาสนาคริสต์นี่ขายเยอะมากครับขายเยอะมากอันนี้ถ้าท่านอาจารย์ซาหนองท่านไปสร้างวัดที่เบอร์บิงแฮมโดยทั่วโลกเนี่ยท่านก็คงจะทราบและตมาก็มีความมั่นใจนะว่าหลวงพ่อต้องซื้อเพราะว่าอะไรโยมท่านหลายสร้างวัดมันยากแต่ถ้าซื้อเชิดซื้อโบสถ์เลยเนี่ยไม่ต้องสร้างอะไรมากอาตมาไปเช่าบ้านอยู่ครั้งแรก2ปีโยมดวงไม่ดีเจ้าของบ้านเป็นชาวอินเดียบอกว่าขอคารุณานิมนต์ท่านออกจากบ้านไปใน3เดือนเพราะจะรื้อบ้านใหม่วัดในต่างแดนก็เป็นแบบนี้โยมเป็นวัดจะบับกระป๋องต้องย้ายกันอยู่บ่อยๆแล้วก็พอย้ายเสร็จจะทำอย่างไรดีไม่รู้จะทำอย่างไรโยมแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งโยมท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายต้องมีความมั่นใจอยู่เสมอไม่ว่าเราจะมีความทุกข์ยากมีความลำบากอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องไม่ลืมและไม่ละทิ้งคือคุณงามความดีธรรมดาว่าไม้จันทร์ถึงแม้แห้งขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่เคยทิ้งกลิ่นอัศวินที่ก้าวลงสู่สงครามไม่เคยทิ้งลีลาห้อยตาลที่เขาหนีบไม่เหลือน้ำสักหยดข้อไม่เคยทิ้งรสหวานเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธต่อให้มีความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญขนาดไหนก็แล้วแต่ขอท่านทั้งหลายจงอย่าทิ้งธรรมะอันนี้เป็นแนวทางที่ดีมากๆฉะนั้นเมื่อเขาไล่ที่โยมจะทำอย่างไรดีก็นึกถึงหลวงพ่อปัญญาทันทีเพราะหลวงพ่อปัญญาเคยสั่งไว้ว่าถ้าอยู่ในต่างแดนไม่ได้ก็ให้กลับวัดชลประทานท่านไม่เคยบังคับแต่ว่าด้วยบุญความดีที่ทำมาโยมมีโยมท่านหนึ่งชื่อคุณโยมละลนากิตตพาณิชย์เนี่ยโยมบอกว่าท่านอาจารย์อย่ากลับเลยโยมจะพยายามหาบ้านหรือหาที่พักให้ท่านอาจารย์แล้วก็คุณโยมก็สามารถหาได้อาตมาภาพเองไม่เคยไปหาบ้านซื้อบ้านไม่เคยมีความรู้ต้องไปเดินทางหาบ้านโยมแล้วเมืองแวนคูเวอร์โยมบ้านหลังหนึ่ง1ล้านเหรียญ นะฮะต่ำกว่า1ล้านเหรียญ นี่หายากมากนะ1ล้านเหรียญเมืองไทยก็30ล้านแล้วก็หน้าตาแบบอาตมาภาพจะมีสัก20บาทนั่นก็บุญโขและโยมท่านทั้งหลายย่ามลูกเดียวพระอยู่แบบสมถะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยจะไปทำอะไรมากมายแต่ว่าดีว่าได้ญาติโยมช่วยก็ตั้งแต่นั้นมาเมื่อนึกถึงบุญคุณของญาติโยมพุทธบริษัทว่าได้ทำบุญข้าวแดงแข็งร้อนญาติโยมในต่างแดนเนี่ยโยมท่านทั้งหลายต้นไม้ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตนกตัวนิดไอ้เสียงเพลงคล่อมโลกล่าดอกไม้หอมให้ความงามปานสายตาแม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนนึกถึงความดีคุณโยมต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเจริญเติบโตก็เป็นที่พึ่งพาของนกของมดของอะไรมากมายบุคคลผู้เดินทางอันยาวไกลยามใดที่เมื่อยล้า ได้พักพิงในร่มเงาของต้นไม้สักต้นนี่มันชื่นใจแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนโลกได้ฉะนั้นคนคนหนึ่งในท่านทั้งหลายถ้าเป็นคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยจะสร้างความยิ่งใหญ่มากมายอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประกาศทำคำสอนด้วยความยากลำบากยากลำบากยากลำบากฝ่าอัตมาภาพยากลำบากฝ่าหลวงพ่อสนองเป็นไหนๆวัดสังฆทานน้ำท่วมแค่ไหนก็ไม่ลำบากเท่ากับสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อปัญญานันทะท่านบอกว่าท่านมีกำลังใจเสมอทำให้ทำมานถวายชีวิตเพราะว่าท่านอ่านพุทธประวัติ ได้เห็นความยากลำบากขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความศรัทธาเกิดความลึกซึ้งกัมพีรภาพเหมือนเราท่านทั้งหลายนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีความยากลำบากปัจจุบันนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเองไม่ได้มีความยากลำบากอะไรเลยอาตมาอยู่ทางประเทศไปไหนอยู่เมืองหนาวแค่ไหนก็ไม่ได้ลำบากอะไรโยมท่านทั้งหลายประเทศแคนาดาเนี่ยติดลบ

1234อาตมาเพิ่งเดินทางไปกรุงออตตาวากรุงโตรอนโตมอนทรีออนทาริโอเมืองฟิลเบกไปน้ำตกในคราบติดลบ10 20 30อยู่แล้วก็เดินทางเผยแผ่ใช้หลักธรรมของหลวงพ่อปัญญาโครงการธรรมสัญจรเมืองไหนที่มีคนไทยอยู่ก็ไปเมืองนั้นบางทีก็ได้รับนโยบายมาจากหลวงพ่อพระพรหมสุธีพระเดชพระคุณพระพรหมโพธิแล้วก็พระพรหมสิทธิ์ซึ่งท่านดูแลพระในทางประเทศท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปสร้างวัดก่อนนี่ญาติโยมเรียกร้องกันมากที่เมืองเวนเพ็กนั่งเครื่องบินจากแวนคูเวอร์ไปอีก4ชั่วโมงที่นั่นไม่มีพระเลยมีวัดลาวอยู่ไม่มีพระไทยต้องการที่จะสร้างวัด

ที่นั่นไม่มีพระเลยมีวัดลาวอยู่ไม่มีพระไทยต้องการที่จะสร้างวัดแล้วก็หลายเมืองต้องการที่จะสร้างวัดแต่ว่าจะหาพระเป็นพระธรรมทูตใจสิงไปอยู่นี่ยากมากโยมท่านทั้งหลายยากเย็นแสนเข็ญไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในเมืองหนาวไปปฏิบัติธรรมอยู่แบบท่านทั้งหลายนี่ยากมากอันนี้เรียกว่าเวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้วก็เพียงแต่อยากจะสื่ออยากจะบอกเพราะว่าสิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านทำหน้าที่เผยแผ่อยากยอดเยี่ยมมากถ้าท่านมีชีวิตอยู่อาตมาก็คงจะมีความสุขมากที่ได้มากราบท่านเพราะว่าจะมีใครจะเข้าใจชีวิตของพระธรรมทูตเท่ากับพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ในความเผยแผ่จะมีใครเข้าใจเรื่องความทุกข์เหมือนกับท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าแต่ว่าชีวิตของมหาบุรุษเนี่ยท่านทั้งหลายไม่ว่าเป็นมหาธรรมคันดีคันธีก็ดีอับราฮัมลิงคอนก็ดีหรือว่ามหาบุรุษหรืออย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือใครก็แล้วแต่หรือพระสงฆ์นะท่านไม่เคยละทิ้งในสิ่งที่เรียกว่าความเพียรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นเพราะว่าพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีอิทธิบาท4มาอย่างเข้มข้นพระองค์จึงสามารถล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์โดยมีพระบรมศาสดาของเรานี่เป็นแบบอย่างอาตมาจำหลวงพ่อปัญญาไม่เคยลืมท่านทั้งหลายท่านบอกว่าหลวงพ่อครับไม่เคยเหนื่อยเลยครับที่เทศอยู่วันละ4รอบ5รอบนี่ทราบว่าหลวงพ่อสนองนี่เทศกันสว่างเลยน้ำท่วมก็เทศฝนตกก็เทศแล้วไม่ใช่เทศที่เดียวนะโยมไปหลายที่หลายแห่งถามว่าเหนื่อยไหมคุณโยมพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยธรรมอยู่กับวิหารธรรมอยู่กับการปฏิบัติอาตมาชอบธรรมะที่หลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาได้บอกว่าอานคือชีวิตชีวิตคือหานบันดาลสุขธรรมานให้สนุกเป็นสุขขณะธรรมานภาษาอังกฤษนะบอกว่า work it like life is work happiness come from work enjoy everything when you do ฉะนั้นธรรมะข้อนี้เป็นธรรมะที่อาตมาภาพได้เดินรอยธรรมที่หลวงพ่อปัญญาพูดหลวงพ่อพุทธทาสพูดว่าธรรมะคือหน้าที่มีความสุขกับการทำหน้าที่มีกวารังไปถามหลวงพ่อพุทธทาสว่าบอกว่าปฏิบัติธรรมจะทำอย่างไรดีครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีโยมท่านทั้งหลายมีหลายบทบาทมากมีเป็นโยมอุบาสิกาเป็นคุณแม่เป็นเด็กนักเรียนเป็นคุณปู่เป็นคุณย่าเป็นคุณตาคุณยายถ้าคนในสังคมทำหน้าที่เป็นอย่างดีในสิ่งที่ตนเองเป็นเราก็จะไม่มีปัญหาเลยโยมท่านทั้งหลายดูนางดูละครดูหนังที่ได้รับตุ๊กตาทองเพราะก็ทำหน้าที่ดีหลวงตาแพรเยื่อไม้ได้กล่าวไว้ว่าโลกนี้คือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำตำตีท่าทำลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวหกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรปอจบละครชีวิตข้อลาฉะนั้นธรรมะคำว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะในท่านทั้งหลายจะย่างจะเดินจะเหินกำหนดจิตอยู่ทุกขณะหน้าที่พ่อครัวหน้าที่วิยาวัจกรหน้าที่ฝาดขยะแล้วโยมท่านทั้งหลายเมื่อใดที่จิตของเราถึงธรรมไม่มีสิ่งใดที่เราทำแล้วไม่เป็นสุขอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าท่านทั้งหลายที่อยู่วัดสังฆทานเมื่อใดที่ท่านได้ล้างอ่องน้ำเช็ดถูด้วยจิตที่บริสุทธิ์ล้างไปมีความสุขไปล้างใจล้างจานไปด้วยกัดใจไปด้วยเวลาอาตมาอยู่วัดจะบอกโยมเสมอบอกว่าถ้าอยากผิวสวยต้องล้างถ้วยล้างจานถ้าอยากผิวหามก็ล้างจานล้างถ้วยถ้าอยากผิวสวยก็ล้างถ้วยล้างจานต่อยหลังไปต่อยหลังมาอย่างนี้ละโยมกวาดขยะครั้งใดเนี่ยโยมท่านทั้งหลายพระทหารเช่าทั้งหลายในสมัยก่อนบรรลุธรรมเพราะว่าปลงผมบ้างกวาดขยะบ้างรดน้ำเอาน้ำล้างเท้าเนี่ยยังสามารถบรรลุธรรมได้เลยรดครั้งแรกน้ำไหลไปนิดหน่อยรดครั้งที่สองไหลไปมากหน่อยนี่คือความเป็นอนิจจังน้ำเท่ากันลักษณะกริยาการรดเหมือนกันแต่ว่าทำไมไปไม่เหมือนกันเนี่ยโยมท่านทั้งหลายฉะนั้นคำว่าทำมาอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการทำมานี้อาตมาว่าเป็นศิลปะที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้เลยว่าธรรมะที่ยอดเยี่ยมอีกข้อหนึ่งคือสัพเพธัมมาดาลังอภินิเวสายะ

0: ิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วโดยเฉพาะมาแสดงธรรมต่อหน้าอิบสุบของท่านอาจารย์เนี่ยก็ต้องแสดงธรรมก่อนที่จะจบนะโยมนะก็แสดงธรรมเรื่องมรณานุสติซะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่แสดงธรรมเรื่องนี้เลยก็ไม่ได้ชื่อว่ามาแสดงธรรมในอ่านศพหรือว่าแสดงธรรมถวายแสดงธรรมด้วยความเคารพต่อท่านอาจารย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพพังปาหายคันธพังคนเราเกิดมาในโลกนี้จำเป็นที่จะต้องละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วไม่ต้องตายถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่า how a birth and how a death are just one thingYou cannot have one without the other. ข้อหมายความว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครที่เลือกเกิดได้อย่างเดียวเมื่อใดที่เราเกิดมาความตายก็เป็นสิ่งที่คู่กันในโลกนี้มีอะไรไม่มีคู่เห็นกันอยู่ท้วนๆล้วนเป็นสองแม้พระจันทร์ก็ยังมีพระอาทิตย์ปองและพบป้องกันบ้างในบางคราวร้อนคู่เย็นเห็นชัดตนัดแน่อ่อนคู่แก่มากหมู่หนุ่มคู่สาวหมาคู่แมวแจวคู่ปลายสั้นคู่ยาวหนุ่มคู่สาวบ่าวคู่นายตายคู่เป็นฉะนั้นเมื่อสัจธรรมบอกไว้ตรงๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพังปหายคันตพังเราท่านทั้งหลายจำเป็นต้องละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปไม่มีใครที่จะนำทรัพย์สมบัติไปได้สักอย่างหนึ่งในยามที่เราจากไปแล้วทำไมเราต้องทุกข์แสนสาหัสโยมท่านทั้งหลายทุกข์เพราะบ้านทุกข์เพราะรถมีสิ่งใดบ้างที่ท่านทั้งหลายมีแล้วท่านไม่ทุกข์บ้างถ้าโยมท่านทั้งหลายมีแล้วไม่ทุกข์เลยสนับสนุนให้ท่านบรรลุธรรมหรือว่ามีความสุขได้ก็เจริญรุ่งเรืองมากแต่ว่าอันนี้โยมท่านทั้งหลายมีรองเท้าเนี่ยมาใส่รองเท้ามาปัจจุบันในตือทฤษฎีว่าใส่รองเท้าสังฆทานโทษนะไม่ใช่ของวัดสังฆทานคือมันไม่แพงจนเกินไปแล้วถ้าหายไปก็ไม่ต้องเสียดายเพราะว่าไปเทศที่ไหนเนี่ยรองเท้าหายตลอดเลยโยมโยมเครียดไหมโยมถ้ารองเท้าหายโยมไม่ต้องเครียดนะเพราะว่าเราได้มีโอกาสทำบุญต้องไปฟังเรื่องสุมาณะเศรษฐีฉะนั้นถ้าเรามีอะไรไม่เป็นโยมท่านทั้งหลายมันเป็นทุกข์เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่ายามจะได้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ยามจะเป็นเป็นให้ถูกตามวิถียามจะตายตายให้เป็นเห็นสุดดีถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกทุกวันเอ่ยถ้าโยมท่านหลายมีจิตยึดมั่นถือมั่นเป็นห่วงท่านอาจารย์เป็นห่วงศาลานั่งตรงไหนก็ชอบใจตรงนั้นใครมานั่งก็อารมณ์เสียแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าห่วงไปหมดเลยเนี่ยตมาเวลาโยมไปที่ไหนอยู่ที่ไหนถามว่าทำไมโยมหน้านิ้วกิ้วกระหมวดเป็นห่วงท่านแล้วทำไมโยมไม่มาวัดบ้างเป็นห่วงลูกแมวเป็นห่วงลูกหมามาไม่ได้ท่านโอ้ชีวิตน่าสงสารชีวิตมีแต่หมานำไปจะเดินหนใดมีหมานำต่างประเทศนี่โยมท่านทั้งหลายชีวิตไม่มีอะไรมากนี่พออาตมาเริ่มสวดมะหมาก็เริ่มเห่าโยมนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นโยมก็อย่าไปก่อนนะขอให้พระได้ไปก่อนนะตามกติกามารยาทฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเราต้องละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราจะทะเลาะกันทำไมล่ะท่านทั้งหลายจะทุกข์อะไรกันมากมายฉะนั้นแล้วที่สุดพระองค์ก็ตรัสว่าอันตมโสสรีรังปิโดยที่สุดแม้ตริระที่เรารักนี่ปัจจุบันอาตมากลับมาจากเมืองไทยเจอคนเฒ่าคนแก่นึกว่าควรังโยมเอาฮะอยู่นึกว่าควรังผมแดงโยมไม่ยอมรับความจริงนะฮะแต่ว่าโยมอายุ70ยังผมแดงได้เออนะโยมนะเรียกว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราเกิดมาต้องแก่คนเราเกิดมาต้องชราโยมบอกว่าพูดคำว่าแก่แม้แต่เบาๆก็เจ็บอาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าโยมไม่เข้าถึงธรรมโยมจะทุกข์แสนสาหัสเพราะว่าสังขารมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เคยหยุดสักขณะหนึ่งยามแก่เท่าตาเช่าก็คมวาวยามแก่เท่ามันก็ขาวเป็นไฟฟ้าฟันที่เคยขาวเรียบเปรียบมกดาแก่เท่ามามันก็เหลือแต่เหงือกแดงผมของเช่าที่ดูดำกลับแก่เท่ามามันก็กลับเป็นป่าแพ้งหนังที่เคยเต่งตึงประหนึ่งแตงแก่เท่ามามันก็เป็นอะไรเหมือนที่ท่านเป็นนั่นแหละฉะนั้นถ้าโยมไม่ถึงสัจธรรมโยมเช่าเป็นทุกข์กับสังขารนี่อาตมาภาพนี่ทำไมพระต้องปรงศีรษะละท่าน ไปไหนจีวรไม่ซักเดินจากต่างประเทศมาแคนาดาไม่ซักยงไม่มีใครรู้นะแล้วก็ชุดนอนชุดไหนก็ชุดนี้แหละโยมท่านทั้งหลายแล้วที่สำคัญหวีก็ไม่ต้องผมโทษนะผมก็ไม่ต้องหวีมาวัดสังฆทานไม่ต้องหวีผมไม่ต้องทาคิ้วสงสารโยมผู้หญิงโยมกว่าจะตักบาตรได้นี่วาดคิ้วอยู่หลายรอบพระรอหลายครั้งอดเพนบางทีนะญาติโยมผู้หญิงน่าสงสารฉะนั้นถามว่าอะไรท่านทั้งหลายที่มันหนักที่สุดนะปาราหาโรปัญจักขันธากันตั้งห้าเป็นของหนักเนอการดูแลสังขารเนี่ยมันหนักมากแล้วโยมท่านทั้งหลายที่มาบวชชีนี่ไม่ได้นะโยมท่านหน้าตาไม่ป่องใสเปล่งปลั่งแล้วก็ไม่ยอมอีกนะอาตมาเชื่อใจอย่างนั้นนะเพราะว่าเห็นผู้ปฏิบัติธรรมตนว่าคือมีโยมท่านหนึ่งโยมไปเยี่ยมอาตมาที่วัดพุทธปัญญานันทารามเมืองแวนคูเวอร์แคนาดาแล้วพอโยมไปที่ต่างประเทศสักคนพระสงฆ์ต้องมีวัดปฏิบัติต้อนรับอย่างดีแต่สิ่งที่โยมคนนี้เป็นทุกข์มากโยมไม่อยากจะออกชื่อไม่อยากกล่าวบุคคลที่สามแกบอกว่าท่านอาจารย์มีที่อะไรนะเรียกไม่ถูกที่ดรายผมเหรอฮะบอกว่าท่านอาจารย์มีไหมบอกว่าเจริญพรโยมอาตมาเป็นวัดผมอาตมาก็ไม่เคยสนใจว่ามันจะไปฝ่ายไหนนะศีรษะจ๋าผมลาก่อนเนี่ยก็ไม่เคยคิดอะไรมากโยมแกเป็นทุกข์มากโยมอายุ70ลุกก็โอยนั่งก็โอยร่วงโรยเหมือนดอกไม้ไม่มีเกสรโยมนี่แหละท่านทั้งหลายถ้าโยมมีไม่เป็นนี่โยมก็จะเป็นทุกข์ฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมโยมท่านทั้งหลายหลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนว่าให้เราดูตัวเองดูตัวเราตลอดเวลาเมื่อท่านทั้งหลายมาร่วมมันศพเนี่ยดูตัวเราตลอดเวลาว่าเราเกิดคนเราเกิดมาเนี่ยต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะหนีจากความพลัดพรากไปได้ความทุกข์ที่ทรมานที่สุดก็คือการที่เราต้องจากสิ่งที่เรารักแต่เราจะปรารถนาให้เป็นอย่างที่ใจของเราปรารถนาที่มันก็เป็นไปไม่ได้ท่านทั้งหลายฉะนั้นชี้แจงแสดงธรรมมานะโยมดูเวลาก็จะ 8:30 นะโยมอยากแสดงธรรมแค่สัก40นาทีพอเพราะว่าญาติโยมหลายท่านครั้งหนึ่งไปแสดงธรรมบอกว่าท่านอาจารย์แสดงธรรมดีเหลือเกินถามว่าทำไมโยมแสดงธรรม20นาทีก็บอกว่าอย่างนั้นโยมฉะนั้นวันนี้ก็เพื่อเป็นการบูชาธรรมเคารพธรรมะเคารพธรรมที่มีต่อหลวงพ่ออาจารย์สนองด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งโยมอาตมาเชื่อว่า500วัน500คืนกว่าเนี่ยที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญบารมีฟังเทศน์ฟังธรรมมาถ้าท่านทั้งหลายจดและจำเชื่อว่าธรรมะที่ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมในแต่ละวันเนี่ยคงจะอยู่ในหัวใจของญาติโยมคงจะไม่มีทุกข์กันอีกนะโยมเพราะว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่จะต้องปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งโยมท่านทั้งหลายให้โยมเจริญใจเจริญจิตไว้ตลอดเวลาว่าชีวิตของเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาและมีความตายเป็นธรรมดาเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่โชคดีมากและโยมกิจโจมนุสสลาโภเนี่ยมันยากแต่ว่าก็ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้ได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านอาจารย์และท่านอาจารย์หลวงพ่อสนองโยมท่านทั้งหลายไม่ตายหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสพระพุทธเจ้านี่ไม่ตายอาตมาโยมพ่อโยมแม่เสียแล้วแต่ว่าไม่เคยคิดว่าโยมพ่อโยมแม่เสียเพราะว่าธรรมะของท่านยังอยู่ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ยังไม่ตายโยมที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนฮานนท์ทำไรแดแลและวินัยใดแลที่ตถาคตตรัสไว้ชอบดีแล้วประกอบด้วยธรรมสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านสั่งแล้วก็อาตมาภาพเองก็สืบสารปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทะตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตเวลาของตนเองเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อตอบแทนข้าวแดงแกงร้อนของพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลถ้าท่านทั้งหลายอยากปรารถนาต้องการที่จะบูชาต่อหลวงพ่อไม่ต้องไปทำอย่างอื่นโยมทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยธรรมอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าหลวงพ่อคงจะอวยพรอวยชัยให้ท่านทั้งหลายได้เจริญในธรรมฉะนั้นความดีที่หลวงพ่อได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงบัดนี้และโยมท่านทั้งหลายมีก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อไปตลอดเรียกว่าดินจะกลบลบกายวายสังขารไกวจะผลาญชีพให้มลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้ค้ำคูณ ย่อมเทิดทูนแตนซากที่จากไปค่ำคืนนี้อาตมาภาพชี้แจงแสดงธรรมมามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ขาดตกบกพร่องไม่ประกอบด้วยธรรมเพราะว่าบางครั้งเดินทางมาจากต่างแดนวัดปฏิบัติบางอย่างการแสดงธรรมแบบหลวงพ่อปัญญาซึ่งก็ยืนบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยได้มีโอกาสนั่งธรรมาสน์ถ้าสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยคุณโยมท่านทั้งหลายอย่าถือสาแต่สิ่งที่สำคัญที่แสดงธรรมก็ด้วยการเป็นการบูชาพระคุณของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าท่านได้ทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างมูลนิธิหรือว่าสร้างวิทยุเครือข่ายทีวีแต่ประการที่สำคัญที่สุดที่หลวงพ่อสร้างคือการสร้างญาติโยมการสร้างพระให้เป็นพระที่ดีและการสร้างญาติโยมที่ดีฉะนั้นท้ายที่สุดนี้ก็ขออุทิศคุณอามความดีถวายแก่หลวงพ่อก็ขอให้รับทราบถือว่าลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ทุกท่านมีความปรารถนาดีต้องการที่จะสืบสานปณิธานของหลวงพ่อให้อยู่ไปชั่วคาลนานฉะนั้นขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบรรยายโดยพระครูปริยัติพุทธิวิเทศหรือพระมหาทวัชชัยคุณากโรเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาธนารามค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนอ่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานแพทย์ของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2503

0: 14พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านถวายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จท่านเดินเยี่ยมสถานการณ์ในครั้งนี้รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่พระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งนี่ด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยฝ่ายหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนอะไรเงี้ย8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ถ้าไม่ใช่อยากเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาคภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับอย่างโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป

พระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปฤตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมัน

ขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้ด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืน

คือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทําให้เราได้ตรัสรู้ทําให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียว
ช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินถ้านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอย
ไม่ลังเลไม่

สัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมาก
สุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่มีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15 นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเพิ่งตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงเราก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายากากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่ม
แต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15 นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคง

ถ้าตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่า

ถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแหมยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียร

ก็ไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหนักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้น
อารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืน

คิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไว้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งทีงั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเรา

0: ที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได
1: ้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนแล้วลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือดูกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบาย
0: ทำใจสบายสบายแล้วในวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตแล้วก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายตอนนี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุ ความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

บลราชธานีได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์ชาวอุบลส่วนใหญ่ยึดมั่นในศีลธรรมสนใจใฝ่ศึกษารักสงบและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนอกจากได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์แล้วชาวอุบลราชธานียังมีความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือในช่วงเวลาย้อนหลังไปประมาณ50ปีถึงปัจจุบันบรรดาพระอริยะเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐทั้งหลายมีเป็นจำนวนมากที่ชาวอุบลหรือเคยมาศึกษามาพำนักในสำนักครูบาอาจารย์ในจังหวัดอุบลราชธานี

จ้ารูปหนึ่งซึ่งเป็นเสมือนประทีปทองส่องแสงธรรมแก่ชาวไทยและชาวโลกที่ชาวอุบลมีทั้งความภาคภูมิใจและเคารพศรัทธาเลื่อมใสอย่างสูงยิ่งคือพระโพธิญาณเถระหรือหลวงปู่ชาสุภัทโธหลวงปู่ชาเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีปฏิปทาศีลาจารวัดบริสุทธิ์ผุดผ่องงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายท่านมีเมตตาธรรมต่อทุกคนโดยไม่คำนึงถึงชาติชั้นวรรณะและท่านมีคุณลักษณะสำคัญอันวิเศษประการหนึ่งคือท่านสามารถอธิบายธรรมอันลึกซึ้งซับซ้อนให้คนทุกระดับชั้นเข้าใจถึงแก่นแท้แห่งธรรมนั้นได้ด้วยอุบายธรรมอันแยบยลง่ายแก่การเข้าใจและเห็นจริงได้จากสิ่งที่ปรากฏอยู่รอบตัวพระโพธิญาณเถระนามเดิมชาช่วงโชติท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะเมียตรงกับวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2461ณบ้านจิกกอหมู่ที่9ตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดาชื่อมาโยมมารดาชื่อพิมพ์ช่วงโชติหลวงปู่เป็นบุตรคนที่5ในจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งสิ้น10คน

เนื่องจากสมัยนั้นการศึกษายังไม่เจริญหลวงปู่ชาจึงได้รับการศึกษาเพียงจบชั้นประถมปีที่หนึ่งเท่านั้นครั้นอายุได้13ปีหลวงปู่ชาผู้ใฝ่ใจในทางธรรมมาแต่ยาววัยจึงได้ขออนุญาตบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณรณวัดก่อนอกอำเภอวารินชำราบโดยมีพระครูวิจิตธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์แต่บวชได้เพียง 3 พรรษาก็จำต้องลาสิกขาออกไปช่วยบิดามารดาทำงานตามความสามารถของตนแม้จะใช้ชีวิตในเพศคฤหัสถ์แต่หลวงปู่ชายังสนใจใฝ่ทางธรรมอยู่ตลอดเวลาครั้นอายุครบบวชจึงขออนุญาตบิดามารดาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่26เดือนเมษายนพุทธศักราช2482ณพัทธสีมาวัดก่อในตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูอินทรสารคุณเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิรุณสุขการเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการสวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้ว2พรรษาแรกได้จำพรรษาอยู่ที่วัดก่อนอกได้ศึกษาปริยัติธรรมและสอบนักธรรมชั้นตรีได้หลวงปู่คิดจะเรียนนักธรรมชั้นโทต่อแต่เนื่องจากพระครูบาอาจารย์หายากจึงได้ออกไปแสวงหาความรู้ยังสำนักเรียนต่างถิ่นที่เห็นว่ามีการเรียนการสอนที่ดีในสมัยนั้นหลวงปู่ชาได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหาร1พรรษาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2485ได้ทราบข่าวว่าสำนักเรียนวัดหนองหลักตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30มีการเรียนการสอนที่ดีจึงชวนเพื่อนบรรพชิตเดินทางเพื่อศึกษาและได้พักอาศัยอยู่กับท่านพระครูอัคธรรมวิจารณ์หลวงปู่ถูกอัธยาศัยกับการเรียนการสอนที่สำนักนี้แต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้งประกอบกับมีภิกษุสามเณรอยู่มากเกิดการขาดแคลนอาหารขบฉันเพื่อนบรรพชิตที่ไปด้วยกันรบเร้าให้พากันไปอยู่สำนักอื่นหลวงปู่ไม่อยากจะขัดใจเพื่อนจึงตกลงกันว่าถ้าไปอยู่ที่ใหม่แล้วเกิดไม่พอใจหรือไม่ถูกใจจะกลับมาที่สำนักหนองหลักอีกนั้นหลวงปู่ชากับเพื่อนบรรพชิตได้พากันเดินทางไปจำพรรษาที่สำนักเคงใหญ่อำเภออำนาจเจริญหลวงปู่ได้ศึกษานักธรรมชั้นโทและบาลีไวยากรณ์กับท่านมหาแจ้งที่สำนักเคงใหญ่นี้และตั้งใจว่าถ้าสอบนักธรรมเสร็จได้เวลาพอสมควรจะกลับไปอยู่วัดหนองหลัก

ักราช2486หลวงปู่ชาได้ย้ายกลับมาอยู่ที่วัดหนองหลักกับพระครูอัคธรรมวิจารณ์อย่างเดิมตั้งใจศึกษานักธรรมชั้นเอกและบาลีไวยากรณ์ท่านได้ทุ่มเทจิตใจให้กับการเรียนอย่างเต็มที่แต่พอหลังจากออกพรรษาปวารณาและกรานกฐินผ่านไปหลวงปู่ชาได้รับข่าวว่าโยมบิดาป่วยหนักทำให้เกิดความลังเลใจภวาผวังทั้งห่วงการศึกษาทั้งห่วงโยมบิดาในที่สุดก็ตัดสินใจกลับไปเยี่ยมโยมบิดาและอยู่ดูแลรักษาพยาบาลท่านตั้งใจว่าหากโยมบิดายังไม่หายป่วยก็จะอยู่ดูแลท่านต่อไปไม่กลับไปสอบแม้เมื่อโยมบิดาทราบได้บอกให้ท่านไปสอบเสียอย่าให้เสียการเรียนแต่หลวงปู่ท่านปฏิเสธเพราะได้พิจารณาเห็นแล้วว่าอาการป่วยของโยมบิดานั้นมากอยู่ระหว่างเฝ้าดูแลอาการป่วยของโยมบิดาอยู่นั้นโยมบิดาได้ขอร้องให้ครองสมณเพศอยู่ต่อไปดังได้เคยขอร้องมาหลายครั้งหลวงปู่จึงรับปากซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญาครั้งสุดท้ายก่อนที่โยมบิดาจะสิ้นชีวิตปีพุทธศักราช2487เมื่อจัดการชาปนกิจศพโยมบิดาเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ชาได้เดินทางกลับวัดหนองหลักเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อไปในระหว่างจำพรรษาที่วัดหนองหลักนี้หลวงปู่ได้แปลหนังสือธรรมบทจบไปหลายเล่มได้อ่านพุทธประวัติและประวัติของพุทธสาวกแล้วนำมาพิจารณาเห็นว่าการเรียนนี้ครูพาแปลสิ่งที่เรารู้เห็นมาแล้วเป็นส่วนมากเช่นเรื่องของต้นไม้ภูเขาผู้หญิงผู้ชายสัตว์ต่างๆเป็นต้นจึงเกิดความเบื่อหน่ายพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระพุทธองค์ก็คงไม่มีพุทธประสงค์ให้บวชมาเพื่อเรียนอย่างเดียวตัวท่านเองได้เรียนรู้ทางปริยัติมาบ้างแล้วอยากจะศึกษาทางปฏิบัติดูบ้าง

ในระหว่างฤดูแล้งปีพุทธศักราช2488หลวงปู่ชาได้ออกจากวัดหนองหลักเดินทางกลับจำพรรษาที่วัดก่อนอกบ้านเดิมของท่านในพรรษานี้หลวงปู่ได้ช่วยสอนนักธรรมให้กับภิกษุสามเณรที่วัดก่อนอกและตั้งใจว่าเมื่อออกพรรษาปีนี้จะต้องออกแสวงหาครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนาให้ได้ครั้นเมื่อส่งนักเรียนเข้าสอบนักธรรมหลวงปู่ก็สอบนักธรรมชั้นเอกได้ด้วยในปีนั้นต้นปีพุทธศักราช2489หลวงปู่ได้ชวนพระถวัลย์หรือสายานจารีซึ่งปัจจุบันก็คือพระมหาถวัลย์ยานจารีปท.9วัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครออกธุดงค์เดินทางไปถึงเขาวงกตจังหวัดลพบุรีอันเป็นสำนักของพระอาจารย์เผ่าพุทธสโรแต่เมื่อไปถึงพระอาจารย์เผ่าได้มรณภาพเสียแล้วเหลือแต่อาจารย์วันลูกศิษย์ของท่านทำหน้าที่ดูแลสั่งสอนแทนหลวงปู่ได้อาศัยศึกษาระเบียบข้อปฏิบัติที่พระอาจารย์เผ่าวางไว้เป็นแนวทางได้อ่านคติธรรมที่เขียนไปตามปากถ้ำตามที่อยู่อาศัยเพื่อเตือนใจและโชคดีได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ชาวเขมรผู้ชำนาญทั้งปริยัติและปฏิบัติเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาสอบทานพระไตรปิฎกไทยท่านพำนักอยู่ที่สำนักเขาวงกตก่อนที่จะออกเดินธุดงค์ไปยังประเทศพม่าพระอาจารย์รูปนี้ได้แนะนำหนังสือปุพพสิกขาวรรณาวินัยกถาให้หลวงปู่ไว้ศึกษาท่านได้ชี้แนะเปรียบเทียบการแปลวินัยที่ทางไทยแปลไว้ในหนังสือนวโกวาท

ขมรทั้งในส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างให้หลวงปู่ได้พิจารณาเปรียบเทียบกันด้วยระหว่างจำพรรษาที่เขาวงกตนี้หลวงปู่ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติท่านได้พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มจากการมีศีลบริสุทธิ์แล้วพิจารณาลงไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจริงๆยิ่งพิจารณาก็ยิ่งแน่ชัดแจ่มแจ้งตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่ได้มีความระมัดระวังสำรวมเคร่งครัดมิให้มีความบกพร่องในธรรมวินัยเกิดขึ้นแม้กระทั่งสิ่งของที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ตามพระวินัยเช่นปัจจัยเงินทองท่านก็จะสละหมดและปฏิญาณว่าจะไม่ยอมรับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในระหว่างพรรษาที่เขาวงกตนั้นหลวงปู่ชาได้รับทราบจากโยมอินมัคทายกวัดเขาวงกตถึงกิตติศัพท์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าเป็นพระที่มีภูมิธรรมสูงทั้งชำนาญด้านวิปัสสนาธุระมีประชาชนเคารพเลื่อมใสเป็นอันมากในขณะนั้นท่านพำนักอยู่ที่สำนักวัดป่าหนองผือนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครั้งออกพรรษาปีพุทธศักราช2490หลวงปู่ชาพิจารณาเห็นว่าพระถวัลย์ที่ไปด้วยกันมีความสนใจการเรียนจึงตกลงแยกทางกับพระถวัลย์โดยให้พระถวัลย์ไปเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพส่วนหลวงปู่ออกธุดงค์เดินทางสู่สำนักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีพระขอออกติดตามไปด้วย4รูปเป็นพระภาคกลาง2รูปพากันเดินย้อนกลับมาทางอุบลพักอยู่ที่วัดก่อนอกชั่วคราวจากนั้นจึงพากันเดินธุดงค์กรำแดดไปเรื่อยๆจุดหมายปลายทางคือสำนักพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มีความตั้งใจว่าก่อนจะไปถึงพระอาจารย์มั่นควรจะแวะสนทนาธรรมและศึกษาข้อปฏิบัติจากพระอาจารย์ต่างๆในระหว่างทางไปด้วยเพื่อจะได้เทียบเคียงกันดูดังนั้นเมื่อได้ทราบว่ามีพระอาจารย์ด้านวิปัสสนาอยู่ในทิศทางใดท่านจึงแวะไปนมัสการในการเดินทางครั้งนี้ได้รับความลำบากและเหน็ดเหนื่อยมากคณะที่ไปด้วยกันจึงขอแยกทางกลับเหลือเพียงหลวงปู่กับพระอีกสองรูปเดินทางต่อไปโดยไม่ยอมเลิกล้มความตั้งใจเดิมหลายวันต่อมาจึงเดินทางสู่สำนักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในวันแรกพอย่างเข้าสู่สำนักเห็นลานวัดสะอาดสะอ้านเห็นกิริยามารยาทของเพื่อนบรรพชิตเป็นที่น่าเลื่อมใสหลวงปู่เกิดความพอใจมากกว่าที่ใดๆที่เคยผ่านมาเมื่อได้เข้ากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นในตอนเย็นท่านก็ได้ให้ความสนใจซักถามเรื่องราวต่างๆเช่นเกี่ยวกับอายุของพรรษาและสำนักที่เคยปฏิบัติมาหลวงปู่ชาได้กราบเรียนว่ามาจากสำนักพระอาจารย์เผาท่านอาจารย์มั่นก็ได้พูดว่าดีท่านอาจารย์เผาเป็นพระแท้องค์หนึ่งในประเทศไทยต่อจากนั้นท่านได้เทศให้ฟังโดยได้ปรารภถึงเรื่องนิกายทั้งสองซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงปู่สงสัยมาก่อนต่อจากนั้นท่านอาจารย์มั่นได้เทศเรื่องอื่นๆให้ฟังจนเป็นที่พอใจหายสงสัยทั้งที่หลวงปู่และเพื่อนสหธรรมิกมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไกลมาตลอดทั้งวันพอได้ฟังเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้หายไปอย่างประหลาดจิตใจเกิดความปิติปลาบปลื้มในธรรม
จิตดิ่งสู่สมาธิธรรมด้วยความสงบและมีสติบังเกิดความสว่างสงบรู้สึกคล้ายตัวลอยอยู่บนอาสนะนั่งฟังจนกระทั่งเที่ยงคืนจึงเลิกประชุมในคืนที่สองก็ได้เข้านมัสการฟังธรรมจากพระอาจารย์มั่นอีกทำให้จิตใจของหลวงปู่เกิดสว่างไสวความสงสัยข้องใจที่เคยมีอยู่นั้นหายไปจนหมดสิ้นขณะที่นั่งฟังธรรมอยู่นั้นมีความรู้สึกซาบซึ้งตรึงใจอย่างมหัศจรรย์เป็นการยากที่จะบอกให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นความรู้เฉพาะตัวที่เรียกว่าปัจจตังเวทิตัพโควินยูหิในวันที่สามหลวงปู่ชาได้กราบลาพระอาจารย์มั่นออกธุดงต่อไปนับแต่ออกจากสำนักของพระอาจารย์มั่นไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่ณที่ใดก็ได้ปรากฏนิมิตภาพของพระอาจารย์มั่นคอยติดตามตักเตือนอยู่ตลอดเวลาทำให้เพิ่มพูนความศรัทธาเคารพในภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเป็นทวีคูณหลวงปู่ชาได้ทุดงไปในสถานที่ต่างๆหลายแห่งได้มีประสบการณ์ทั้งทางจิตหลายครั้งเป็นผลให้มีความเข้าใจในธรรมแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นทำให้มีกำลังใจที่จะมุมานะบำเพ็ญเพียรต่อไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวท่านได้เตือนตนเองว่าไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาหลวงปู่ได้มาจำพรรษาอยู่กับท่านอาจารย์กินรีจันทิโยพระอาจารย์สอนวิปัสสนาสายท่านอาจารย์มั่นที่วัดป่าหนองหีหรือวัดป่าเมธาวิเวกอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมมาขอพึ่งบารมีปฏิบัติธรรมกับท่านซึ่งได้รับการสงเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีท่านอาจารย์กรินรีเห็นไตรจีวรของหลวงปู่เก่าขาดจะใช้ต่อไปไม่ได้ท่านจึงได้กรุณาตัดเย็บผ้าฝ้ายพื้นเมืองให้จนครบไตรจีวรมอบให้หลวงปู่ในพรรษานี้หลวงปู่ได้มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติเป็นอย่างมากไม่มีความย่อท้อแต่ประการใดคืนวันหนึ่งหลังจากหลวงปู่ชาได้ทำความเพียรแล้วคิดจะพักผ่อนบนกุฏิเล็กๆพอเอนกายลงศีรษะถึงหมอนด้วยการกำหนดสติได้เกิดนิมิตขึ้นว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้มาอยู่ใกล้ๆนำลูกแก้วลูกหนึ่งมายื่นส่งให้แล้วพูดว่าชาเราจะให้ลูกแก้วนี้แก่ท่านมันมีรัศมีสว่างสวัยนะหลวงปู่ได้ยื่นมือขวาไปรับลูกแก้วนั้นโดยรวบกับมือของท่านอาจารย์มั่นแล้วลุกขึ้นนั่งพอรู้สึกตัวก็เห็นตัวเองยังกำมืออยู่ในท่านั่งรู้สึกแปลกใจในนิมิตนี้มากทำให้มีความเพียรคิดค้นธรรมเพื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติมีสติปลื้มใจตลอดพรรษาครั้นออกพรรษาหลวงปู่ชาได้กราบลาท่านอาจารย์กินรีเพื่อออกแสวงหาวิเวกบำเพ็ญเพียรต่อไปท่านอาจารย์กินรีได้ให้โอวาทว่าท่านชาอะไรอะไรก็พอสมควรแล้วแต่ให้ท่านระวังการเทศนะหลวงปู่ได้ออกธุดงไปเรื่อยๆบำเพ็ญธรรมตามโคนไม้เรือนร้างว่างเปล่ากระทบกลางนาระยะนี้ระดับจิตใจท่านมีความเบาสบายสงบอิ่มเอิบดีมากจะทำสมาธิพิจารณาธรรมก็เป็นไปโดยปลอดโปร่งแต่ตอนนี้เองจิตเกิดอาการแปลกขึ้นมาคือคิดอยากแสดงธรรมความรู้สึกนี้รุนแรงมากทำให้หลวงปู่นึกถึงคำเตือนของท่านอาจารย์กินรี

สรรเสริญท่านเป็นอย่างมากที่ท่านมีเจโตปริยญาณรู้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำหลวงปู่ชาออกทุดงรอนแรมไปในที่ต่างๆในภาคอีสานเคยข้ามไปฝั่งลาวเดินทางไปทางภาคกลางภาคตะวันออกหากเป็นฤดูเข้าพรรษาก็จะอาศัยจำพรรษาณที่ต่างๆในที่ทุดงผ่านไปไม่เป็นหลักแหล่งอาศัยความวิเวกความทุรกันดารของป่าเขาเขี้ยวกรรมกิเลสและอาศัยพิจารณาธรรมจากธรรมชาติหลายครั้งที่ต้องทนทุกเวทนาแสนสาหัสแทบเอาชีวิตไม่รอดจากความทุรกันดารความแร้นแค้นในป่าและโรคภัยไข้เจ็บหลวงปู่ได้ใช้ขันติสมาธิจิตที่เข้มแข็งและทำโอสถต่อสู้จนได้รับชัยชนะตลอดมาซึ่งเป็นเรื่องราวประสบการณ์จากการทุดงของหลวงปู่นี้หลวงปู่ได้เล่าให้พระมหาอมรเขมจิตโตหรือพระมงคลกิตติธาดาสานุสิทธิ์รูปหนึ่งของท่านบันทึกไว้ในประวัติของท่านอย่างละเอียดและได้พิมพ์เผยแพร่หลายครั้งแล้วในปีพุทธศักราช2497ในระหว่างปลายเดือน3โยมมารดาของหลวงปู่พร้อมด้วยพี่ชายคือผู้ใหญ่ลาช่วงโชตและญาติโยมอีก5คนได้เดินทางไปพบหลวงปู่บนภูกอยอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรเพื่อนมัสการนิมนต์ให้กลับไปโปรดญาติโยมที่บ้านเกิดหลวงปู่จึงรับนิมนต์โดยให้คณะของญาติโยมขึ้นรถยนต์โดยสารกลับก่อนส่วนหลวงปู่พร้อมด้วยพระเนนและอุบาสกออกเดินทุดงตามมาในเรื่องการหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งเพื่อจะได้มีโอกาสเทศน์อบรมสั่งสอนและแนะแนวทางในการปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทั่วไปนี้เมื่อปีพุทธศักราช2492หลวงปู่ได้มีโอกาสได้กราบอาจารย์กินรีที่วัดป่าหนองหี่อีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์กินรีได้เตือนสติว่าท่านช้าเอาล่ะการเที่ยวทุดงก็พอสมควรแล้วควรจะหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่ราบคณะของหลวงปู่ใช้เวลาเดินทาง5คืนจึงมาถึงชายดงป่าพงในเขตตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีตอนบ่ายของวันที่8เดือนมีนาคมพุทธศักราช2497ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน4ปีมะเสงคณะของหลวงปู่ได้ปักกลดพำนักที่ชายป่าแห่งนี้ในวันรุ่งขึ้นได้ออกสำรวจป่าพงอันรกทึบหลวงปู่ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมควรแก่การพักบำเพ็ญธรรมญาติโยมจึงได้ร่วมกันปรับพื้นที่จัดให้เป็นที่พักวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2497จึงถือเป็นวันกำเนิดวัดหนองป่าพงญาติโยมชาวบ้านจิกก่อและบ้านกลางได้พากันมาทำการถางป่าปรับพื้นที่สำหรับสร้างอารามสำนักสงฆ์โดยปลูกกระท่อมขึ้นเป็นหย่อมๆทำทางเดินจงกรมและทางเดินเล็กๆเชื่อมโยงถึงกันในดงไม้ทำให้พระเนนมีความสะดวกขึ้นหลวงปู่ชาได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะสร้างวัดขึ้นในป่าแห่งนี้เป็นการถาวรเพื่อเป็นฐานของการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ในการสร้างวัดนี้หลวงปู่มีมติเป็นหลักการสำคัญว่าจะต้องไม่เรียรายบอกกล่าวใดๆจะค่อยๆทำไปสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่มีห่วงกังวลหนองป่าพงในยุคต้นยังเป็นป่าน่าสะพรึงกลัวเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งสำหรับสัตว์

ป่าทั้งหลายมาอาศัยดื่มกินนอกจากนี้ยังชุกชุมไปด้วยไข้มาลาเรียอันร้ายแรงไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ป่านี้เพราะพวกที่เข้ามาตัดไม้ตัดฟืนในป่ามักมีเหตุให้ล้มตายกันไปโดยมากหลวงปู่และศิษย์รุ่นแรกต้องเผชิญกับไข้มาลาเรียอย่างหนักจะหายารักษาก็ยากหลวงปู่ต้องเอาบรเพชรมาต้มใส่เกลือให้พระเนนที่ป่วยไข้ฉันแก้ไขไปตามมีตามเกิดพอช่วยทุเลาเบาบางลงไปบ้างอีกอย่างหลวงปู่ไม่ยอมออกปากขอความช่วยเหลือจากญาติโยมหรือแม้แต่จะพูดเรียบเคียงเป็นเชิงบอกใบ้ท่านก็ไม่ทำปล่อยให้ญาติโยมมาพบเห็นกับตาแล้วพิจารณาเอาเองว่าสมควรจะช่วยเหลืออุปถัมภ์พระเนนเจ็บป่วยหรือไม่ประการใดต่อมาญาติโยมจึงค่อยเข้าใจต่างก็บังเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาการปฏิบัติตนของพระเนนในสำนักแห่งนี้ยิ่งนักที่ทุกองค์มีความกล้าหาญไม่ย่นย่อท้อถอยไม่อาลัยใยดีต่อสังขารร่างกายของตนมุ่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพียงอย่างเดียวนับตั้งแต่เริ่มตั้งสำนักสงฆ์ในดงป่าพงแห่งนี้หลวงปู่ชาได้ลงมือปฏิบัติกิจต่างๆให้พระเนนและญาติโยมยึดถือทำตามเป็นเยี่ยงอย่างท่านลงมือกวาดบริเวณวัดจัดที่ฉันอาหารตักน้ำหาบน้ำล้างบาตรด้วยตัวท่านเองเมื่อท่านเป็นหัวหน้าพาทำเช่นนี้ทุกคนก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการอบรมสั่งสอนสารสิทธิ์หลวงปู่ถือหลักว่าสอนคนด้วยการทำให้ดูทำเหมือนพูดพูดเหมือนทำท่านได้วางกฎเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติวัดประจำวันขึ้นอาทิการทำวัดสวดมนต์การเดินจงกรมการนั่งสมาธิการออกบิณฑบาตการฉันมื้อเดียวและในวันพระถือเนสัสชิกไม่นอนตลอดทั้งคืนเป็นต้นหลวงปู่ได้ลงมือปฏิบัตินำทางเป็นแบบอย่างให้ศิษย์ทำตามทำให้สาธุศิษย์ญาติโยมมีความยำเกรงและศรัทธาเคารพเลื่อมใสในหลวงปู่เป็นอย่างยิ่ง

หลวงปู่ที่ขันติธรรมอดทนต่อสู้กับความยากลำบากได้ผ่านทั้งคนผู้หวังดีและไม่หวังดีมามากต่อมากแต่ด้วยน้ำใจที่มุ่งประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และหวังเจริญรอยตามอยู่คนละบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้เรียนและปฏิบัติตนเองก่อนแล้วจึงนำไปสอนคนอื่นต่อไปมิได้หวังเพียงเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวหลวงปู่จึงได้ยอมเสียสละความสุขส่วนตนแนะนำสั่งสอนประชาชนผู้ใคร่ในธรรมมาโดยตลอดธรรมเทศนาของหลวงปู่ได้ชี้แจงถึงหลักความจริงที่จะนำไปปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้โดยตรงเป็นคำสอนคำอธิบายที่เข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนปีพุทธศักราช2500ชาวพุทธถือว่าเป็นปีที่สำคัญมีการทำบุญทั้งส่วนวัตถุทานและธรรมทานมีการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นพิเศษได้มีการบวชตนเองและลูกหลานเป็นภิกษุสามเณรตลอดทั้งบวชชีบวชชีปักขาวเป็นจำนวนมากทั้งวัดหนองป่าพงได้อนุญาตให้มีการบวชเช่นกันคือบวชสามเณรสองรูปบวชเป็นตาผ้าขาว70คนหรือบวชเป็นชี178คนรวม250คนปีพุทธศักราช2501มีประชาชนสนใจการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นมีญาติโยมชาวบ้านเก่าน้อยตำบลธาตุซึ่งเคยมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมที่หนองป่าพงได้เห็นผลในการปฏิบัติบังเกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจมีความสุขสงบเห็นจริงจึงได้พากันมาอาราธนาหลวงปู่ให้ไปพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าละเมาะใกล้ป่าช้าหลวงปู่มีเมตตาจิตคิดสงเคราะห์การปฏิบัติธรรมของญาติโยมจึงได้รับคำนิมนต์ปรากฏว่าชาวบ้านในแถบถิ่นนั้นพากันหลั่งไหลมาปฏิบัติธรรมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทำให้หลวงปู่ต้องจำพรรษาในป่าแห่งนั้นจึงถือเอาที่นั่นเป็นสาขาปฏิบัติธรรมแห่งแรกของวัดหนองป่าพงเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ได้กลับมาอยู่วัดหนองป่าพงตามเดิมและได้จัดส่งพระกรรมฐานจากวัดหนองป่าพงไปอยู่ประจำสาขาแห่งแรกนี้ในปีต่อๆมาญาติโยมผู้เคยมาฟังเทศและปฏิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพงเมื่อกลับไปยังถิ่นฐานของตนต่างก็พาไปคิดหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสมณะเมื่อได้สถานที่ตามความต้องการแล้วก็เตรียมการทำบุญโดยพากันไปนิมนต์หลวงปู่มารับบิณฑบาตรับถวายทานทานและให้การอบรมธรรมณสถานที่นั้นหลังจากนั้นก็ขอให้หลวงปู่รับไว้เป็นสำนักสาขาส่งพระปฏิบัติไปอยู่เพื่อให้คำแนะนำสั่งสอนและเป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมซึ่งหลวงปู่ก็มีเมตตารับไว้เป็นสำนักสาขาของวัดหนองป่าพงจัดพระเนรไปอยู่ประจำเพื่อให้การฝึกอบรมธรรมแก่ญาติโยมในถิ่นนั้นๆพระเนรที่ไปอยู่ตามสำนักสาขาต่างๆนี้ต่างก็ปฏิบัติตามแบบอย่างที่หลวงปู่พาทำมาคืออยู่ปฏิบัติไปโดยไม่ได้วิ่งเต้นจัดหาหรือจัดสร้างเสนาสนะต่างๆให้อยู่ตามสภาพที่มีอยู่เป็นเพียงแต่รักษาข้อวัดปฏิบัติต่อไปเมื่อเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของญาติโยมเขาก็จะพิจารณาจัดสร้างให้เองหลวงปู่มุ่งให้สร้างวัด
ภายในเสียก่อนโดยการเผยแผ่ธรรมะแนะนำญาติโยมให้สนใจในการประพฤติปฏิบัติเป็นหลักสำคัญท่านให้ข้อคิดเตือนสติสานุสิทธิ์ของท่านว่าให้พระสร้างคนแล้วคนจะสร้างวัดให้เองการสร้างวัดต้องหมายถึงการสร้างกายวาจาใจให้มีข้อวัดปฏิบัติถ้าต้องการวัตถุจงปฏิบัติธรรมให้ดีเช่นเราต้องการแก้วน้ำก็อย่าขอเขาอย่าดิ้นรนแสวงหาจงใช้กระบอกไม้ไผ่ไปก่อนจงประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งศีลสมาธิปัญญาเมื่ออนิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมปรากฏวัตถุที่ต้องการจะมาเองเขาจะนำมาให้มากกว่าเราต้องการเสียอีกแต่ก็อย่าติดวัตถุเรียกว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแต่ถ้าวัตถุไม่ปรากฏญาติโยมเขามองไม่เห็นนั่นก็แสดงว่าบารมีของเรายังอ่อนจงเร่งทำความเพียรให้มากอย่าได้ประมาทการรักษาข้อวัดปฏิบัติทำให้เขาดูได้มีคุณค่ากว่าการพูดแต่ปากแต่ทำไม่ได้ถึงแม้เราจะเทศสอนเขาไม่ได้แต่ถ้าทำตามข้อวัดปฏิบัติรักษาไว้ได้ย่อมได้ชื่อว่าเราได้สร้างวัดภายในของเราดีอานิสงส์มีแน่แต่ถ้าเรามัวเมาแต่การสร้างวัตถุทิ้งข้อวัดปฏิบัติเสียหมดทำให้ผู้มาพบเห็นขาดศรัทธาคลายความเลื่อมใสชื่อว่าทำผิดพุทธประสงค์อานิสงส์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรกันคำสอนของหลวงปู่เกี่ยวกับการสร้างวัดนี้สานุศิษย์ทุกรูปยังจำใส่ใจและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่อย่างเคร่งครัดมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อครั้งหลวงปู่ชามาตั้งสำนักวัดหนองป่าพงได้เดือนเศษโยมมาดาพิมพ์ของท่านพร้อมด้วยญาติโยมผู้หญิงอีก3คนได้มาบวชเป็นทีอยู่ด้วยญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันปลูกกระท่อมในป่าให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมทำทางเดินให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับพระสงฆ์องค์เจ้าโยมมาดาพิมพ์จึงเป็นแม่ชีคนแรกของวัดหนองป่าพงท่านได้อยู่ปฏิบัติธรรมตามอย่างพระลูกชายทำให้ได้รับรสแห่งธรรมมีจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นที่พึ่งแห่งตนแม่ชีพิมพ์โยมมารดาได้สร้างความดีทั้งที่เป็นอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาตามกำลังความสามารถได้โอกาสอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรทั้งในยามปกติและในคราวอาพาธเสมอมาหลวงปู่เองก็ได้ทำการบำรุงโยมมารดาตามสมควรแก่หน้าที่อันบุตรที่ดีจะพึงกระทำต่อผู้บังเกิดเกล้าคอยเอาใจใส่ทั้งอาหารกายและอาหารใจจนกระทั่งเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2517แม่ชีพิมพ์ก็ได้ละสังขารอันชรามากแล้วของท่านไปหลวงปู่ได้จัดการชาปนกิจศพโยมมารดาในระยะวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2518ในงานนี้ได้อนุญาตให้กุลบุตรกุลธิดาบวชเป็นสามเณร105รูปบวชเป็นชี72คนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

หลวงปู่ชาได้เป็นหลักชัยนำพาสานุสิทธิ์ประพฤติปฏิบัติประกาศสัจธรรมนำสันติสุขมาสู่มวลมนุษย์เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้มีภิกษุสามเณรและประชาชนเดินทางมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่ออบรมการปฏิบัติธรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งได้ขยายสำนักสาขาของวัดหนองป่าพงออกไปต่างอำเภอต่างจังหวัดเกือบทั่วประเทศรวม110สาขา

นอกจากสารสิทธิ์ที่เป็นชาวไทยแล้วยังมีชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ที่วัดหนองป่าพงอีกด้วยศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรกคือพระสุมีโทชาวอเมริกันมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เมื่อปีพุทธศักราช2510ต่อมาได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆมาจากหลายประเทศหลวงปู่ชาท่านเป็นพระที่มีจิตใจกว้างมองการไกลท่านได้จัดตั้งสำนักสาขาขึ้นเพื่อเป็นที่อบรมพระเนนชาวต่างประเทศโดยเฉพาะที่ตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบคือวัดป่านานาชาติซึ่งเป็นสาขาที่19ของวัดหนองป่าพงให้พระสุเมธโธเป็นประธานสงฆ์คอยควบคุมดูแลอบรมสั่งสอนพระเนนชาวต่างชาติให้รู้กฎระเบียบวินัยรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทยตลอดจนข้อวัดปฏิบัติทางสงฆ์

ในการอบรมสั่งสอนสานุศิษย์ชาวต่างประเทศนั้นประชาชนส่วนใหญ่มีความสงสัยว่าหลวงปู่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และพระฝรั่งก็พูดภาษาไทยไม่ได้หลวงปู่สอนให้พระเหล่านั้นปฏิบัติธรรมได้อย่างไรจึงได้รับคำตอบว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติที่กายที่จิตถ้าหากคนเรายังมีอาการเคลื่อนไหวและหายใจอยู่ยังรู้จักเย็นร้อนรู้จักดีใจเสียใจรู้จักชอบหรือชังก็ยังพอปฏิบัติธรรมได้เพราะธรรมะก็เกิดที่กายที่ใจของเรานั่นเองเรื่องภาษาไม่สำคัญเรื่องการปฏิบัติตัวตนเป็นตัวอย่างที่ดีสำคัญกว่าด้วยเหตุนี้หลวงปู่จึงเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้สานุศิษย์ได้เห็นตัวตนของตนเองให้รู้จักปฏิบัติเพื่อเกิดปัญญาเมื่อพระสุเมธโธเดินทางกลับไปเยี่ยมโยมมารดาที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2519ขากลับได้เดินทางมาแวะประเทศอังกฤษพำนักที่สำนักธรรมประทีปแฮมสเตดกรุงลอนดอนได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักแห่งนั้นมาสนทนาธรรมด้วยเกิดศรัทธาเลื่อมใสอยากทราบถึงสำนักของพระครูบาอาจารย์และนิมนต์ให้พระสุเมโธอยู่จำพรรษาที่อังกฤษพระสุเมโธได้บอกเขาเหล่านั้นว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาแห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยหากมีความประสงค์อยากจะให้ท่านอยู่เพื่อเผยแพร่ธรรมะในประเทศอังกฤษต้องไปขออนุญาตจากหลวงปู่เสียก่อนเนื่องด้วยชาวอังกฤษที่สำนักธรรมประทีปแฮมสเตดได้เห็นจริยาวัดและได้สนทนาธรรมกับพระสุเมโธผู้เป็นศิษย์ของหลวงปู่เกิดศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมากมีความต้องการอยากพบเห็นและฟังธรรมจากผู้เป็นอาจารย์ของพระสุเมโธบ้างจึงได้เดินทางมาติดต่อนิมนต์หลวงปู่ชาและพระสุเมโธลูกศิษย์ให้เดินทางไปประกาศสัจธรรมในประเทศอังกฤษหลวงปู่ชาจึงได้จาริกสู่ต่างประเทศเพื่อประกาศสัจธรรมและเพื่อประดิษฐานหลักปฏิบัติตามแบบอย่างพระป่าไว้ในประเทศตะวันตกให้เจริญรุ่งเรืองตามสมควรแก่กาละและฐานะที่จะพึงมีพึงได้ลูกศิษย์ที่ติดตามท่านไปในครั้งนี้มีพระสุเมโธและพระเขมธรรมโมชาวอังกฤษออกเดินทางจากวัดหนองป่าพงเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2520และกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่19กรกฎาคมในปี

ขณะที่อยู่ในประเทศอังกฤษหลวงปู่ได้แสดงธรรมและอบรมกรรมฐานให้ญาติโยมชาวต่างประเทศที่สนใจเป็นในตอนเช้าท่านได้นำสานุสิทธิ์ออกบิณฑบาตนับเป็นครั้งแรกที่ชาวอังกฤษได้เห็นพระสงฆ์ออกบิณฑบาตจึงเป็นของแปลกมีประชาชนชาวเมืองลอนดอนยืนดูกันเป็นแถวทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีหนังสือพิมพ์คอยตามถ่ายรูปเป็นระยะระยะตลอดทางที่เดินบิณฑบาตหลวงปู่ได้บอกลูกศิษย์ของท่านว่าเราบิณฑบาตเอาคนไม่บิณฑบาตเอาอาหารระยะเวลา2

เดือนเศษที่หลวงปู่และพระลูกศิษย์อยู่ประกาศสัจธรรมในต่างแดนนั้นได้รับความสนใจจากญาติโยมชาวต่างชาติตามสมควรมีฝรั่งคนหนึ่งได้ถามหลวงปู่ว่าชีวิตของพระเป็นอย่างไรทำไมชาวบ้านถึงได้เลี้ยงดูโดยที่พระไม่ต้องทำอะไรหลวงปู่ได้ตอบว่าถ้าบอกให้ก็ไม่รู้มันเหมือนกับนกที่อยากจะรู้เรื่องของปลาในน้ำถึงปลาจะบอกความจริงว่าอยู่ในน้ำนั้นเป็นอย่างไรนกก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ตราบใดที่นกยังไม่ได้เป็นปลา

ทัตส์แห่งประเทศอังกฤษได้ทำพิธีถวายสำนักธรรมประทีปให้เป็นสาขาวัดหนองป่าพงหลวงปู่ได้รับไว้เป็นสาขาที่1ในต่างประเทศนอกจากที่ประเทศอังกฤษแล้วหลวงปู่ยังได้รับนิมนต์ไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสดงธรรมและรับถวายที่ดินพร้อมอาคารให้เป็นสำนักสงฆ์หลวงปู่ได้รับไว้เป็นสาขาที่2ของวัดหนองป่าพง

ในระหว่างที่อยู่ประกาศสัจธรรมในต่างแดนหลวงปู่ได้มีการบันทึกการเดินทางเป็นบันทึกประจำวันสั้นๆมีตอนหนึ่งที่ท่านได้บันทึกไว้ว่าเราได้เดินทางไปเมืองนอกในเมืองในนอกเมืองในในและเมืองนอกนอกรวมเป็นสี่เมืองด้วยกันภาษาที่ต้องใช้ในเมืองทั้งหลายเหล่านี้คือนิรุตติภาษาพระพุทธเจ้าทรงแตกฉานในภาษาทั้งปวงเราได้เห็นชาวยุโรปนี้เป็นดอกบัวสี่เหล่าจริงๆเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราเป็นพระป่ามานานนึกว่าไปเมืองนอกจะมีความตื่นเต้นก็เปล่าพระพุทธเจ้าตามควบคุมเราอยู่ทุกอิริยาบถมิหนำซ้ำยังให้เกิดปัญญาอีกด้วยเหมือนบัวในน้ำไม่ยอมให้น้ำท่วมฉันนั้นพิจารณาตรงกันข้ามเรื่อยไปเมื่อหลวงปู่กลับถึงประเทศไทยแล้วราวเดือนตุลาคมในปีเดียวกันคณะผู้จัดทำภาพยนตร์เพื่อการศึกษาของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ BBC กรุงลอนดอนได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดหนองป่าพงเพื่อถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตและกิจวัตรประจำวันรวมถึงข้อวัดปฏิบัติทั้งปวงของพระป่าหรือพระกรรมฐานภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ได้ออกเผยแพร่สู่สายตาของประชาชนข้อนโลกในปีพุทธศักราช2522หลวงปู่ได้รับนิมนต์ให้ออกไปเผยแพร่ธรรมในต่างแดนเป็นครั้งที่สองวันที่30เมษายนหลวงปู่พร้อมด้วยพระประภากโรลูกศิษย์ชาวอเมริกันได้เดินทางไปประเทศอังกฤษท่านได้ให้การอบรมกรรมฐานแสดงธรรมและได้สนทนาธรรมกับผู้มาพบซึ่งมีจำนวนมากขึ้นกว่าครั้งแรกนับว่าพระสุเมโธและลูกศิษย์ของหลวงปู่ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงได้ถ่ายทอดหลักปฏิบัติธรรมได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการจาริกสู่ต่างประเทศครั้งที่สองนี้หลวงปู่ได้ไปดูสถานที่ที่มีผู้ถวายเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักสาขาถาวรสถานที่นี้อยู่ที่ซัตเซ็กห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ50ไมล์นอกจากนี้ยังได้รับนิมนต์ไปยังสหรัฐอเมริกาแคนาดาและสกอตแลนด์อีกด้วยแต่ละสถานที่ที่หลวงปู่ไปเยี่ยมนั้นท่านได้แนะนำหลักปฏิบัติธรรมได้สนทนาธรรมและตอบปัญหาแก่ผู้สนใจเป็นที่ซาบซึ้งประทับใจแก่เขาเหล่านั้นการเดินทางไปประกาศสัจธรรมใน

แดนของหลวงปู่ทั้งสองครั้งนี้ท่านได้นำหลักการปฏิบัติของพุทธศาสนาไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของชาวตะวันตกเพื่อให้พุทธศาสนาดำรงคงอยู่ในภาคพื้นส่วนนี้ตลอดกาลนานและนับถึงปัจจุบันนี้มีสำนักสาขาของวัดหนองป่าพงในประเทศอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและสหรัฐอเมริการวม10สาขาด้วยกันหลวงปู่ชาเป็นเสมือนเพชรน้ำเอกที่ผ่านการเจรไนจนเปล่งประกายแวววาวเป็นอัญมณีล้ำค่าของพุทธศาสนิกชนหรือถ้าเปรียบเป็นดวงประทีปแห่งธรรมหลวงปู่ก็กำลังทอแสงส่องธรรมแก่ปวงชนจึงเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักที่โรคาพาธได้เข้ามาเบียดเบียนหลวงปู่ในช่วงเวลาอันทรงคุณค่าเช่นนี้แม้หลวงปู่จะเคยพร่ำสอนสาธุชนเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายย่อมสิ้นไปเสื่อมไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์แต่สาธุชนจำนวนมากก็ยังอดเสียดายไม่ได้มีหลายคนปรารภว่าหากหลวงปู่ยังแข็งแรงดีอยู่จนอายุ 80-90 จะมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายเหลือขนาดนับหลวงปู่เริ่มมีอาการผิดปกติทั้งร่างกายปรากฏขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520แต่ท่านก็มิได้แสดงอาการวิตกกังวลในสังขารร่างกายของท่านแม้จะอ่อนเพลียเมื่อยล้าสักเพียงใดท่านก็ไม่แสดงความอ่อนแอให้เห็นยังคงมีเมตตาให้ทำปฏิสันฐานแก่มวลมนุษย์ผู้เดินทางมาสู่จากทั่วทุกสารทิศบางครั้งท่านนั่งสนทนาธรรมกับญาติโยมจนถึงตีสามตีสี่หรือถึงรุ่งเช้าชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อผู้อื่นมองเห็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลหมู่มนุษย์ที่มาสู่โดยอาศัยความเมตตาเป็นที่ตั้งแม้ลูกศิษย์ที่เคยส่งไปอยู่ตามสำนักสาขาต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลท่านก็อุตส่าห์เดินทางไปให้กำลังใจแนะนำการปฏิบัติและให้การสนับสนุนอย่างทั่วถึงรวมทั้งเดินทางไปประกาศสัจธรรมยังต่างแดนถึงสองครั้งนี่คือพลังแห่งเมตตาธรรมของหลวงปู่การผิดปกติทั้งร่างกายของหลวงปู่เริ่มปรากฏขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งได้เข้ารับการผ่าตัดทางสมองเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2524ที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จังหวัดสมุทรปราการหลังการผ่าตัดหลวงปู่พักรักษาตัวที่กรุงเทพระยะหนึ่งและได้เดินทางกลับวัดหนองป่าพงเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายน2525

เนื่องจากอาการป่วยของหลวงปู่ยังไม่ดีขึ้นวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525ศาสนสิทธิ์ทั้งหลายจึงได้กราบนิมนต์หลวงปู่เพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ไม่มีความต้องการจะไปแต่ทนการอ้อนวอนของคณะศิษย์ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช2526สานุสิทธิ์ได้กราบนิมนต์หลวงปู่กลับมาพักรักษาตัวที่วัดหนองป่าพงที่กุฏิพยาบาลซึ่งมีลูกศิษย์มีศรัทธาสร้างถวายหลวงปู่อยู่ในความดูแลของคณะแพทย์มีพระเนนสานุสิทธิ์กลับเวรกันดูแลถวายการอุปถัมภ์ตามหลักการแพทย์อาการของหลวงปู่ในช่วงนี้ท่านพูดไม่ได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่สานุสิทธิ์ของหลวงปู่ทั้งบรรพชิตและคารวาสก็ยังมีความอบอุ่นใจที่หลวงปู่ยังอยู่เป็นร่มธงหลักธรรมของมวลศิษย์วันที่16มกราคมพุทธศักราช2535เวลา5นาฬิกา20นาทีหลวงปู่ก็ได้ละสังขารของท่านไปยังความโศกอาลัยอย่างสุดซึ้งแก่สานุสิทธิ์และสาธุชนทั่วไปและยังทำสังเวชให้เกิดในหฤทัยของเหล่าศิษย์ผู้มุ่งปฏิบัติธรรม

ปวงจะละสังขารไปตามการอันสมควรแล้วก็ตามแต่ธรรมะคำสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติที่ท่านได้เมตตาแนะนำทำเป็นตัวอย่างนั้นยังคงอยู่พระหลวงปู่ได้หว่านพืชแห่งโพธิธรรมเอาไว้มากหลายกระจายออกไปอย่างกว้างขวางถึงกาลเทศะอันสมควรเมล็ดพืชเหล่านั้นก็จะแตกหนออย่างรากสู่ปฐพีมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเจริญรอยตามเจตนารมณ์ของท่านที่มุ่งวางรากฐานไว้แล้วนั้นขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันขยายและรักษาพืชพันธุ์แห่งโพธิธรรมเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์สุข

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจเสรีสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680-710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุข วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระ

พลิกความทำก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายมือโป้งมือชนกันการทำบุญก็คือการทำใจของเราให้เข้าถึงบุญก็คือแต่งใจแต่งใจให้ดีเหมือนกับชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระกายเรียกซักฟอกกายคือชำระกายสะอาดด้วยการชำระล้างด้วยน้ำชำระใจต้องชำระด้วยศีลด้วยสมาธิจึงจะชำระล้างสะอาดได้เพราะใจมันอยู่ลึกละเอียดอ่อนมากที่จะชำระได้ง่ายๆต้องใช้ศีลเป็นเครื่องชำระคือทำใจให้สงบทำสมาธิคือตั้งใจให้มั่นคงแล้วก็ใช้พิจารณาตัวเราว่าเราสงบหรือไม่สงบเราเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบาปใจก็ร้อนไม่สงบก็พยายามชำระบาปหรือระบาปถ้าใจเย็นใจสบายก็คือว่าเป็นบุญก็เรียกว่าเราชำระล้างสิ่งที่สกปรกออกไปจากใจเราได้แล้วคือเย็นลงดังนั้นการทำสมาธิจึงชื่อว่าชำระจิตใจให้ถึงสุดยอดของบุญด้วยการเรียนรู้หายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกนี่คือเรียนรู้เรื่องการทำบุญที่ใจการเริ่มต้นความสงบเพื่อเรียนรู้เรื่องสมาธิเรียนรู้เรื่องศีลแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วคืองดเว้นกายวาจาศีล5ศีล8ศีล10ศีล127ก็คือเรารู้จักสงบกายวาจาใจก็เรียนรู้เรื่องสมาธิสมาธิตัวนี้ก็คือองค์ธรรมที่ประกอบด้วยการภาวนาเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเป็นหลักทำอย่างนี้เรื่อยไปทำจนกว่าเราจะรู้ว่าลมหายใจเราเนี่ยมากน้อยหยาบละเอียดร้อนเย็นหรือจะรู้ความคิดตัวเองว่าคิดอะไรมากคิดอะไรน้อยเราเลยช่างใจเราคนเรานี่คิดอะไรเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้เลยว่าความคิดเนี่ยอยู่ในใจเรามีเรื่องอะไรมากเราก็เข้ามารู้เรื่องนี้ก็จะสงบบุญเนี่ยเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดถึงว่าเป็นสวรรค์แดนสวรรค์ก็คือแดนในใจเรานี่เองแดนสวรรค์คือใจคนดีเนี่ยเป็นสวรรค์อยู่ทุกเวลาฉะนั้นคนสมัยนี้ที่ว่าเป็นคนใจร้อนใจลายใจเลวเพราะอะไรเพราะคนขาดศีลส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องศีลศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลอุโบสถทุกวันพระแปดค่ำคนสนใจน้อยก็เลยกลายเป็นคนใจร้อนใจเร็วใจลายที่ฆ่ากันฉกชิงวิ่งราวทุบตีกันทะเลาะเบาะแว้งนี่ไปถามซิว่ามีศีลหรือเปล่าถามว่าคนนี้มีศีล5มั้ยไม่มีเลยคนนี้เคยเป็นคนรักษาศีลอุโบสถมั้ยโดยมากจะไม่เคยเลยล้วนแต่คนที่ด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่ดูถูกลบหลู่ครูบาอาจารย์ดูถูกผู้เฒ่าผู้แก่หรือดูถูกเหยียดย่ำเพื่อนบ้านทำลายคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยกายวาจาโดยมากก็ขาดศีลทุกคนสมาธิไม่ต้องไปถามถึง
แต่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็ห่างเหินคุณธรรมคือความสงบคุณธรรมคือความเมตตาคุณธรรมคือความกรุณาคิดจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์คุณธรรมคือมุทิตาคือคอยพลอยดีใจกับโลกทุกคนที่มีความสุขคุณธรรมคืออุเบกขาไม่มีเป็นคนเฉยไม่เป็นคนเฉยไม่เป็นก็คือคนเดือดร้อนใจคุณธรรมจากคนที่การให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาเนี่ยคุณธรรมจะเกิดขึ้นกับคนมีพรหมวิหารพรหมวิหารนี่เรียกว่าคุณธรรมของคนมีศีลคนมีสมาธิคนมีความคิดดีจะเรียกว่าปัญญาก็ได้เรียกว่าความคิดมีเหตุผลก็ได้ความคิดมีเหตุผลก็คือคนยอมรับธรรมชาติยอมรับเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องของบุญและบาปเชื่อของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดดีใจก็เย็นคิดไม่ดีใจก็ร้อนยอมรับเหตุผลพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเหตุและผลเหตุเกิดอย่างไรเช่นพ่อแม่พูดคำหยาบเพื่อนพูดคำหยาบครูบาอาจารย์พูดคำหยาบสังคมพูดคำหยาบนี่เหตุมันเกิดจากคนพูดหยาบกันทุกคนแล้วเราล่ะเราอยู่ในสังคมคนพูดหยาบเมื่อเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ก็ส่งผลให้เราเป็นคนพูดหยาบเรามาเกิดในดงคนขโมยหมู่บ้านนี้ชอบขโมยกันไม่มีศีลข้อสองพ่อขโมยแม่ขโมยลูกหลานญาติพี่น้องก็เป็นคนชอบลักชอบขโมยเมื่อเรามาอยู่ในเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องเป็นขโมยศีลข้อนี้ก็ตกอยู่กับคนที่ขโมยนี่เขาเรียกว่าเหตุอย่างไรผลออกมาก็คือตัวเราผลออกมาคือเราก็กลายเป็นคนขโมยเพราะอะไรเพราะเหตุไม่ดีสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุไม่ดีทำให้เรากลายเป็นคนขโมยคนผิดศีลข้อ3ที่นี่ชอบยังผัวยังเมียกันชอบเล่นชู้สู่สาวกันเป็นสังคมของเขาไม่ว่าลูกใครผัวใครเมียใครมั่วไปหมดเราก็เห็นมาตั้งเล็กพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้ปู่ย่าตายายก็เป็นอย่างนี้เพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนั้นนี่เหตุผลมันเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านจึงสอนมีเหตุมีผลนี่ตัวปัญญาตอนนี้คนที่นี่พูดไม่มีคำจริงเป็นคนเอาตัวรอดก็ร่อนซื้อถูกขายแพงก็หกปิ้นปั้นกันทั้งหมู่บ้านพ่อเราแม่เราเพื่อนบ้านเราทุกคนก็หกก็ร่อนกันหมดเล่เหลี่ยมกันหมดเหมือนอย่างที่อาตมาเคยไปซื้อของชายแดนของหลอกทั้งนั้นของชายแดนงาช้างมันก็บอกงาเทียมงาจริงของอะไรมันหลอกเราหมดเลยก็คือคนไทยเราคนพม่าคนลาวคนเขมรร่วมกันสังคมนั้นเป็นคนหลอกพอเราเข้าไปเราก็ถูกหลอกชายแดนนี่แสดงว่าเหตุมันเป็นไปอยู่ตรงนั้นผลมันก็ออกตามมาคือที่นั่นมีคนไม่จริงไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ต่อการทำมาค้าขายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลตามมา

เหตุดีก็ผลดีเหตุไม่ดีก็ผลเสียศีลข้อ4ข้อ5คนกินเหล้ากันพ่อก็กินแม่ก็กินเพื่อนก็กินพี่น้องหมู่บ้านนี่กินกันทั้งหมดแล้วเราล่ะเราก็ต้องกินเราก็ต้องโตมากับความเมาผลที่สุดเราก็เป็นคนกินเหล้ามึนเมาและหลงไหลก็เหตุมันไม่ดีคนมันก็เลยไม่ดีทีนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านจะแก้เหตุได้อย่างไรท่านก็บอกว่าแก้ด้วยศีล5เมื่อเหตุเป็นอย่างนั้นผลไงเขาแก้ด้วยการมีศีลสมาทานไม่ฆ่าสัตว์เสียไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาวันพระก็เข้าไปหาบัณฑิตพอวันพระทิ้งวันโกนทิ้งก็เข้าไปหาบัณฑิตคือผู้รู้อยู่ที่การปฏิบัติธรรมผู้รู้ก็คือวัดมีการพูดเรื่องศีล5ศีล8พูดเรื่องกรรมบาปบุญคุณโทษมีการประพฤติปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญมีเหตุดีหมดสิ่งแวดล้อมดีหมดเราก็ไปเหมือนกับเราลงไปลงสระใหญ่ไปอาบน้ำชำระกายใจเมื่อเราไปถึงวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็สวดมนต์ภาวนาชำระจิตใจไอ้ที่มันเห็นไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีมาก็ชำระออกไปจากใจเห็นเขาฆ่ากันเห็นเขาเบียดเบียนกันเห็นเขาฉ้อโกงกันเห็นเขาผิดผูกเขาเมียเขาเห็นเขาพูดปดพูดหยาบเห็นเขามึนเมาเราก็มาเห็นสิ่งที่สงบอย่างน้อยพระพุทธรูปท่านก็สงบให้เราดูยิ้มให้เราดูพระพุทธรูปท่านก็สงบนิ่งให้เราดูแล้วยิ่งได้ยินธรรมะสนทนาธรรมกันก็ยิ่งทำให้จิตใจของเรามันไม่ฟุ้งซ่านไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลแต่ยิ่งมีพระสงฆ์มีญาติโยมมาชวนกันประพฤติปฏิบัติธรรมก็ยิ่งทำให้เหตุเราดีขึ้นเหตุที่จะแก้ได้พระพุทธเจ้าบอกเหตุทำให้เกิดทุกข์ผลมันเป็นทุกข์แต่ที่จริงผลมันเป็นทุกข์เพราะว่าเหตุมันไม่ดีแต่ถ้าเหตุดีเช่นกายวาจาใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เหตุดีผลก็ออกมาสงบกายวาจาใจตัวเราก็ดีลูกหลานก็ดีพ่อแม่ก็ดีสังคมก็ดีเพราะมีศีล5ศีล8เป็นเหตุดีผลก็ดีจึงว่าพระพุทธเจ้าสอนเหตุสอนผลคนที่โง่กับคนไม่ยอมรับเหตุผลก็คุยกันไม่รู้เรื่องคนไม่ยอมรับศีล5เนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องคนไม่ยอมรับศีล5คือคนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคนไม่ยอมรับศีล8ก็คนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคนพวกนั้นไม่มีเหตุผลคุยไปก็ไร้สาระคุยไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ต้องปล่อยไปตามกรรมคนนั้นก็สร้างเหตุไม่ดีต่อไปเขาก็เมาต่อไปเขาก็โกหกกันต่อไปเขาก็หลอกลวงกันต่อไปเขาก็เบียดเบียนกันต่อไปเขาก็อยู่สังคมที่สร้างเหตุผลไม่ดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนเรามีเหตุมีผลคือตัวปัญญาศีลเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลสมาธิคนสงบแล้วก็มีเหตุมีผลจึงว่าคุณธรรมก็เกิดขึ้นคุณธรรมทำให้คนคิดดีเช่นเมตตาเกิดทันทีพอเราไม่เบียดเบียนกันแล้วเนี่ยคนเราพอเลิกเบียดเบียนกันแล้วด้วยกายวาจาใจปุ๊บก็มีเมตตาคือคุณธรรมพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4คือคุณธรรมของคนมีศีล5คนมีศีล8คนมีศีล2ศีล10ศีล227หรือคุณธรรมที่คุ้มครองโลกโลกอยู่ได้เพราะคุณธรรมคืออุเบกขาหรือพรหมวิหาร4เช่นเราคิดจะช่วยตัวเราให้เรามีศีล5ศีล8ให้เราสงบหายฟุ้งซ่านตะบ้างเมื่อเราช่วยตัวเราให้สงบแล้วเราก็ไปชวนญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราลูกหลานเราให้สงบกายวาจาใจบ้างเพราะสร้างเหตุดีกันบ้างคิดร้ายคิดไม่ดีกันมานานแล้ว ก็มาสร้างเหตุคือการถือศีลศีล5ศีล8กันอย่างนี้พอสร้างเหตุดีปุ๊บเมตตา

าเกิดมากขึ้นก็ช่วยตัวเองได้แล้วก็คิดช่วยญาติพี่น้องเราแล้วตอนนี้เมื่อช่วยเราดีได้ช่วยญาติพี่น้องเราดีได้ก็มีตัวกรุณานี้มากขึ้นที่คิดจะช่วยเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นหนึ่งกรุณาเป็นคุณธรรมที่สองที่เกื้อหนุนให้กำลังเมตตานี้มากสำเร็จให้กำลังเมตตาสำเร็จได้แต่ถ้ามีแต่เมตตาอย่างเดียวก็หลงทางได้สงสารคนโน้นสงสารคนนี้สงสารลูกสงสารหลานสงสารบ้านสงสารเมืองสงสารศาสนาจนถึงน้ำตาไหลถึงกระทุกตอมตมสงสารแล้วไม่มีกรุณาเพราะไม่มีปัญญาสงสารอย่างเดียวไม่ได้ก็เรียกเป็นเมตตาตกต่ำเมื่อมีเมตตาแล้วก็ต้องมีตัวกรุณาคิดจะช่วยตัวเองไม่ให้เกิดทุกข์ลำบากกายลำบากใจแล้วก็คิดช่วยคนอื่นให้เข้าหาศีลธรรมให้ได้รู้ว่าศีล5ศีล8เป็นทางที่ช่วยกันได้ก็ชักจูงกันมาถือศีลฟังธรรมพอคนนั้นมีศีลเรามีศีลก็เป็นกรุณามุทิตาพอยินดีตัวกรุณานี่ตัวกรุณาเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เมตตาก็สมบูรณ์ช่วยจนสำเร็จแต่ตัวกรุณาไม่พอก็ได้แต่เมตตาอย่างเดียวก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะนั้นคุณธรรมนี้ต้องประกอบด้วยเมตตากรุณาตัวช่วยกันให้สำเร็จเมื่อช่วยสำเร็จปุ๊บช่วยสำเร็จแล้วก็เป็นตัวมุทิตาตัวมุทิตานี่เป็นตัวประกอบไปตลอดทำอะไรสำเร็จก็ดีใจทำอะไรก็สำเร็จก็ดีใจรักษาศีลหน้าสำเร็จก็ดีใจสวดมนต์เสร็จก็ดีใจกวาดวัดเสร็จก็ดีใจตักบาตรทำบุญเสร็จก็ดีใจภาวนาสงบก็ดีใจหรือชักชวนคนอื่นมาภาวนาทำความดีตามเราก็ดีใจตัวดีใจเนี่ยใครจะรวยใครจะสวยใครจะดีไงมีชื่อเสียงก็ดีใจตัวนี้ไม่มีความตนีไม่มีความริษยาเมตตาเป็นตัวอภัยไม่มีความโกรธตัวอภัยเหมือนแม่รักลูกอภัยเสมอตัวเมตตากรุณาช่วยตลอดไม่เคยทอดทิ้งแม้จะชีวิตก็ให้ได้มุทิตาก็ดีใจตลอดดีใจที่เขาได้ดีดีใจที่เขามีชื่อเสียงดีใจที่เขามีความสุขตัวนี้ไม่มีความริษยาในใจเลยตัวมุทิตาพอยินดีตัวคนที่ไม่ริษยาคนในใจก็เบิกบานคนอิจฉาพี่อิจฉาน้องอิจฉาเพื่อนบ้านคนพวกนี้เศร้าหมองใจหน้าเบิกบานแต่ใจเศร้าหมองหรือใจเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวคนอื่นดีกว่าตัวเองเพราะขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อช่วยเขาได้แล้วดีใจแล้วก็อุเบกขาคราวนี้คุณธรรมข้อที่4เกิดขึ้นองค์ธรรมอันนี้เป็นองค์ธรรมของพรหมไม่หวั่นไหวไม่เล่าร้อนคนช่วยได้ก็เฉยช่วยไม่ได้ก็เฉยคราวนี้เป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสังคมที่ดีเพราะมีอุเบกขาในใจใครทำดีก็อยู่ที่ตัวเขาใครทำชั่วก็อยู่ที่ตัวเขาเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ท่านเองช่วยไม่ได้เราก็วางเฉยนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมดังนั้นโลกนี้ต้องตั้งอยู่ในคุณธรรม4ประการคือพรหมวิหาร4เรามีกันแล้วหรือยังเราได้ทำกันแล้วยังถ้าเรายังไม่มีเราก็ทำเสียให้มีทำให้เกิดขึ้นกับตัวเราแก่ใจเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทำให้เราไม่มีใครหยิบยืมให้เราได้เราต้องสร้างขึ้นมาเองให้มีคุณธรรมพรหมวิหาร4แต่ต้องเป็นพื้นฐานมาจากเหตุดีคือมีศีล5คือมีศีลอุโบสถได้มีเวลาประพฤติปฏิบัติดูจิตดูใจตัวเองเช่นเรามาภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกไว้เป็นอารมณ์เนี่ยถ้าพรหมวิหารก็เกิดขึ้นเองทำที่ไม่พาคนไปลำบากทำที่ไม่พาคนไปนรกไปเป็นพรหม
ขาเจริญอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาได้ฌานได้ปฐมฌานคือใจว่างใจสว่างใจเฉยเพราะเจริญพรหมวิหาร4ก็อยู่อุเบกขาเฉยไม่หวั่นไหวใครจะว่าดีก็เฉยใครจะว่าชั่วก็เฉยใครจะชมก็เฉยใครจะติก็เฉยก็เป็นพรหมวิหารที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ฌานเจริญให้มากขึ้นมากขึ้นปีติก็มากขึ้นความสงบก็มากขึ้นความสุขก็มากขึ้นนั่นแหละผู้ที่ได้ปฏิบัติมีเหตุมีผลหรือได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมจึงว่าธรรมะนี้ให้ผลแก่เราในชาตินี้เลยเพราะเราเข้าถึงธรรมฉะนั้นโรคที่วุ่นวายทุกวันนี้โรคขาดคุณธรรมไม่เคยคิดช่วยกันเลยคิดจะเบียดเบียนกันคิดจะเอาเปรียบกันคิดจะช่อโกงคิดจะเอาได้อย่างเดียวไม่เคยเสียสละให้กันเลยไม่เคยคิดจะให้ทานคนที่ไม่ให้ทานเนี่ยตั้งอยู่ในพรหมวิหารไม่ได้คนที่ให้ทานนี่จะตั้งอยู่ในพรหมวิหารง่ายมากง่ายมากที่จะเกิดเมตตาคนที่ตนีคนที่เสียดายคนที่อิจฉาริษยากลัวคนอื่นจะได้ดีคนพวกนี้ตั้งอยู่พรหมวิหารเบื้องต้นไม่ได้เลยขาดคุณธรรมไร้คุณธรรมเพราะความตนีความโลภความเสียดายความประหยัดกลัวคนอื่นจะดีกว่าตัวเองก็ไม่มีคุณธรรมข้อนี้ไหนเลยว่าเกิดมาไม่ได้ทำบาปเลยนี่มันเป็นบาปทำโดยไม่รู้ตัวตนีโดยไม่รู้ตัวอิจฉาโดยไม่รู้ตัวเบียดเบียนกันโดยไม่รู้ตัวกันแกล้งกีดกันกันโดยไม่รู้ตัวเพราะขาดตัวให้ทานขาดตัวเมตตาไม่ต้องไปพูดถึงอุเบกขาแล้วอุเบกขาก็อุเบกขาผิดเฉยต่อคนดีคนมาพูดดีเราไม่คุยด้วยคนมาชวนเราทำดีเราไม่ทำด้วยชวนเราเข้าวัดเราไม่เข้าด้วยชวนคุยธรรมะเราไม่คุยด้วยอุเบกขาซะเลยแต่ใครมาชวนทำบาปเอาด้วยมาชวนด่าคนโน้นนินทาคนนี้ชวนติติงใครอิจฉาคนโน้นคนนี้เราไปด้วยชวนทำบาปเราไปด้วยแต่ชวนดูทำบุญกับอุเบกขาเขาเรียกนี้อุเบกขามิจฉตะเป็นมิจฉาทิฏฐิคนอุเบกขานี้ไปนรกไม่ใช่ไปสวรรค์อุเบกขาไม่เมตตาใครเอาตัวคนเดียวรอดอย่างเดียวใครจะเดือดร้อนไงก็ช่างมึงไม่มีเมตตาใครจะตกทุกข์ได้ยากฉันก็วางเฉยไม่คิดจะกรุณาใครคิดสมน้ำหน้ามันใครลำบากก็ถือว่าดีแล้วฉันไม่เป็นไรก็ดีแล้วพี่น้องฉันไม่เป็นไรก็ดีแล้วคนอื่นเดือดร้อนช่างมันกับหัวเราะเยาะอีกว่าใครได้เกิดความเดือดร้อนไฟไหม้น้ำท่วมเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยยากจนถูกทุกข์ภัยกับชอบใจแต่ถ้าใครได้ดีมีความสุขกับไม่สบายใจกับไม่สบายใจนี่เรียกว่าคนเรามันเดินสองทางเดินสวนทางกับกรรมดีกับกรรมชั่วฉะนั้นคุณธรรมที่จะมีขึ้นก็ต้องถูกต้องตามสัมมาทิฏฐิคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคนที่ไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขานี่เขาเรียกว่าคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีคุณธรรมถ้าโลกนี้มีคนพวกนี้อยู่เยอะนะสังคมจะเดือดร้อนมากจะอะไรที่อยู่ที่กินทุกคนจะเอาเปรียบกันมากขึ้นยิ่งเกิดมากเท่าไรโลกก็ยิ่งเดือดร้อนเท่านั้นฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นการครองเรือนอย่างดีที่สุดศีล5เป็นศีลครองเรือนศีล8เป็นศีลที่ทำให้ครองเรือนอย่างสงบฉะนั้นถ้าโลกนี้มีพรหมวิหาร4เป็นคุณธรรมปกครองแล้วจะไม่เดือดร้อนกันเลยคนเราไม่ต้องทะเลาะกันเพราะมีเหตุผลกันคนที่ทะเลาะกันเถียงกันเพราะคนไม่มีเหตุผลเหมือนกับคนไม่ได้คิดก่อนทำไม่ได้คิดก่อนพูดแต่ถ้าคนมีเหตุผลก็ต้องคิดก่อนทำคิดก่อนพูดกันกรองมาดีแล้วจึงพูดจึงคิดจึงทำก็ถือว่านั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ออกมาที่มีความสุขสงบ
ป็นบุญกุศลฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้สอนคนมีเหตุมีผลนะจึงไม่สอนคนโง่เลยคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปในพุทธเจ้าเขาไม่สอนไม่เชื่อกรรมเชื่อเวรพุทธเจ้าเขาไม่สอนก็ถือว่าตัดทิ้งไปเป็นกรรมของเขาแต่ท่านจะสอนสำหรับคนมีปัญญาที่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อกรรมเชื่อเวรเชื่อว่าทำดีให้ผลดีทำชั่วให้ผลชั่วท่านจะสอนเฉพาะคนที่มีความเห็นถูกต้องหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วไม่โง่ไม่งมงายไม่หลงผิดไม่ดื้อไม่รั้นไม่เถียงไปข้างๆครูไม่ตะแบงว่าไม่มีอะไรพิสูจน์แล้วไม่มีอะไรเหมือนกับคนสมัยนี้บางคนบอกตายแล้วศูนย์เนี่ยตายแล้วศูนย์อย่างไรกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดเดินก็คิดแม้ตะหลับยังฝันเลยมันจะศูนย์ได้ไงเราไม่เลยไม่เคยเลิกคิดเนี่ยไอ้ตัวความคิดมันไม่ศูนย์จะศูนย์ได้ไงนั่นเนี่ยตัววิญญาณนั่นตัวจิตนั่นเนี่ยตัววัฏจักรของชีวิตล่ะเพราะมันยังไม่ศูนย์เลยความคิดอันนั้นแต่ถ้าทำความคิดให้ศูนย์สิไม่คิดเลยดีก็ไม่คิดชั่วก็ไม่คิดวางเฉยว่างสว่างสงบอย่างนั้นจึงว่านั่นแหละบุญไม่มีบาปไม่มีชาติหน้าชาติที่แล้วไม่มีคือเรียกว่าไม่มีชาติไม่มีภพแล้วเพราะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าตราบใดยังกินคิดนั่งคิดนอนคิดเดินคิดยังมีความโลภความโกรธความหลงยังวุ่นวายใจอย่างนี้ไม่ใช่ยังไม่ละวิญญาณได้ยังไม่ได้ละกิเลสได้ก็ยังมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นเองยังมีนรกสวรรค์อยู่นั่นเองเพราะความคิดเรายังไม่ได้ละได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่ามันลึกกว่านั้นอีกเราต้องศึกษาให้ลึกซึ้งไปให้สงบละเอียดอ่อนไปจิ้งกับความคิดอีกเข้าไปลึกรู้ถึงอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในด่านโน้นต้องไปค้นถึงผวังคจิตจะไปถึงวังคจิตจึงจะรู้เรื่องกรรมเวรเราก็ต้องไปทำจิตละเอียดอ่อนถึงจิตภายในจิตของตัวเองนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปรู้ลึกขนาดนั้นจึงได้เข้าใจเรื่องของบุญบาปสวรรค์นรกจึงยอมรับแล้วก็สิ่งที่ยอมรับแล้วท่านก็มาสอนให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามไม่ให้หลงทางผิดจึงต้องมาศึกษาสมาธิกันมากๆขึ้นพื้นฐานของคนเราเนี่ยอยู่แค่ศีลเนี่ยศีล5เนี่ยพื้นฐานเบื้องต้นของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็คือการให้ทานมากขึ้นรักษาศีลมากขึ้นเจริญภาวนามากขึ้นสวรรค์สมบัติก็เกิดขึ้นนิพพานสมบัติก็เกิดขึ้นจากการคนที่พยายามทำตลอดชีวิตจึงจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของตัวเองสมบัติภายนอกแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนร่างกายก็เป็นสมบัติภายนอกเอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่สมบัติภายในที่เราทำกันปัจจุบันนี้ก็ต้องพยายามตั้งกรองประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้มากขึ้นในตัวเราเราก็จะเห็นผลในชาตินี้อรธรรมเทศนาข้อสมควรเกเวลาขอยุติไว้ตั้งเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คนตายไม่มีญาติแต่กลับมีญาติเยอะนะโยมคนมีญาติเยอะกลับไม่มีญาตินะเนี่ยโยมสำริดเนี่ยไม่มีญาติเลยพ่อแม่พี่น้องไม่อยู่ที่ไหนนะอยู่ทำงานแล้วก็มาวัดตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นสาวยันแก่ก็ไม่เห็นมีพี่น้องมาสักคนเดียวป่วยผ่าตัดก็มาอยู่วัดเนี่ยก็ไม่มีพี่น้องเลยสักคนเดียวอีกจะเป็นเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันคนไม่มีญาติโยมแต่บุญที่ตัวเองได้ปฏิบัติเนี่ยก็มาตายในวัดนี่ตายในโรงพยาบาลคนก็ให้ชีพวกพระญาติโยมก็หมอก็ช่วยกันดูแลยันหมดลมไม่มีญาติกับมีญาติเยอะใช่ไหมญาติเต็มวัดใช่ไหมญาติเต็มศาลาแต่คนที่มีญาติเนี่ยฟ้องกันทะเลาะกันอิจฉากันแย่งเงินแย่งทองแตกคอกันตั้งแต่พ่อแม่ยังอยู่ตายไม่เผาผีกันเวลาตายปุ๊บไม่มีญาติเลยโยมมาเผาไม่กี่คนหรอก
มีญาติกับไม่มีญาติเพราะว่าความไม่มีศีลมีธรรมนะนี่แค่มีศีลมีธรรมก็เลยมีญาติเยอะไม่ต้องเอาพ่อแม่พี่น้องมาเผาก็ได้พวกเราก็เผากันได้พระชีญาติโยมเต็มวัดอย่างนี้ก็ไม่เสียใจนะอย่างนี้ก็ไม่เสียใจว่าไม่มีญาติมีญาติเยอะกว่าเพราะมีศีลธรรมเป็นญาติและมีคนดีๆทั้งนั้นเลยมีญาติศีล5ศีล8ศีล10 227ดีกับญาติขี้เมามาเผาอีกนี่เขาเรียกว่ามีญาตินี่ไม่รายญาตินะไม่รายญาติขาดมิตรคนที่ไม่มีศีลธรรมที่รายญาติขาดมิตรคนที่เบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่ไม่เอาศีลธรรมเนี่ยรายญาติขาดมิตรเนี่ยไม่รายญาติขาดมิตรญาติอย่างนี้พาเราไปสวรรค์ดีกว่าดีกับญาติพาเราไปนรกนะพอตายเจอก็ตั้งวงเล่ากินกันเมาเนี่ยญาติขี้เมาพากันไปมีงานศพก็ต้องกินเหล้าเมาเงี้ยมันก็ไม่ใช่ญาติอันนี้สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิบางคนยังคืนยังไม่แอบนั่งสมาธิเฝ้าเลยเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าญาติที่ดีไปอยู่ที่บ้านเขาไม่เฝ้าหรอกโยมไปทิ้งไว้ศาลาวัดนี่ยังมีคนมาเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งคืนที่นี่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะโยมมีญาติปฏิบัติอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยเขาไม่มีใครกลัวใครเกลียดเนี่ยมีตายปุ๊บเนี่ยก็ช่วยกันอาบน้ำกันเลยนะไม่ขี่ที่พวกหมอพวกไม่ขี่ในโรงพยาบาลอาบน้ำเช็ดอย่างดีเลยอาบน้ำกันถูฟอกกันอย่างดีเลยเนี่ยเขาไม่ได้เกลียดกันนะญาติเราไม่เข้าใกล้หรอกเอาแต่แค่สามีภรรยายังไม่ถูกตัวเลยไอ้นี่ไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาก็อาบน้ำล้างกันยังเกี้ยงเลยใส่โรงใส่อะไรเสร็จนี่ไม่ใช่ญาติเลยชนิดเดียวทำไมทำยิ่งกว่าญาติแต่พวกเราเป็นญาติไม่เข้าใกล้หรอกกลัวจะไปถูกนะเก็บหมดเลยแม้แต่เส้นผมเส้นเดียวก็เอาไปเผาให้หมดนะอย่าไว้นะญาติที่นี่ก็ไม่ได้กลัวดีไหมญาติงี้ดีไหมมิตรงี้ดีไหมไม่มีใครรังเกียจไม่เคยกลัวในญาติที่บ้านเราเขากลัวเราไหมเขาเกลียดเราไหมอีตอนนี้ยังเป็นก็เกลียดกันแล้วทะเลาะกันอยู่เรื่อยตายยิ่งกันนี้อีกกลัวจะมาคันนี้หาหมอมาเอาสายสินล้อมมาจะให้มานะกลัววิญญาณจะรั่วไหลเข้าบ้านญาติอย่างนั้นรักกันไม่จริงหรอกไม่มีอมตะเขาเรียกรักไม่มีอมตะถ้ารักไม่มีอมตะก็ต้องรักตายไปด้วยกันรักอมตะเออเราตายก็ขาดใจตายพร้อมกันไปด้วยกันอมตะอันนี้พอตายแล้วเอาไปเลยนะฉันไม่เอาแล้วไม่มีใครอมตะใช่ไหมศีลธรรมเท่านั้นที่เป็นอมตะโลกนั้นเขาเป็นมายาโรคมายากลมายาโรคมันเป็นเรื่องของสมมุติไอ้ที่พูดนั้นมันเป็นเรื่องไม่จริงที่ว่ารักๆกันจะตายมันไม่ตายต่อกันหรอกมันไม่ผูกพันกันหรอกไอ้รักมากๆน่ะกลัวมากที่สุดบึกภรรยาสามีจะกลัวภรรยามากตอนตายภรรยาจะกลัวสามีมากตอนตายนอนคนเดียวไม่ได้น่ะคิดดูกลัวจะมานอนกับเราอ่ะเรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องจริงโยมเอาเรื่องจริงมาพูดใช่ไหมเรื่องใจดำอ่ะคนใจดำเอาใจดำมาพูดเนี่ยใจดำไหมทูตีเป็นมึงไม่ให้กูไปนอนที่ไหนเลยไม่ให้นอนกับใครเลยเป็นห่วงคนตายมึงไม่ให้กูมานอนด้วยใจดำไหมใช่ไม่ใช่นั้นไม่ใช่นิยายแล้วเนี่ยใจดำดูสิถ้าเป็นผัวบอกแหมดูสิกูตายวันเดียวเนี่ยเอาหมอผีมาขับกูเลยให้กูเข้าบ้านอะไรเงี้ยถ้าเรามีวิญญาณเหมือนคนใช่ไหมเราก็ต้องเสียใจดูสิมันกลัวขนาดนี้เลยเขาบอกว่าก็แกเป็นผีเนี่ยจะมาได้ไงฉันเป็นคนเนี่ยก็จะเถียงอย่างนั้นฉันไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากมีสามีผีอ่ะฉันไม่มีอยากมันมีภรรยาผีอ่ะเขาบอกเอาสัญญาเขาจะรักกันจนตายกันเอาแค่ตายเนี่ยตายแล้วก็ไปแล้วกันด้วยไม่มีใครรักกันเลยตายบางคนเนี่ยถ้าตายแล้วฉันจะไม่แต่งงานฉันจะเอาเธอมาไว้ที่บ้านมีบางคนอาจจะมีบูชาความรักงั้นมีที่พยายามที่

ทำบุญทำทานคิดถึงแต่ความดีก็มีแต่ส่วนมากร้อยละ95ก็จะขับให้ไปอยู่วัดหมดไปที่ชอบที่ชอบเธออย่ามารบกวนเลยยิ่งรักมากยิ่งไล่มากเลยเพราะรู้ว่าสามีติดเราภรรยาติดเรายิ่งกลัวใหญ่อย่างนี้มีสามีเจ้าชู้ดีกว่าเนาะเพราะเวลาตายมันไปหาหลายคนไม่มาหาเราให้เมียหลวงสบายโยมมันวิ่งไปหาเมียน้อยเนี่ยเนี่ยไอ้คนมีเดียวมีเดียวโฟเดียวไม่ดีนะเพราะมันผูกพันมากอ่ะพอตายมันวิ่งมาหาเราเลยไม่มีส่วนแบ่งแต่เราก็ไม่ยอมเลยจะเอาคนเดียวเนี่ยแต่พอตายไม่เอาไม่ยอมรับมันแปลกไหมโยมคนน่าคิดเนาะน่าศึกษาเนาะแต่ตรงนี้

0: แต่ตรงนี้คนเราไม่ศึกษากันจับไปคิดอย่างอื่นกันและนี่เรื่องจริงทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องหลอกเรื่องโกหกเรื่องจริงอ่ะนะคนตายเนี่ยมันคนน่าเกลียดที่สุดในโลกน่าสงสารที่สุดแต่ว่าเขาไม่ให้รังเกียจให้พิจารณาว่าน่าสลดน่าสังเวชถ้าเกลียดแล้วนั่นถือว่าคนนั้นไม่มีน้ำใจต่อกันแต่ที่จริงแล้วตอนตายมันน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีอะไรจะเกินถวายเลยเข้ามาถวายเลยใช่ไหมโยมเราต้องเข้าใจเราต้องคุยธรรมะกันให้รู้เรื่องทั้งโบสถ์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่โยมมีเจ้าหน้าที่ข้างสำนักงานสร้างโบสถ์ไงอันนี้อันนี้เรามาสร้างโบสถ์อะไรล่ะเงินต้องเต็มถังนี่เลยมากจังงั้นไม่มีเจ้าหน้าที่นี่ใครเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะ
1: ตั้งใจจะมาถวายให้ท่านรับประเค
0: นอาตมาเคนอาตมาประเคนอาตมาเอาคนเดียวแล้วไม่ประเคนเป็นส่วนรวมถ้าประเคนอาตมาแล้วไม่ได้สร้างโบสถ์ก็ไม่ต้องประเคนนะได้สร้างโบสถ์ไม่ต้องประเคนนะสร้างโบสถ์เอาไว้ตรงเนี้ยสร้างโบสถ์ได้เดี๋ยวประเคนเป็นของอาตมาหมดไม่ได้เดี๋ยวจะนี่ที่มารับทีโยมอาจารย์หน้าที่มารับให้ทีประเคนไม่ได้ประเคนเดี๋ยวอาตมาเอาหมดทำไมประเคนเนี่ยไปสร้างโบสถ์หมดเลยอาตมานึกว่าห่อไอ้ของมาถวายพระเข้าใจห่อมานี่ขลังห่อไปบัวมาสิเศรษฐีเมืองสุพรรณมาเบิกเงินกรุงเทพอ่ะเขาห่อใส่ผักไปห่อใบบัวห่ออะไรขึ้นรถไปเขาไปแจกคนงานไม่เคยรู้เลยนึกว่าขนผักไปเมืองสุพรรณห่อใบบัวไปอะไรทำเป็นกระเลิกกระล่าไปจนไม่รู้สักทีเดียวเขาห่อใบบัวใบตองทำงานเนี่ยเขาไม่ทำเป็นแต่งตัวหล่อๆก็โค้ไปหรอกตนทุบตายสมัยก่อนนะเขาทำเป็นจนเป็นพ่อค้าไม่ขายซื้อผักไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ไปเปิดในเงินทั้งนั้นเลยจ้าอันเดรับพรก็โยมโยมต้องจดชื่อโยมต้องจดชื่อก่อนจดชื่อที่อยู่แต่จำนวนเงินเท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่จำนวนเงินเท่าไหร
1: ่แสน
0: แสนหนึ่งชื่ออะไรอ่ะ
1: ด
0: ีพรนามสกุลอะไรเดี๋ยวใครไม่จดให้ดีทีโยมจะได้โมทนาได้คนละแสนเราอยู่ดีๆเราก็ได้เงินแสนเนาะได้โมทนาทำบุญด้วยเนี่ยผมวิหาร4คนไม่ทำก็ได้เอารับพรก่อนบางสกุลก่อนบางสกุลไม่ใช่ตายนะบางสกุลให้ดีนะมาจดชื่อที่อยู่บอกให้เจ้าหน้าที่มารับโยมเพราะเงินเยอะอ่ะมีเงินก็มีทุกข์มีเงินก็มีทุกข์ทำบุญแล้วหมดทุกข์เรียกใครมาเข้ามาที่โยมเรียกมาช่วยจดไม่กล้ามาเขียนชื่อให้แม่หน่อยอ้าวเขียนชื่อให้แม่หน่อยไม่ยอมมาแล้วพอจดไปแล้วเอาชื่อมาแล้วเขียนไว้ข้างหลัง

เงินแสนนิยมนะถ้าคนอื่นมาโกงไปเสียใจตายเลยแต่ถ้าทำบุญนี่ดีใจยันตายเลยจะว่าแสนเลยแค่พันเดียวใครมาล้วงกระเป๋าเราก็เสียดายนะแต่เราทำบุญนี่ไม่มีเสียดายเลยจะดีใจตลอดชีวิตมันต่างกันนะไอ้เงินแสนคนอื่นมาโกงมาหลอกเราไปมาจี้เราไปมาเอาไปโดยไม่มีประโยชน์เนี่ยเราจะเสียดายจะเสียใจว่าเราไม่รู้ทันคนแต่อย่างนี้เราทำบุญแล้วจะดีใจยันตลอดเพราะไม่มีใครเอาไปเป็นของเราเองอาตมาก็เอาไม่ได้คือไม่กล้ารับประเคนนะต้องเป็นของส่วนรวม

คุณสุทินน่ะสุทินนาคบ้านอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยเป็นครอบครัวมาอยู่ปฏิบัติที่วัดเนี่ยแกเป็นคนรีเริ่มเป็นเจ้าภาพทำฐานโบสถ์แกโตมากับวัดนี้แกก็เป็นเด็กที่นี่แล้วทีนี้แกเป็นนายธนาคารแล้วแกก็เลยพาครอบครัวมาเป็นเจ้าภาพสร้างเสาเข็มทั้งหมดแล้วก็พาพวกมาเพื่อนมาทำเดี๋ยวนี้แกก็จะรับพื้นโบสถ์พื้นปูก็พอดีภรรยาก็ใจบุญมากสามีก็ใจบุญไปกันได้แม่ยายก็ใจบุญแม่ผัวก็ใจบุญไปกันได้เลยโยมลงเรือลำเดียวไม่ต้องขัดคอกันมันได้ทำได้เยอะมันมีมากเลยมันทำได้มากแต่ถ้าคนบางคนมีมากเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าไม่ลงเรือลำเดียวกันภรรยาอยากทำสามีไม่ทำสามีอยากทำภรรยาไม่อยากทำผลสุดก็ไปไม่ได้นี่เขาเรียกว่าคนมีว่ามีบุญวาสนามาเกิดมีศีลธรรมเหมือนกันเขาก็ทำบุญไปด้วยกันไอ้ลูกก็ว่านอนสอนง่ายเป็นบุญของเขาบางคนบอกว่าวัดสังฆทานเนี่ยคนเนี่ยข้างๆวัดไม่เข้าวัดหรอกไม่เข้าพวกขี้เมาเนี่ยแต่คนดีๆเขาเข้าวัดโยมคนที่นี่คนฉลาดเขาเข้าวัดทายกที่นี่เขาฉลาดคนที่เขาไม่กินเหล้าเมายาเขาเข้ามาปฏิบัติมากันทุกวันพระนะโยมคนอื่นไม่เห็นเราแต่มาเห็นรู้ว่าใครมาวัดบางคนบอกว่าเห็นแต่มาคนกรุงเทพคนรวยๆมาไม่ใช่หรอกคนที่นี่ก็รวยคนที่นี่ก็ใจบุญไอ้อย่างคนคุณสุทินเนี่ยก็คนที่นี่ลูกบ้านนี้เป็นคนเจ้าภาพทำรากฐานเลยก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้แต่พวกคุณโยมผลพวกอะไรเนี่ยเป็นทายกที่เนี่ยคนที่นี่งั้นแหละเป็นคนสร้างวัดนี้มาไอ้คนโยมพวกนี้ไม่เมาพวกเมาเลยไม่ชอบคนนี้ไม่เข้าวัดเข้ามันก็แหละมาหากับข้าวกินแล้วก็ด่าพระด้วยแล้วพระโมโหก็แถจานลงครูไปเลยพวกนี้พวกก็ไม่ฉลาดแต่คนฉลาดคนที่บ้านนี้เขาคนฉลาดเขาคนมีเขารู้เขาทำบุญเป็นเขามาวัดเขามาถือศีลอุโบสถไม่ใช่คนที่บ้านนี้ไม่เข้าวัดนะคนที่บ้านนี้คนที่เข้าวัดนี่คนฉลาดทั้งนั้นคนมีฐานะทั้งนั้นที่เข้าวัดถือไม่มีก็ไม่จนถือจนก็ไม่จนใจเขามีศีลธรรมนั้นโยมต้องเข้าใจนะคนบอกว่านึกว่าคนที่นี่ไม่เข้าวัดคนที่นี่เข้าก็เข้าจริงๆเข้าถึงวัดเข้าถึงแก่นเอาชื่ออะไรนะเอาให้อ่านให้ฟังจะได้โมทนาอ่านดูดิเอาโยมจะได้รวยกันแสนหนึ่งคือคนทำเนี่ยได้เต็มนะคนโมทนาได้ครึ่งหนึ่งนะโยมเอาไป 50,000 นะคนทำได้วิมานทองคนทำนี่ได้วิมานทองคนโมทนาได้วิมานเงินอย่างนางสิริพรเอื้อดุลเดชาและนางสาวอรไทยเพื่อเดชาได้ทำบุญสร้างอุโบสถจำนวนเงิน 100,000 บาทอโมทนากันโยมได้คนละครึ่งอาตมาเป็นคนนำเอาเต็มเลย

0: จริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมในสถานที่นี้ซึ่งญาติโยมก็ตั้งใจที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมของโรงพยาบาลเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เราเริ่มต้นจากการทำความดีให้กับตนเองการทำความดีให้ตัวเองนั้นไม่ได้ทำยากอะไรเป็นการเริ่มต้นจากการมารู้จักธรรมะที่ตัวเราคือพุทธเจ้าท่านพิจารณามองเห็นว่าบุคคลเราที่ไม่รู้ค่าของธรรมะคือคนที่ไม่รู้จักค่าของตัวเองแต่ความพุทธเจ้าท่านยกย่องว่ามนุษย์มีความประเสริฐกว่าสัตว์อื่นมีความประเสริฐทุกอย่างทั้งกายทั้งใจชื่นเรียกว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับมนุษย์มนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายนี้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจึงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี้สามารถที่จะสวมวิญญาณได้หลายรูปแบบวิญญาณอันเริ่มต้นก็มนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์ที่ตัวเป็นมนุษย์ใจก็มีศีล5ประจําใจก็มีความจริงใจมีสัจจะเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่อยขึ้นไปจนถึงตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีภาวนาใจมีศีล5ใจมีการให้ทานแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแต่ก็มนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าใจทำสมาธิเกิดปฐมฌานก็ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมแล้วก็มนุษย์อีกประเสริฐที่สุดก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีมรรคผลมีโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอริยะบุคคลประเภทจำพวกนี้คือมนุษย์ที่ประเสริฐที่เกิดมาแล้วมาสร้างบารมีไปสู่เบื้องสูงและมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจคิดต่ำๆใจคิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นชอบฆ่าสัตว์ชอบกินเลือดกินข้าวกินเหล้ากินยาแล้วก็ชอบผิดศีลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นยักษ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความพยาบาทเป็นอารมณ์มีความอิจฉาริษยาเป็นอารมณ์แล้วก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีความโลภมีความโลภเป็นอารมณ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความหลงเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจต่ำบางทีตัวมนุษย์ก็ใจหมกมุ่นคิดจะเบียดเบียนคนอื่นมาเป็นของตนตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานมนุษย์จำพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากลับไปเกิดอยู่ในสภาพในทางต่ำแล้วก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นสูงได้เพราะมายึดว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ค่อยยึดถือธรรมะคือมีความประมาทนึกว่าเราได้มาเกิดเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ลืมความแก่เจ็บตายไม่ได้นึกถึงความดีที่จะมาช่วยตัวเองว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญกุศลเก่าพามาเกิดวาสนาดีบารมีส่งมาแต่ว่ามนุษย์ที่มีใจประเสริฐดังที่บอกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์คิดพัฒนาตัวเองพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามปฏิบัติธรรมรักใคร่ในความดีพวกนี้ ไม่ชอบคนที่ทำบาปชอบใฝ่หากุศลใฝ่หาทางบุญกุศลชอบให้ทานชอบรักษาศีลอยู่เนืองๆชอบเจริญภาวนามนุษย์จำพวกนี้ในที่พ้นจากทุกข์ได้ที่ไปสุคติได้เพราะพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาก็แค่เอากินเอาเดินเอานั่งเอานอนมียศมีตำแหน่งมีเงินเดือนก็เรียกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่ได้พัฒนาจิตตัวเองการปฏิบัตินี่เราต้องเข้าหาส่วนจริงที่มีอยู่ในตัวเราธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกให้ระลึกรู้เรื่องธรรมะที่ใจเราท่านบอกว่าให้กินความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตบอกให้กินส่วนหนึ่งของจิตที่เป็นความรู้สึกที่เราสามารถที่จะต้อนอารมณ์ต่างๆให้มันหยุดนิ่งได้ให้ไปอยู่ที่จิตดวงเดียวคนเราเมื่อเข้าใจจิตตนเองเลยก็เข้าใจเหตุเข้าใจผลว่าอะไรที่มันเกิดจากใจเราสิ่งที่มันปรุงแต่งทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ชาวโลกเขาว่าทุกข์ที่ว่าร้อนที่ว่าวุ่นวายที่ว่ามันลำบากที่ว่ามันหนักหนานั้นมันบอกว่าเราไม่รู้จักสภาพความจริงของเขาเองถ้ารู้จักจิตดวงเดิมแล้วหรือรู้จักจิตที่คิดนึกปรุงแต่งแล้วท่านบอกว่านั่นแหละคือการหยุดยั้งคือการทำจิตตนเองให้สว่างให้ตื่นขึ้นมาได้ซึ่งเป็นการแก้ทุกข์โดยตรงเหมือนกับหมอที่พยายามค้นหาสมุฏฐานของโรคจนพบถึงมันจะรึกอยู่ภายในร่างกายของคนไข้แต่หมอก็มีกลไกต่างๆซึ่งเป็นเครื่องทดสอบตั้งแต่วัดที่ประจรตั้งแต่กรวดอุจจาระปัสสาวะกรวดทางปากทางตากรวดทางเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเอ็กซเรย์ต่างๆจนสามารถวิจารณ์หรือวิจัยโรคนั้นออกมาได้ในรูปที่ว่ามีโรคอะไรภายในเพราะหมอสามารถเรียนสมุฏฐานของโรคมาก่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นส่วนง่ายของหมอที่ศึกษามาแต่มันส่วนยากของสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าส่วนจิตนี้ก็เช่นเดียวกันมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติเหมือนอย่างที่จะมาบรรยายเนี่ยมันยากสำหรับโยมที่ไม่เคยฝึกคือไม่เข้าใจว่าพระมาพูดอะไรเรื่องจิตเรื่องใจพูดอะไรเรื่องสมุฏฐานของทุกข์สมุฏฐานของจิตแต่มันง่ายสำหรับบุคคลที่กำลังปฏิบัติบุคคลที่ปฏิบัติแล้วที่กำลังเดินทางเพื่อหาทางดับทุกข์ในใจของเราบุคคลที่เห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์บุคคลที่เห็นความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความวุ่นวายเป็นทุกข์บุคคลนั้นคือนักปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้ภาวนานะโยมมันจะไม่รู้จักใจตัวเองไม่จะรู้จักจิตตัวเองเพราะเราสติไม่พอเราเอาจิตใจของเราไปจดจ่ออยู่กับการงานทางบ้านทางเรือนไปอยู่กับสังคมภายนอกหมดเราไม่เคยมาใช้สติปัญญาในเฝ้าดูจิตของเราแต่ถ้าเรารู้จักสภาพจิตใจของเราแล้วนั่นเหมือนเราได้มีของดีในตัวเราที่เราสามารถที่จะยืนยิ้มได้เลยว่าเราได้ธรรมะที่เป็นเครื่องสกัดกั้นบาปเป็นเครื่องสกัดกั้นทุกข์ที่เรารู้เท่าทันจิตตัวเองความคิดนึกเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีอิทธิพลใหญ่ที่ทำให้คนเราในเดือดร้อนทุกวันนี้พอคนเราไม่เรียนรู้เรื่องนี้นะจึงแก้ทุกข์ไม่ตกที่ว่ารักเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์โลภเป็นทุกข์วุ่นวายใจนี่เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเราพิจารณาจิตของเราไม่เห็นเพราะมันละเอียดอ่อนมากต้องใช้ปัญญาที่อาตมาพูดมานี้ก็พูดให้นักปฏิบัติฟังถ้าโยมยังปฏิบัติไม่ถึงก็แสดงว่าโยมก็ต้องเหมือนก็ปีนต้นไม้ฟังนั่นเอง ขึ้นไปยอดคือมันสูงเหลือเกินแต่ความจริงมันไม่สูงอะไรนะโยมจิตใจของเราเนี่ยเราลองนั่งดูสิภาวนาดูว่ามันวันนึงเนี่ยมันคิดอะไรช่วงขณะที่โยมมานั่งฟังธรรมเนี่ยจิตมันอยู่ที่ไหนขณะนี้โยมเอาจิตไปไว้ที่ไหนอยู่กับการฟังหรืออยู่กับการคิดนึกหรืออยู่กับการงานหรืออยู่กับภายนอกหรือว่าจิตใจโยมอยู่กับพระหรืออยู่กับธรรมะหรืออยู่กับความวางเฉยถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็จะรู้ว่าอ๋อขณะนี้จิตเราอยู่ตรงนั้นขณะนี้จิตของเราอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าจิตที่รู้จิตตัวเองก็คือสติเข้าไปควบคุมท่านบอกว่านั่นแหละจิตที่สว่างรู้ใจตัวเองเขาบอกว่าจิตที่มืดมนจิตที่ยังแก้ทุกข์ไม่ตกเวลาอยากร้องไห้ก็ร้องเวลาอยากโกรธก็โกรธเวลาเกลียดรักชังก็เกิดขึ้นทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแต่คนที่สามารถปฏิบัติดูใจตัวเองได้ดูจิตตัวเองเห็นนั้นมันรู้สมุฏฐานว่าทำไมจึงร้องไห้ทำไมจึงดีใจทำไมจึงโกรธวูบขึ้นมาเพียงชั่ววูบเดียวคนธรรมดาเขาไม่รู้ทันแต่พอได้ปฏิบัติธรรมะนี่มารู้ทันทีเลยว่าอะไรที่มันเกิดกับใจของเรามันต้องมีเหตุที่เกิดขึ้นนะมันต้องมีสมุฏฐานมีเหตุถึงทำให้ปรุงแต่งถ้าเราละความปรุงแต่งตัวนั้นจะได้ว่าเขาว่าหรือเขาพูดหรือเขาแสดงอาการไม่ดีกับเราพอเรารู้จักสมุเหตุสมุฏฐานตัวนั้นเราจะรู้จิตเราทันทีแล้วก็จะละดับเย็นได้เลยวางเฉยได้เข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้บ้างยกมือสิโยมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้าใจที่อาตมาพูดในเรื่องจิตเนี่ยยกมือสิจะอธิบายให้เข้าใจยกมือสิโยมไม่ต้องอายจะได้รู้ว่าโยมเรียนไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวอาตมามาสอน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: รายการธรรมะสว่างใจกำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานสานงานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุภิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กับสาธุชนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทางFacebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับ

0: ในช่วงแรกครับ
1: ขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภัยดินสิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก่อนอื่นก็ขอแสดงความไว้อาลัยกับเพื่อนสาธมิกที่ได้มรณภาพไปในวันนี้และขอแสดงความเสียใจกับญาติญาติผู้เสียชีวิตในวันนี้ด้วยก็เป็นเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นก็ทำให้เราน้อมมาดูตัวเองว่าเราใช้ชีวิตยังไงมีคุณมีประโยชน์กับชีวิตจิตใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนเรายังประมาทอยู่ไหมในการปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเพราะความตายเนี่ยมีกับเราได้ตลอดเวลา เหมือนหลวงพ่อสนองท่านพูดอยู่เสมอท่านใช้คำบาลีว่าโกสัจฉังมรณังเซเวอะไรเนี่ยท่านบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าความตายเนี่ยจะมากับเราวันนี้หรือพรุ่งนี้อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีมานพหนุ่มเนี่ยมีความศรัทธาเลื่อมใสได้ฟังเทศฟังธรรมก็บรรลุนะฮะก็ได้มรรคได้ผลตัวเองก็เตรียมที่จะหาจะหรือว่าจะบรรพชาจะบวชจะเข้ามาในพรหมจรรย์นี้แต่ก็โดนวัวแม่ลูกอ่อนเนี่ยปิดตายเห็นว่าการใช้ชีวิตเนี่ยถึงเราทำความดีแต่ผลกรรมในอดีตชาติเราไม่รู้เราทำอะไรมามากน้อยเท่าไหร่เพราะนั้นกรรมแม้แต่น้อยนิดบาปกรรมไม่กรรมไม่ดีเนี่ยแม้แต่น้อยนิดจะคิดทำมันก็ส่งผลแม้แต่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังต้องรับวิบากรับผลแห่งกรรมนั้นไม่ว่าจะมากจะน้อยยังไงอย่างเช่นที่พระโมคคัลลานะเคยทำท่านบอกว่าเคยฆ่าพ่อตัวเองในอดีตชาตินมนานมาแล้วท่านก็เสวยตกเวทีมหานรกชดใช้กรรมไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่จนมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาเป็นพระอรหันต์สาวกโยมลองคิดดูนะท่านก็ต้องรับเศษกรรมนั้นจิตท่านหลุดพ้นแล้วท่านมีฤทธิ์มากจะเหาะเดินอากาศทำอะไรก็ได้แต่ท่านก็ปล่อยท่านพิจารณาดูแล้วก็ปล่อยให้โจรเนี่ยทุบตีท่านจนกระดูกพลเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยร้ายแรงเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเราทำอย่างนี้อาจจะเบาบางคนอื่นไม่รู้จริงๆอ่ะเรารู้อย่างเดียวคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยไม่มีผลแต่พอเรารู้แล้วมันก็เป็นอนุสัยเป็นสัญญามันเก็บบันทึกข้อมูลเอาไว้แล้วก็จะส่งผลนะไม่วันใดก็วันหนึ่งมากน้อยแค่ไหนเราจะทำให้มันน้อยลงเบาบางยังไงมันก็ยังมีอยู่กับเราไม่มีใครมาชำระบาปให้เราไม่มีใครมาช่วยเราได้ทำตนทำกรรมยังไงไว้ก็ได้รับผลแห่งกรรมนั้นพระองค์ก็ตัดเอาไว้เพราะนั้นการใช้ชีวิตนะญาติโยมอย่าได้ประมาทเอาทำอะไรที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นบุญกุศลอะไรที่มันยังพร่องอยู่ทานยังพร่องอยู่ก็ทำศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็ทำให้มันสะอาดหมดจดภาวนาบ้างให้มีสติให้มีปัญญาได้ละได้ปล่อยวางได้เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เนี่ยพระองค์ให้มรรคให้ทางที่ท่านชี้ที่ท่านเปิดให้เราให้เราเดินให้เราดำเนินชีวิตเนี่ยให้ถูกต้องดีงามอย่างน้อยก็เป็นกระไรนะชนคนดีเอาแหละเรายังมีกิเลสอยู่ความโลภความหลงความโกรธความหลงอยู่เต็มหัวอกหัวใจเราก็รู้แหละทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปเพียรนะอย่าให้สิ่งพวกนี้มาครอบงำจิตใจให้มันมั่นอกมั่นใจมันจะแดกแตกกลับตายไปตอนไหนไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวลื่นเลิงอ่านหารด้วยทานที่เราทำด้วยศีลที่เรารักษาด้วยการภาวนาทำจิตให้เข้มแข็งตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อไอ้กิเลสที่มายั่วยุมันยั่วยุนะเดี๋ยวนี้สื่อสารอะไรต่างๆมันคอยชักโยงชักนำจิตใจเราให้ลงต่ำทำให้จิตเราเนี่ยฟุ้งซ่านทำให้จิตเราส่อสายเดี๋ยวก็พองบ้างก็ยุบบ้างไม่นิ่งไม่สงบมันก็หลงมันก็เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าใช้ชีวิตโดยความประมาทอย่างน้อยเราเอาศีลเป็นฐานเอาไว้เราไม่รู้อะไรนะไม่ค่อยได้ฟังแค่ฟังธรรมะไม่ค่อยประพฤติปฏิบัติธรรมบวชมีเวลาหาอยู่หากินใช้หนี้ใช้สินต้องเลี้ยงครอบครัวอย่างน้อยเอาสินเอาไว้เป็นก็ดำเนินชีวิตโดยสัมมาอาชีพเนี่ยเรียกว่าสัมมาอาชีวะเนี่ยเลี้ยงชีพโดยชอบไม่เบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจาไม่หลอกลวงโกหกน้อมลาภน้อมทรัพย์มาหาตัวเองอย่างนี้เป็นต้นแล้วค่อยเอาทานคอยหนุนรู้จักเสียสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเราอยู่ในโลกในสังคมแบ่งปันเฉลี่ยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันโลกก็น่าอยู่ตัวเราอะโลกก็คือเรานี่แหละโลกนี่ก็เป็นคนดีแล้วในระดับนึงถ้าเราภาวนาเป็นก็พัฒนาขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆให้ปานนี่ขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ภาวนาเราก็มีตำรับตำราพระไตรปิฎกมีอะไรต่างๆที่จะเข้าถึงได้แต่ทีนี้เราไม่ทำไมไม่สนใจทำไมเรายังประมาทอยู่เราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขขนาดเจตนาเนี่ยเราทำความดีมันก็มีพวกมารพวกวิบากอดีตกรรมต่างๆคอยมากัดมาขวางเพราะฉะนั้นเราคิดจะนั่งสมาธิเราคิดจะทำความดีเนี่ยมันก็มีพวกเนี่ยนิวรณ์มาก่อกวนจิตใจให้ฟุ้งซ่านเราก็ต้องนั่นแหละต้องมีวิริยะเนี่ยมีความเพียรเนี่ยมีขันติมีความอดทนอดกั้นต่อสิ่งยั่วยุสิ่งที่มากระทบขณะเรานั่งเนี่ยตาไม่ได้ดูหูไม่ได้ยินอะไรแต่ใจมันก็มีเขาเรียกว่าธรรมารมณ์คอยมาในรูปของอดีตบ้างในรูปของการยั่วยุปรุงแต่งไปอนาคตเนี่ยมันก็ชักนำชักจูงจิตใจเราไม่ให้นิ่งไม่ให้สงบแล้วก็ต้องต่อสู้อะไรที่มันได้มาง่ายๆมันไม่มั่นคงมันได้มาด้วยความเพียรด้วยการเสียสละด้วยการแบ่งปันด้วยศีลที่เรารักษาเนี่ยมันมีความมั่นอกมั่นใจนะเวลามีทุกข์บีบคั้นหรือว่ามีภัยคุกคามเนี่ยมันไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวเพราะเหมือนเรามีแล้วเรามีเขาเรียกว่ามีภาวะมีปัจจัยมีวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เราทำยังไงให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ให้ได้เครื่องอยู่ของจิตที่มันเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่เสมออย่างน้อยเราอยู่ในขั้นปรุงแต่งเราอยู่ในสังขตะในขั้นปรุงแต่งอยู่ก็ปรุงไปในฝ่ายดีไว้ก่อนตัดช่องทางไอ้ฝ่ายร้ายไว้อย่าให้มันเข้ามาปรุงไปในสิ่งที่ดีก่อนปรุงไปในอารมณ์ให้จิตมันปรุงมาแล้วปรับปรุงจิตใจแล้วนั่นแหละปรับปรุงจิตใจให้เราเป็นฝ่ายดีฝ่ายดีก็มีเมตตามีกรุณาเนี่ยมีขันติมีสติมีความอดทนรู้จักทำจิตให้อ่อนโยนมั่นคงเหมาะควรแก่การงานงานของเราก็ใช้งานวิเคราะห์นะฮะวิจัยวินิจพิจารณาเนี่ยปรากฏการที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยทำยังไงให้ได้ประโยชน์เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรก็ตาม ที่ศัพท์สมัยใหม่เขาเรียกว่ากรณีศึกษา

กรณีศึกษาคำนี้ก็ดีไม่ว่าปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเอามาใคร่ควรมาวิเคราะห์ศึกษาหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียหรือมีผลกระทบมากน้อยเท่าไหร่กับการดำเนินชีวิตของเราอะครับอย่างปรากฏการณ์โลกอะมันเป็นปรากฏการณ์ที่ถ้าเรารับสื่อเราต้องสื่อสารกับสังคมสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยเราอยู่ในขั้นปรุงแต่งกับปรุงไปในทางที่ดีให้มีประโยชน์ให้มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนะก็น่าจะเป็นผู้ที่ฉลาดแล้วก็น้อมมาดูตัวเองในการดำเนินชีวิตของตัวเองนะครับไม่ให้บกพร่องผิดพลาดพวกเราเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกานะครับเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อมั่นในพระองค์เชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระองค์เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงชี้ทรงเปิดให้เราเห็นให้เราดูพระองค์ตัดไว้เองเราสถาคตจะอุบัติเกิดขึ้นไม่ก็ตามธรรมชาติเหล่านี้มันก็มีอยู่แล้วมันก็เป็นธรรมชาติก็คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วมันจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยท่านมาเปิดให้เราเห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้มีนะแล้วเราจะทำยังไงให้เอาธรรมชาตินั้นเนี่ยที่มีแล้วเกิดแล้วเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ใช้ประโยชน์กับมันเหมือนธรรมชาติเนี่ยคือกายเราเนี่ยกายใจเราเนี่ยภาษาพระเขาเรียกนามรูปเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมาเป็นเราเนี่ยมาเป็นนายกนายขอก็ให้เห็นธรรมชาติที่มันเนี่ยมันเป็นไปยังไงท่านบอกว่าธรรมชาติก็สิ่งทั้งหลายนั่นแหละที่บดามีเนี่ยเรียกว่าธรรมชาติไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องรถราเทคโนโลยีต่างๆมันก็เป็นธรรมชาติที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นแล้วมีแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วธรรมชาติมันเป็นยังไงมันไม่ต้องเป็นไปตามธรรมดามันไม่คงสภาพเดิมเนี่ยมันจะต้องมีความแปรเปลี่ยนไปมีความเป็นไปของมันนะครับมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปไม่คงที่หรือเรียกอย่างไม่คงทนไม่คงสภาพเดิมมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครบังคับบัญชาดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพวกเรามาเรียนรู้ธรรมชาติก็คืออะไรก็คือธรรมดานั่นเองถามว่าธรรมดาคืออะไรก็ธรรมชาติที่มันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปพระองค์ก็มาชี้ให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้นะแต่มนุษย์เรามันมีอวิชชากั้นอยู่มีตัณหาคอยผูกมัดจิตใจดึงรั้งเอาไว้อยากให้เห็นธรรมชาติเหล่านั้นตามที่มันเป็นที่ใจตัวเองต้องการไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นตามที่มันเป็นแต่อยากเห็นอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจคนคนนั้นต้องการภาษาพระเขาเรียกอุปทานเข้าไปยึดเหมือนกายเราก็เป็นโลกหนึ่งเป็นปัจจัยที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมีแล้วก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่มีแล้วในธรรมชาติเนี้ยมันก็มีเรื่องราวทั้งหมดมันมีทั้งเดียวทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความจำได้หมายรู้มีการปรุงแต่งเป็นบุญบ้างบาปบ้างมีความรู้ต่างๆอยู่ในนั้นมันก็เป็นธรรมชาติที่มันเป็นไปตามธรรมดาแต่ว่าคนที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอุปทานเป็นเครื่องยึดมันก็ยึดมันก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยถ้าพูดให้เป็นภาพชัดๆคือกระแสธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แต่กระแสคนที่มีกิเลสมีอวิชชาอยู่เป็นแบบอีกอย่างธรรมชาติที่มันเป็นความเป็นจริงๆแท้ๆมันต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่กระแสคนเนี่ยมันต่อต้านมันไม่อยากให้เป็นมันอยากให้เป็นอย่างที่ใจคนนั้นต้องการก็ทุกข์อยู่ทุกโดยธรรมชาติมันก็ทุกอยู่แล้วมันก็มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปไม่คงสภาพ

0: เขาเรียกว่าไม่คงที่ไม่คงทนไม่ตายตัวเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ว่าไม่ตายตัวเนี่ยแต่คนมันยึดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นอัตตาเป็นตัวตนอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างใจคนนี้ต้องการทุกโดยธรรมชาติก็กลายเป็นทุกในใจคนคนคนนั้นที่ยังไม่รู้ไม่ว่าเรื่องราวเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เราดำเนินชีวิตอยู่เราไม่รู้จริงไม่เห็นแจ้งเราเห็นอยากให้เป็นอย่างที่เราใจเราต้องการทุกเกิดแล้วอัตตาตัวตนเริ่มแล้วมีอัตตามีตัวตนอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาวิเคราะห์เนี่ยใช่เราก็อยากให้สิ่งทั้งหลายมันดีกับเราแหละเพื่อกลัวต่อชีวิตจิตใจเราลองดูว่ามันเป็นตัณหาเป็นความอยากโดยมีอัตตาตัวตนหรือว่าไม่มีอัตตาตัวตนก็คืออยากเหมือนกันที่เรียกว่าฉันทะอยากให้สิ่งนั้นๆอยู่ในสภาวะที่ดีสมบูรณ์ในตัวมันเหมือนเราก็อยากเราอยากมีบุญเราอยากมีสติมีปัญญาเราอยากให้เราจิตใจเรามีความก้าวหน้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นนี่ก็อยากเหมือนกันแต่อยากให้สิ่งนั้นโดยไม่มีอัตตาไม่มีกิเลสเข้าไปบีบคั้นเนี่ยเราก็ทำด้วยวิริยะด้วยความเพียรอยากแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นฝ่ายบุญถ้าอยากด้วยตัณหาเนี่ยมาสนองมาเสพมาอัตตาบำรุงบำเรออัตตาตัวตนอยากให้ตัวเองสมดังจิตดังใจที่ตัวเองปรารถนาปรารถนาคือเอามาเสพมาบริโภคครับอย่างนี้สนองอัตตาตัวตนที่เรียกว่าตัณหามันก็พลิกกันนิดเดียวเนี่ยอยากเมื่อเราอยากทำบุญเราก็จะทำเลยเราก็ต้องไปฮะแล้วก็อยากได้บุญอยากบุญก็ใจเย็นใจสบายบุญก็เป็นชื่อหนุนความสุขแล้วอยากมีความสุขอยากมีความเจริญก้าวหน้าเราก็ต้องไปวัดไปทำบุญหรือไปให้ทานสังคมสงเคราะห์ไปช่วยเหลืออะไรก็ตามก็เกิดความเพียรพอสิ่งนั้นสมบูรณ์หรือเราทำแล้วมันก็แล้วกันก็คือฉันทะเนี่ยอยากด้วยอยากแล้วทำทั้งด้วยวิริยะด้วยความเพียรแต่ตัณหาเนี่ยอยากให้เป็นดั่งใจอยากเอามาอยากเสพมาบริโภคเนี่ยขั้นตอนหรือว่าต่างๆเนี่ยในการฝึกฝนเนี่ยพระองค์ให้มรรควิธีไว้มากมายในเรื่องของทั้งสภาพจิตใจคุณภาพจิตสภาวะจิตฝึกกันพัฒนากันจนไปถึงสภาพความรู้ให้เรารู้ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างน้อยก็เห็นตามที่มันเป็นโดยไม่เห็นอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการสุขเราก็ยังเฉยได้อย่างเงี้ยทุกข์เราก็วางเป็นเหมือนความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาก่อนโดยสัญชาตญาณสัตว์มนุษย์เนี่ยพออะไรมีความสุขเราจะชอบอยู่แล้วความสุขเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วเราก็อยากให้มันอยู่กับเรานานๆยึดอุปทานยึดเนี่ยแต่ไอสิ่งที่ชอบหรือเราไม่ชอบเนี่ยไอสิ่งที่ชอบอาจจะเป็นโทษก็ได้ถูกไหมถ้าเราตามจิตตามใจเราเนี่ยความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาก่อนในขั้นปุถุชนในขั้นสรรพสัตว์มันดำเนินชีวิตมันก็อยู่ด้วยอยู่รอดด้วยสัญชาตญาณอะไรที่มันสิ่งที่มันชอบที่ดีเกื้อกูลต่อชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็เอาไว้ก่อนก็พอเอาชีวิตรอดได้ไอ้สิ่งที่มันอันตรายที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็หลบเลี่ยงหลีกหนีหรือไม่ก็ทุบทำลายก็เอาชีวิตรอดได้โดยสัญชาตญาณในระดับนั้นพออยู่ๆไปมันก็ติดว่าไอ้นี่เราชอบนะทั้งที่ไอ้สิ่งที่ตัวเองชอบที่เรียกว่าความสุขสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพอตัณหาเริ่มแล้วเนี่ยอัตตาตัวตนเข้าไปยึดแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยมันไม่ได้ดีหรือถูกเสมอไปครูบาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างเอาไว้เหมือนอาหารที่เราทานเนี่ยโอ้นี่อร่อยมีสุขแล้วเราได้ทานอาหารอย่างนี้เรามีความสุขสุขแล้วก็ชอบเนี่ยชอบเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วสังขารเริ่มปรุงแต่งมันก็เก็บไว้ในสัญญาความจำมีสีสันรสชาติแบบนี้ชอบฉันชอบแบบนี้แต่ไอสิ่งที่ชอบเนี่ยไม่แน่เสมอไปจะมีประโยชน์เกื้อกูลต่อร่างกายชีวิตจิตใจเราหรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราถ้าเอาขึ้นอยู่ด้วยความรู้สึกล้วนๆเนี่ยสุ่มเชิงต่อการให้ทุกข์ให้โทษไม่ได้สาระประโยชน์ที่แท้จริงเพราะบางอย่างไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเหมือนอาหารเนี่ยโอ้ไม่อร่อยแต่มันอาจจะมีประโยชน์ต่อร่างกายก็ได้เพราะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความชอบหรือไม่ชอบอร่อยหรือไม่อร่อยมันอยู่ที่สาระเนี่ยประโยชน์สำคัญเราทานเพื่ออะไรพวกตัดว่าเราทานเพื่อยังเวทนาเก่าคือความหิวและจะไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นคำว่าไม่เวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นคือเราทานไปแล้วเนี่ยเกิดแสลงต่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นหรือไม่แบบอึดอัดอิ่มจนเกินไปอย่างเงี้ยนี่คือเวทนาใหม่ไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็รู้เนี่ยเราทานอาหารเพื่ออะไรก็เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้นะไม่ใช่อยู่ได้ด้วยความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจต้องดีด้วยอยู่ได้ด้วยดีด้วยร่างกายเราอยู่ได้แล้วก็แข็งแรงดีใช่ไหมฮะไม่เกิดโทษเกิดภัยอย่างเงี้ยก็พูดง่ายๆคือใช้ความรู้เหนือความรู้สึกแต่ความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาก่อนโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมีผัสสะกระทบก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาสุขทุกข์หรือย่อเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์แล้วเวทนาทุกเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเนี่ยสุขแล้วก็ชอบพอทุกข์แล้วก็ไม่เอาตัณหาแล้วตัณหาก็คือชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้แหละถ้าเราเอาสติเข้าไปจับไว้นิดนึงความรู้สึกมันเด่นขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเหมือนเรากระทบไปอะไรก็ตามเนี่ยหงุดหงิดแล้วก็ไม่ชอบใจคนนี้หรือเรื่องราวนี้เริ่มหลุดหงิดเอาแล้วรู้แล้วเนี่ยความรู้สึกมันเด่นขึ้นมาแล้วสติจับเอาไว้หยุดมันไว้ก่อนอันนี้ฉันเวลาเสพสื่อเราตาดูหูฟังอะไรก็ตามเนี่ยเกิดปฏิกิริยาเนี่ยขัดใจไม่ชอบใจสติจับเอาไว้เอานิดนึงเอาแล้วรู้แล้วมันเกิดขึ้นอย่างน้อยเรามีสติจับเอาไว้มีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วนะไม่ชอบใจหงุดหงิดเกิดปฏิกิริยาในใจแล้วเอาปัญญาเข้าไปหาเหตุหาผลวิจัยวิเคราะห์ศึกษานั่นแหละนี่แหละกรณีศึกษาที่เขาใช้กันศึกษาอาหารผลได้ผลเสียมีประโยชน์ยังไงมีคุณมีโทษยังไงอย่างนี้จะน่าปลอดภัยกว่าสติจับเอาไว้ปัญญาใคร่ควรพูดสั้นๆคือใช้ความรู้เหนือความรู้สึกญาติโยมลองไปทำดูนะเวลามีใจมันกระเพื่อมไม่ว่ามันจะฝ่ายยินดีหรือยินร้ายชอบใจหรือไม่ชอบใจพอมันปรากฏขึ้นในใจเราลองสติจับเอาไว้นิดนึงลองฝึกดูอย่าเพิ่งพอดีชอบใจยินดีแล้วสติจับเอาไว้ปัญญาวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำน่าจะได้ประโยชน์ในการภาวนาในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าคนได้ยินได้ฟังลองดูความรู้สึกมันจะเพิ่มเต็มขึ้นมาก่อนเราดูที่ใจเรากระเพื่อมเหมือนเราโกรธในใจมันกระเพื่อมหายใจจะเริ่มแรงฮะเริ่มอึดอัดฮะเริ่มแรงหรือจิตใจมันกระเพื่อมรู้สึกหวาดกลัวลมหายใจจะขาดเป็นห่วงเลือดลมเดินไม่ปกติน่าจะซีดในความกลัวเกิดขึ้นสติจับเอาไว้หาเหตุหาผลมันเหตุอะไรที่เกิดอย่างนี้ลองดูอะไรที่ทำให้เราหงุดหงิดที่เราโกรธเราไม่ชอบใจนะหายใจลึกๆเนี่ยการทำสติก็กลับมาที่ลมดูลมเข้าลมออกหายใจลึกๆปรับลมหายใจให้สม่ำเสมอเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็ยังปรุงแต่งอยู่แต่มันปรุงเป็นฝ่ายดีปรุงหาข้อมูลวิเคราะห์ใคร่ควรหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียแต่ยังไม่ปรุงแล้วคิดแล้วมันยังไม่จบไม่สิ้นเราก็ไปหาข้อมูลได้ถามผู้รู้ว่าปรากฏการเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นควรจะแก้ไขยังไงควรจะทำยังไงให้ได้ประโยชน์ในกรณีที่มันซับซ้อนขึ้นมาต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ไขควรอย่างละเอียดรอบคอบอย่างเงี้ยก่อนที่จะดำเนินชีวิตก่อนที่จะลงมือพูดลงมือทำเขาเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ผมก็อยากชักชวนญาติโยมท่านอาจารย์นะให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันอาจารย์ตรงนั้นมีคำถามมั้ยครับ
1: 1 2ครับคำถามแรกวันนี้ครับมาจากโยมจิ๊บแยมกับขอถามพระอาจารย์ค่ะตอนเช้าเดินออกกำลังกายแต่ทำใจว่าเดินจงกรมได้ไหมคะ
0: ได้นะถ้ามีสติอยู่อิริยาบถเคลื่อนไหวเดินจงกรมเนี่ยได้ทั้งกายได้ทั้งจิตใจอันนี้ส่งการเดินเนี่ยก็เป็นผู้มีขันติมีความอดทนในการเดินทางกายเลือดลมเดินสะดวกท้องไม่ผูกได้สุขภาพกายด้วยได้สุขภาพจิตถ้าเราเจริญสติเราเคยฝึกเดินจงกรมแล้วก็เดินจะดูอิริยาบถเคลื่อนไหวจิตเผลอก็รู้ว่าเผลอตาไปเห็นมองไปอย่างอื่นก็รู้ว่าไม่เห็นกายเรานึกเห็นกายให้พระอาจารย์แนะนำการเดินจงกรมหรอครับ
1: ครับเดินจงกรมก็ท่านโยมบอกว่าออกกำลังกายแล้วจะเดินจงกรมได้ไหมก็ได้ถ้าโยมจะใช้การเดินจงกรมให้เขาเรียกสมดุลไปกับการออกกำลังกายให้ดูเหมือนการออกกำลังกายปกติก็ทำได้ก็โดยการปฏิบัติเอาเท้าทั้งสองข้างนี่แหละคือถ้าเดินแบบปกติเนี่ยเรากำหนดใช้อานาปานสติก็ได้หรือว่ากำหนดให้จิตไปอยู่ที่เท้าก็ได้เพราะถ้าแบบนี้เดินแบบให้เป็นปกติแต่ว่าอยู่ในกลมๆแล้วก็กำหนดอย่างเช่นเท้าซ้ายก้าวไปกับพุทธได้แล้วก็เท้าขวาก้าวกระโถก็ทำแบบนี้เรื่อยไปอันนี้ก็ทำเดินจงกรมใน2จังหวะนั่นเองก็เดินแบบ2จังหวะอันนี้เดินจะเหมือนปกติเลยบางคนจะไม่รู้เลยเหมือนกับเราออกกำลังกายเลยจะออกกำลังกายแบบเดินอันนี้แหละโยมก็ทำได้ทำแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าออกกำลังกายในจังหวะอื่นๆซึ่งถ้าทำ4จังหวะ6จังหวะอะไรเงี้ยมันจะช้าลงไปพอช้าลงไปจะต้องทำแบบช้าเพื่อให้กายกับใจนี่สัมพันธ์กันเพราะถ้าแบบนั้นจะดูเหมือนไม่ออกกำลังกายแต่ถ้าโยมจะทำแบบไม่ออกกำลังกายก็ได้จะเอาสถานที่ที่ไหนไปทำก็ได้แต่ว่าถ้าไปทำที่เขาออกกำลังกายก็ดูจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ก็ทำได้นะถ้าจริงๆจะทำก็แล้วแต่โยมแต่ถ้าเราทำที่อื่นที่บ้านถ้าทำหลายจังหวะ4จังหวะ6จังหวะเนี่ยก็ดีกว่าจะดีกว่าเพราะการออกกำลังกายก็ถ้าจะให้สัมพันธ์ต้องทำแบบนี้ก็ทำให้สัมพันธ์กันไปก็ด้วยการกำหนดแค่2จังหวะก็พอกับอันนี้ทำได้อยู่แล้วการออกการเดินจงกรมนั้นน่ะก็จริงๆก็เป็นเรื่องของกรรมฐานนั่นเองกรรมฐานที่ทำในกรรมฐานทั้ง2ขั้นนั่นแหละมันเดินจงกรมก็ทำ2ขั้นเหมือนกับท่านั่งท่ายืนท่านอนเหมือนกันเลยแต่เรื่องของการเดินจงกรมก็ดังที่กล่าวมันจะมีจังหวะต่างๆที่มากำหนดก็สองจังหวะสี่จังหวะถูกจังหวะก็แล้วแต่ตามที่กล่าวมันก็การปฏิบัติก็ในเรื่องของขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือทำจิตให้เป็นสมาธิมันทำให้เป็นสมาธิก็เดินไปในเรื่องของมรรคสององค์สัมมาวายามะกับสัมมาสติในขั้นต้นแล้วก็ทำเรื่อยไปในสองมรรคก็ด้วยการระลึกรู้ของสมาสติสมาสติเป็นส่วนระลึกรู้ส่วนสัมมาวายาโมก็เดินไปให้ก็เรียกว่าให้เป็นกรรมฐานให้ได้ด้วยความเพียรชอบในสัมมาวายาโมเพราะในเรื่องของความเพียรเนี่ยก็จะมีตั้งมั่นในการปฏิบัติในขั้นต้นก็คือสังวรประธานเนี่ยเพราะสังวรประธานเราก็จะรู้ว่าเราจะทำจิตให้เป็นสมาธิก็จะมีความเพียรตัวนี้แหละก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้แต่พอทำไปแล้วเนี่ยจิตมันแปรปรวนมันเกิดดับเพราะมันเกิดดับที่กรรมฐานมั่งเกิดดับที่ร่างกายส่วนอื่นหรือว่าเกิดดับที่ใจก็มีหรือว่าเกิดดับที่อวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้แล้วหรือว่าที่ใจอีกก็นั้นมันก็เกิดดับได้หมดวันเวลาที่มันแปรปรวนก็ต้องแก้นั่นเองต้องแก้ให้กลับมาที่กรรมฐานเพราะฉะนั้นมันเป็นในเรื่องของความเพียรที่จะต้องกลับมาที่กรรมฐานมันก็มี

การปฏิบัติไปในสมประฐานจริงในสมประยโมเนี่ยมีสมประฐาน4ก็คือในเรื่องของความเพียรทั้ง4ข้อนั่นเองเพราะถ้ามันมีก็เรียกว่ามีสิ่งที่ไม่ใช่กรรมฐานเกิดขึ้นนั่นเองเพราะเราเดินไปในกรรมฐานเราใช้การกำหนดจังหวะการปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นถ้ามันออกนอกไปดังที่กล่าวไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่นเองไปด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยวันถ้ามันไปแบบนี้จะมีสติเข้ามาสมาสติในมรรคองค์ที่7เรารู้ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของกรรมฐานเพราะพอรู้แบบนี้ตกนะก็จะรู้ว่าเออนี่มันออกนอกกรรมฐานมันก็ต้องแก้ให้กลับมาที่กรรมฐานก็นั่นคือประหารประธานในสมาประธาน4มันจะเป็นความเพียรของสมาประธาน4ในข้อที่2ซึ่งรู้ด้วยสมาสติอย่างที่กล่าวว่ามันออกนอกกรรมฐานแล้วมันต้องเอาสัมมาวายโมในปานประธานมาแก้ให้กลับไปที่กรรมฐานนั่นเองมันก็จะไปอย่างนี้แหละไปด้วยสมาสติกับสัมมาวายโมในช่วงต้นๆแล้วก็แก้อยู่แบบนี้แก้เรื่อยไปจนในที่สุดถ้าจิตอยู่ที่กรรมฐานนี้ได้อยู่ในขั้นตอนของการเดินเนี่ยโยมทำท่าเดินต้องอธิบายท่าเดินถ้ามันกรรมฐานที่ในท่าเดินเนี่ยเราก็กลับมาที่จังหวะการเดินเพราะฉะนั้นเรากำหนดสองเท้าเนี่ยเพราะกำหนดเท้าซ้ายพุทขาขวาโถก็แล้วแต่หรือว่าขวาพุทท้ายโถก็แล้วแต่ก็กลับมาแบบนี้แหละนี่คือการไปบัดไปในสมาสติกับสัมมาวายโมแล้วถ้ามันทำได้แบบนี้นั่นจะจิตเขาเรียกว่าเป็นภาวนาประธานในสมาประธาน4ข้อที่3ก็ภาวนาประธานก็คือเพียรให้กุศลเกิดขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นละได้ในสังวรประธานที่ตั้งมั่นแล้วก็ถ้ามันมีนิวรณ์5เกิดขึ้นกลับไปที่ประหารประธานแล้วกระดังที่กล่าวถ้าแก้ได้แล้วเนี่ยมันจะมาที่ภาวนาประธานนั่นเองเมื่อลำลงอยู่ไปเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันเดินในฌานก็ได้มันข้ามไปในฌานช่วงที่เป็นไปอยู่นั้นมันอยู่ในวิตกวิจารเนี่ยแต่ถ้ามันข้ามไปได้จิตเริ่มเป็นสมาธิมันก็จะไปที่ปิติพอเป็นปิติปุ๊บนั่นโยมก็จะเห็นว่าตอนที่รักษาไว้ได้กรรมฐานที่เดินไปได้ในสัมมาโทษไปในวิตกกับวิจารอันนั้นก็จะกลายเป็นถ้ารักษาไว้ได้ในกรรมฐานก็จะกลายเป็นอนุรักษ์ประธานนั่นแหละในสัมมาประธาน4ในข้อสัมมาวายโมเพราะนี่แหละคือการปฏิบัติไปในมรรค2องค์พอจิตเริ่มเป็นปิตินี่มันก็เริ่มจะเห็นสมาธิในมรรคองค์ต่อไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างพอปิติเกิดเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในปิติ5อย่างก็จะเห็นตามนั้นเห็นปิติเล็กน้อยปิติชั่วคราวปิติที่เป็นระลอกหรือว่าปิติโลดโผนในที่สุดก็จะเห็นพลานาปิติ5อย่างเนี่ยอาจจะคงอธิบายยากก็ถ้าปิติเล็กน้อยก็เอานิดหนึ่งน้ำตาไหลขนลุกขนพองก็ได้ปิติชั่วคราวก็อาจจะมีในเรื่องของแสงสว่างอะไรก็ได้เฉื่อยในนิมิตเกิดขึ้นอยู่สักครู่นึงแล้วถ้าเป็นปิติวิรลอกก็อาจจะรู้ได้ทางกายอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเย็นซาบซ่าหรือยิบระยับอะไรขึ้นมาจากเท้าขึ้นสู่ศีรษะแล้วก็หายไปจากเท้าขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นระลอกแบบนี้แหละอย่างที่3คือคาก็โลดโผนก็อาจจะเหมือนตัวเองเบาลอยได้อะไรนี้แต่ถ้าเดินเนี่ยเราอาจจะเห็นได้อาจจะเห็นในเรื่องของนิมิตส่วนใหญ่จะเห็นนิมิตแต่ว่าในทางร่างกายก็จะมีปรากฏเช่นเดียวกันก็จะรู้ได้จากนั้นพอเห็นปิติแล้วก็จะไปสุขแล้วอย่างนี้พอไปสุขข้ามองค์ฌานไปได้ไปสุขก็จะเห็นว่าการที่ทุกข์มันดับไปได้เพราะมีปิติเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นเห็นในอารมณ์ฌานต่อไปนี่แหละว่าสุขกายสุขใจเพราะไม่มีทุกข์เกิดนั่นเองแล้วในสุดสุขก็จะดับอีกกับสุขดับก็จะเห็นเอกัคตาเอกัคตาคือความสงบหรือว่าความเฉยที่เรียกว่าจริงๆเป็นเวทนาที่เป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นเวทนามี3อย่างเวทนา3สุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยๆนี่วันนี้คือการปฏิบัติในกรรมฐานเนี่ยวันเดินไปในสมถะกรรมฐานเนี่ยก็จะเห็นเวทนา3เกิดขึ้นเอง

0: นั่งนอนจะเป็นนี้หมดเลยจากนั้นว่าจิตสมาธิได้ก็ต้องพิจารณายกขึ้นเจริญปัญญาได้ยกขึ้นเจริญปัญญาในวิปัสสนากรรมฐานขั้นที่2กรรมฐานขั้นที่2ก็พิจารณาในขั้นต้นเลยก็ต้องพิจารณาว่าใดๆในโลกคุณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นใดๆในโลกก็คืออะไรก็คือกามราคะนั่นเรียกว่ากามตัณหาใช่ไหมกามตัณหาก็ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือกามคุณ5นั่นก็สรุปง่ายๆก็คือเรื่องของคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ก็อันนี้คือเป็นกามคุณ5มันก็ต้องพิจารณาว่าใดๆในโลกรูปเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือทั้งหลายทั้งมวลในโลกเป็นไตรลักษณ์นั่นก็พิจารณาแบบนี้แหละก็เริ่มพิจารณาที่เราก่อนเราต้องรู้คนสัตว์สิ่งของก็รู้คนเราก่อนรู้ที่ตัวเราก็พิจารณาว่าตัวเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบไหนก็แยกแยะขันธ์5ออกมาร่างกายก็รูปขันธ์นี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงตั้งแต่เกิดแล้วนั่นก็อยู่ในท้องออกมานอกท้องนี่คือความแปรปรวนก็ออกอยู่ในท้องออกมานอกท้องแล้วก็ต้องแก่โทษต้องเป็นทารกเป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่เป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนเป็นคนแก่ในสุดก็ต้องตายอันนี้คือความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็ทุกข์กายก็คือก็เป็นไปตามสภาพของความไม่เที่ยงนั่นเองเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บต้องถูกตายก็เป็นทุกข์สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้อันนี้เป็นอัตตาเป็นอนัตตาโทษไม่ใช่เป็นอัตตาเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เกิดมาแล้วต้องเป็นเช่นนี้แหละไม่มีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสั่งไม่ได้ก็นี่เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราก็เรียกว่าเห็นรูปขันธ์หรือว่าเห็นร่างกายของเราที่ไม่เป็นเราไม่ใช่เราใจก็เช่นเดียวกันใจก็ไม่เที่ยงแปรปรวนเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเดี๋ยวเกิดที่นั่นเดี๋ยวดับที่นั่นแล้วก็เกิดที่อื่นในสถานที่ดังกล่าวที่กล่าวตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็มีการทำงานให้เป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานดังที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วก็ไปทำภพไปทำกรรมแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นชาติไปรับผลของภพเป็นกรรมเป็นก็เรียกว่าเป็นวัฏสงสารนั่นเองมีแต่ยืนเกิดเป็นตายเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นก็ทุกข์สองอย่างทุกข์กายทุกข์ใจอยู่อย่างนี้อันนี้แหละก็คือเป็นในเรื่องของความแปรปรวนในเรื่องของการเกิดดับของจิตแล้วก็ทำงานให้เป็นทุกข์นั่นเองที่ต้องเกิดนั่นแหละทำงานตามขั้นตอนจนเกิดแล้วต้องเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นนี่คือทุกข์แล้วก็สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เพราะถ้าตราบใดที่ยังมีขันธ์5ก็ต้องเป็นเช่นนี้ก็อันนี้แหละก็คือต้องจะพิจารณาเห็นได้ว่าใดๆในโลกนี่แหละเป็นเช่นนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นเราก็เห็นคนทั้งโลกเห็นเราก็เห็นคนเห็นสัตว์อื่นทั้งโลกอีกสัตว์อื่นก็แตกต่างจากคนที่ไม่มีมันสมองมันสมองแตกต่างกันโทษสัตว์ก็มันสมองแตกต่างจากคนรู้ดีรู้ชอบไม่ได้ในที่สุดก็ใช้กรรมอย่างเดียวสัตว์ทั้งหลายเราก็เห็นสัตว์เป็นแบบนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีอันครองก็สิ่งต่างๆในโลกก็แปรปรวนไปตามสภาพของไตรลักษณ์นั่นเองไม่เที่ยงแปรปรวนก็อย่างเช่นหินก้อนใหญ่ก็กลายเป็นหินก้อนเล็กได้จากสภาพปัจจัยทั้งหลายเลยลมฟ้าอากาศบ้างน้ำมั่งพาไปทำให้หินก้อนใหญ่เป็นหินก้อนเล็กแปรสภาพไปหินก้อนเล็กก็ไปกลายเป็นหินก้อนเป็นทรายโทษหินก้อนเล็กก็กลายเป็นทรายได้ทรายก็กลายเป็นดินไปได้ดินก็กลายเป็นฝุ่นละอองลอยขึ้นบรรยากาศก็ได้นี่คือความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปในสภาพต่างๆดังที่กล่าวมันสิ่งต่างๆก็เป็นเช่นนี้เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกก็แปรปรวนนะเพราะใดๆในโลกเป็นเช่นนี้เป็นนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นไม่ได้ยึดมั่นตอนเราเข้าไปยึดมั่นยึดมั่นตอนที่เห็นว่าเป็นของดีเราชอบก็เป็นสุขไปต่อไปถ้ามันแปรปรวนเนี่ยถ้าเราไปยึดมันเราก็จะทุกข์นั่นเองเป็นทุกข์ที่เห็นมันแปรปรวนแล้วเราไม่ชอบเพราะนี่คือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆในโลกมันยึดไม่ได้ถ้ายึดเมื่อไหร่เราก็ทุกข์เมื่อนั้นแม้กระทั่งตัวเองก็ยึดไม่ได้เป็นทุกข์วันนี้แหละเป็นเรื่องของกรรมฐานก็ท่านอาจารย์ให้อาตมาอธิบายก็เลยอาจจะยาวมาครับครับท่านอาจารย์ครับผมตอบโยมประมาณนี้ก่อนครับ
1: ครับสาธุครับก็คำถามก็คือตอนเช้าใช่ไหม

ตอนเช้าเดินออกกำลังกายแต่ทำใจว่าเดินจงกรมจงกรมคือทำความเพียรเราก็ต้องมีเจตนาด้วยในเรื่องทำความเพียรแล้วเขาเคยฝึกเดินจงกรมไปแล้วใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยเราบอกเดินตอนเช้าเราไม่รู้ว่าโดมเดินในสถานที่ที่ปลอดภัยไหมในสวนสาธารณะหรือว่าในที่มีขอบเขตก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยการเดินเนี่ยมันมีทั้งสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาคือผู้พร้อมเฉพาะปัจจุบันตรงนั้นการกำหนดเดินเนี่ยเราก็ต้องเหมือนตาเราก็ต้องดูเดินจะเหยียบอะไรอะไรที่มันอันตรายตกหลุมตกล่องเป็นหนงเป็นหนามอะไรพวกนี้ฮะมันก็ดูรอบกายหมดมันปลอดภัยไหมมีอะไรจะร่วงจะหล่นใส่เราไหมอะไรต่างเขาเรียกว่าสัมปชัญญะรู้พร้อมในปัจจุบันตรงนั้นอันนี้เราเดินจงกรมได้ไหมเราฝึกก็คือให้จิตอยู่กับปัจจุบันนะให้มีสติในการเดินนั่นแหละมีสัมปชัญญะรู้พร้อมเฉพาะตรงนั้นปัจจุบันนั่นเนี่ยดำเนินไปด้วยกันเราทำความเพียรก็คือไม่ไปติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่เห็นเฉพาะหน้าเหมือนเราเดินเนี่ยพอเหยียดรู้เราก็รู้ว่าเหยียดรู้ฟู้รู้เนี่ยการตอนที่เราอยู่ในมาเข้าคอร์สหรือในสถานที่ที่เป็นที่ฝึกฝนในที่ไม่ต้องไประแวงระวังในสิ่งรอบข้างเรานั่นแหละจะเข้มข้นได้กว่าแต่พอรู้หลักรู้วิธีแล้วเนี่ยเราก็รู้อิริยาบถเคลื่อนไหวพอจิตเผลอคิดไปในอดีตปรุงแต่งไปอนาคตก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือให้เอาปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันธรรมนี่แหละมาเจริญสติรู้อยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันนั้นเราเดินไปเราอาจจะเห็นสิ่งแวดล้อมเห็นอะไรก็ตามให้รู้เนี่ยรอบๆเฉพาะนั้นพอเผลอจิตมันเศร้าหมองมันปรุงแต่งคิดอะไรเราก็รู้แล้วนี่เผลอแล้วเผลอเราก็ดึงกลับมาคือที่เราพูดภาษาชาวบ้านไม่ใจลอยแล้วเดินคนที่เดินตกหลุมตกล่องบางทีใจลอยไปเต้นโทรศัพท์เนี่ยก็ตกหลุมตกล่องตกท่ออะไรพวกนี้เดินชนคนนั้นคนนี้มันไม่อยู่กับการปัจจุบันการที่เราเดินใจไม่ลอยอะไรไม่ให้ใจลอยแต่การจะทำความเพียรเราก็ต้องมีเจตจำนงด้วยว่าเนี่ยฉันจะทำฉันจะออกกำลังกายของเดินจงกรมเพราะว่าเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมวันนี้เราจะทำกรรมดีก็ต้องตั้งจิตเจตนาไว้ตรงนั้นมันก็ได้ทั้งได้ออกกำลังด้วยเราจะออกกำลังไม่จำเป็นต้องเดินเนี่ยออกกำลังในท่าไหนก็ตามเต้นเขาเรียกอะไรแอโรบิกทำอะไรอ่ะให้มันว่าสุขภาพโยคะใช่ไหมเล่นพวกเนี้ยแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะในท่าอื่นก็ได้ออกกำลังกายหรือจะปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านแล้วก็ใช้ตรงนั้นปัจจุบันนะฮะเป็นการเจริญสติควบคุมจิตใจไม่ให้เหลวไหลไม่ให้เพลิดเพลินไปกับติดไปอดีตไปปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการปฏิบัตินอกรูปแบบใช้ได้หมดหน้าที่การงานทานข้าวอาบน้ำเข้าห้องน้ำปัดกวาดเช็ดถูหรือแม้แต่ทำกิจวัตรเนื้องานให้จะอยู่ตรงในเนื้องานที่เราทำเรามีหน้าที่ทำงานอะไรเราก็อยู่กับเนื้องานตรงนั้นไม่ไปคิดวาดหวังว่าอนาคตจะต้องได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้อยู่กับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกจิตให้มันเชื่องให้มันอยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่ส่วนมากจะไม่อยู่ใช่ไหมเราอยากให้มันอยู่ที่ลมเข้าลมออกแต่มันอยู่ตรงเนี้ยมันก็ชอบไปที่อื่นอยู่เรื่อยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยใจเราอะเราพอเรารู้หลักรู้วิธีเราก็ทำได้ทุกรูปแบบพอเราทำนอกรูปแบบได้เนี่ยในรูปแบบยิ่งง่ายเลยพอนั่งปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วสภาวะจิตมันเคยเคลื่อนมันเคยไปทางไหนเคยมีนิวรณ์ตัวไหนมาก่อกวนเราทำได้เนี่ยพอนั่งเนี่ยยังไม่ปวดไม่เมื่อยเลยนะจิตมันวิ่งมันสงบจิตมันเบากายก็เบายิ่งเกิดสภาวะอย่างที่ท่านพระอาจารย์ชัยชนะบอกเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถะมีวิตกวิจารปิติเป็นองค์ฌานอะไรต่างๆอ่ะ

0: ก็สบายจิตมันเบากายก็เบาแล้วก็คอยไปต่อหรือว่าเนี่ยเราก็ฝึกฝนไปทั้งสมถะวิปัสสนาจะเป็นมรรควิธีต่างๆที่พระองค์ให้เอาไว้แล้วก็ไปเปิดอ่านตลอดเวลาหรือถามนักปราชญ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้รู้จะพัฒนาพวกเราต้องฝึกกันอยู่แล้วทั้งด้านสภาพจิตใจให้มันมีสมรรถนะมีสภาพที่สมบูรณ์ที่เหมาะควรแก่การงานงานของเราก็คือรอบรู้แหละรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้อาการกายอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นโมทนานะโยมตั้งเจตนาอย่างนี้ดีแหละได้ทั้งกำลังกายได้ทั้งฝึกจิตตัวเองด้วยครับครับท่านอาจารย์ชั่วโมงแรกหมดเวลา
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเกตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408447

0: รหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลาคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันบ่งบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
1: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
3: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นแต่ผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดชิ้นเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน จากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาพันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท้อในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ํากันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรลดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจเพิ่มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
5: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
6: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะครับ
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
7: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปรีชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้น
1: เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุกิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตะคุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตะคุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
2: ครับสาธุครับหลายท่านหลายคนก็เห็นนะมีคณะพระสงฆ์ญาติโยมเดินเขาเรียกว่าบางทีนั่นเขาเรียกธรรมะย่านตาธรรมจาริกบางท่านบางคนก็อาจจะใช้คำว่าทุดงทีนี้พอมาเกี่ยวคำกับคำว่าทุดงหรือทุตังคะเนี่ยภาษาบาลีก็เป็นเรื่องของการขัดเกลาไม่ใช่ข้อบังคับแต่ขึ้นอยู่แต่ท่านนั้นๆจะประพฤติปฏิบัติเองเรื่องขัดเกลากิเลสก็คือให้พระสงฆ์มักน้อยสันโดษถ้าเราอยู่ในปัจจัย4หรือนิสัย4เนี่ยอาหารเครื่องนุ่งห่มหยุดยารักษาโรคที่อยู่อาศัยในทุดงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องป่วยเรื่องอะไรจะมี3ข้อหลักๆการที่เรามักน้อยสันโดษในเสนาสนะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มเนี่ยอาหารบิณฑบาตก็ทำให้เราได้คือได้มีเวลานะมาเจริญสังฆธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาฝึกสมถะวิปัสสนาไม่ต้องไปสะสมหรือไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเรื่องราวเหล่านี้ท่านให้ไว้13ข้อก็เป็นเครื่องขัดเกลาการเดินเนี่ยก็ฝึกความอดทนแล้วพอไปอยู่ก็ได้ทุดงนะอยู่การแจ้งอยู่โคนไม้เนี่ยก็เป็นทุดงข้อวัดแต่การเดินเนี่ย ก็เป็นการเดินหาสถานที่ที่พักแล้วก็ฉันมื้อเดียวเครื่องนุ่งห่มก็ห่มผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งแล้วผ้าสามผืนอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มเนี่ยบิณฑบาตเป็นวัดบิณฑบาตตามลำดับไม่รับพักอะไรเนี่ยนั่งอาสนะเดียวพวกนี้คือก็เรื่องอาหารที่อยู่กับโคนไม้เนี่ยเดินไปที่ไหนก็ไปอยู่โคนไม้เพราะเดี๋ยวนี้การเข้าป่าก็ยากแล้วนะทางเจ้าหน้าที่อะไรเขาก็ห้ามก็ไม่มีป่าให้เดินสมัยก่อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็เป็นองค์นำเนี่ยเดินเข้าป่าเนี่ยเดินตั้งแต่บ้านไร่ห้วยขาแข้งเดินไปถึงอุ้มผางบ้างออกทาง ออกทางกำแพงเพชรบ้างก็เดินอยู่ในนี้ทุ่งใหญ่ในเลสวนป่าห้วยขาแข้งอาจจะเดินไปตามป่าแต่เดี๋ยวนี้ก็ยากเขาก็กันแล้วก็ห้ามแล้วก็เดินก็ไปหาที่สัมปายะจะเป็นที่ขัดเกลาฝึกฝนนั่นแหละก็เป้าหมายก็คือให้เรามักน้อยสันโดษมักน้อยสันโดษพอใจในปัจจัยเครื่องอยู่อาศัย ไม่สะสมทุกองค์มีทั้ง13ข้อนะก็นั่นให้เอาไว้เนี่ยญาติโยมก็ทำได้นะบางข้ออย่างบาลีข้อที่1เนี่ยบางสกุลละก็เรียกว่าบางสกุลลิกังคะนะฮะถือผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าเปื้อนฝุ่นอย่างสมัยก่อนก็ไปเก็บต้องไปเก็บนะไปเก็บอาตามกองหยักย่ายขยะที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยเศษผ้าหรือที่เขาห่อศพทิ้งไว้ในป่าช้าเนี่ยก็เอามาบางทีก็ต้องเอามาต้มฆ่าเชื้อนะต้มเอามาหมักโคลนอย่างเงี้ยมาต้ม

ทำหลักแล้วก็เย็บย้อมผ้าบางสกุลแล้วก็สมทานนะเตจิวลิกังคะเนี่ยถือเพียงแต่ไตจีวรไม่ถือคฤหบดีจีวรไม่สะสมไม่มีอดิเรกจีวรสมทานแต่สมทานองค์แห่งผู้ทรงเพียงไตจีวรผ้าสามผืนเองข้อสามก็บิณฑบาตเนี่ยบิณฑบาตเป็นวัดสมทานนะครับองค์แห่งผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตต้องบิณฑบาตฉันเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ13ข้อยังไม่เปิดอ่านดูก็เป็นเครื่องขัดเกลานะมักน้อยสันโดษบางทีเราอยู่ที่ซ้ำๆเนี่ยถ้าทำไม่เจริญเนี่ยก็ต้องถ้าอยู่สบายพระองค์ก็ตัดเองถ้าอยู่ในที่สบายแล้วอธรรมเจริญธรรมะเสื่อมก็ไม่ดีถ้าอยู่ในที่ลำบากแล้วกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมเนี่ยก็ถึงลำบากก็น่าอยู่ถ้าอย่างนั้นเราก็เดินเนี่ยเหมือนถ้าฝึกขันติความอดทนด้วยร้อนนะบริขารก็หนักเดินแล้วว่าถึงจุดหมายปลายทางจะพักที่ไหนยังไงมีกฎมีเต็นท์อยู่ที่โคนไม้เนี่ยก็เป็นการขัดเกลาไม่นอนในกุฏิที่เราพักอาศัยมันก็ความสบายมันก็ทำให้เราเฉื่อยนะเฉื่อยชาทำให้เราประมาทนั่นแหละพอได้เปลี่ยนอารมณ์บ้างได้บริหารร่างกายฝึกเดินก็โมทนากับท่านนะที่มีกุศลจิตเจตนาที่ดีแล้วท่านจะมรณภาพไปอย่างนี้ก็เจตนาเนี่ยเพื่อขัดเกลาเพื่อสร้างกุศลอันนี้ส่งผลบุญของท่านก็นำส่งในภพภูมิที่ดีอยู่นะเจตนาที่ดีก็อยากให้ญาติโยมเข้าใจที่เราเห็นว่าพระต้องทุดงก็ต้องไปอยู่ในป่าไปเดินในป่าเดี๋ยวนี้จะหาป่าเดินก็ยากแล้วจะไปเข้าไปในที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอุทยานหรือในที่ป่าไม้ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเหตุผลของเขาป้องกันนะพวกสัตว์ป่าพวกอะไรที่จะวางไข่เหมือนบางช่วงบางตอนเนี่ยเราจะเข้าไปเขาก็บอกว่าช่วงนี้นกยูงวางไข่ช่วงระยะเวลาบางช่วงเขาก็กันเขาก็ห้ามให้หลีกให้เลี่ยงให้อ้อมไปก็มีเหตุผลบางคณะบางกลุ่มไปก็ส่งเสียงทำสกปรกตรงเนี้ยก็เป็นอันตรายไปทิ้งถุงพลาสติกทิ้งอะไรขยะอย่างเงี้ยสัตว์ป่ามันไปกินมันก็อันตรายเขาก็มีเหตุผลเพราะฉะนั้นพระป่าเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านจึงปลูกต้นไม้ปลูกป่าให้เป็นที่ลมณีที่สัปปายะอย่างป่าวังน้ำเขียวเนี่ยท่านก็ปลูกต้นไม้เยอะแยะไปหมดหลวงพ่อไพรินท่านก็มาสานต่อต้นไหนที่มันล้มตายแล้วก็ปลูกเสริมทำโป่งเทียมให้พวกเนี่ยช้างกระทิงหมูป่าที่วังน้ำเขียวก็เป็นที่ฝึกฝนอันนี้ญาติโยมไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เป็นที่สงัดสงบแล้วก็เป็นที่ที่เวลาสัตว์มันมาอย่างเงี้ยมันก็ได้มันทำให้เราตื่นตัวมันไม่เฉื่อยชาไม่ขี้เกียจที่ค้านเร่งทำความเพียรเราอ่านประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทุดงนะทุดงตามป่าเขาไปเรื่อยอยู่ป่าช้าบ้างก็เพื่อให้มีความตื่นตัวในด้านการฝึกฝนแต่เดี๋ยวนี้ก็ความเจริญสมาธิมากขึ้นทำยังไงเราก็ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกป่าให้เยอะไหมทุกที่เนี่ยที่พระเดชพระคุณของหลวงพ่อท่านไปเนี่ยหลวงพ่อสนองอ่ะท่านก็จะเน้นปลูกต้นไม้ปลูกป่าพวกเราก็ช่วยกันดูแลรักษาลูกศิษย์หลานศิษย์นะตรงไหนที่มัน

0: มันล้มปลูกเพิ่มปลูกแซมขึ้นช่วยกันให้เป็นป่าเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เราก็ได้บรรยากาศด้วยได้ออกซิเจนได้อากาศที่ร่มเย็นแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เหมาะควรกับการฝึกจิตเจริญสติครับอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมวิลาวันเหตุที่เราเจอสิ่งไม่ดีในชีวิตแสดงว่าในอดีตชาติเราเคยกระทำในสิ่งที่เราพบเจอใช่ไหมคะ
0: ก็มีส่วนที่โยมถามอย่างเงี้ยทุกคนกรรมในอดีตก็ส่งผลจะมากจะน้อยแต่มันก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวเราต้องมองปัจจัยร่วมด้วยที่พระท่านบอกเหตุอเนกผลนั้นมันมีเหตุปัจจัยร่วมมากมายผลก็มีต่างกันไปมันอาจจะเป็นกรรมที่ตัวเจตนาเจตจำนงจงใจเนี่ยเจตนาเนี่ยเป็นกรรมที่เราทำไว้ในทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วก็เขาเรียกว่าอุตุนิยามเป็นเรื่องของอากาศเหมือนเราอยู่ในที่ที่มันร้อนมีควันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ในอดีตแล้วก็ปัจจุบันของเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยอุตุนิยามเขาเรียกพิชกรรมเหมือนกับกรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์กรรมที่ต่อเนื่องกันอย่างคนทางอินเดียคนแขกก็เป็นสีผิวหน้าตาแบบนึงคนทางฝรั่งยุโรปก็หน้าตาแบบนึงคนเอเชียอย่างเงี้ยหน้าตาแบบก็เป็นพิชกรรมกรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์เป็นพืชพันธุ์กรรมหรือว่าพืชพันธุ์เพราะฉะนั้นมันมีเหตุปัจจัยมากมายโยมอย่าเพิ่งสรุปไปว่าอ๋อนี่ฉันเคยทำอย่างนี้ต้องเจอแบบอาจจะเป็นปัจจุบันกรรมในปัจจุบันนี่แหละก็ได้มาพบเจอในสิ่งนั้นคราวนี้มันอยู่ที่เราจะแก้ไขยังไงดีกว่าอาจจะสิ่งไม่ดีเราก็เราก็เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราก็แก้ไขเราจะไม่ทำแบบนี้เมื่อเราพบเจอแบบนี้แล้วเราก็หาเหตุให้รอบด้านแล้วก็ผลมันมาเป็นอย่างนี้และสิ่งที่ไม่ดีปรากฏขึ้นแก่เราแล้วเราก็แก้ไขที่เราแก้ไขที่ใจเรายอมรับแล้วก็แก้ไขให้มันมีผลกระทบหรือผลอะไรร้ายอะไรให้มันน้อยลงไม่สร้างให้มันเกิดเหตุใหญ่โตขึ้นมาไม่ต่อต้านเราก็รู้ว่าต้องทำยังไงแก้ไขยังไงไอเหตุสิ่งที่ไม่ดีที่โยมว่าแล้วก็มาปรับปรุงที่ใจตัวเองจะไม่ทำแบบไม่รู้ละสิ่งนี้ไม่ดีเราก็ไม่รู้ว่าไม่ดีแบบไหนนะที่โยมบอกมาเราก็จะไม่ทำสิ่งแบบนั้นที่ไม่ดีแก้ไขที่ตัวเองผลกระทบผลอะไรเนี่ยทำยังไงให้มันมีให้มันน้อยลงอ่ะไม่ใช่ว่าเจอสิ่งไม่ดีแล้วเนี่ยบางคนบางท่านก็ฟูมไฟฉันทำไมกระทำเราแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้จิตใจก็ตกเศร้าหมองบางทีไปหาทางออกผิดไปทำร้ายทำลายใช้กำลังหรือไปแก้ไขทำร้ายตัวเองไปดื่มไปเที่ยวไปอะไรแกจะหนีในสิ่งเหล่านั้นทุกเนี่ยหรือปัญหาเนี่ยพระองค์ให้ใช้ปัญญารู้กับมันไม่ใช่จิตถ้าจิตรับรู้ความรู้สึกบอกแล้วใช้ความรู้เหนือความรู้สึกความรู้สึกมันจะไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีสิ่งทั้งหลายที่มันปรากฏนั่นแหละท่านนั้นข้องเกี่ยวด้วยปัญญาทุกในอริยสัจเนี่ยพระองค์ให้หน้าที่ก็คือใช้ความรู้หรือภาษาพระท่านบอกกำหนดรู้ทุกก็คือปัญหานั่นแหละเอาละปัญหาเกิดขึ้นกำหนดมาปัญหามันมาอีกมีเหตุปัจจัยยังไงมันถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหาเหตุหาปัจจัยมันแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ขี้คายแก้ไขแล้วเราจะเห็นเหตุอ๋อที่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราเหตุเพราะอะไรอย่าไปโทษว่ามันเป็นอดีตอย่างเดียวลองพิจารณาดูนะหรือท่านอาจารย์มีแง่มุมอะไรอีกไหมครับ
1: ครับก็ดังที่โยงถามว่ามันเกิดจากสิ่งที่เราเคยกระทำใช่ไหมที่เราไปเจอสิ่งไม่ดีเนี่ยก็ดังที่ท่านอาจารย์ตอบโยมแล้วก็คือมันก็เป็นไปได้ นั้นกรรมนี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันก็ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปรู้มันเอารู้ปัจจุบันก็พอปัจจุบันมันเกิดอะไรแล้วก็ทำไปตามธรรมพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าให้ทำแล้วกันแล้วบาปบุญเพ็ญบุญนั่นแหละก็คือถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละถ้ามันเกิดขึ้นก็เราก็เห็นให้รู้ก่อนว่ามันเป็นบุญเป็นบาปหรือเปล่าถ้ามันมาจากเรื่องของสิ่งไม่ดีเป็นอกุศลเราก็อย่าให้มันเป็นไปในกุศลต่อก็ทำให้มันเป็นกุศลซะเห็นสิ่งอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ถือว่านั่นมันเป็นเหตุปัจจัยแล้วกันที่มาเราต้องไปประสบกับมันแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันไม่ต้องให้มันไปตามสถานการณ์ที่มันไม่ดีนั่นแหละก็เปลี่ยนให้มันเป็นสถานการณ์ที่ดีกันไปอาจจะเห็นเป็นเรื่องที่มันเป็นปกติที่มันต้องพบต้องเจอก็ได้เห็นรู้ในปัจจุบันนั่นรู้ปัจจุบันก็แก้ในปัจจุบันนั่นเลยอะไรที่มันดีเราก็ทำให้มันดีต่อไปก็น่าจะเป็นอย่างนี้จะดีกว่าวันไปคิดมากก็มากเรื่องก็ทำอย่างนี้แหละทำปัจจุบันให้มันดีแล้วกันครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมลาดมาลาขอโอกาสครับทุกครั้งที่ผมผิดศีลจะเหมือนมีหน้าพระพุทธเจ้าท่านขึ้นมาตลอดนี่ถือว่าเป็นอัตตาในการถือศีลไหมครับ
0: คำว่าอัตตาก็คือตัวยึดมั่นนะเป็นอัตตาตัวตนในขั้นฝึกฝนมันก็ต้องขั้นสมมุตินะมันก็ต้องมีเราอยู่แหละต้องเราทำดีก็คิดว่าเราทำดีก็ต้องมีอัตตาทุกครั้งที่จะผิดศีลนี่ก็ดีนะเหมือนเป็นตัวระลึกพุทธานุสติก็ดีโยมจะเป็นอัตตาหรือไม่อัตตาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคนเราพอคิดจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยโยมบอกว่าทุกครั้งที่จะเนี่ยที่จะก็คือยังไม่ได้ทำจะผิดศีลจะเหมือนมีพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติเนี่ยดีมากเลยเราจะได้ไม่ล่วงละเมิดศีลเป็นอนุสติเป็นเครื่องระลึกพอเราจะทำอะไรไม่ดีปุ๊บเนี่ยโอ้คิดถึงเนี่ยปุ๊บขึ้นมาใช้ได้จะเป็นอย่าไปสนใจจะเป็นอัตตาหรือไม่อัตตาในขั้นฝึกฝนเนี่ยมันก็ต้องมีเราก็ต้องใช้เราอะไรใช้อัตตาตัวตนเนี่ยใช้ความปรุงแต่งเนี่ยจำคำนี้ไว้ปรุงเพื่อปรุงพอถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนทานศีลสมาธิปัญญาก็ดีนะโมทนาด้วยนะถ้าอาจารย์มีแง่มุมแง่คิดอะไรไหมครับเรื่องนี
1: ้ครับผมบอกว่าทุกครั้งที่จะทำผิดก็เห็นมีพระพักของพุทธเจ้าเนี่ยลอยขึ้นมาให้เห็นตลอดก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีดังที่ท่านพระอาจารย์กล่าวบางทีโยมรู้ว่าศีลต่างๆเนี่ยที่พระเจ้าให้ไปพุทธปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของธรรมที่พระองค์ได้มีการเรียกว่าตัดแล้วก็เป็นพระธรรมที่สืบเนื่องมาเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าศีลนี่แหละมันเกิดจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้กำหนดนี่แหละก็เลยทำให้จิตของโยมนะครับก็รู้ถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดวันพอผิดศีลเมื่อไหร่ก็จะเห็นหน้าพระพุทธเจ้าแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็ถือว่าเป็นอัตตาในการถือศีลไหมอัตตาตัวตนก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นในเรื่องของสมาสติที่คอยระลึกรู้นั่นก็ถือว่าดีก็ดีเลยเพราะจะทำให้เรารักษาศีลได้ก็ดีแล้วโยมดีถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปเราก็ไม่ทำผิดศีลนั่นเพราะศีลไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยก็คือเราไม่ละเมิดเราทำให้ศีลมันบริสุทธิ์ก็นี่ก็เป็นเรื่องของกุศลที่จะหนุนเนื่องต่อไปนะก็รักษาศีลได้ก็เดี๋ยวก็จะทำสมาธิได้นะทำสมาธิได้ก็เจริญปัญญาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนขึ้นไปตามลำดับนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่แหละคือก็อยู่ในองค์มรรคนั่นแหละศีลก็เป็นมรรค3องค์สมาธิก็มรรค3องค์ปัญญาก็มรรค2องค์นี้มรรคมี8เพราะฉะนั้นถ้าโยมทำแบบนี้ได้ก็นี่เรียกว่าจะเจริญในเรื่องของศีลก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกุศลก็ขึ้นไปเรื่อยๆตามที่กล่าว ไปถึงขั้นปัญญาแล้วโยมก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็นั่นก็คือเป็นความสิวิไลของธรรมะที่มันจะทำให้เราเดินไปตามธรรมของเจ้าไปละกิเลสตัณหาให้ได้ดับทุกข์เราได้ก็นี่เป็นหนทางแล้วก็พวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็เดินไปในหนทางนี้ก็พยายามที่จะพ้นทุกข์ให้ได้ดังที่พระองค์ได้ปฏิบัติให้เราดูพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นตัวอย่างก็นี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรประพฤติปฏิบัติในชาตินี้พบแล้วทำให้ได้พบแล้วมีตัวอย่างแล้วทำให้ได้ตามนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็อนุโมทนาครับคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ครับมาจากโยมฐานิยาโชติแสงชัยยาภูเคยได้ยินว่าจิตประพัดสอนคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเปล่าคะ
0: ครับเป็นคำถามที่ดีนะได้ยินบ่อยๆจิตประพัดสอนบางทีเขาเรียกจิตเดิมว่าจิตประพัดสอนว่าแต่ถ้าว่าคือจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องจิตที่บริสุทธิ์ก็คือจิตที่สิ้นแล้วอาสวะกิเลสไม่มีกิเลสครอบงำแต่จิตประพัดสอนเนี่ยคือจิตที่สว่างที่โปร่งโล่งสะอาดสว่างมันไม่มีอะไรกวนแต่ยังมีกิเลสที่โยมถามบอกว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าคะใช่เพราะยังมีกิเลสอยู่คือมันไม่มีตอนขณะที่จิตประพัดสอนเนี่ยมันไม่มีอะไรมากวนเนี่ยเหมือนน้ำที่นิ่งใสตกตะกอนเนี่ยโปร่งโล่งใสสะอาดเพราะมันไม่มีอะไรมาขุ่นมากวนแต่พอถ้ามันมีอะไรมาเนี่ยกระฉอกหรือมีกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยตะกอนมันฟุ้งขึ้นมาก็ยังมีกิเลสอยู่แต่มันตกตะกอนบางทีท่านก็เรียกจิตที่ตกภวังค์เหมือนเราหลับลึกๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยจิตตอนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมากวนไม่มีนิวรณ์ไม่มีความปรุงแต่งความนึกคิดอะไรมันเงียบสนิทแต่มันก็ยังมีอยู่นะพอตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ยังมีกิเลสยังมีความนึกคิดปรุงแต่งอะไรอยู่คล้ายๆลักษณะนี้โยมถามว่าต้องเวียนว่าตายเกิดใช่ต้องเวียนว่าตายเกิดถ้าขนาดจิตดวงนั้นถ้ากายดับไปตอนนั้นเนี่ยจิตที่เป็นประพัสสรท่านก็เรียกว่าเป็นพวกอภัสรพรหมอภัสรพรหมที่มีปิติเป็นพัสสหารที่ล่องลอยไปเนี่ยมีอาหารก็คือตัวปิติหล่อเลี้ยงอยู่ไม่มีลูกมีแต่แจงสว่างเรียกอภัสรพรหมพวกกลุ่มพวกได้อรูปฌานเกี่ยวกับการทำฌานทำสมถะแต่กิเลสยังมีอยู่เพราะนั้นโยมต้องเขียนมาบอกว่าเคยได้ยินว่าจิตประพัดสอนคือจิตที่บริสุทธิ์ยังไม่บริสุทธิ์แท้ยังไม่บริสุทธิ์แท้นะฮะขณะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรกวนไม่มีกิเลสเข้ามาจิตมันโปร่งมันโล่งมันนิ่งมันสนิทมันสว่างแต่ยังไม่หมดกิเลสไม่เหมือนกันแล้วต้องยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่บริสุทธิ์แท้ยังไม่หมดกิเลสหรือท่านอาจารย์คิดยังไงครับคำถามนี้
1: ครับจิตประพัดสอนก็ดังที่ท่านอาจารย์กล่าวจิตประพัดสอนก็น่าจะเป็นจิตที่ไม่ปรุงแต่งจิตที่ทำสมาธิเมื่อไหร่ก็คือจิตอยู่ที่สมาธิแล้วจิตไม่ปรุงแต่งจิตยังเดินไปในกรรมฐานมันจิตตรงนี้แหละก็ถือว่าเป็นจิตประพัดสอนได้แต่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละก็ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะถ้าบริสุทธิ์จริงๆก็คือนั่นแหละต้องดับทุกข์ได้แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วมันถ้าจิตประพัดสอนแบบนี้ก็ยังเกิดได้กับทุกผู้ทุกนามแต่ว่าดังที่กล่าวต้องอยู่ในกรรมฐานหรือว่าอยู่ในการปฏิบัติของพระองค์ที่ให้เราประพฤติปฏิบัติเพราะดังที่ครูอาจารย์บางท่านก็กล่าวไว้เพราะเวลาที่เราทำกรรมฐานเนี่ยนั่นคือจิตเราเป็นจิตประพัดสอนนั่นเองก็คือ จะเริ่มไม่ทำไม่

0: แต่งไม่ทำให้เป็นไปในเรื่องของการละนั่นแหละอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการประพัฒน์สอนก็จิตก็เราทำกรรมฐานจะไม่ให้ปลูกแต่งนั่นแหละทำให้จิตที่สงบเป็นสมาธิก็ลักษณะนี้นะแล้วก็ถ้ามันทำได้มันก็จะเจริญขึ้นไปละไปทำปัญญาให้เกิดขึ้นก็ในที่สุดก็จะเดินไปจนถึงเป็นพระอรหันต์นั่นแหละถึงจะเรียกว่าบริสุทธิ์ได้เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกดังที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะว่ากับใดที่ยังมีขันธ์ 5มันก็ยังต้องละไม่เป็นกรรมฐานออกอารมณ์จากกรรมฐานเมื่อไหร่ก็กลับไปอยู่ที่อารมณ์ปัจจุบันก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำให้มีการปรุงแต่งเข้าไปได้อีกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราละถึงขั้นเป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้นั่นแหละถึงจะรู้เฉยได้แบบนั้นถ้ารู้เฉยได้แบบนั้นก็ไม่ปรุงแต่งแบบนั้นได้ในทุกขณะจิตอันนั้นแหละถึงจะน่าจะเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์นะซึ่งจะใช้คำว่าประพัฒน์สอนได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องพิจารณาและตีความให้เข้าถึงได้เองเราก็จะพิจารณาได้ไปตามนี้ท่านอาจารย์ท่านมีคำถามจากโยมนิวเยียร์ครับบอกว่ามีญาติชอบมายืมเงินพ่อแม่เราควรวางใจความหงุดหงิดอารมณ์เสียอย่างไรแผ่เมตตาให้ญาติอโหสิกรรมให้ญาติจะมีชีวิตดีขึ้นใหม่ครับ
1: ครับสาธุนะคำถามจะมีชีวิตดีขึ้นใหม่ครับหมายถึงชีวิตเราหรือชีวิตญาติชีวิตเราเนี่ยก็ดีรู้จักแผ่เมตตาโหสิกรรมไม่ไปหงุดหงิดให้อารมณ์เสียมันก็เป็นเรื่องของพ่อแม่พ่อแม่เรายังมีสติสัมปชัญญะพ่อแม่ยังมีการตัดสินใจได้ก็เป็นเรื่องของท่าน เราเป็นลูกอะอาจจะให้คำชี้แนะแต่ไม่น่าหงุดหงิดไม่น่าหงุดหงิดไม่ได้อารมณ์เสียการสงเคราะห์ญาติเนี่ยก็เป็นมงคลนะโยมนะมันมีจิตที่เอื้อเฟื้อการสงเคราะห์ลูกและเมียนะดูแลอุปถัมภ์พ่อแม่ก็เป็นมงคลในมงคลสูตร38นะครับก็เสกตัวเองให้เป็นมงคลอย่าไปหงุดหงิดเขาเรียกว่าการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพ่อแม่นี่ก็นี่แหละสงเคราะห์ท่านก็ทำทานท่านก็ทำมงคลถ้ามาชอบยืมเราก็ต้องอาจจะมีคำแนะนำเขายืมเนี่ยก็มีเหตุผลเขาเดือดร้อนเพราะอะไรถ้าเขาไปเอาไปสิ่งที่ไม่ดีไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไปเสพยาหรือไปเล่นการพนันในสิ่งไม่ดีเนี่ยถ้าเรารู้นะเราก็เตือนเขาหรือเตือนพ่อแม่เหมือนเราไปสนับสนุนให้เขาทำสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องเนี่ยก็ต้องดูอย่าให้อารมณ์เหนือมาครอบคุมจิตใจอย่าหงุดหงิดเลยถือว่าเราสงเคราะห์ญาติถ้าเขาเดือดร้อนเป็นทุกข์จริงๆแล้วก็ช่วยเหลือกันแม้แต่ไม่ใช่ญาติถ้าคนที่เขาเห็นแล้วเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากเขามีปัญหาเราก็สามารถมีความกรุณาเอื้อเฟื้อมีจิตที่มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือก็เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมคิดอย่างนั้นช่วยได้ช่วยยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าลงเสียอยู่หงุดหงิดให้เหตุให้ผลคุยกันด้วยความรักความปรารถนาดีน่าจะดีกว่านะครับใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับครับถ้าโยมมีความคิดเห็นแบบนั้นว่ามีใครมายืมเงินพ่อแม่เราแล้วเราหงุดหงิดอารมณ์เสียก็แสดงว่าเราไปยึดเงินของพ่อแม่เราเนี่ยยึดเงินของพ่อแม่เราว่านั่นก็คือเป็นเงินที่มีส่วนกับเราด้วยก็ยึดนั่นแหละพอยึดแล้วก็จะกลายเป็นกิเลสตัณหาขาดปัญญามีตัณหามันก็ขาดปัญญาพอขาดปัญญาก็จะไม่มีเหตุผลนั่นเองเพราะบางทีเขามายืมแล้วเขามีเหตุผลเหตุผลหลายๆอย่างบางทีพ่อแม่เราเนี่ยเคยพึ่งพาอาศัยขึ้นกันและกันมาแต่บางทีพ่อแม่เราตอนไม่มีเงินไม่มีทองบางทีก็อาจจะไปยืมญาติที่มาขอยืมเราก็ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นบางทีเราเกิดมาหลังแล้วเราอาจจะไม่รู้ก็ได้เขาอาจจะมีพ่อแม่เราอาจจะเดือดร้อนมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดนั่นแล้วเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแล้วทีนี้

0: เขาเรียกว่าใช้กรรมแก้กรรมมันก็ได้ตั้งหลายอย่างนั้นโยมจะไม่เห็นมันเรายังไม่รู้เหตุเนี่ยจะอย่าพึ่งไปเป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่าให้กิเลสมันมาทำให้เราขาดสติแล้วก็ขาดสติในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตามที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าต้องเป็นการตัดสินใจของพ่อแม่แล้วเราไม่เกี่ยวก็อย่างที่กล่าวนะบางทีเขามีเรื่องต่างๆที่เขารู้อยู่กับใจระหว่างกันอยู่นะระหว่างญาติกับพ่อแม่เราเนี่ยแล้วก็อย่างที่กล่าวถ้าบางทีก็เป็นเรื่องที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางทีเขาทุกข์ร้อนเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาไปพึ่งใครไม่ได้ก็พึ่งญาติก่อนที่จะไปพึ่งคนอื่นพึ่งญาติเราก่อนวันเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันโยมก็อีกนั่นแหละบางทีต่อไปเนี่ยมันไม่แน่หรอกถ้าโยมอาจจะต้องเดือดร้อนพัดผ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเราอยู่แล้วเราเกิดฐานะของเราแย่ลงเราบางทีเราต้องอาศัยญาตินะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นในอนาคตเราอาจจะต้องพึ่งพาญาติเรานั่นแหละเป็นลำดับแรกก่อนที่จะไปพึ่งคนอื่นก็น่าจะพอสมควรก็เป็นกำลังใจให้โยมก็พยายามมีสติแล้วกันครับมีคำถามต่อครับท่านอาจารย์มาจากโยมคุณยาสวัสดีค่ะพระอาจารย์ความตายคงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครั้งใหม่ถ้ามีกิเลสเป็นยางเหนียวอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเหมือนเราคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตเราทำไว้ยังไงคือเราสร้างสมอาสวะกิเลสปณิสัยหรืออนุสัยหรือว่าสร้างบารมีหรือบุญหรือบาปพูดง่ายๆคุณภาพจิตที่ดีไม่ดีเหมือนเด็กๆเราสร้างคุณภาพยังไงพออายุมากขึ้นโตขึ้นมันก็ได้คุณภาพแบบนั้นผลมันก็เป็นอย่างกิเลสคือยางเหนียวท่านบอกว่าเอาวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกก็จะเป็นยางเนี่ยตัณหากิเลสยางผูกมัดร้อยล้านจิตใจเหมือนลูกไม้เนี่ยที่ยังไม่ฝ่อยังไม่แห้งยังไม่เสียยังมียางอยู่พอมันตกไปในที่ใดมันก็งอกเงยขึ้นมาตกไปในพื้นดินที่เลวเนี่ยก็ตกไปในเนี่ยพวกอบายภูมิสัตว์ในโลกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอะไรพวกนี้ในขั้นที่ไม่ดีเนี่ยหนึ่งก็เรียกว่ากามภพพวกมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีอยู่ในขั้นเฉดกามในกามภพอยู่รูปภพก็ดีขึ้นมาหน่อยพวกทำฌานทำสมาธิในอรูปภพก็ดีขึ้นอีกหน่อยที่ได้รูปฌานอรูปฌานภพภูมิกามภพรูปภพอรูปภพถ้ามันมียางอยู่ก็ตกไปในที่ใดมันก็งอกเลยในที่นะที่โยมถามมาก็ถูกอะถ้ากิเลสคืออาสวะกิเลสทั้งหลายถ้าเรายังมียางมันเหนียวอยู่มันมีเชื้ออยู่ไอ้ตรงนี้ต้องเข้าใจให้ดีไม่ใช่ว่ามันคุณภาพมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ตายตัวไม่ใช่อัตตามันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนที่บอกแล้วเนี่ยสะสมคุณภาพยังไงเนี่ยคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตไปยังไงมันก็ส่งผลในอนาคตเป็นอย่างนั้นจะดีบ้างไม่ดีบ้างบุญมากบาปบ้างจะเป็นกลางกลางบ้างก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราสะสมที่เราสร้างที่เราทำจนไปถึงว่าเราสร้างเราทำจนรู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงเข้าใจในธรรมะคำสอนจนจิตเป็นอิสระหลุดพ้นนะไม่มียางเหมือนตามยอดด้วนไม่งอกไม่เงยนะอย่างนั้นเนี่ยถึงจะหลุดพ้นวัฏจักรวัฏฏะการวนเวียนอยู่แบบนี้ถ้าโยมถามมายังเหนียวอยู่ใช่ไหมครับใช่นะคำถามนี้ถูกต้องครับถ้าอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหม
0: ครับก็ที่โยมถามว่ายังมีก็มียางเหนียวอยู่เป็นกิเลสที่เป็นยางเหนียวอยู่ทำให้มันต้องเกิดใหม่แล้วก็ต้องเริ่มชีวิตใหม่ถูกไหมก็ใช่ตามที่ท่านอาจารย์ตอบโยมแล้วเพราะในเรื่องของการเกิดนี่แหละ

0: เกิดได้เพราะมันมีกิเลสนั่นแหละที่เราต้องเกิดมาเนี่ยกิเลสมันเป็นยางเหนียวอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวกิเลสมันก็เป็นเรื่องของพวกอาสวะกิเลสด้วยมันเป็นเครื่องหมักดองเป็นเครื่องเป็นสิ่งที่มันชุ่มอยู่ในจิตนั่นแหละที่มีการอธิบายไว้แบบนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่ต้องเกิดนี่แหละเพราะเราเรียกว่ามีทุกข์เลยทุกข์มันเกิดได้ก็เพราะกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เพราะมันยังมีกิเลสนั่นเองเกิดเมื่อไหร่มีเหตุปัจจัยของกิเลสเมื่อนั้นเพราะเราเกิดมาจากกิเลสเกิดมาจากอวิชชาวันไอตัววิชานั่นแหละเป็นอสวะกิเลสก็ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วเพราะฉะนั้นมันดังที่กล่าวมันชุ่มอยู่ในจิตมันก็เกิดมาเมื่อไหร่มันก็มีเหตุปัจจัยของมันมีกายมาอาศัยได้มันก็ทำกรรมด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็เดินไปดังที่เราได้รู้กันนั่นมีการปรุงแต่งมีการทำงานก็ทำให้ต้องมีภพมีชาติเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละเพราะฉะนั้นที่โยมบอกว่ามันจะเป็นกิเลสอย่างเหนียวที่ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะมันก็ถูกต้องเลยก็อันนี้ตราบใดที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เพราะดังที่กล่าวเกิดมาจากกิเลสเกิดมาจากอวิชชาก็ต้องเป็นไปเพราะเราก็ต้องดับสิ่งที่จะไม่เกิดต้องดับไม่ให้มันเกิดมันดับให้เกิดทำยังไงก็เรากำลังทำกันอยู่กำลังฝึกฝนกำลังปฏิบัติตอนเดินไปในทางก็พยายามทำไปให้ได้ครับท่านอาจารย์ครับน่าจะมีข้อสรุปของท่านอาจารย์ครับในช่วงหลัง
1: อ
0: ๋
1: อครับได้ครับก็ชีวิตนะฮะทุกคนจุดเริ่มต้นชมใช้คำตัวนี้จุดเริ่มต้นความตายคงเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องขยันทำความดีนะให้มันเริ่มต้นในจุดที่ดีเพราะมรณานุสติเนี่ยลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เนี่ยให้เราได้ไม่ประมาทเนี่ยในขั้นเบื้องต้นพื้นฐานเลยพอเราได้มรณเวลาที่เราจะใช้อยู่จะหมดไปแล้วเนี่ยมันจะได้ความกระตือรือร้นความไม่ประมาทองค์จึงให้เจริญนะมรณานุสติอยู่เสมอเพื่อให้เราไม่ประมาทแล้วพอถึงที่สุดเราจะได้เห็นความจริง1คือให้เราไม่ประมาท2คือเราได้เห็นสัจจะความจริงแท้แน่นอนว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันก็มีความผูกพันแตกสลายเป็นธรรมดาทำให้เราวางจิตวางใจได้ว่าเห็นว่าโลกและชีวิตมันเป็นเช่นนี้เองที่หลวงพ่อพุทธทาสมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองตัดสัจตาอะไรที่ท่านบอกแล้วอย่าไปกังวลเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งไปคิดว่าความตายคงเป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตใหม่ก็เราทำปัจจุบันตัวนี้แหละแล้วมันถึงที่สุดมันจะแตกดับสลายไปในที่สุดก็ไม่ต้องกังวลเราทำปัจจุบันดีแล้วเราทำเหตุปัจจัยตรงนี้ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาดีแล้วเนี่ยผลมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุที่เราทำก็ได้ผลเป้าหมายของเราเนี่ยเป้าหมายของพุทธศาสนาคือทำยังไงตัดไอ้ยางเหนียวไอ้กิเลสตัวนี้น่ะทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนานะอย่าลืมตั้งเจตจำนงจงใจไว้ในเจตนาเนี่ยมั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยเชื่อหลักธรรมคำสอนเชื่อหลักกรรมทำเหตุทำปัจจัยทำกรรมดีไว้ครับแจ้งใจคงหมดเวลาแล้วครับวันนี
0: ้ครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE แอดพระสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
1: ครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเถิด
0: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
1: นมัสการครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลาคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทเจราสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมารโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศกาวรามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11 กรกฎาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถตรงกับวันหยุดราชการของญาติโยมก็ได้มีโอกาสได้มาตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมการที่เราได้มีโอกาสได้เข้าวัดก็นับว่าเป็นลาภอันหนึ่งเป็นโชคอันหนึ่งเป็นบุญเป็นวาสนาอันหนึ่งที่เราได้มาต่อทุนซึ่งเป็นพื้นฐานของศีลธรรมซึ่งถ้าเราไม่ได้ทำกุศลแล้วจิตใจของเราก็ไม่มีพื้นเรียกว่าทุนไม่พอคือบางคนก็เรียกว่ามีทุนน้อยถ้าเราไม่ได้ให้ทานรักษาศีล

อันนั้นก็หมดไปกำลังบุญกุศลนี่เป็นกำลังอันหนึ่งที่จะเป็นกำลังสำคัญยิ่งใหญ่ที่จะนำบุคคลไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางคือความสุขสงบได้ถ้าเราขาดทานจะแล้วขาดการเสียสละจะแล้วความตนีก็มาครอบงำใจเราทำให้เรายึดว่าทรัพย์นี้เป็นของเราทั้งหมดร่างกายนี้เป็นของเราลูกหลานครอบครัวสมบัติมนุษย์นี้เราก็นึกว่าเป็นของเราเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องนำติดตัวเอาไปในส่วนหนึ่งเมื่อความยึดถือว่าเป็นของเรามันก็ทำให้เราหลงไม่รู้จักความจริงเป็นสัจจะได้การให้ทานนี่ทำให้บุคคลเราเนี่ยสลัดความตนีมีความคิดที่ดีว่าตายแล้วจะเอาไปได้ถ้าคนไม่ให้ทานเนี่ยมันมีความคิดที่นึกว่าเราเป็นมนุษย์แล้วก็ถือว่าเป็นของเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องความตายว่าจะเอาอะไรไป บางทีก็ทำให้เรามีความตนีเนี่ยคิดผิดไปก็มีบางคนคิดผิดไปถึงว่าตายแล้วช่างมันเถอะชาตินี้ให้มีความสุขกันแล้วกันตายแล้วก็ไม่มีอะไรบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีเหตุก็ไม่มีผลก็ไม่มีตายแล้วก็เป็นขี้เถ้ากองฟอนไปถือว่าไม่มีอะไรเป็นของเราในว่าที่เราเป็นอยู่นี่เนี่ยของเราคือจะแสวงหาความสุขแต่โลกอย่างเดียวการเป็นบุคคลที่ให้ทานไม่คิดอย่างนั้นหรอกคนที่ให้ทานไม่เป็นจะคิดอย่างนี้คนที่ให้ทานเป็นตระความตนีได้จะเกิดปัญญาเห็นว่าบุญมีผลของทานที่ให้แล้วมีที่จะนำติดตัวไปในภพหน้าหรือว่านำจิตใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสเบิกบานได้ทั้งปัจจุบันนี้ผลทานก็ให้ความสุขให้ความดีใจให้ความอิ่มใจให้ความร่ำรวยในทางจิตใจได้ปลายชาติหน้าก็เป็นผลตามสนองเราก็เชื่อตามพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านก็สอนคนให้ตามลำดับตามแต่ศรัทธาของคนแต่นี้ศรัทธาของคนเราเนี่ยมีหลายระดับระดับศรัทธาที่ยังน้อยอยู่เขาเรียกว่าปุถุชนผู้ให้ทานแล้วยังมีความตนีอยู่แต่ก็ยังให้อยู่ให้ทานที่ยังสละความโลภไม่ได้แต่ก็ยังสละได้อยู่นิดหน่อยยังสละไม่หมดฉะนั้นการให้ทานบุคคลที่ให้นั่นคือหมายถึงทำใจด้วยความตนีไม่มีแล้วก็ทำใจให้ปราศจากเครื่องเศร้าหมองใจด้วยทำใจให้ผ่องใสในการให้แต่ผู้รับก็เป็นผู้มีเป็นผู้รับก็หมายถึงว่าผู้มีสมาธิหรือผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้ทำใจผ่องเป็นผู้ทำใจผ่องใสเบิกบานด้วยผลทานของเราก็ประณีตบริสุทธิ์แล้วให้ทานของพระอริยเจ้าหมายถึงให้ทานกับคนที่เจริญกรรมฐานผู้ที่เจริญสมถะภาวนาผู้ให้ก็เจริญสมถะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานผู้รับก็เจริญสมถะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ให้ก็เกิดปัญญาผู้รับก็มีปัญญารับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทานอันนี้ก็ถือว่าประเสริฐเป็นทานของอริยเจ้าแล้วก็มองเห็นว่าสมบัติที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นของเราที่จะนำติดตัวไปในภพหน้าได้การให้ทานเนี่ยทำให้เราสละความหลงผิดได้ทำให้เราไม่ลืมตัวทำให้เราไม่หลงตัวแล้วก็นึกถึงว่าเราตายเราก็ยังมีสมบัติติดตัวไปเป็นคู่ไม่ประมาทคนเราบางทีมันนึกไม่ได้นึกตอนเป็นไม่ได้นึกบางทีปุ๊บปั๊บแล้วจึงได้นึกเนี่ยมันไม่ทันไปนึกว่าตอนที่เราจะหมดลมแล้วมันไม่ทันทานศีลภาวนาเนี่ยต้องนึกตั้งแต่กำลังกายกำลังใจดีๆอย่าไปรอวันตายวันเจ็บไม่ได้ฉะนั้นคนที่ให้ทานเนี่ยจึงเป็นคนที่เตรียมตะเบียงตัวเองไว้ได้พอเพียงไม่ประมาทรักษาศีลเป็นการเจริญจิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่

วันไหวสามารถที่อยู่กับสังคมได้สามารถที่จะต่อสู้กับทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราได้ศีลจึงทำให้ใจของเราเย็นเหมือนน้ำที่มันใสไม่มีคลื่นกระทบนั่นเองหรือไม่มีลมมาปั่นน้ำนั่นเองทำให้เงียบสงบเลยเรียบร้อยได้ฉะนั้นเรื่องจิตใจของคนเราเนี่ยก็ต้องหาที่พึ่งทางใจต้องปฏิบัติอะไรที่มันยังขาดอยู่เราก็ต้องเตรียมทำทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาถ้าใจเรายังไม่สงบเราก็ต้องหัดภาวนาแต่ถ้าสงบแล้วก็ไม่ต้องภาวนากินก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบคิดนึกก็สบายใจอันนั้นไม่ต้องภาวนาถือว่ามันเป็นปกติแล้วแต่ถ้าเรายังไม่สงบเราก็ต้องหัดภาวนาภาวนาจนกว่าใจมันจะเย็นลงสงบลงมันดีขึ้นกว่าเดิมเองภาวนานี่เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทั้งปวงในใจเราได้คนเราถ้าไม่ได้ปฏิบัติมันจะไม่ฉลาดในพระรัตนตรัยจะไม่เข้าใจจะไม่เชื่อมั่นในพระศาสนาพุทธการเรียนกรรมฐานการเรียนภาวนาเนี่ยมันจะเข้าใจในพุทธศาสนามากจะสิ้นความสงสัยในศาสนาพุทธจะศรัทธาในพุทธเจ้ามากเลยจะศรัทธาในคำสอนของท่านว่าสอนไว้จริงทุกอย่างปฏิบัติตามแล้วได้ผลหมดทุกอย่างเชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐเลิศจริงๆเป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแจ้งใจในโลกรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์รู้นิพพานรู้ทุกอย่างที่ท่านสอนไว้ในจริงทุกอย่างแล้วเราปฏิบัติตามเจริญสมาธิตามท่านเราก็เห็นผลจากสมาธิเราก็เชื่อว่าธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนถูกต้องทุกอย่างเลยถ้าค้นคว้าปฏิบัติตามเราจะเห็นจริงเลยว่ามันสุขทุกข์อยู่ที่ใจสงบอยู่ที่ใจเราพิสูจน์ได้ในชาตินี้เลยเชื่อมั่นเลยว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเป็นสัจจะจริงๆแต่ท่านก็สอนไม่ได้หวังอะไรสอนให้ทุกคนได้รู้จักช่วยตัวเองเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องหาทางดับทุกข์ทางใจไม่งั้นทุกข์นี่มันจะตามติดในใจของเราไปทุกวันทุกคืนพระสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติแล้วก็ละสังโยชน์ได้ละกิเลสได้พระสงฆ์ไม่ไปด่าไม่ทะเลาะกับใครไม่ไปแสดงความโลภโมโทโสกับใครไม่ไปมีบ้านไม่ไปมีเรือนปฏิบัติมักน้อยสันโดษสามารถบรรลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาเป็นอรหันต์หมดกิเลสได้เหมือนกันเราก็เห็นคุณว่าพระสงฆ์นี่ปฏิบัติได้จริงเราก็หมดความสงสัยสงสัยในรัตนตรัยอันนี้ทำให้เราศรัทธาที่จะเข้าวัดศรัทธาที่จะทำความดีศรัทธาที่จะยกตนเองให้พ้นจากความทุกข์ยุ่งยากลำบากใจเมื่อเราศรัทธาในรัตนตรัยแล้วเราก็มั่นคงรู้แล้วว่าทางนี้เป็นทางเดินที่ไปสู่ทางสิ้นทุกข์ได้ทางที่ทำให้ใจของเราสงบเรียบร้อยได้การที่เรามั่นใจอย่างนี้ทำให้เราทำอะไรได้มักได้ผลอย่างว่าจะลงทุนนั่งสมาธิก็นั่งจริงๆจังๆไม่สงสัยแต่ถ้าเราไม่มั่นใจนั่งแล้วก็ลังเลมันก็สงบไม่ได้ก็เป็นนิวรณ์รบกวนจิตใจก็เราให้ปรุงซ่านอยู่ตลอดเวลาคนเราถ้าฟุ้งซ่านไม่สงบแล้วก็ไม่มีความสุขและชีวิตนี้เอาเรื่องเก่ามาคิดใหม่เรื่องที่ยังไม่ถึงก็กังวลอีกก็ตกอยู่ในอารมณ์นี้เองเรื่องที่แล้วมาเราก็ยังไม่ยอมเลิกแล้วเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไปเอามาคิดมานึกจนเป็นกายเดือดร้อนไปฉะนั้นพอปฏิบัติดับทุกข์นี่คือดับอดีตอนาคตเรื่องเก่าๆแล้วก็แล้วไปเถอะเรื่องใหม่ยังไม่ถึงก็อย่าไปคิดกังวลมันเอาปัจจุบันเป็นหลักพุทธเจ้าท่านตัดสินใจภาวนาอย่างนั้นท่านบอกว่าเอาสินตัดสินใจปฏิบัติคือกำหนดลมให้ใจเข้าออกเอาใจปักแน่วแน่เลยว่าทางนี้ทางสงบแน่นอนยึดหลักสงบได้เลยคราวนี้ก็สบายใจอนาปานุสติพิจารณาลมให้ใจอยู่ตลอดเวลาจิตก็ตั้งมั่นได้เป็นเอตคตาไม่สงสัยพอมันสงบแล้วมันจะสงสัยยังไงได้ล่ะถ้าสงสัยมันก็ไม่สงบ
พอมันสงบแล้วมันก็ไม่สงสัยฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราต้องการให้จิตใจของเราเนี่ยมีที่พึ่งมีที่เกาะอย่างดีมีเรื่องราวอะไรต่างๆเราก็จะได้พึ่งตัวเองพึ่งคือการตั้งสติพึ่งคือการฝึกสมาธิพึ่งคือการทำใจให้มั่นคงนี่เองตัดความลังเลสงสัยในศาสนาคำสอนได้แล้วก็เป็นพุทธะได้พุทธะก็อยู่ที่ใจเบิกบานนั่นเองศาสนาก็อยู่ที่การสอนตัวเองให้ทำดีนั่นเองธรรมะก็คือการทำใจของเราปฏิบัติตามได้ไอ้เรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ใครเลยนะเราก็ให้ตัดความสงสัยไปได้ถึงเราจะสงสัยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกนิพพานเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นบาปสงสัยมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรแต่สงสัยเราให้ค้นคว้าก็ได้ท่านให้เรามาทำสมาธิดูใจเราพอทำสมาธิดูใจเราจะเห็นบุญเองบุญอีตรงที่เรามาสงบและใจเราก็ปลื้มมันเองใจเราดีใจเราสงบใจเราปลื้มอยู่ตลอดวันถ้าใจเราเศร้าหมองนั่นมันก็เป็นบาปเรายกจิตใจของเราให้มันผ่องใสได้มันก็พ้นบาปได้อันนี้ที่เรามาวัดกันก็ต้องการมาปฏิบัติกันจะได้มีคุณธรรมเป็นที่ตั้งของใจเราไว้บ้างเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งแล้วท่านบอกว่ามาบุคคลที่ได้ยากก็คือการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยากที่จะได้คบกับคนดีได้คบกับคนสัตว์ปรุษผู้นำเราไม่ให้ทำบาปเกิดแล้วไม่ใช่ว่าเกิดยากด้วยเกิดแล้วเจอคนดีก็ยากเจอคนมีศีลมีธรรมที่นำเราไปสวรรค์นิพพานนี่ก็ยากแล้วยากอย่างนั้นแต่ว่าแล้วจะได้ปฏิบัติให้รู้ในธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าสติปัฏฐาน4อิทธิบาททั้ง4มรรคมีองค์8โคจง7ให้ปฏิบัติตัวเองเข้าไปสู่หลักธรรมอย่างนี้ก็ยากอีกกว่าเราจะไปรู้มรรคองค์8โคจง7อริยสัจ4เนี่ยก็ยากที่บุคคลจะเข้าไปรู้ลึกซึ้งไปปฏิบัติตามได้แต่ที่สุดท้ายก็ยากที่เราจะเข้ามาได้เข้าถึงมรรคผลที่จะนำตนเองให้พ้นจากนรกได้เนี่ยฉะนั้นเราก็โชคดีแล้วที่ว่าของยากๆที่มนุษย์ไม่สามารถจะเข้าถึงได้พวกเราก็เข้าถึงได้อย่างน้อยก็ได้ปฏิบัติธรรมเข้ามานับถือในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้คบคนดีถ้าบอกว่าคบคนที่ไม่ดีเนี่ยมันเขาพาเราให้ไปหลงผิดให้ทำเห็นผิดให้ทำอะไรผิดๆไปทุกอย่างกว่าจะรู้ตัวก็ยากบางทีก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองทำผิดแต่ถ้าเราคบคนดีเนี่ยเขาชี้โทษให้เราเลยว่าอันนี้บาปนะอันนี้ไม่ใช่ถูกนะอย่าไปคิดนะคิดให้เป็นบุญเป็นกุศลเราก็เลยเข้าถึงกันได้อันนี้เราก็ต้องพยายามนึกว่าเรามาวัดแล้วก็เอาวัดไปเอาวัดใจไปเอาไปทำเอาไปปฏิบัติให้จิตใจของเราเนี่ยมันเย็นลงไปบ้างบางคนบอกมาบ้านมาวัดอยู่บ้านใจร้อนแม่ก็ใจร้อนพ่อก็ใจร้อนไอ้ลูกสาวก็ใจร้อนแม่พ่อพาไอ้ลูกสาวใจร้อนมาไว้วัดก่อนมันวัยรุ่นร้อนกว่าเขาให้อยู่วัดได้3วันพออยู่วัดได้3วันใจเย็นเลยใจเย็นกลับไปบ้านอยู่บ้านได้3วันมันก็เย็น3วันมาอยู่วัด3วันกลับไปบ้านมันเย็น3วันแม่บอกเออดีนะลูกสาวมาอยู่วัดได้เย็นได้เย็นใจเย็นดีวันแรกก็ชอบใจสงสัยลูกสาวจะไม่ร้อนแล้ววันที่2ก็ยังเย็นพอวันที่3ก็เย็นวันที่4ร้อนเลยคนนี้แม่บอกเอ๊ะแกไปอยู่วัด3วันกลับมาบ้านก็เย็นได้3วันกลายเป็นคนใจร้อนอีกแล้วขับรถขับลาอะไรก็ฉุนเฉียวไอ้ความรักของพ่อแม่เนี่ย
รักจนใจร้อนห่วงลูกจนใจร้อนห่วงเมียจนใจร้อนห่วงสามีจนใจร้อนห่วงการงานจะผิดพลาดมันเลยกลายเป็นคนใจร้อนโดยไม่ใช่เหตุเพราะไอ้ความห่วงความกังวลเนี่ยมันทำให้กลายเป็นคนคิดมากเลยคิดจนเป็นประสาทตึงเครียดคิดจนนอนไม่หลับไอ้ร้อนพ่อแม่ร้อนไม่พอถ่ายความร้อนมาให้กับลูกอีกลูกก็กลายเป็นคนใจร้อนอีกอันนี้เราไม่จะแก้ไงก็เอามาวัดเอามาวัดมาอยู่ได้3วันก็เย็น3วันแต่มาไม่บ่อยมันดีไปเองแต่ก็ยังดีเมื่อก่อนสังคมก็ไม่ยอมรับว่าวัดเป็นสถานที่จะอบรมคนให้ดีได้เดี๋ยวนี้สังคมก็ยอมรับใครมีทุกข์ก็พามาที่วัดพามาให้ใจเย็นก็เห็นคุณแล้วว่าถ้ามาอยู่วัดนานๆก็คงจะเย็นขึ้นพ่อแม่ก็จะได้เอาลูกนี่เป็นหลักว่าแสดงว่าเอาลูกนี่มาทดลองไอ้พ่อแม่นี่คงยังไม่กล้ามาเอาลูกมาลองก่อนถ้าลูกเย็นได้ไอ้พ่อแม่ก็จะเย็นตามแต่ถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาถ้าครอบครัวเกิดสนใจธรรมะระบบอย่างนี้ทดสอบอย่างนี้ได้ครอบครัวนี้ก็จะแก้ปัญหาสังคมตัวเองได้เพราะสามารถเอาลูกมาวัดได้เลยพ่อแม่ก็ตามมาเลยต่อไปมันก็จะต้องเย็นกว่านี้ดีก็หาทางออกอย่างอื่นร้อนกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันก็ขัดคอกันพูดเอางานเอาการจริงแต่งานการนั้นไม่ลงเอยกันฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยจึงทำให้เราเนี่ยใจเย็นลงสงบลงเป็นการเป็นที่พึ่งบ้านสุดท้ายของเราได้เป็นที่พึ่งเบื้องต้นได้ด้วยท่ามกลางได้ด้วยต้นชีวิตก็พึ่งได้ท่ามกลางชีวิตก็พึ่งได้แก่เท่าจะตายไปก็พึ่งได้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยมีระเบียบมีวินัยมีเหตุมีผลมีการไตร่ตรองตัวเองพิจารณาตัวเองไม่มองคนอื่นผิดไม่มองคนอื่นเลวมองตัวเองผิดมองตนเองเลวมองตัวเองทำไม่ถูกบุคคลนั้นเลยจะทำให้ตนเองใจเย็นลงคนเรามามองตัวเองละเมืองเอากระจกมาส่องหน้าตัวเองเนี่ยมันเป็นสิวเป็นฝ้ามันบกพร่องตรงไหนก็เห็นแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเราก็ใจร้อนมองตัวเองไม่ออกไปมองตัวคนนู้นทำไม่ถูกใจมองคนนี้ไม่ถูกใจเมื่อไรเราก็แก้ตัวเองไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราก็สุขไม่ได้มีแต่ทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เราก็อยากจะมีความสุขบางคนมีเงินมีทองแล้วยังไม่มีความสุขก็เพราะว่ามันสงบไม่ได้ใจมันยังไม่ปกติใจมันยังไม่เย็นพวกเรามีครอบครัวเราก็ต้องพยายามมีครอบครัวที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเราก็รู้ว่ามันเรื่องของใจทั้งนั้นเราก็ต้องมาแก้ใจกันบ้างบางคนมาตัวคนเดียวสามีไม่มาลูกไม่มาเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาเราว่าตัวของเราเนี่ยเรามีกรรมมันจึงทำอะไรไม่สมหวังจะนำใครมาวัดเขาก็ไม่มาตามเราก็สร้างบารมีของเราไปให้พอก็แล้วกันไปข้างหน้าเราจะได้มีพลังจิตใจของเราที่ปรารถนาอะไรก็สมหวังบางทีภรรยาไม่มาลูกไม่มาสามีมาคนเดียวเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาเรานึกว่าเป็นกรรมของเราเราทำกรรมดีของเราก็แล้วกันทำศีลทำสมาธิให้ดีปฏิบัติให้ใจเย็นแล้วเราก็ช่วยตัวเองต่อไปเราปรารถนาอะไรเราก็จะได้สมหวังจะได้พบแต่มิตรดีคนดีที่ทำอะไรเป็นไปตามด้วยกันเดี๋ยวก็พร้อมกันน่ะแต่ถ้าเราเข้าวัดพร้อมกันนั้นมันก็ยิ่งดีแสดงว่าเราก็มีบารมีที่นำกันได้สามีก็นำภรรยาได้ภรรยาก็นำสามีได้ช่วยกันดับทุกข์ในครอบครัวกันได้อันนี้ก็เป็นบุญนั้นอย่างหนึ่งที่เราพร้อมใจที่นำกันเข้าวัดได้อันนี้ธรรมะจึงเป็นเครื่องสงบใจนะยิ่งเราได้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะเห็นบุญเห็นกุศลโทษที่มันมีอยู่มันก็ละไปหมดถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราใจเย็นไม่ได้นะโยมถ้าต้องการให้ใจเย็นต้องการให้ใจดีขึ้นมาเนี่ยต้องการได้อะไรอะไรที่เราปรารถนาเนี่ยเราก็ต้องทำ
ทำสมาธิให้

0: เป็นภาวนาให้เป็นเราไม่ขยันสวดมนต์ไม่ขยันภาวนาไม่ขยันปฏิบัติธรรมแล้วจะอยากได้โน่นอยากได้นี่มันไม่ควรเพราะเราบุญเรายังไม่มีพอแต่ถ้าเราปรารถนาและปฏิบัติตามเนี่ยมันจะได้ผลเห็นคุณในชาตินี้เลยพอเข้าใจไหมโยมก็ไม่มีอะไรหรอกธรรมะก็เหลือเรื่องที่ทำใจให้ดีเท่านั้นเองอะไรที่มันยังไม่สงบมันยังจับไม่ถูกก็พยายามเพียรไปเพียรจับอารมณ์ตัวเองไปหักข้ามไปหยุดยั้งชั่งใจไปมันก็ค่อยเย็นลงไปเองดีไปเองนะเข้ามันก็เข้าล็อกของเขาเองพอเข้าล็อกของเขาแล้วตอนนี้เราก็สบายใจแล้วอะไรมันก็ดีไปเองกรรมฐานเนี่ยนะโยมนะกรรมฐานเนี่ยบางคนมาพูดไม่รู้เรื่องนะมาใหม่ๆนี่พูดก็ไม่รู้เรื่องเลยความคิดของคนสมัยเนี่ยนะโยมนะฟุ้งซ่านมากเช่นเป็นโรคจิตโรคประสาทหมอก็ช่วยไม่ได้พูดกับพระไม่รู้เรื่องโยมพอมาอยู่วัดนานๆหายได้คุมสติอารมณ์ตัวเองได้แสดงว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันวุ่นวายมากและคุมไม่อยู่อยากร้องไห้ก็ร้องไห้อยากด่าใครก็อยากด่าอยากพูดก็พูดไม่มีเบรกเลยเพราะมันมีสิ่งแวดล้อมที่มันไม่อบอุ่นมันก็เลยคิดได้อย่างเดียวแต่ดับคิดไม่ได้มาคุยกับพระนี่คุยกันคนละทางแต่พอมายึดธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นทางเดียวทางสงบกลายเป็นคนมีสติดีสมาธิดีมีความคิดความอ่านดีได้ธรรมะนี่มีที่เป็นที่พึ่งอย่างนี้นะถ้าเราไม่เป็นเราก็จะพึ่งจะไปทำใจของเราไปซะก่อนจะเข้าวัดจนถึงจิตใจเราเอาอะไรไม่อยู่นี่แย่เลยคุมใจตัวเองไม่ได้นี่ใครๆก็ช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวนี้สังคมทุกวันนี้มีปัญหาเยอะโรคประสาทมากคนคิดมากบางคนบอกคิดจะนอนไม่หลับแสดงว่าการผ่อนคลายชีวิตไม่มีหรือเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากไปก็เลยกลายเป็นคนตึงเครียดกลายเป็นประสาทนอนไม่หลับคิดมากแต่พอมหาธรรมะแล้วพระท่านก็บอกไม่คิดให้ปล่อยวางเป็นพอปล่อยวางไปก็เลยกลายเป็นคนใจเย็นก็เท่านั้นเองโยมพอเข้ามาถ้าจริงๆปัญหาก็จบแต่ถ้าไม่เข้ามามันก็อยู่แค่นั้นเองแก้อะไรไม่ตกเช่นผมบังภูเขาพอเข้าถึงศาสนาแล้วก็หยุดกันเท่านี้เองช่วยได้ธรรมะนี้ช่วยได้เพราะว่าความสุขนั้นไม่ได้เกิดจากการกินนอนอย่างเดียวความสุขที่เกิดจากจิตใจนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นพื้นฐานที่จะต้องรองรับชีวิตของเราถ้าชีวิตของเราไม่สงบเสียแล้วก็คงไม่พบความสุขความสงบเท่านั้นแหละที่จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความสุขสงบมากเท่าไหร่ก็สุขมากเท่านั้นสงบน้อยก็สุขน้อยถ้าไม่สงบก็ไม่มีความสุขถ้ามีทุกข์มากถ้ามีความคิดนึกวุ่นวายมากก็ทุกข์มากถ้ามีความคิดวุ่นวายน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่วุ่นวายจิตใจก็สงบสุขอันนี้ขึ้นอยู่กับใจของเราที่เราจะน้อมรับปฏิบัติเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องกันกรองจิตใจของเราให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้ทันใจของเราที่ว่าสมาธิอย่างไรสมาธิคือการฝึกจิตให้อยู่นิ่งนานๆให้เฉยนานๆให้ปล่อยวางนานๆให้ตัดอดีตที่เป็นเรื่องเก่าๆนานๆให้ตัดอนาคตที่เรื่องยังไม่ควรคิดที่ยังไม่ถึงนานๆเมื่อทำจิตของเราให้เป็นสมาธิเพ่งอยู่กับกายใจของเราตั้งไว้อันหนึ่งอันเดียวแล้ว นั่นแหละเราจะเกิดความสุขสงบจึงชื่อว่าเราจะมีความสุขทางด้านจิตใจฉะนั้นจึงว่าการที่ฝึกจิตใจนั้นเราต้องการให้เกิดความสงบทางด้านจิตใจถ้าเราไม่มีความสงบเสียแล้วมันก็ไม่เข้าถึงหลักของสมาธิการที่เราไม่มีสมาธินั่นแหละจึงชื่อว่าทำทุกข์ให้แก่ใจเราทำทุกข์ให้แก่กายเราคิดมากก็ทุกข์มากวุ่นวายมากเดือดร้อนจิตใจมากไม่พบความสุขสงบในใจของเราฉะนั้นการเข้าวัดจึงว่าเรามาแสวงหาธรรมะธรรมะคือทำใจของเราให้ดีทำใจของเราให้ผ่องใสเบิกบานคือตัดทุกข์ออกจากใจให้ความวุ่นวายขุ่นมัวเศร้าหมองที่มันเป็นเครื่องลอยลัดเครื่องทิ่มแทงจิตใจเครื่องทำให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์กังวลเราก็ต้องพยายามปรงพยายามปล่อยละวางทำใจให้ว่างทำใจให้สงบอันนี้ชื่อว่าเราทำใจเป็นถ้าเรามาหาธรรมะมาวัดแล้วเราทำใจสงบไม่ได้เราก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่พบของจริงยังไม่พบของดีที่เราเป็นนักบุญแต่ยังทำใจไม่ได้อันนี้เราต้องเพียรพยายามทำให้เกิดขึ้นกับเราเพียรทำศีลให้เกิดขึ้นเพียรทำสมาธิทำใจให้สงบนานๆจะเป็นการภาวนาอะไรก็ได้พุทโธก็ได้หรือเราภาวนาอะไรที่มันให้ใจไม่คิดถึงเรื่องที่ไม่ดีก็ได้กันคือเมื่อเราน้อมรับสิ่งที่ดีเข้าไว้ในใจเนี่ยความเห็นความรู้อะไรมันก็จะเกิดขึ้นความเห็นความรู้เนี่ยมันจะทำให้เราฉลาดขึ้นให้มองถึงกรรมดีแล้วก็ให้คิดที่จะละกรรมชั่วคิดจะทำความดีให้กับตัวเองก็เรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนที่หาทางที่ถูกต้องอันใดละที่เราจะทำให้เราเกิดบุญเกิดกุศลให้มากเราก็จะเพียรทำมันนั้นให้เกิดขึ้นแก่เราถ้าเราไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดเราก็มีเวลาที่เราจะสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านเราเป็นการหัดฝึกอย่าไปกลัวใจตัวเองบางคนบอกอยู่บ้านแล้วนั่งสมาธิไม่ได้แต่อยู่วัดแล้วมันปล่อยวางเป็นก็นั่งได้พอกลับไปบ้านมันก็หงุดหงิดหงุดหงิดอีกเพราะมันเห็นมันรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยปล่อยวางไม่เป็นอย่าไปท้อถอยต้องทำ อยู่บ้านก็ทำใจให้เหมือนอยู่วัดอยู่วัดก็ทำใจให้ดีกลับไปบ้านเราก็พยายามภาวนาให้เป็นภาวนาจนใจนั้นไม่หงุดหงิดไม่เร่าร้อนนั่นแหละจึงจะเจอความสุขสงบในชีวิตคลองเรือนของเราคนเราเกิดมาแสวงหาความสุขเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกเพราะเราไม่ได้แสวงหาที่ตัวเราไม่แสวงหาที่ใจเราไม่ได้สนใจธรรมะเราจึงไม่พบความสุขในชีวิตนี้คนที่วิ่งหาความสุขโดยมากก็วิ่งหาไปทางภายนอกไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำไปเที่ยวดูที่ต่างๆไปทะเลไปน้ำตกที่ไหนลื่นเริงเราก็จะไปไอ้ความสุขแบบนั้นมันเป็นเพียงผ่อนคลายเปลี่ยนจากอารมณ์เดิมไปสู่อารมณ์ใหม่เท่ากับไปสร้างสมอารมณ์ความจำที่มันเห็นรู้ที่เป็นความคิดที่มากขึ้นเท่านั้นเองแต่พอกลับมาบ้านแล้วมันก็ทุกข์ต่ออีกแต่ถ้าหากว่าเราจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นมันก็มีได้ชั่วครั้งชั่วครู่ชั่วยามไม่ใช่เราเอาอย่างนั้นมาเป็นวิธีดับทุกข์วิธีดับทุกข์ของพุทธเจ้าคือวิธีดูอยู่ที่ตัวเราถ้าใจเราไม่สงบแล้วไปไหนก็ไม่สงบเมื่อใจเราไปไหนไม่สงบแล้วมันก็ไม่ไปไหนก็ไม่มีความสุขท่านบอกว่าธรรมะที่จะทำให้จิตใจของเราสุขสงบได้ทั้งหมดต้องมาดับที่ตัวเรา มามองที่ตัวเรามาพิจารณาที่ตัวเราเห็นถูกผิดที่ตัวเราคนเราพอได้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วมันจะมองเห็นความสุขสงบที่ตัวเราถ้าไม่ได้มาปฏิบัติกรรมฐานนี่มองเห็นไม่ได้มันเลยไปหมดมันมองข้ามศีลธรรมไปหมดจิตใจของเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับธรรมะใจของเราเนี่ยมันหลงมันลืมมันไปเกาะอยู่กับสิ่งวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญข้างนอกหมดมันไม่รู้ว่าไอ้สิ่งพวกนั้นมันทำให้เรากังวลมากเหลือเกินทำให้เราหนักอกหนักใจเมื่อได้มาก็ดีใจเมื่ออะไรมันผิดพลาดก็หนักอกหนักใจเสียใจอยู่ทุกวันฉะนั้นการแสวงหาความสุขของพวกเราจงมาแสวงหาที่ตัวตนเราเถอะแสวงหาที่ใจของเราแสวงหาที่ความสงบที่ใจเราแล้วเราก็จะได้พบสมหวังในชีวิตของเราศีลยังไม่มีพยายามสมาทานศีลสมาธิยังไม่มีพยายามฝึกให้เกิดขึ้นปัญญายังไม่เห็นไม่รู้เรื่องของความจริงก็พยายามพิจารณาเห็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายให้มากขึ้นให้มามองรู้เท่าทันใจตัวเองให้มากขึ้นคนเราพอมามองรู้เท่าทันความคิดของตัวเองว่าอะไรมันดีมันชั่วเมื่อนั้นเราจะเข้าใจแก้ตัวเองได้ด้วยว่าเกิดปัญญาเกิดญาณเกิดทัศนะเห็นรู้ที่ใจของเรายิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะรู้ธรรมะเนี่ยรู้น้อยไม่ดีธรรมะรู้มากดีรู้ศีลรู้สมาธิมีปัญญารู้เท่าทันใจตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นแต่ถ้ารู้น้อยไม่ดีธรรมะคือรู้น้อยก็คือปฏิบัติน้อยนั่นเองรู้มากก็คือปฏิบัติมากนั่นเองผู้ที่ปฏิบัติมากนั้นรู้ดีรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็นำความรู้นั้นมาใช้ปรับปรุงแก้ไขใจตัวเองอันนี้ถึงว่าเข้าถึงความดับดับแปลว่านิพพานก็คือไม่เป็นคนผ่านคือไม่เป็นคนวุ่นวายนั่นเองกลายเป็นคนไม่วุ่นวายได้นั่นเรียกว่านิพพานมันก็สุขสงบที่ใจเราอันนี้เราก็ต้องพยายามเอาใจของเราเนี่ยมาเป็นที่ตั้งไว้ฝึกให้มันได้ให้มันเห็นให้มันรู้เราจะได้ชมเฉยใจของเราว่าโอ้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาไม่เสียทีที่เกิดมาแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าแล้วตายเราก็ไม่ไปนรกสุขติย่อมหวังได้ที่ใจของเรารู้ว่าปัจจุบันนี้ใจของเราทุกข์น้อยกว่าสุขเรียกว่าสุขน้อยกว่าทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยกว่าสุขนี่เราก็รู้เลยทีนี้เมื่อเรามาพิจารณาใจแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเราสุขมากกว่าทุกข์เพราะทุกข์เราสามารถจะแก้ได้ทันทีความโกรธเกิดขึ้นความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราจะรู้ทันดับทันเราก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันดับไปนั้นคือตัวทุกข์แต่ที่เรารู้เท่าทันนี่คือตัวสงบสุขเมื่อเราปฏิบัติธรรมมันก็จะอยู่ในฐานะที่ใจสูงขึ้นใจดีขึ้นไม่ตกต่ำฉะนั้นการที่เรามาวัดนี่เราก็ต้องพยายามเอาใจของเราเนี่ยมาปฏิบัติเอามาเห็นมารู้ธรรมะของพุทธเจ้าให้เราจะได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปต่อไปเราก็รู้จักดับทุกข์ที่ใจเราได้ดีแจ้งชัดมากขึ้นอะไรที่จะมาแผ่วผ่านให้ใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวเราก็รู้ว่าเฮาหาธรรมะธรรมะเป็นที่พึ่งได้พอมาสนใจเรื่องศีลสมาธิเนี่ยมันก็หยุดกันเรื่องทุกข์ต่างๆมันก็ปลงวางได้ก็กลายเป็นคนใจดีคนใจเฉยคนใจเบิกบานชื่อว่ามีสุขมากกว่ามีทุกข์ฉะนั้นเราจึงว่าชีวิตนี้เราแสวงหาความสุขก็ต้องแสวงหาธรรมะนั่นเองแสวงหาความสงบนั่นเองความสงบที่จะได้ก็ต้องเจริญสมาธินั่นเองเจริญสมาธิเท่านั้นทุกที่จะดับได้ก็ต้องเจริญสมาธิให้มากขึ้นเข้าถึงมีปัญญาดับได้นั่นเองฉะนั้นญาติโยมก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเราเข้ามาฝึกมาปฏิบัติกันนี้มันได้ผลได้ผลมากที่ทำให้ใจของเราสบายได้ทำให้ใจของเรามีความสุขเบิกบานได้ถึงเราจะมีเงินมีทองเราก็คงไม่สงบใจได้เราคงไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้แต่เราไม่มีเงินทองแต่เรามาทำใจของเราให้สงบ มันก็มีความสุขได
1: ้ฉะนั้นก็ต้องฝากไว้กับญาติโยมว่าเรามาทำบุญมาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนามาสร้างบารมีเพิ่มกำลังของเราให้มากขึ้นเราจะได้เป็นสุขทั้งกายทั้งใจที่เข้ามาวัดเนี่ยเอาทุกข์ออกนะโยมไม่ใช่เอาทุกข์ไปใส่ตัวนะมาวัดนี่ต้องทำใจดีใจดีเหมือนพระมาเอาทุกข์ออกไม่ใช่เอาทุกข์ไปใส่ใจจนถึงก็ไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขคือเอามาทุกข์มาทิ้งทิ้งไว้วัดสังฆทานนั่นเนี่ยกลับไปบ้านให้บอกว่าทิ้งทุกข์ไว้หมดแล้วมีแต่ความสุขกายสบายใจตัดละกังวลได้ไม่ใช่มาวัดแล้วแบกทุกข์ไปทุกอย่างไม่ได้ไม่เป็นโอกาสไม่เป็นบุญของเราไม่เป็นลาภของเรามาเข้าแล้วโน้นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจโอ้โหอย่างนี้ก็เราก็เหมือนมาแบกทุกข์ทั้งกระสอบเลยกันนี้เกินน้ำหนักตัวเองอยู่บ้าน50กิโลมาถึงวัดสังฆทานเอาสัก100กิโลเลยถูกอยู่บ้านสัก50กิโลมาถึงวัดเอาแบ่งเอาไปเหลือ10กิโลพอมาให้ตัวเบาเกินไปพอรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสุขอะไรคือดีคือชั่วอะไรคือบุญคือบาปรู้ไปเท่านี้ก็พอแล้วรู้ใจตัวเองอันนี้เข้าวัดก็ต้องอย่างนั้นนะโยมนะเข้าวัดมาบักมาบำบัดทุกข์มารู้จักทุกข์มันรู้จักมันแล้วจึงจะละได้ไม่รู้จักมันทุกข์ไม่ดับทุกข์นี่ต้องรู้ต้องเห็นเหมือนกับหมอน่ะจะตรวจโรคได้ต้องเห็นเชื้อโรคต้องค้นโรคได้จึงจะให้ยาถูกต้องถ้าหมอค้นโรคไม่ได้ค้นเชื้อโรคไม่ได้หมอไม่สามารถจะวางยาถูกฉะนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเรานี่ก็เหมือนกันเราต้องรู้จักหน้าตาลักษณะของมันมันคิดอะไรมันกังวลอะไรแล้วก็ไปตามดูรู้เห็นเหตุอันนั้นที่มันเกิดอยู่บ่อยๆเมื่อรู้จักเหตุแล้วมันก็จะดับเป็นผลได้ผลก็คือนิโรธสัจคือทุกข์ทั้งหลายก็จะดับด้วยการรู้เอามรรคเข้าไปรู้ไปรู้สติสติเข้าไปกำหนดจิตตัวเองเมื่อรู้จิตตัวเองแล้วก็ปล่อยวางได้สบายใจได้โอ้มันก็คิดอย่างนี้แหละคิดอยู่มันยังค่ำเนี่ยไม่เห็นมันหยุดคิดสักทีเราจะไปกับมันแล้วเราอยู่กับธรรมะดีกว่าอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับพุทโธสบายใจดีกว่าโธธรรมโมสังโฆอยู่อย่างนี้ดีกว่าอย่าไปคิดอะไรมันมากเลยอย่าไปอยากคุยเลยคุยเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านสมาธิไม่เกิดเอาพุทโธให้ได้ก่อนแล้วก็สบายใจเข้ามาวัดอย่างนี้ก็ได้กำไรออกไปแล้วก็มาปลงตกเหมือนก็โยมทานอาหารเห็นไหมอยู่บ้านโยมไม่กล้าทานหรอกจะเอาทองหยิบฝอยทองมาปนกับแกงนี่โยมไม่กล้าหรอกเสียดายเหลือเกินโหสาประดิษฐ์ประดอยไว้อย่างดีจะมารวมกันทีเดียวเนี่ยมันเสียดายทำไม่ลงแต่มานี่อะไรก็ปนกันหมดเป็นไงโยมมันก็อิ่มเท่ากันนั่นแหละมันกลับมีความสุขได้ที่เราปลงตกอยู่บ้านเนี่ยมันขยะขยงไปหมดอะไรๆมันก็ไม่ถูกใจถ้าทำอย่างนี้เราปลงไม่ตกแต่พอมาที่นี่มันสบายพอปลงตกละวางได้มันก็เป็นสุขสิมันก็สงบเราก็นึกถึงพุทธเจ้าเลยคนนี้ใช่ไหมนึกถึงพุทธเจ้าโอ้โหพระพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นชาติอันประเสริฐท่านอยู่ในวงตระกูลของกษัตริย์กินเดินนั่งนอนท่านก็มีสุภชาติอย่างดีหมายถึงว่าท่านมีความปราณีตอาหารของท่านก็ถูกปลนเปลยอย่างดีด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสแต่พอเวลามาบิณฑบาตอยู่กับชาวบ้านอยู่กับคนยากจนน่ะแม้อาหารอินเดียนี่ถ้าโยมไปเห็นเลยหน้าดูเลยนะชนบทเนี่ยไปบิณฑบาตตามบ้านแมวบ้านกะเหรี่ยงเนี่ยนะว่าอาหารกินยากนะโยมนะกะเหรี่ยงนี่กินยากที่สุดแต่อินเดียกินยากเลยคนไทยบางคนกินไม่ลงเพราะมันไม่ใช่อาหารของเราอย่างไอ้ข้าวยาคูไอ้พวกอะไรพวกกวนพวกอะไรเละเนี่ยอาตมาโอ้ไปเจอแล้วแหมนึกถึงพุทธเจ้าทันทีเลยแหมพุทธเจ้าลงตกพุทธเจ้าก็ต้องฉันของชาวบ้านโดยที่ตัดปรงทีแรกท่านก็ฉันไม่ไหวสยะสยงจะอาเจียนออกแต่พอพิจารณาแล้วว่าในธาตุในกายเราเนี่ยมันก็เป็นปฏิกูลแต่ท่านก็ฉันโดยปฏิกูลเข้าไปก็อิ่มข้างหลังท่านก็ฉันได้ตลอด พุทธเจ้าก็จึงคุกคลีอยู่กับชาวบ้านตลอดเวลา

บ้านไหนก็เป็นบ้านเป็นอาหารของท่านฉันได้หมดเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาอยู่วัดเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะได้นึกถึงพระเจ้าโอ้เราทำได้แล้วขั้นพระพุทธเจ้าแล้วงั้นแต่ไม่ใช่เราไปยกตัวเทียมพุทธเจ้านะหมายถึงขั้นพระพุทธเจ้ากินง่ายๆแล้วพุทธเจ้ารถฐานะจักรสัตว์มาฉันข้าวชาวบ้านได้นี่เราก็เริ่มทานอาหารทุกอย่างได้ปนกันแล้วแล้วก็นอนกับดินนอนกับคนไม้ทำได้แล้วเป็นทุดงแล้วเป็นพระมหากัสสปะแล้วกัสสปะแล้วทุดงได้ฉันข้าวมือเดียวเป็นทุดงฉันในภาชนะเดียวเป็นทุดง2ข้ออยู่โคนไม้เป็นทุดง3ข้อเนี่ยถือผ้า3ผืนเป็นทุดง4ข้อแต่โยมถือไม่ได้นะถือ

งสามข้อเนี่ยถือผ้าสามผืนเป็นทุดงสี่ข้อแต่โยมถือไม่ได้นะถือพระถือได้โยมคารวะถือไม่ได้ถ้าผืนสามผืนแล้วแย่เลยต้องอยู่กันนั่งห่างเลยแต่พระถือได้พระท่านมีอุบายถือทุดงสามข้อเนี่ยท่านผลัดกันได้เอาสบงทำเป็นเวลาท่านห่มจีวรเนี่ยพอจีวรมันเปื้อนแล้วท่านก็เอาจีวรเนี่ยซักเอาสังคติห่มพอราสบงเปื้อนท่านก็ถอดสบงซักถอดยังไงโยมมีสบงตัวเดียวโยมคงนึกไม่ดีอ่ะถ้าได้พระท่านก็เอาจีวรมาจีบเขานุ่งแทนสบงพักหนึ่งพอซักสบงตากเรียบร้อยแห้งแล้วก็เอาสบงมานุ่งตอนนี้ก็ซักจีวรสังคติพอเปลี่ยนหมุนเวียนไงนี่อยู่ได้สามผืนทุดงเป็นอย่างนั้นแล้วก็อยู่ได้ทั้งปีอยู่เจนผ้าเนี่ยธรรมดาเนี่ยท่านให้ปะแล้วปะอีกนะพระนนท์เนี่ยเป็นยอดของผู้นำในการนุ่งห่มพระนนท์เนี่ยนุ่งผ้าเนี่ยจนเก่าขาดแล้วพอขาดแล้วก็ออกปะปะปะแล้วปะอีกเจนปะไม่อยู่เลยจีวรของพระนนท์เนี่ยดูสิเป็นอุปถากพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระที่ลูกกษัตริย์นะเคยอยู่ในที่สกุลที่ดีกลับมานุ่งผ้าปะอาตมามาเห็นอะไรฤาษีเมื่อเช้าเนี่ยปะขาดก็ลุ่งกระลิ่งเลยนึกถึงพระนนท์โอ้โหทำตัวสันโดษแต่ทำตัวสันโดษดีแต่ว่าบางทีใจก็ไม่สันโดษพอทำรักษาโรคแล้วขอ12บาทค่าครูคือไอ้ร่างกายเนี่ยทำสันโดษแต่ว่าไอ้ใจไม่สันโดษจะเอาเงินเราซะแล้วสิก็ไม่รู้ว่าพระไม่มีเงินตอนนี้พระอนุนในนุ่งผ้าจนขาดหมดพอขาดหมดแล้วก็ปะไม่อยู่ก็เอาไปทำจีวรเป็นเอาไปทำไปเย็บไปสองชั้นไปสองชั้นเป็นสังคติได้พอสองชั้นขาดก็สามชั้นพอ3ชั้นก็4ชั้นพุทธเจ้าให้ทำผ้านุ่งได้ถึง4ชั้นผ้าสังคติใน4ชั้นแต่จีวรได้แค่2ชั้นคือคงจะหนักนะเนี่ยถ้า4ชั้นคงจะหนักมากพระสมัยก่อนนี่ต้องปะจีวรทั้ง4ชั้นนะโยมสังคติเนี่ยสมัยนี้ยังไม่ทันขาดเลยเปลี่ยนใหม่แล้วคือโยมค่อยเปลี่ยนให้พระกว่าจะเก่าไปเห็นพระจีวรขาดอุ้ยพระทุเรศนุ่งจีวรขาดนิดหน่อยเปลี่ยนฮะแต่สมัยก่อนพระอนุนถือปฏิฐานอย่างนั้นชาวแผ่นดินมาเห็นโอ้โหพระอนุนในทำไมนุ่งผ้าขาดๆขอถวายจีวรขายไกลหนึ่งท่านก็ไปถวายพุทธเจ้าถวายอีก8ไกลถวายพุทธเจ้าท่านมาห่มตวงหนึ่งมาถวายอีกท่านเอาไปถวายคนอื่นท่านเอาแต่เพียงชุดเดียวแต่ท่านบอกว่าพุทธเจ้าว่าขออย่าได้ถวายประทานของดีให้กระหม่อมฉันกระหม่อมฉันเป็นอุปถากเนี่ยเหมือนเป็นเลขาว่างั้นเถอะไม่ขอเอาของดีขอเอาของที่พุทธเจ้าทิ้งแล้วนั่นแหละอย่าประทานของดีให้กระหม่อมฉันกลัวข้อละหานินทาคนจะติเตียนว่าอุปถากหวังลาภมาเข้าใกล้พุทธเจ้าแล้วจะมาดูดเอาลาภไปกลัวจะเป็นเหลือบน่ะกลัวก็จะหาว่าเป็นเหลือบเป็นปริงดูดเลือดก็ไม่เอาพระนนท์จะใช้ผ้าเก่าๆดูสิคนที่เขาตัดได้ทั้งที่เป็นลูกกษัตริย์มาบวชแต่ได้เจ้าไปดินก็เลื่อมใสให้จีวรพระนนท์พระนนท์ก็เอาแค่เท่านั้นเขาถามว่าพระอนนท์เวลาจีวรของท่านขาดในเย็บได้ถึง4ชั้นแล้วต่อไปทำอะไรถ้าเย็บไม่ได้ก็ไปทำม่านกั้นมั่งเอาไปทำผ้าปูนอนบ้างถ้าปูนอนขาดทำไงปูนอนขาดก็ทำผ้าปูนั่งปูนั่งขาดทำไงก็เอาไปทำผ้าคีริ้วเช็ดเท้าถ้าผ้าคีริ้วขาดทำไงเอาไปโขลกสุดท้ายไม่ทิ้งเลยนะผ้าของจีวรมาเอาไปโขลกโขลกทำไงโขลกทำกระดินแล้วก็ไปยากุฏิไม่ให้รั่วนี่จีวรของพระอนนท์ห่มดูสิโยมสมัยนี้ไม่มีเลยโยมพระไม่มีทำได้เลยอาตมาเองก็ยังทำไม่ได้เพราะห่มปะหน่อยเขาก็ไม่เปลี่ยนแล้วคือก่อนอยู่ถึงแรกที่นี่ก็ปะบ่อยๆคือคนเรามองพระไม่ออกมองพระไม่ออกคอยจะไปสร้างพระแบบประเภทให้ผิดรูปผิดทางอยู่เรื่อย

0: ฉะนั้นจึงว่าเรามารู้เรื่องของพระสมัยก่อนนะต้องมีคุณสันโดษถึงขนาดนี้นะพระพุทธศาสนาจึงเจริญเนี่ยเพราะอะไรเพราะทุกคนเสียสละหมดเลยแม้แต่เป็นอุปถากเสียสละแล้วใครๆก็เสียสละหมดใช่ไหมผู้ที่จะมีลาภได้มากแต่ก็ไม่เอาพอเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสมัยนี้แหมคอยติดต่อกันไปเลยนะไปองค์ที่จัดพัดเนี่ยคอยติดต่อเลยว่าจะนิมนต์ไปบ้านไหนแย่งกันเลยบางวัดนะแย่งกันกิจนิมนต์พระก็มีอะไรมีอะไรนะเขาเรียกมีพวกเหมือนกันอ่ะมีเส้นเหมือนกันเหมือนกันมีเส้นเหมือนกันถ้าไม่มีเส้นเราอดเหมือนกันไม่ได้มาติกามาตะกูลหรอกแต่มีเส้นเราได้ไปเรื่อยเลยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าเรามาอยู่วัดเนี่ยเราต้องตั้งคุณสันโดษของเรานิยมก็อยู่ดีกินดีขนาดนี้เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าลำบากกับเราพระเจ้าลำบากกับเราหลายเท่าท่านต้องเดินวันละ15กิโลเพื่อไปโปรดบุคคลเพียงบุคคลเดียวท่านก็ไปนะไปรับบิณฑบาตไปสอนให้เขารู้จักอริยสัจ4พระเจ้าไม่สอนใครสอนเพื่ออะไรสอนให้คนรู้จักอริยสัจ4รู้จักว่าเหตุที่เกิดของทุกข์น่ะที่ใจมันทุกข์น่ะไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องของตัวเองทำตัวเองอะไรที่มันทำตัวเองน่ะบอกเพราะความอยากปรารถนามากเกินกว่าที่ตัวเราได้มาคือได้กว่าที่เราต้องการได้รูปนี้แล้วได้เสียงนี้แล้วได้กลิ่นนี้เราอยากได้มากกว่านั้นนั่นน่ะคือตัวทุกข์พุทธเจ้าอุตส่าห์เดินไปสอนคนให้เห็นทุกข์ที่5กิโลต่อคนเนี่ยบางทีได้หมู่บ้านบางทีได้2คนพ่อแม่ลูกสาวมันเกลียดสิก็มีอย่างเงี้ยไปสอนพ่อแม่ได้เห็นอริยสัจ4แต่ลูกสาวโกรธแม่มันตอนตรงกันข้ามกับความรู้สึกของตัวเองลูกสาวชอบสวยชอบงามแต่พระพุทธเจ้าไปสอนความเปื้อนมันก็เลยโกรธพระพุทธเจ้าแต่พ่อแม่ปงตกก็พ่อแม่ก็เลยเอาธรรมะได้พระพุทธเจ้าต้องลำบากมากฉันเพียงมือเดียวเดินต้องเท่าไหร่40กว่าปี45ปีพระเจ้าต้องใช้เวลาเผยแผ่พุทธศาสนาต้อง40กว่าปีต้องเดินถึงวันละเดินถึง7แคว้นน่ะประเทศไทยเรานี่ยังได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง7ส่วนในประเทศไทยเราได้ส่วนเดียว7แคว้นของอินเดียนี่ใหญ่กว่านี้มากมายคือเราได้ส่วนเดียวของเขานะ7แคว้นเนี่ยเราได้แค่ส่วนเดียว7สุดเสี้ยวเดียวของเขาประชากรของเขาก็ต้องหลายๆร้อยล้านของเราแค่40กว่าล้านอำเภอตำบลหนึ่งเขาใหญ่กับอำเภอเราอำเภอหนึ่งเขาใหญ่กับจังหวัดเราจังหวัดหนึ่งเขาใหญ่กับประเทศเรารัฐหนึ่งเขาใหญ่กับประเทศเรารัฐหนึ่งเขามี70ล้าน40ล้านพุทธเจ้าจึงต้องใช้เวลาถึง40กว่าปีพอจะโปรยคนอินเดียให้รู้จักแต่พุทธเจ้าเราท่านมีบารมีนะท่านไปที่ไหนเทวดาก็รักคนก็รักเพราะว่าพอไปพูดกับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ยอมถือรัตนะตายทิ้งไอ้พวกพิธีกรรมต่างๆพวกถือผีถือเจ้าถือทรงถือบงสรวงถืออะไรถือพระศิวะถือนารายณ์อะไรเนี่ยพอพุทธเจ้าไปพวกนี้ก็ทิ้งหมดเลยไม่เอาเลยไอ้ศิวลึงศิวะอะไรเนี่ยนารายณ์10กรอะไรเนี่ยทิ้งเอาแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนตรัยแล้วก็เข้าถึงรัตนตรัยก็7แคว้นนี้พระเจ้าแผ่นดินก็ถือพุทธหมดเลยสมัยนั้นรุ่งเรืองไม่ใช่ถึงพระเจ้าอโศกนะ200กว่าปีพระศาสนารุ่งเรืองมามากจนถึงเมืองไทยเราอันนี้เราก็ต้องทำความดีใจว่าพวกเรามาบวชตามยุคลบาทของพระพุทธเจ้าเนคขมะนาลีเนคขมะบรรพชาเนี่ยคือออกบวช ด้วยกันบวชศีล5ศีล8บวชถือพรหมจรรย์เอาละธรรมเทศนานี่ก็เห็นสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมจงมีความสุขสมหวังในชีวิตที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตู

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้น ขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
3: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
5: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวันโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
3: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงาน

0: ราชฤทัยเปลี่ยนด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาพันแนวข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท่อในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้มู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ที่ทํางานเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็น

0: ส่วนหนึ่งเขาก็ช่วยไปที่ทำงานเขานี่ค่ะที่ลงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
4: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พนารายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่

0: นไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยถิ่น
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนอาทิตย์นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรู้กายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สถานะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้ไม่เห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงๆเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงๆจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้เฉพาะหน้าของเราเฉพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนับของเราตั้งอธิษฐานลงไปถึงเท้าต้องกระเท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนึกให้มันเห็นกายของเราถ้าเราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้น
ก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างถ้าทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ถ้าเรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบแล้วก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาเพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็เป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราอันที่ใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติ
ฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกว่านี้นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาของเราเที่ยดำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็

ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาแต่เราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกก็เวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นเข้ามารู้มาเห็นเรื่องเราของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เรากระทำบอกวิธีให้เรากระทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจะจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรับไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่
เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่อารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั้นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดก็ไปรู้เรื่องจิตใจของเราก็ไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงหอนอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปเราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทําที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆเพื่อเป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งขึ้นไป
แล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันที่มันก็ชอบใจที่มันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วดังนั้นเราจึงนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเราล่อเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราก็เอาไว้ให้มันเกิดส
เกิดปัญญาขึ้นไป

หรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เลยก็ไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิจจต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติข้างเราก็ปฏิจจต่อดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิจจต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบที่ใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดตั้งสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันปฏิปต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งยึดมั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ให้เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ท้อถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในถ้าใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าเราเข้ามาฝึก
เราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพักเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นในการที่เรามาปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำมันนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสั่งสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราสุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันแวะพอใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราเร็วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเพียรของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันเชื่อเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกเราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้
ต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไม่ได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอันที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเล่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เราเนี่ยพอเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เรียกว่าเป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อ
วันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้

เอาใครก็มาคาดให้เราไม่ได้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระจายของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆแต่พอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละถ้ากำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยเราน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5นาที10นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วสิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นอาการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเมื่อเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่ได้ไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เราในการที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำไอ้สิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆในช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเร็วที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ที่ไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมองเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดนี่เราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียว

ซึ่งอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างซึ่งเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ว่าอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้า

บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นไอ้วางหน้าที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเองว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ได้เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้อันที่การที่เราภาวนาเนี่ยที่มันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปงั้นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เราก็ทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้ได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดแต่ในขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากขึ้นง่ายเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในทิ้งว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วในเรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนั้นมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาแต่การที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้น

ใจของเราจะเดินขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่ใจของเราจะเดินขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราจะเดินขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่แต่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดได้น้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยซึ่งเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็คงพอสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาพเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้ใกายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราเลยรู้ว่าเรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวนไก่ใครที่ได้ปล่อย

กรรมฐานภาวนานี้ไว้ทำเถอะจะได้รับความสุขที่มีค่ามากกว่าเงินทองเงินทองเป็นเพียงสิ่งของเครื่องปลอบใจเครื่องปลื้มใจชั่วครู่ชั่วยามแต่ศีลสมาธิภาวนาพุทโธนี่แหละเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเพชรอยู่ในดวงใจเป็นลาภอยู่ในใจของเราไม่รู้จักคำว่าทุกข์หรือจนเป็นคนพอดีเสมอไปจากพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์คือพุทโธพุทโธคำเดียวก็ให้ถือว่าธัมโมสังโฆรวมอยู่ในพุทโธนั้นทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ให้รวมลงไปที่พุทโธนั้นถ้าไม่มีพุทโธไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกเป็นองค์พุทโธอะไรอะไรทั้งหมดกิจกรรมในทางพุทธศาสนาก็ไม่มีทั้งนั้นนี่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากพุทโธพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้เบิกบานแปลว่าดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทั้งหมดก็คือว่าบารมี30ทัศน์บารมี10ประการนั่นแหละแม้เราตั้งใจนึกบริกรรมภาวนาพุทโธก็จัดเข้าในบารมี30ทัศน์บารมี10นั่นเองเมตตาภาวนาเราตั้งจิตเจตนาภาวนาอยู่ก็คือในบารมีนั่นแหละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรวมเข้ามาแล้วมันก็อยู่ที่พุทโธพระพุทธเจ้าพุทโธพุทธะก็หมายถึงจิตใจของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายคือคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งก็มีพุทธะอยู่ในตัวมีพุทธะคือจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจคนเราถ้าไม่มีจิต ร่างกายนี้จะอยู่เป็นอย่างนี้ไม่ได้สาริละร่างกายจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยจิตผู้รู้จิตพุทโธอยู่ภายในถ้าจิตนี้ออกจากร่างนี้ไปอะไรอะไรก็เสียหมดใช่ไม่ได้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้ร่างกายสังขารที่จะเป็นอยู่ต่อไปมีชีวิตสืบเนื่องไปก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าขาดองค์พุทธะจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจพุทธพุทธะนี้จึงเกี่ยวโยงทั้งหมดถ้าเราไม่ได้ภาวนาก็ว่าพุทโธพระพุทธเจ้าโน้นท่านไปเห็นว่าพระพุทธเจ้าโน้นท่านดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วเราผู้อยู่ภายหลังก็ไม่ตั้งใจภาวนาอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเอามรรคผลนิพพานขนไปหมดไม่เหลือไว้ให้พวกเราทั้งหลายความจริงไม่เป็นอย่างนั้น พระธรรมพระวินัยพระวินัยคือว่าข้อห้ามหลักศีล5ศีล8ศีล10 227ห้ามไม่ให้คนทำชั่วไม่ให้ประพฤติเลวไหลเรียกว่าข้อห้ามข้อห้ามนี่เรียกว่าพระวินัยพระวินัยข้อห้ามเหล่านี้ก็จำเป็นทุกคนจะต้องมีจะต้องรักษาถ้าไม่มีการรักษาอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปอยากคิดอะไรก็คิดเลื่อยเปื่อยไปไม่ตั้งใจภาวนาก็เลยทุกยิงทุกอย่างก็เลยละหลวมท้อถอยไปหมดจิตก็ฟุ้งซ่านลำคาญความประพฤติการกระทำของตัวเองก็เลอะเทอะไปหมดนี่แหละจึงว่ามันเกี่ยวโยงถึงกันหมดอะไรทุกอย่างเหมือนกับว่าร่างกายสังขารของคนเรานี่แหละว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมันก็หมายถึงไม่สบายทั่วไปหมดทั้งกายด้วยทั้งจิตด้วยถ้าว่าคนนั้นอยู่ดีสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่บังเกิดมีขึ้นก็หมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นมันสบายหมดทุกอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงมันก็สบายไปหมดถ้าหาว่าพุงแตกทางในล่ะตายมันต้องดีทุกอย่างจึงมีคำว่าสบายดีถ้าอะไรอันหนึ่งมันไม่สบายมันเสียไปหมดจึงต้องคิดให้เห็นภาวนาให้รู้ว่าดีก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่จัดว่าดีไม่จัดว่าดีหนึ่งมันดีสามดีสี่ไปดีหนึ่งก็คือว่าคนใจดีใจเมตตาภาวนาใจไม่มีโมโหโทโสแม้คำพูดจะไปอย่างไรก็ตามถ้าใจดีก็ใช่ได้ความประพฤติการกระทำมันจะผิดพลาดไปบ้างถ้าใจดีก็ใช่การได้คำว่าใจดีนั่นแหละมันจะดีออกไปได้ทุกอย่างทุกประการเพราะว่ามันสำคัญอยู่ที่ใจคนเราทุกคนนั้นอยู่ที่ใจดังนั้นจึงมีพุทธภาษิตท่านตรัสไว้ว่าอะไรอะไรมันก็ขึ้นกับใจขึ้นกับจิตกับใจทั้งนั้นถ้าหาว่าใจไม่ดีละอะไรก็เสียหมดถ้าลองร่างกายจะดีขนาดไหนมีอาการ32ครบถ้วนแต่ว่าถ้าใจเสียใจเป็นบ้า

ใจเสียจริตผิดมนุษย์เอาละทีนี้กายจะดีเท่าไหร่ก็ใจเสียแล้วใจเป็นใบ้เป็นบ้าไม่รู้ว่าอะไรต่อเป็นมีอะไรถ้าใครเกิดเป็นคนใบ้บ้าเสียจริตผิดมนุษย์ใจไม่ดีแล้วก็เรียกว่าเสียไปหมดจึงสำคัญอยู่ที่ดวงใจทีนี้ใจจะสำคัญจะดีก็ต้องเป็นใจของผู้ตั้งจิตเจตนาบำเพ็ญภาวนาให้ใจดีเมื่อทำดีได้ประกอบการกุศลได้ทุกอย่างทุกประการท่านก็ว่าคนเรานั้นมันสำคัญที่ใจแล้วว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ในโลกมนุษย์ก็ว่าได้ใจเป็นใหญ่ในลูกในตัวนี่ก็ได้เมื่อใจนี่ล่ะเป็นใหญ่เป็นประธานใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงใจถ้าใจไม่ตั้งใจไม่เอาฐานใจไม่ภาวนาใจขี้เกียจใจมักง่ายใจโลเลไม่มีหลักไม่มีฐานเอาละทีนี้มันก็เสียไปหมดท่านจึงตรัสว่าภาวนาให้ดีทำใจให้ดีเพราะอะไรก็เพราะใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานทำอะไรจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะใจเป็นใหญ่เป็นประธานพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาทั้งคฤหัสถ์และญาติโยมภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีจะดีได้ก็อยู่ที่ใจใจนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันดีเองไม่ได้ต้องมีตัวเองเจ้าของใจนั่นแหละคือจิตใจของเรานั่นเองสติสมาธิปัญญาในตัวในใจนั่นแหละควบคุมรักษาละชั่วบำเพ็ญดีที่ให้ภาวนาพุทโธพุทโธรวมใจให้สงบตั้งมั่นก็คือว่าให้ละความชั่วความไม่ดีออกไปให้มันหมดมันสิ้นมันใสแล้วใจก็จะตั้งมั่นในข้อวัดปฏิบัติเป็นใจที่ซื่อตรงต่อศีลสมาธิปัญญาในทางพุทธศาสนาไม่เป็นใจคดในข้องอในกระดูกใจคดในข้องอในกระดูกนั่นคือว่าใจไม่กลงในฐานใจไม่กลงในหลักศีลห้าศีลแปดใจไม่กลงในไหว้พระสวดมนต์ภาวนาใจขี้เกียจขี้ข้านท้อถอยท่องบนสาธยายพระธรรมคำสอนไม่ได้แต่คิดฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะได้ตลอดคืนก็ได้ตลอดวันก็ได้นี่แหละคือมันคดในข้อคดในข้องอในกระดูกไม่ใช่กระดูกร่างกายมันงอใจมันงอใจงอแงเป็นใจไม่ตั้งมั่นใจไม่เอาจริงใจมันคดไม่ซื่อตรงไม่เป็นสุปฏิปันโนไม่เป็นอุชุปฏิปันโนไม่เป็นยายะปฏิปันโนเมื่อใจมันคดมันงอแล้วในใจในตัวของบุคคลผู้นั้นมันเกิดเป็นใจดำขึ้นมาแล้วใจดำบ้างใจด่างบ้างใจเขียวใจขาวใจอะไรมันมีทุกอย่างนั่นแหละคือว่าเวลาจะทำดีเวลาจะภาวนามันมีข้ออ้อแอแก้ตัวอยู่เสมอนั่นแหละเพิ่นว่าใจมันไม่ตั้งใจมันไม่ดีใจมันด่างใจมันสกปรกคือทำดีภาวนาให้ใจดีไม่ได้
แต่คิดชั่วเหลียวไหลคิดได้ทำได้นี่แหละเรียกว่าใจไม่ดีเราต้องละทิ้งเอาใจดีใจดีเป็นใจอย่างไรใจดีก็ใจพระพุทธเจ้าใจพระปัจเจกพุทธเจ้าเพิ่นไม่โกรธให้ใครเพิ่นไม่โลภอยากได้ของใครสมบัติของใครท่านก็เห็นว่าเป็นสมบัติของแต่ละบุคคลไม่ล่วงเกินใครเนี่ยท่านมีเมตตาเมื่อใครมีความสุขกายสบายใจในทางที่ดีท่านก็ส่งเสริมแต่ว่าเมื่อบุคคลใดทำบาปอกุศลไม่ดีท่านก็ตักเตือนว่าอย่าได้ทำบาปเพราะว่าบาปนั้นเมื่อทำไปแล้วมันเดือดร้อนเดือดร้อนตั้งแต่เวลาทำจึงให้ชื่อว่าเดือดร้อนภายหลังใจบาปใจอกุศลใจไม่ละความโกรธความโลภความหลงในคนว่าใจบาปทำบาปคิดบาปแต่มันได้โกรธให้ใครใจอันนั้นมันโกรธใจดำอยู่นั่นแหละ เพื่อนยังไม่ถึงเวลาตายก็อยากให้เพื่อนตายเมื่อใดมันจะตายเสียที เราจะได้สบายมันจะสบายอย่างไรก็เขาตายทางโลกอยู่ยังเหลือเราอยู่มันก็ไม่เห็นว่าสบายอย่างไรสบายมันต้องละความโกรธละความอิจฉาพยาบาทความอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อภาวนาเห็นแล้วก็รีบละอย่าไปรอว่าพระศรีอานมาจึงจะละอย่างนี้ไม่ทันพระไหนก็ละได้เมื่อเราเห็นความชั่วความไม่ดีของตัวแล้วก็รีบละสร้างคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นที่กายวาจาจิตของเราใจโกรธให้ละใจพระให้เจริญเจริญภาวนาพุทโธพุทโธในใจอย่าให้มันหลงลืมมันกระทบอารมณ์ใดๆก็ตามพุทโธในใจไม่ให้ไหวหวั่นพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหมายถึงผู้ห้ามทับห้ามกิเลสห้ามกิเลสแล้วก็ตัดกิเลสฆ่ากิเลสด้วยใจพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกทำลายล่างฐานกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิ้นจนอยู่ไม่ได้ในกายวาจาจิตของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านฆ่าทิ้งคือท่านละทิ้งท่านประหารทิ้งท่านไม่ต่อเติมส่งเสริมเมื่อไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมมันก็อยู่ไม่ได้ก็งอกงามขึ้นมาไม่ได้มันก็รอวันตายผลที่สุดก็ตายกิเลสมันตายไม่ใช่ร่างกายมันตายร่างกายมันตายนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่กิเลสมันตายกิเลสความโกรธในใจเนี่ยมันตายไปภาวนาให้มันตายไปมันจะไปที่ไหนช่างหัวมันภาวนาพุทโธให้กิเลสความโกรธมันตายมันหมดไปให้ใจมันใสสะอาดเมื่อใจใสใจตั้งมั่นใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันมองเห็นได้หมดแหละอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกมันเห็นในจิตนั้นเพราะมันใสดูเวลาก็เราดูกระจกเงาดูแว่นดูกระจกเงาเมื่อเช็ดให้ดีแล้วมันใสใสก็มองเห็นหน้าเห็นตาเห็นเปื้อนเปื้อเลอะเทอะทีนี้ถ้ามันไม่ใสมองก็ไม่เห็นหรือว่าน้ำที่เราตักมาน้ำใสดีถ้าเรามองมันไม่สั่นสะเทือนน้ำธรรมดามันก็เป็นกระจกเงาเป็นแว่นส่องดูเงาหน้าได้มันไม่สั่นสะเทือนเหมือนสมาธิภาวนาของผู้ภาวนารวมจิตใจสงบเลิกละภายนอกออกไป
จิตมันก็แน่วแน่มั่น

คงไม่หลงไหลเมื่อจิตไม่หลงไหลมันก็ใสใสก็ว่าสะอาดก็ว่าผ่องใสก็ว่าอันนั้นมันเป็นภาษาส่วนจิตผ่องใสจิตสะอาดจิตสบายจิตเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนั้นอะไรผ่านมามันก็รู้แหละดีมามันก็รู้ชั่วมามันก็เห็นผิดมันก็รู้ผิดแล้วมันเป็นอย่างไรทำบาปแล้วบาปมันอยู่ที่ไหนท่านก็มองเห็นทำแล้วมันก็ตามให้ผลบาปนั้นมันมีอยู่ทุกหย่อมย่าถ้าใครทำแล้วมันก็เดือดร้อนบุญก็มีเต็มโลกไม่ใช่ว่าบุญอยู่กองนั้นกองนี้เมื่อเราตั้งจิตเจตนาให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วที่ไหนก็เป็นบุญทำทานที่ไหนก็เป็นบุญรักษาศีลที่ไหนก็เป็นบุญนั่งกรรมฐานภาวนาที่ไหนก็เป็นบุญนะมันบุญอยู่ที่จิตบุญอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ตัวบุญมันมีอยู่ทั่วไปถ้าเราทำเมื่อใดมันก็เกิดเป็นผลบุญขึ้นมากแต่ว่าผลบุญนั้นมันละเอียดหน่อยปัญญาไม่ถึงก็มองไม่เห็นไม่เหมือนบาปบาปมันหยาบช้าทารุณเมื่อทำแล้วมันก็สนองเลยให้ปรากฏการเป็นทุกข์เป็นร้อนจนเจ้าตัวบ่นเพ้อลำไรทีเดียวว่ากรรมอย่างนี้บาปอย่างนี้ความทุกข์อย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำเลยทำไมหนอข้าพเจ้าจึงได้รับนั้นสิ่งใดที่ตัวเองได้รับนั้นให้เข้าใจเสียเถิดว่าเราได้ทำได้พูดได้คิดมาแล้วแต่ว่าคนเรามันไม่รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีถ้าดีแล้วเรามักจะชอบอันมันดีนั้นอันมันชั่วเป็นทุกข์ไม่บอกเราทำบาปไม่เห็นคนใดว่าข้าพเจ้าทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ไปบอกคนอื่นไม่มีปิดบังไว้ไม่ให้ใครเห็นให้คนอื่นรู้เห็นแต่สิ่งที่ดีถ้าเขาไม่รู้ก็มักจะยกยอตัวเองเป็นธรรมดาของใจหลงก็เป็นอย่างนั้นให้รู้ไว้ให้เข้าใจไว้บาปก็ตามบุญก็ตามมันมีเหตุมีปัจจัยด้วยกันทางนั้นไม่ใช่มันเลื่อนลอยมาโดยไม่มีเหตุมีปัจจัยมันมีทางนั้นทำไมคนเราจึงตาบอดบางคนทำไมจึงเป็นคนหูหนวกทำไมจึงเป็นคนปากแหว่งทำไมจึงเป็นคนขี้ร้ายขี้เหล่ทำไมจึงเป็นคนดำทำไมจึงเป็นคนขาวมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นมันมาจากผลกรรมอันบุคคลนั้นทำมาเมื่อเราใจคิดบาปโกรธให้คนอื่นให้ตาเขาบอดกี่ภพกี่ชาติมาแล้วก็ตามผลกรรมอันนั้นมาถึงเข้าไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวัยใดมันก็ได้รับผลอย่าว่าแต่คนเราธรรมดาแม่พระอรหันตาสมัยก่อนโน้นเพิ่นมีพระจักขุบาลคือว่าแต่ก่อน ยังไม่ได้บวชนั่นหลายภพหลายชาติมาแล้วเป็นหมอยาเป็นหมอยาตายาทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญมันมีเหตุเกิดขึ้นคนที่หมอยาไปยาหายแล้วมันไม่ให้สตางค์มันไม่ให้สตางค์ก็เฉยไว้คราวหน้ามันก็เจ็บขึ้นมาอีกมันหายเป็นคราวๆทีนี้ก็เอายาตาบอดใส่ให้ละมันตาเขาก็แตกเป็นคนตาบอดไปผลกรรมอันนั้นแหละเมื่อท่านจักขุบาลภาวนาไม่หลับไม่นอนบรรดาลให้เป็นไปจนตาแตก

0: ตามืนดูโลกนี่แหละมันแตกพอแตกก็พร้อมกับตาแตกนะการภาวนาท่านก็ปล่อยวางได้เป็นพระอรหันตาคีนาสัพกิเลสราคะโทสะไม่มีแล้วโลกนี้แตกดับเมื่อใดก็เข้านิพพานแต่ว่าเสวยกรรมตาบอดไปก่อนเพราะว่าทำตาของคนอื่นให้บอดด้วยความโกรธความไม่พอใจนี่แหละคือมันมีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างแต่คนเรานั้นไม่ได้คิดไม่ได้นึกเมื่อตัวเองไม่พอใจแล้วก็ว่า กรรมอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำไม่ได้ทำชาตินี้ชาติก่อนทำไม่ชาติก่อนไม่ได้ทำชาติก่อนนู้นมันก็ได้ทำเพราะมันเกิดมันตายมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายนั้นท่านระลึกได้ในกรรมที่ตนกระทำเมื่อกรรมชั่วมาถึงตัวท่านก็ยอมรับไม่ปฏิเสธส่วนกรรมดีให้ผลท่านก็รู้แม้องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คนเคารพนับถือทำบุญให้ทานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างท่านตามระลึกได้ว่าผลกรรมที่ทำเมื่อใดเวลาไหนได้รับนี้ท่านก็รู้อะไรที่เป็นทุกข์เป็นร้อนท่านก็รู้มันมาจากเหตุปัจจัยทางนั้นการภาวนาทำใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัตินี่แหละเราต้องทำเหตุทำปัจจัยอันนี้ให้เพียงพออย่าไปมักง่ายให้เจริญให้มากภาวนาให้มากทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำดีได้และอย่าไปรอให้ผู้ยังเด็กอย่าไปรอว่าให้แก่เสียก่อนจึงทำอันนั้นก็ไม่ถูกการปฏิบัติภาวนาทำคุณงามความดีนั้นเมื่อมันมีช่องว่างที่เราจะต้องประกอบกระทำและให้รีบทำดูพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชนักบ้านเมื่อท่านเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาแล้วคิดดูว่าเด็กๆอายุ7 ขวบพ่อแม่พาไปฟังเทศฟังธรรมเพิ่นก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้เหมือนคนใหญ่ละกิเลสได้แต่อายุ7 ขวบเป็นพระโสดาก็มีเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาทั้งที่อยู่ในเพศคฤหัสถ์เป็นถึงพระอรหันต์บวชหรือไม่บวชไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจท่านเลิกได้ท่านละได้ตั้งหากเย็ดขวบกะละกิเลสได้เพราะท่านตั้งใจทำตั้งใจภาวนาจริงๆทีนี้ที่เราไม่ได้ไม่ถึงเป็นไปไม่ได้คือว่าไม่ตั้งใจไม่ภาวนาอย่างคนไปมาหาสู่มาฟังเทศฟังธรรมก็มักจะถามว่าหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาท่านจะแนะนำอะไรให้ใจของผมสบายใจสงบให้ผมละกิเลสราคะโทสะโมหะได้มันว่าเอาอย่างนั้นท่านก็บอกว่าต้องภาวนาต้องทำดีสิมันจะดีได้ไม่ใช่คนอื่นทำให้มันก็ไม่ฟังมันจะเอาแต่ง่ายอย่างเดียวนะเอาง่ายว่าขอให้ได้ง่ายๆเกิดพอแล้วทีนี้การฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนไม่ภาวนาพุทโธในใจก็มักจะไปฟังเอาว่าท่านองค์นั้นองค์นี้ในสมัยข้างก่อนนั้นพอฟังธรรมก็ได้สำเร็จไปนิพพานเลยลอยฟ้าไปเลยเอาละอยากได้อย่างนั้นนั่งหลับตาภาวนาเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่เอาข้าจะเอาอย่างง่ายเวลาทำมันไม่ใช่ของง่ายมันต้องทำปฏิบัติภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยพุทโธในใจเรียกว่ายังไว้ยึดไว้ในใจ มันจะโกรธมันก็โกรธไม่ได้มันคาพุทโธมันจะโลภอยากได้นั่นได้นี่มันก็โลภไม่ได้มันคาพุทโธเรานึกพุทโธอยู่นะคำว่าพุทโธมันหมายไปได้ทุกอย่างทุกประการเมื่อมีพระพุทธเจ้าเตือนอยู่เราลึกถึงท่านอยู่พระพุทธเจ้าก็มาบอกมาสอนเรียกว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละมันมาตักมาเตือน ในพุทธศาสนาเพิ่นยังมีว่าสามพระพุทธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมก็หมายถึงพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเอามาชี้แจงแสดงหรือท่านจะไปสู่นิพพานแล้วพระธรรมนั่นก็มีอยู่มีอยู่ในโลกนี่แหละหรือว่าศาสนามันเสื่อมไปแล้วก็ตามพระธรรมนั่นก็มีอยู่ในโลกแต่ว่าคนไม่มีปัญญาเอามาใช้การเอามาสั่งสอนเอามาละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนไม่ได้แต่มันมีอยู่เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสมาชี้แจงแสดงเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้แล้วเอามาฝึกฝนอบรมตัวเองจิตใจตัวเองมันก็ได้ผลง่ายขึ้นไม่ต้องดูอื่นไกลแหละ ดูที่ชีวิตของคนในโลกสมัยนี้อย่างวิชาความรู้ที่เอาเหล็กเอาหลาเอาโลหะมาประดิษฐ์ประดอยเป็นรถยนต์ก็พาวิ่งไปได้กี่ร้อยกี่พันไมล์ก็ไปได้เอาเหล็กเอาหลาเอาน้ำมูกน้ำมันมาสร้างมาทำเป็นเครื่องบินลอยฟ้าบินไปในอากาศได้วิชาเหล่านี้มันก็มีอยู่แต่ว่าสมัยใดคนโง่เขาเบาปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่รู้จักเอามาดัดมาแปลงมาแก้มาไขให้มันเกิดประโยชน์มันก็ไม่ได้แต่มนุษย์สมัยนี้เขามีความกล้านี่แหละไฟฟ้าแต่ว่าคนฉลาดคนรู้คนเข้าใจไม่มีก็เลยเอาขึ้นมาใช้ไม่ได้ถ้าคนฉลาดคนมีปัญญาคนมีอัตมีสตางเอาขึ้นภูเขามันก็ขึ้นเอามาในถ้ำมันก็มีไฟฟ้ามันก็ใช้ได้นี่แหละถ้าทำวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสมาชี้แจงแสดงคือว่าเสียก่อนมันเอามาใช้ไม่ถูกเหมือนทรัพยากรในโลกนั่นแหละเมื่อคนไม่ฉลาดเกิดขึ้นมามันก็มีอยู่แต่ไม่รู้จะเอามาใช้อย่างไรถ้าคนเฉลียวฉลาดคนศึกษาดีมีทรัพย์สินเงินทองมีอุปกรณ์ต่างๆครบครันทั้งคนทั้งวัตถุมันก็เอามาใช้ได้ในสิ่งสมัยโบราณไม่ได้ไม่มีสมัยนี้เขาก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นมาได้เพราะคนมีปัญญาการภาวนาเพื่อทำความเพียรละกิเลสแม้จะภาวนาพุทโธพุทโธก็ตามเอาจริงๆมันก็ได้ทั้งนั้นอะไรมันก็เป็นพุทธพุทโธนะมันขึ้นอยู่ที่ว่าใจเอาจริงเมื่อใจเอาจริงแล้วได้หมดถ้าใจไม่เอาจริงแล้วอะไรก็ไม่ได้ถ้าใจถอยแล้วถอยหมดท่านจึงว่าใจเป็นใหญ่นะใจเป็นประธานนะจะสำเร็จลุล่วงงานต่างๆจะลุล่วงไปได้ก็ด้วยกำลังใจร่างกายสังขารอันนี้มันเป็นเพียงเครื่องใช้ไม่สอยของบุคคลของจิตใจนั้นใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงใจจิตใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเหมือนสมัยราชาธิปไตยพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะฆ่าให้ตายก็ได้ พอท่านเป็นใหญ่บอกราชดรให้ทำให้อะไรได้หมดเหมือนกายกับใจของเราทุกคนมันคลองอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งใจไม่ดีใจเสียก็เลยพาตัวพากายให้เสียไปจึงเกิดมาเป็นคนใบ้บ้างเป็นคนบ้าบ้างเสียจริตผิดมนุษย์บ้างใจไม่ตั้งใจเลื่อนลอยใจฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่ดีเมื่อใจไม่ดีก็คือว่าใจไม่เป็นแก่นเป็นสารศีลสมาธิภาวนามันไม่มีในใจใจมันเสียใจเน่าเหมือนไม้เป็นเน่าในไม้ที่เป็นเน่าเป็นโพรงนะเอามาทำบ้านทำเรือนทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม้ไม่มีแก่นจิตใจของเราที่ให้ภาวนาพุทโธหรือภาวนาอะไรให้ใจมันเป็นแก่นแก่นศีลแก่นธรรมแก่นคำสั่งสอนให้มันอยู่ในใจไม่ให้เป็นใจเหลวไหลใช่การไม่ได้ให้ใจดีใจดีก็คือว่าศีลสมาธิภาวนานั่นเองใจดีก็คือว่าทานศีลภาวนานั่นแหละผลที่สุดมรรคผลนิพพานมันก็ไปถึงได้รู้ได้เข้าใจเพราะว่าใจดีใจมีความภาคใจมีความเพียรใจมีความหมั่นความขยันใจมีความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ตั้งใจประกอบกระทำอยู่เสมอไม่ใช่จะเอาแต่ความสะดวกสบายไม่ตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงย่อมไม่ได้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราในวันเวลาที่พระองค์จะเอาชนะกิเลสในจิตใจของท่านท่านจึงมีการตั้งสัตย์อธิษฐานใจลงไปว่าแม่เลือดเนื้อเชื่อใครมันจะเหือดแห้งไปมันจะตายก็ช่างมันใจพระองค์ไม่หวั่นไหวตั้งใจกำหนดภาวนาอนาปาลมหายใจจนจิตใจสงบตั้งมั่นจึงได้ปัญญาวิชาความรู้แจ้งในรูปแจ้งในนามแจ้งในกายในจิตเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งรูปนามกายใจทั้งโลกภายนอกด้วยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายท้องฟ้าดินฟ้าอากาศอะไรอะไรพระองค์ก็แจ้งหมดรู้ได้เข้าใจหมดจึงเลิกได้จึงละได้จึงตรัสรู้ได้ตัดขาดแล้วก็รู้เดี๋ยวตรัสรู้ตัดแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดละไม่ออกมันก็ไม่แจ้งใจท่านว่าอย่างใดก็ฟังไปเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ภาวนาให้มันรู้ตามเห็นตามท่านว่าดีก็ดีท่านว่าท่านว่าชั่วก็ชั่วท่านว่าเมื่อกิเลสความโกรธโลภหลงมันเกิดขึ้นเราก็ไปตามมันไม่ได้ต้องให้มันแจ้งอยู่ในจิตในใจว่าอะไรมันผิดผิดแล้วก็ไม่ต้องทำละทิ้งบาปเมื่อรู้เข้าใจแล้วไม่คิดทำอีกต่อไปไม่พูดอีกต่อไปไม่ทำอีกต่อไปบาปนั้นก็ไม่เกิดขึ้นคนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญธรรมสุ่มๆไปอย่างนั้นแหละท่านให้นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาเหานอนท้อแท้อ่อนแอกลัวตายมันเป็นเสียอย่างนี้เนี่ยนั้นให้ปากกันลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอจงเตือนใจของตัวเองอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่อ่อนแอท้อแท้เหมือนเราท่านทำบุญให้ทานเต็มที่จิตใจของท่านก็สามารถอาจนานท่านรักษาศีลของท่านให้บริสุทธิ์จิตใจของท่านก็สามารถอาจนานท่านทำสมาธิภายในจิตใจของท่านมั่นคงหนักแน่นจิตใจของท่านก็สามารถอาจนาน จนถึงขั้นตัดกิเลสความโกรธออกจากใจตัดกิเลสความโลภออกจากใจตัดกิเลสความหลงออกจากใจได้เด็ดขาดแล้วก็ยังสอนผู้อื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นผู้อื่นได้นั่นแหละคือว่าน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นผู้สามารถอาจหารเราก็ให้ตั้งใจลงไปอย่าเข้าใจว่าเป็นแต่พระพุทธเจ้าตัวเราเองก็เอาชนะใจของเราเองพระพุทธเจ้าท่านก็เอาใจชนะใจกิเลสของท่านเองเราทุกคนก็เอาชนะกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตัวเองให้ได้ทุกคนก็ย่อมได้ชัยชนะทางนั้นเหตุนั้นผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในทางพุทธศาสนานี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันขึ้นกับความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อผู้นั้นตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลละบาปบำเพ็ญบุญอยู่ในตนทุกวันเวลาก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้สดับรับฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งในใจของตนอย่างใดจงนำไปประพฤติให้ดีปฏิบัติให้ชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ง่ายไม่ยากให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเมตบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาเวลานี้ไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้รวมจิตใจมาอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละคิดไปภายนอกไม่เอาเลิกทิ้งอดีตอนาคตไม่เกี่ยวปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เราตั้งใจภาวนาอยู่นึกบริกรรมภาวนาอยู่อย่าให้หลงลืมในขณะที่เรานึกบริกรรมอยู่ก็ฟังธรรมไปด้วยในขณะที่เราฟังธรรมไปด้วยก็กำหนดลมหายใจเข้าออกไปด้วยอันนี้เป็นวิธีการฝึกจิตฝึกใจให้มีสติคนเรามันขาดสติอยู่ตลอดเวลาสติคือความระลึกได้จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละต้องระลึกได้ต้องระลึกอยู่ระลึกอยู่เสมอ
1: ระลึกว่าเดี๋ยวนี้ก็ระลึกว่าเราภาวนาพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

รวมใจเข้ามาโชว์จุดดวงจิตผู้รู้นึกพุทโธอยู่รวมเข้ามาที่กลุ่มนี้ให้ได้แล้วเวลาหนาวนี่แหละอย่าให้จิตไปเกี่ยวข้องกังวลกับความหนาวให้เห็นว่าความหนาวนี่เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ทำไมจึงว่าเรื่องเล็กมันเรื่องในโลกมันไม่ใช่เรื่องนอกโลกการภาวนาละกิเลสหรือทำจิตให้สงบระงับเพื่อตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหา

ที่เราทุกคนทุกดวงใจทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คฤหัสถ์และนักบวชจะต้องมุ่งลงไปจุดนี้ให้มากที่สุดทีนี้เมื่อหนาวมันก็มีเป็นหวัดขัดจมูกไปด้วยก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเป็นหวัดขัดจมูกยกจิตใจให้มันสูงกว่ารูปนามกายใจไม่ให้มันมายึดถือว่าเราหนาวเราเป็นหวัดขัดจมูกเราเป็นไข้ไม่สบายเรามีโรคอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องว่าโรคอะไรก็ตามมันก็โรคแก่โรคชราโรคไปง่ายผลที่สุดก็ถึงขั้นโรคตายนั่นแหละมันไม่ไปไหนจะมาย่อท่อในหัวใจไม่ได้ในเมื่อเวลาหนาวก็ตามร้อนก็ตามฝนก็ตามความจริงร้อนหนาวเขาไม่ได้เป็นทุกข์น้ำดินน้ำไฟลมเขาไม่ได้เป็นทุกข์จิตใจของเรานี่แหละมันเป็นผู้ทุกข์ไปยึดไปถือยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นถ้าไม่ยึดไม่ถืออะไรก็เรียกว่าพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์ใจอันรูปร่างกายนั้นมันถึงมีทุกข์เป็นธรรมดาธรรมดารูปร่างกายเกิดมาแล้วใครจะมากันไว้ไม่ให้มันแก่มันชราไม่มีทางแก้ได้โรคประขันนี้เมื่อมันเกิดเป็นตัวตนอย่างนี้แล้วจะไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปไม่ได้แล้วจิตใจไม่ภาวนาพุทโธไม่บรรลุถึงคำว่าพุทโธจึงมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลายเพราะความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเรานี่แหละเป็นตัวสำคัญจงทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นลงไปเรียกว่าสมาธิที่ให้นึกพุทโธหรืออุบายหนึ่งอุบายใดก็ตามจดมุ่งหมายท่านให้ใจของเราทุกดวงใจตั้งเดี๋ยวนี้ใจมันนอนใจมันนอนมันเลื่อนลอยมันนอนมันหลงไหลคิดออกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รวมกำลังเข้ามาตั้งในจิตใจให้ได้ทุกลมหายใจจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติสติให้มีความระลึกอยู่ในตัวในใจเมื่อเกิดความทุกข์อันใดขึ้นมาในร่างกายสังขารนี้เป็นต้นว่าเดี๋ยวนี้เรียกว่าหนาวเย็นหนาวเมื่อความทุกข์อย่างนี้บังเกิดมีขึ้นนั้นท่านว่าทุกข์อย่าไปบ่นอดทนเอาถ้าใครจำได้ว่าทุกข์ไม่ต้องอดทุกข์ต้องอย่าไปบ่นอดทนเอาได้ผู้นั้นก็เข้าใจในธรรมะเราจะมาบ่นว่ามันหนาวมากคืนนี้หนาวมากเท่านั้นเท่านี้ว่ากันไปมันว่าหรือใครว่าดูให้ดีในใจจิตของเราเป็นผู้ว่าธาตุดินเขาไม่ได้ว่าธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ได้ว่าจิตหลงจิตยึดถือมันไปว่าว่าหนาวหนาวก็สมมุติเอาตัวหนาวมันไม่ได้ร้องเปล่าเปล่าเหมือนคนว่าข้าพเจ้าหนาวนะลมเหนือมาลมใต้มาอะไรว่ามันก็หนาวนะเขาว่าหรือเขาไม่ว่าธาตุดินเขาว่าที่ไหนดูแผ่นดินภายนอกสิธาตุน้ำเขาก็ไม่ว่าน้ำเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ว่า

0: ไฟธาตุลมเขาก็ไม่ได้สมมุติตัวเขาใครเป็นคนสมมุติมนุษย์หลงไปสมมุติเมื่อตัวเองสมมุติขึ้นมาตัวเองก็หลงสมมุตินั้นนี่แหละท่านจึงให้ภาวนาทำใจให้สงบจะได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงสิ่งปฏิกูลโสโครกในร่างกายสังขารของตัวเองจะได้พิจารณาให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันไม่แจ้งมันยังหลงโมหะอวิชชาอยู่ก็มาหลงไหลในรูปร่างกายตัวเองนั่นแหละเป็นข้อแรกเมื่อไม่ดูไม่พิจารณารูปประขันร่างกายของตัวเองมันก็หลงไหลไปตามภายนอกเมื่อหลงไหลในรูปของตัวเองกิเลสมารสังขารมารภายในนี่แหละมันก็หลอกลวงให้หลงไหลไปในรูปคนอื่นเกิดความรักใคร่พอใจในรูปนั้นเจตหลงนี่มันก็มาคิดเอาว่าโลกที่เราเห็นนั่นแหละจะให้มีความสุขความสบายหาได้รู้ไหมว่าโลกนั้นมันได้มาจากอะไรไม่ใช่ได้มาจากสิ่งปฏิกูลโสโครกทุกคนหรือคนเราไปนอนในครรภ์มารดาในท้องแม่ทุกคนไม่ว่าหญิงชายนักบวชนักบ้านไปนอนในท้องแม่น่ะมันสวยสดงดงามที่ไหนโสโครกปฏิกูลเหม็นสาบเหม็นขาวนอนอยู่ได้ตั้ง10 เดือนทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วยังจะไปหลงไหลในเรื่องนั้นอีกหรือนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาให้ภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้หลงไหลไปกับสิ่งใดๆหนาวมาเราก็ไม่หลงร้อนมาเราก็ไม่หลงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปหลงว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ธาตุดินเขาเจ็บไข้ได้ป่วยต่างหากเล่าธาตุน้ำเขาเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุไฟธาตุลมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเราไปหลงว่าเราเจ็บเราไข้เราไม่สบายหลงธาตุดินน้ำไฟลมดูเมื่อมันเกิดมาแล้วมันแก่ชราเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ชราพยาธิมรณะดูสิมันเป็นยังไงเมื่อมันตายแล้วอะไรแสดงออกมาตายแล้วก็เปื่อยเน่าผุพังทับถมแผ่นดินเมื่อผู้อื่นเพื่อนมนุษย์เขาเห็นว่าเราตายเขาก็ฝังดินให้บ้างเผาไฟทิ้งบ้างเมื่อให้มันไม่ให้มันเหม็นมันก็มีอยู่เท่านี้ความหลงไม่ภาวนาไม่รวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นก็เกิดความลุ่มหลงมัวเมาแล้วมันหลงมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ได้แล้วอย่าไปเข้าใจว่าเราเพิ่งมาเกิดชาตินี้จะมาหลงไหลต่อไปอีกไม่ภาวนาละกิเลสไม่ได้ต้องละทิ้งเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งทุกลมหายใจเข้าออกตัวโกของโกตัวข้าของข้าตัวเราของเราที่ไหนจิตหลงทางนั้นจิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกิเลสความโกรธในใจจิตไม่ละกิเลสความโลภในใจจิตไม่ละกิเลสความหลงในใจจึงได้มายึดหนาวยึดร้อนยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราตัวสักกายทิฏฐิความยึดกายถือกายร้อนมาก็ว่าเราร้อนหนาวมาก็ว่าเราหนาวใครว่าผิวกายที่มันหนาวมันว่าไหม เมื่อเขาไม่ว่าเจ็บกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ภาวนาละกิเลสมันว่าอย่าไปว่ามันทุกข์อะไรขึ้นมาอย่าได้บ่นอดทนเอาทุกข์อย่าบ่นให้อดทนเอาจำไว้ให้ดีหนาวมาไม่ต้องว่าเราหนาวอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นอากาศมันก็ไม่ว่าปากมนุษย์มันว่าใจมนุษย์มันว่าสงบแน่วแน่มั่นคงในหัวใจแล้วก็สบายใจสบายใจสบายตัวไม่ไปทุกข์ไปร้อนไม่ไปผิดไปเถียงกับอากาศไม่ไปผิดไปเถียงกับหนาวหนาวมันไปถึงไหนมันก็แค่ตายนั่นหนาวมากกว่านี้ไปก็ตายดังนั้นอย่าไปยึดหนาวถือหนาวตั้งใจขึ้นมาใจให้ยกขึ้นมาให้สูงส่งหนาวถ้าใดเราภาวนาเหงานอนง่วงนอนก้มลงไปจนถึงพื้นใช้ไม่ได้เยิดตัวขึ้นให้มันสูงส่งระลึกอยู่ในตัวในใจอย่าให้ขี้เศร้าเหงานอนเข้ามาทับถมได้จิตใจภาวนาอยู่พุทโธในใจอยู่ที่ไหนจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนในเวลานี้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนั้นอย่าไปคิดว่าคนอื่นผู้อื่นจะมาช่วยแก้ไขให้ไม่มีแม้องค์พระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตก็เป็นผู้ชี้แจงแสดงตัดพระธรรมเทศนาให้สาวกทั้งหลายฟังสาวกทั้งหลายต้องนำไปปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้หมดไปสิ้นไปไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้ท่านทั้งหลายเมื่อเราฟังคำข้อนี้ให้ดีเราก็เห็นว่าไม่มีผู้อื่นใดจะมาละกิเลสราคะโทสะโมหะให้แก่เราได้มันเป็นหน้าที่ของเราเองดูตัวอย่างง่ายๆอย่างว่าคนเรามีชีวิตมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้เราบริโภคอาหารเองไม่ใช่พ่อแม่ญาติวงบริโภคอาหารเราไม่กินอาหารเราจะมีอายุมาถึงวันนี้ไหมเป็นไปไม่ได้รูปเปรียบในอาหารนี่ฉันใดการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนการประพฤติดีปฏิบัติชอบการทำความเพียรละกิเลสในหัวใจของตนก็เป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะไม่มีใครจะไปช่วยได้เหมือนเราบริโภคอาหารเหมือนเราสูดลมหายใจเข้าออกถ้าเราไปยืมจมูกคนอื่นหายใจมันจะได้ที่ไหนจมูกใครผู้นั้นก็หายใจเราจะไปยืมจมูกเขามาหายใจได้หรือไม่ได้เมื่อไม่ได้เราก็ต้องรวมความในใจของเราได้ทีเดียวว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นตนเองต้องตั้งใจขึ้นมาว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีให้ใจเราทอดถอยในการปฏิบัตินั่งก็ภาวนาพุทโธยืนก็ภาวนาพุทโธเดินไปไหนมาไหนไปรถไปลาก็ภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในนั่นเองจะภาวนาบทใดข้อใดถูกกับจริตจิตใจของตนอันใดก็ได้นึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อะไรก็ภาวนาได้ทั้งนั้นไม่ใช่มีแต่พุทโ อะไรก็ตามเมื่อเรานึกเราเจริญขึ้นมาแล้วพาให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นเกิดความสลดสังเวชในความหลงในจิตในใจในตัวของเราได้แก้ไขกิเลสในใจของตัวได้นั่นแหละเป็นพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนแก้ตัวเองแก้ใจของตัวเองละกิเลสในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปตัวโกของโกตัวข้าของข้าข้าเป็นนั่นเป็นนี่น่ะมันเป็นอะไรธาตุดินน้ำไฟลมก้อนอสุภกรรมฐานจะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนไปถึงไหนตายแล้วมันเอาไปได้หรือไม่เห็นหรือเขาตายแล้วเขาทิ้งไว้ในโลกนี้หน้าตาชื่อเสียงยศลาภทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนตึกรามชื่อเสียงหน้าตาเอาไปได้แค่ไหนตายแล้วแมลงวันตอมปากมีประโยชน์อะไรจะมาหลงยึดในร่างในกายในหน้าในตานี้ทำไมจงภาวนาให้รู้แจ้งในจิตใจของตัวเองแก้ไขใจไม่ให้หลงไม่ให้มายึดหลาวยึดร้อนความทุกข์อันใดบังเกิดมีขึ้นเป็นธรรมดาของโลกประขันเขาต้องเป็นอย่างนี้มาอย่างนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

ย่อมทุลักทุเลมากดังคนบอดข้ามฟากฝั่งคลองหาวิธีไต่ไฟลำคลานคล่ำมากิริยาแสนทุลักทุเลแลถ้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมากต้องข้ามฟากให้พ้นก่อนตนแก่ก่อนตามืดหูหนวกสะดวกแท้

0: รองให้แน่แต่เนิ่นๆรีบเดินเอ่ยคติธรรมคำกลอนโดยท่านพุทธทาสอินทปัญโย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
2: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งไตรสรณคมซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตลอดไปก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในส่วนบุญและกุศลได้ดีการสวดอภิธรรมเป็นประจำตลอดมาตั้งแต่หลวงพ่อสนองท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปก็เป็นเวลาใกล้จะ3ปีเพราะว่าท่านมรณภาพจากพวกเราไปก็24สิงหาคมปี2555ในปีนี้เราก็จัดระลึกนึกถึงท่านที่ท่านจากพวกเราไปเป็นวันที่23เพราะว่า23เป็นวันอาทิตย์ถ้า24นี้ก็ญาติโยมก็คงจะมากันลำบากญาติโยมที่อยู่ทางบ้านฟังวิทยุชมทีวีก็คงไม่มีปัญหาแต่พวกเราส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตปริมณฑลต้องทำมาหากินฉะนั้นวัดสังฆทานทำอะไรก็แล้วแต่ต้องให้เหมาะสมแก่ญาติโยมที่ได้มาร่วมกันก็ถือว่าถ้าเราจัดเป็นวันธรรมดาญาติโยมบางคนบางท่านก็ไม่มีเวลาจะได้มาเพราะเรายังต้องทำมาหากินอยู่เป็นประจำฉะนั้นที่เราได้มาฟังสวดได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติธรรมได้มาฟังธรรมตามโอกาสเป็นโอกาสบางโอกาสวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษที่ญาติโยมผู้เป็นศิษยานุศิษย์จากจังหวัดตากจะเป็นศิษย์ทางอ้อมหรือทางตรงอะไรก็แล้วแต่ก็มากันหลายคนพระท่านก็บอกว่าญาติโยมมากันหลายคนก็อยากจะได้ฟังธรรมจากเจ้าอาวาสบ้างพระเจ้าอาวาสก็ไม่ค่อยได้แสดงธรรมเจ้าอาวาสก็เป็นพระธรรมนะทำไปเรื่อยทำจนกว่าจะหมดลมหายใจเหมือนอย่างที่หลวงพ่อท่านพาพวกเรานั้นทำประพฤติปฏิบัติธรรมท่านทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนท่านก็แสดงให้พวกเราดูว่าท่านมีศีลจารยวัดมีความเมตตามีความขวนขวายท่านไม่ได้อยู่นิ่งเฉยท่านนำพาพวกเรานั้นให้สร้างบุญสร้างบารมีถ้าท่านอยู่นิ่งเฉยเราก็คงไม่ได้มานั่งประพฤติปฏิบัติกันในสถานที่นี้ถ้าเห็นนั้นความสุขส่วนตัวท่านก็ไปอยู่ตามลำพังของท่านแต่นี่ท่านไม่มีความเห็นแก่ตัวท่านสร้างบารมีฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านฝากไว้ให้พวกเราเป็นมรดกธรรมใหม่ๆอาตมาก็ยังวิตกกังวลว่าวัดสังฆทานนี้จะอยู่รอดปลอดภัยได้ตลอดหรือเปล่าพ่อตมาก็ไม่ได้มีบารมีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเป็นพระที่อยู่วัดสังฆทานโดยที่สังฆทานก็ไม่ได้คุ้นเคยกับญาติโยมมากมายอะไรนักหนาแต่เมื่อเราเสียสละหน้าที่ความสุขส่วนตนแล้วที่ตมาตัดสินใจเสียสละส่วนตนเพราะว่าแบบอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านเป็นแบบอย่างให้พวกเราท่านไม่เห็นแก่ความสุขความสบายแก่ตัวท่านแม้กระทั่งท่านไม่สบายท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านยังนำพาพวกเรานั้นเดินธรรมญาตา

ท้ายท่านป่วยมากถ้าเป็นอย่างอาตมาก็คงจะไม่ไหวแล้วแต่ด้วยความเป็นผู้นำแล้วท่านก็เป็นแบบอย่างให้พวกเราดูว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันไม่อยู่เหนือจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งมีความขันติมีความอดทนมีวิริยะมีความบากบั่นสังขารร่างกายพอได้แต่จิตใจสำคัญที่สุดฉะนั้นพวกเราพอร่างกายสังขารอ่อนแอเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยจิตใจของเรานั้นไม่เข้มแข็งมันก็เลยป่วยไปตามสังขารร่างกายแต่เรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่าความอดทนเป็นเลิศเมื่อเรามีครูบาอาจารย์เป็นเครื่องแบบอย่างแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เราไม่หวั่นไหวเพราะเรามีตัวอย่างฉะนั้นหลวงพ่อท่านฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะสร้างวัดสังฆทานขึ้นมาได้มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมีความไม่สะดวกมีความไม่สบายแต่ท่านอาศัยความบากบั่นเป็นแบบอย่างที่ดีญาติโยมเห็นท่านเป็นผู้นำที่ดีก็มีศรัทธาอย่างที่เราทุกวันเห็นนี้ถ้าท่านไม่มีคุณงามความดีเราก็คงไม่มีเจ้าภาพที่จะมาสวดอภิธรรมถวายแก่ท่านแต่เพราะความดีของท่านฉะนั้นความดีของท่านน่ะมันลอยไปไกลนะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อสนองไม่ใช่มีอยู่แต่ประเทศไทยต่างประเทศก็ยังมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วแล้วก็เป็นที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งญาติโยมผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือนะ iPhone iPad อะไรก็แล้วแต่สามารถฟังวิทยุสังฆทานทำได้นะในเมื่อสถานีของเรานั้นยังไม่ควบคุมไปไกลแต่เรามีมือถือเปิดวิทยุสังฆทานทำพิมพ์นะพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแค่นี้โยมนะเปิดไปใน App Store นะถ้าไม่รู้ก็ถามลูกถามหลานมัน App Store คืออะไรอันนี้เป็นของ iPhone iPad อาตมาก็ไม่รู้หรอกพอดีพาท่านบอกก็เลยลองก็ใช้ได้โยมชัดแจ๋วกว่านะท่านนี้โยมก็ไม่ต้องอ้างว่าไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้ดูทีวีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทำให้เรานั้นกว้างไกลหูตาสว่างจากที่เราเคยว่าไม่มีเวลาเข้าวัดไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาสวดมนต์ไหว้พระอันนี้เป็นข้ออ้างณปัจจุบันนี้ไม่มีข้ออ้างญาติโยมทั้งหลายอย่าอ้างถ้าอ้างอาตมาก็จะบอกว่าวิทยุฟังได้ทางเน็ตทีวีดูได้ทางเน็ตธรรมะอ่านได้ทางสังฆทานนิวธรรมะฟังได้จากซีดีของหลวงพ่อมีเยอะแยะแทนที่เราจะเอาเวลาไปฟังเพลงไปดูหนังดูละครเราเอาธรรมะมาดูดีกว่าเพราะชีวิตเราของเรานี้ต่อไปนี้ชีวิตเรานะมันสั้นลงสั้นลงลมหายใจของเรานั้นมันไม่แน่โยมดูสภาวะความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยในปัจจุบันธรรมชาติเริ่มลงโทษพวกเราเพราะเรานั้นไปทำลายธรรมชาติเขาก่อนไปตัดไม้ทำลายป่าไปสร้างมลภาวะให้ธรรมชาติธรรมชาติก็เลยลงโทษเราฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่าไปโทษใครโทษตัวพวกเราเองฉะนั้นเราบอกว่าเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้แต่เราอยู่ในประเทศไทยเราเป็นคนไทยอย่างที่คำพ่อท่านสอนว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นฉะนั้นเราเป็นคนไทยมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันใครทำไม่ดีเราทำดีเราทำไม่ดีคนอื่นทำดีเราก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นนี่เป็นกฎแห่งธรรมชาติเป็นกฎแห่งธรรมะดูง่ายๆโยมไม่ต้องไปดูธรรมะที่ไหนดูที่กายดูที่ใจของเรานี่แหละถ้าเราคิดดีเป็นอย่างไรเราคิดดีเราเป็นสุขถ้าเราคิดไม่ดีอิจฉาริษยาตาร้อนเขาเราเป็นทุกข์เมื่อเราเป็นสุขแล้วถามว่าเราไปไหนเราไปสวรรค์แต่ถ้าเราไปทุกข์แล้วเราไปไหนเราไปนรกฉะนั้นถ้าเราอยากได้ความสุข
เราต้องสร้างสวรรค์ขึ้นในจิตใจของเราฉะนั้นสวรรค์จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เราจะคิดเอาจะปรุงแต่งเอาเราต้องลงมือปฏิบัติอย่างเราอยู่บ้านเช้าตีสี่สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระเสร็จนั่งสมาธิตอนเย็นเปิดวิทยุดูทีวีฟังสวดอภิธรรมฟังเทศฟังธรรมตามโอกาสอันนี้ถือว่าเรานั้นไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทฉะนั้นความประมาทเป็นมัจจุราชของพวกเราเราประมาทในการเป็นมนุษย์เราประมาทในการกินการเดินการนั่งการนอนการคิดการนึกการทำอะไรก็แล้วแต่ประมาทในลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเราก็ตกอยู่ในความเป็นผู้หายนะคือเราจะต้องไปในสู่ที่ลำบากฉะนั้นเมื่อเรามีพุทธศาสนาแล้วเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเรามีสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยอวยความสะดวกให้เราสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นโอกาสฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วอย่าปล่อยโอกาสอันนี้ให้หลุดมือไปเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดกันง่ายๆฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันของเราในโลกของเราในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งบังเอิญมันเป็นวิบากกรรมเป็นกรรมของเราที่เรากระทำขึ้นเราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์เราจะมีความยากความลำบากเก็บไข้ได้ป่วยเรามีความเสียอกเสียใจพัดพากจากของรักจองชอบใจอันนี้มันเป็นวิบากกรรมของเราไม่ใช่ใครจะทำให้เราเป็นผู้กระทำเองฉะนั้นถ้าเรารู้ในสัจธรรมความเป็นจริงอันนี้แล้วเราอย่าได้ประมาทวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรกันอยู่เราจะประมาทในความเป็นอยู่ของความเป็นมนุษย์นั้นไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ความตายมันอยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเท่านั้นเองถ้าลมไม่เข้าเราก็ไม่มีชีวิตถ้าลมไม่ออกเราก็ไม่มีชีวิตชีวิตของเรามีค่าแค่นี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราต้องเป็นผู้ที่มีศีลศีลท่านก็บังคับให้เราแค่5ข้อสำหรับชีวิตของปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่าสำหรับนักบวชผู้ฝ่ายในธรรมเราก็ถือศีล8ศีล10ผู้ที่ฝ่ายในการที่จะเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็คือศีล227อย่างที่วัดสังฆทานเข้าพรรษาเราก็มีการอุปสมบทแต่อันนี้การอุปสมบทกุลบุตรก็มีน้อยคำว่ามีน้อยไม่ใช่ว่าประชากรชาวพุทธจะน้อยมีน้อยในที่จะใฝ่ฟ้าหาบุญกุศลในการที่จะเป็นพุทธบุตรเพราะว่าการเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้การจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้ต้องบวชเป็นพระต้องถือศีลต้องปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ถ้าเราเป็นญาติโยมคารวะธรรมดาเราก็ยังห่างไกลยังไม่ได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราถือศีลปฏิบัติธรรมเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าโดยตรงโดยสายเลือดโดยกำเนิดแต่พวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นแบบอย่างนะสำหรับชนรุ่นหลังแต่คนที่เกิดมาแล้วเกิดมาในประเทศไทยถือพุทธโดยสมโนครัวไม่รู้จักศีลเลยอันนี้เรียกว่าห่างไกลนะห่างไกลยังอีกนานฉะนั้นศีล5เป็นเครื่องสกัดกั้นความไม่ดีงามทั้งหลายแหละเมื่อเรามีศีล5ก็คือเราละเว้นข้อห้ามทั้ง5ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกามเมพูดปดมดเท็จพูดคำหยาบเสพสิ่งเสพติดของมึนเมาทำให้เรานั้นขาดสติเพราะปกติธรรมดาแล้วเราก็ขาดสติกันอยู่เป็นประจำแต่ถ้าเราเอาเครื่องมอมเมาทำให้เรานั้นไหลหลงให้เพ้อสติขาดสติมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายทำให้ชีวิตของเรานั้นตกไปในที่ต่ำแต่ถ้าเรามีศีลแล้วเราจะเป็นผู้มีความสุขมีโภคทรัพย์มีทรัพย์แล้วเราก็จะเข้าสู่พันธิพาลคือความดับทุกข์อย่างที่พวกเรานั้นตั้งใจปรารถนาโดยตรง
รือโดยอ้อมก็แล้วแต่แต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วสิ่งที่หวังได้คือพระนิพพานพระนิพพานอันนี้เราไม่ใช่คิดว่าเป็นของสูงของที่ว่าเราไม่สามารถเข้าถึงได้พระนิพพานอันนี้ก็คือหมายความว่าเราดับดับได้ชั่วขณะก็ถือว่าเรานั้นได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานถ้าเราหลับดับความโลภของเราได้ชั่วขณะเราก็เข้าสู่กระแสพระนิพพานฉะนั้นเราอย่าคิดว่าพระนิพพานคือต้องสำเร็จธรรมต้องบรรลุธรรมไม่ใช่ตราบใดที่เราลงมือปฏิบัติรู้เห็นรู้จิตรู้ใจของเราแล้วเราดับอารมณ์ของเราได้นั่นแหละคือความดับฉะนั้นนิพพานไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสถานที่ไม่สามารถจับต้องได้เพราะเป็นนามธรรมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็ดีถ้าเรามีสติเราสามารถยับยั้งสกัดกั้นมีความรู้ตัวทั่วพร้อมการยืนการเดินการนั่งการนอนการคิดการนึกของเราอะไรก็แล้วแต่ไปไหนมาไหนให้เรานั้นมีสติสติก็คือตัวรู้นั่นเองรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าทำอะไรโกรธก็รู้รักก็รู้ชังก็รู้หลงก็รู้ตัวรู้นี่แหละคือตัวละคือตัวพระนิพพานฉะนั้นเราอย่าคิดว่าพระนิพพานนี้มันเป็นของที่เรานั้นไม่สามารถฝ่ายฟ้าได้ตราบใดเท่าเรายังไม่ประมาทเรายังมีความภาคเพียรเพียรสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเพียรปรารภความเพียรของเราเรื่อยไปทำให้เป็นวสีทำให้เป็นอุปนิสัยคือไม่ใช่ว่าบางครั้งบางคราวถ้าเราถือศีลเราก็ถือศีลให้เป็นประจำเพราะว่าศีลนั้นต้องมีอยู่กับเราถ้าเรามีศีลเราไม่ต้องรักษาศีลศีลจะรักษาเรากายวาจาของเราแต่ใจของเรานั้นเราต้องภาวนาเพราะใจของเรานั้นปกติแล้วใจของเรานั้นจะไม่ค่อยได้สูงใจของเรานั้นมันจะลงต่ำจะไม่มองลงที่สูงจะมองลงต่ำฉะนั้นเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยเรามีการประพฤติเรามีการปฏิบัติเรามีการภาวนาแล้วเนี่ยเราจะมองสูงเราไม่มองต่ำเพราะว่ามองต่ำนั้นโอกาสที่เราจะขึ้นสูงเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเรามองสูงเราสามารถมองเห็นอะไรได้ทั่วไปหมดอย่างเราอยู่บนตึกสูงๆเราอยู่ที่สูงเรามองลงที่ต่ำเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวจะเป็นวัตถุสิ่งของจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่จะเห็นคนเดินคนนั่งคนทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่ที่สูงเรามองเห็นแต่ถ้าเราอยู่ที่ต่ำเรามองไม่เห็นฉะนั้นจงทำจิตทำใจของเรานั้นให้อยู่ที่สูงเราจะได้มองเห็นกิเลสของตัวเองแล้วกิเลสของผู้อื่นฉะนั้นถ้าเราเห็นกิเลสของตัวเองแล้วเราก็สามารถเห็นกิเลสของผู้อื่นเพราะว่ากิเลสนั้นเหมือนกันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่โอกาสแต่ถ้าเราลงมือประพฤติปฏิบัติค่อยชำระล้างจิตใจของเราเรื่อยไปเรื่อยไปอาตมาเชื่อได้ว่ากิเลสของเรานั้นจะเบาบางแต่ถ้าเราคิดว่ายังไม่มีโอกาสยังไม่ถึงเวลาภารกิจยังมากมายเราก็ไม่สามารถขัดเกลากิเลสของเราได้เมื่อเราไม่สามารถขัดเกลากิเลสของเราได้สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เพิ่มพูนกิเลสมันเพิ่มพูนเพราะเราไม่ขัดไม่เกาไม่เคาะไม่แกะแต่ถ้าเราค่อยขัดค่อยเกาไปแคะไปเคาะไปอาตมาเชื่อได้ว่ามีสักวันแหละกิเลสเราก็ต้องหมดฉะนั้นแบบอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรามีแล้วพระอรหันต์มีแล้วเราไม่ต้องสงสัยฉะนั้นเมื่อมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะแล้วเราไม่ต้องสงสัยเรามีหน้าที่เดินตามเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะเราก็ต้องเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรามีแบบอย่างนะพ่อหลวงพ่อสนองนี่เป็นแบบอย่างนะเราก็จะฟังจากครูบาอาจารย์ที่มาเทศที่มาแสดงธรรมก็จะยกย่องหลวงพ่อสนองว่าเป็นพระ
สุปฏิปันโนองค์หนึ่งของประเทศ

แต่เราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราก็ไม่อยากพูดในลักษณะนั้นเดี๋ยวจะว่าเป็นการยกย่องครูบาอาจารย์เกินไปแต่สิ่งที่เราได้ยินนี้เราได้ยินจากปากบุคคลอื่นลูกศิษย์ลูกหาเราไม่ต้องยกย่องครูบาอาจารย์เพราะท่านสูงอยู่แล้วถ้าเราไปยกคนที่ไม่เข้าใจก็จะหาว่าเรานี้โอดอ้างแต่ถ้าเราแล้วถ้าเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ของเรานั้นมีคุณธรรมเราจะสนองคุณแทนคุณท่านได้ด้วยอย่างไรก็คือเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของท่านไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วเราไม่เคยได้ทำตามที่ท่านพร่ำสอนพวกเราเลยก็เสียเวลาเปล่าเสียชื่อที่เราได้เป็นลูกศิษย์ท่านแต่คนที่เขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์โดยตรงเขาก็เอาข้อวัดเอาคำสอนของท่านไปประพฤติไปปฏิบัติแล้วเขาก็เห็นสัจธรรมความเป็นจริงอันนี้อาตมาก็ได้รู้ได้เห็นจากปากญาติโยมที่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านโดยตรงแต่เมื่อได้ฟังธรรมะของท่านเพียงธรรมะสั้นๆว่าคนเราเกิดมามีแต่เอาคนเราเกิดมาไม่มีการให้ไม่มีการเสียสละเมื่อเรามีแต่ฝ่ายฟ้าขวนขวายดิ้นรนแล้วถามว่าสุดท้ายเราเอาอะไรไปได้บ้างแม้กระทั่งชีวิตร่างกายจิตใจของเราที่เรารักเราหวงที่เราทนุบำรุงที่เราฟุ้งเฟ้อที่เราฟูมฟักร่างกายของเรานี้ที่เราแสนรักแสนห่วงผลสุดท้ายแล้วเราเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งกายยาวาหนาคืบสิ่งนี้แหละเอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราเอาไปได้คืออะไรทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นอริยทรัพย์ที่พวกเรานั้นสามารถเอาไปได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องหามไม่ต้องไปลักขโมยใครเราไม่ต้องการแต่เมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ศีลสมาธิปัญญาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระถึงแม้ว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้ก็ตามเราไปนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีโชคแล้วถ้าเรามีโชคแล้วเราจะทำอย่างไรเอาโชคนี้ไปใช้อย่างไรก็ไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราบางคนบางท่านบางคนบางท่านยังมีภารกิจการงานก็เอาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติไปปฏิบัติบางคนบางท่านเป็นนักบวชก็เอาข้อวัดปฏิบัติไปประพฤติไปปฏิบัติให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปขอเพียงอย่างเดียวเราอย่าท้อแท้ท้อถอยอย่าขี้เกียจขี้ค้านอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าคิดว่าวัยเรายังหนุ่มยังสาวเรายังไม่ถึงเวลาเรายังมีภาระแล้วถามว่าภาระของเราจะหมดเมื่อไหร่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจเรายังมีภาระเราต้องแบกภาระภาระของเราคืออะไรขันห้าเป็นของหนักเน้อคำสวดใช่ไหมบุคคลละแบกของหนักพาไปแบกไปแบกมาเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเป็นภพเป็นชาติแบกแล้วแบกอีกตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกทุกแล้วทุกอีกเสียใจแล้วเสียใจอีกก็เพราะอะไรก็เพราะภาระของเรานี่แหละทั้งนั้นเมื่อเรามีสติเราเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเราวางภาระนี้ได้ไม่ยากลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นจริงว่าคนเรานั้นเกิดขึ้นมีความแก่มีความเจ็บแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาแต่เราเคยคิดกันบ้างไหมว่าเรานั้นจะต้องตายเรานั้นจะต้องเจ็บยังไม่คิดเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาทำไมว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะเรายังไม่เจ็บเพราะเรายังไม่แก่ไม่มีใครว่าตัวเองแก่เพียงแต่ว่าอายุมันมากตัวเลขมันมากอาตมาเองก็ไม่ยอมรับความแก่อาตมาไม่แก่อาตมาตัวเลขมันสูงเท่านั้นเอง
ตราบใดที่เรายังยืนยังเดินยังคิดยังนึกยังทำนู่นทำนี่ได้เรายังไม่แก่แต่ตราบใดเมื่อเราเดินไม่ได้ยืนไม่ได้กินไม่ได้ได้แต่นอนอย่างเดียวแต่คิดได้นั่นแหละความแก่เข้ามาเยือนญาติโยมจะเถียงไหมตมาว่าไม่มีใครเถียงเพราะทุกคนยังเดินได้ยังคิดนึกได้ยังชอบทำนู่นทำนี่ยังชอบพูดชอบคุยยังไม่แก่นะแต่ถามว่าแล้วความเจ็บล่ะก็ยังไม่คิดอีกเพราะฉันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นบ้างนิดๆหน่อยๆปวดหัวตัวร้อนเราก็ต้องกินยาทำไมเขาเรียกว่ายาร่างกายของเรานี่เปรียบเหมือนเรือรู้ความหมายคำว่าเรือไหมโยมเรือมันใช้นานอยู่นานมันก็รั่วมันก็จมฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเรือเมื่อมันรั่วแล้วทำยังไงโยมก็ต้องยามันสิใช่ไหมคนโบราณเขายาเรือใช่ไหมเขาใช้ชันใช้อะไรเชือกตรงไหนมันรั่วเอาชันไปยาอุดไว้แล้วถามว่ามันอยู่ได้นานไหมมันก็อยู่ได้ตามอายุของฉันเท่านั้นแหละเมื่อรั่วแล้วก็ต้องยาอีกร่างกายของเราก็เหมือนกันเหมือนเรือรั่วทางไหนทางหูทางตาทางจมูกทางหัวใจทางปอดอะไรก็แล้วแต่มันรั่วทั้งนั้นแหละโยมสมัยรั่วผิดปกติรั่วได้โรคมะเร็งนะอันนี้รั่วมากเลยยาเท่าไหร่ก็ไม่ไหวเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่รูเดียวมะเร็งมันไม่ใช่รูเดียวนะมะเร็งมันไปทั่วร่างกายแล้วเราจะอุดมันได้ไหมไม่ไหวหรอกเพราะมันเยอะรูมันเยอะเมื่อเราอุดมันไม่ได้เรือก็ล่มถามว่าเรือล่มก็คืออะไรเราก็ตายนั่นแหละทำไมเพราะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เรานั้นรู้จักทุกกายทุกใจทุกเพราะความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกเพราะความเดือดร้อนใจทุกเพราะความเจ็บความแก่ความพัดภาคของพวกเราท่านแล้วแหละมันเป็นความทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์ไหมทุกข์นอนนานเป็นทุกข์ไหมทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์ไหมทำอะไรก็แล้วแต่นานๆมันทุกข์ทั้งนั้นแหละฉะนั้นทำไมคนเราต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันทำอะไรอิริยาบถเดียวแล้วมันทุกข์ทำจริงเดียวมันเป็นทุกข์นะแต่ทางธรรมนั้นทำอย่างเดียวไม่เป็นทุกข์ทำอะไรทำใจโยมปฏิบัติธรรมทำใจนะทำอย่างเดียวไม่เป็นทุกข์นะแต่ถ้าเป็นมนุษย์ทำอย่างเดียวเป็นทุกข์กินอย่างเดียวเป็นทุกข์ไหมทุกข์กินแล้วไม่ถ่ายเป็นทุกข์ไหมทุกข์อีกมันมีทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้ต้องรู้แจ้งด้วยถ้ารู้แจ้งแล้วจะเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะไม่สงสัยแต่ถ้าเราไม่รู้แจ้งแล้วมันยังสงสัยก็กล้ากลัวนะพระท่านบอกว่ามีสิ่งเดียวที่ทำอย่างเดียวแล้วไม่ทุกข์คือภาวนาก็ยังไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อไปลงมือทำถ้าเรานั่งอย่างเดียวไม่ภาวนาโยมเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แต่ที่เรานั่งอย่างเดียวมันทุกข์แต่เราทนได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าคนเราทำอะไรนานๆมันเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็มายึดว่าเป็นทุกข์ของเราเหมือนกับเรานั่งสมาธินานๆมันปวดมันเมื่อยมันมีทุกขเวทนาเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่ใจไม่ไปฝ่ายฟ้าไม่ไปยึดว่านั่นเป็นทุกข์จิตใจก็เรารู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์เฉพาะที่กายเพราะเรามีสังขารร่างกายแล้วมันเป็นแหล่งแห่งกองทุกข์แต่จิตใจของเรานั้นไม่เป็นทุกข์จิตใจของเรานั้นเปลี่ยนไปด้วยบุญและกุศลจิตใจของเรานั้นมีสติมีตัวรู้ฉะนั้นการนั่งสมาธิท่านก็เน้นให้เรานั้นมีสติมีสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนกับเราว่าอยู่บนที่สูงเมื่อเราอยู่บนที่สูงแล้วเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง
ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทุกพร้อมแล้วอารมณ์อะไรจะเข้ามาสู่จิตใจของเราเรารู้เราเห็นเมื่อเรารู้เราเห็นแล้วมันมีตัวละแต่ทุกวันนี้รู้อย่างเดียวบางครั้งไม่เห็นมันก็เผลอแต่ถ้าเรารู้ด้วยสติสัมปชัญญะรู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์อะไรจะมากิเลสอะไรจะมาอุบายอะไรจะมาสู่จิตใจของเราเมื่อเรารู้แล้วมาไม่ได้เพราะเราไม่ไปยึดมันสักแต่ว่าอะไรก็แล้วแก่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ของเราก็เหมือนแก่ก็แล้วแต่สิ่งทั้งหลายก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกข์ก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนะสุขก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปแต่ส่วนมากสุขมีน้อยทุกข์มันเยอะนะทำไมคนเราต้องมีแต่ทุกข์โยมเคยถามเคยหาสาเหตุไหมคนเราทำไมต้องมีแต่ทุกข์ก็มันเป็นธรรมะใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราควนขวาหาธรรมะเราจะรู้ตามความเป็นจริงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจสี่นี่แหละทำไมท่านเอาทุกข์ขึ้นหน้าล่ะเพราะมนุษย์เกิดมามีแต่ทุกข์ใครว่าสุขมากสุขนิดเดียวแต่ทุกข์มันเยอะแต่ที่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะมันถูกปิดบังเพราะเราไม่ไปสนใจพอเราทุกข์พอเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนเราก็ไม่ทนเมื่อเราไม่ทนไม่ทนนั่งไม่ทนทำเราก็ทำไม่ทนนั่งไม่ทนอย่างเราประพฤติปฏิบัติใหม่ๆใช่ไหมพอเรานั่ง5นาที10นาทีเมื่อเราก็เปลี่ยนท่าแล้วเมื่อเปลี่ยนท่าแล้วเราก็ไม่รู้ทุกข์ดิแต่ครูบาอาจารย์บอกว่านั่งแล้วต้องให้รู้จักข้ามทุกขเวทนาดับทุกขเวทนาคือนั่งให้มันเกิดทุกข์เมื่อเกิดทุกข์แล้วเราจะสามารถดับทุกข์นั้นได้แล้วถามว่าดับอย่างไรทุกข์มันเกิดขึ้นมันดับโดยที่เราไม่ไปยึดไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิข้ามทุกเวทนาได้แล้วนั่งต่อไปไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ใช่พอสังขารร่างกายก็บอกแล้วทำอะไรนานๆมันเป็นทุกข์แต่ที่มันดับทุกข์ได้เพราะจิตไม่ไปฝ่ายฟ้าจิตไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นของเรามันเป็นสักแต่ว่าของร่างกายฉะนั้นถ้าเราแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาเราจะไม่มีทุกข์แต่ทุกวันนี้คนเราไม่สามารถแยกจิตออกจากเวทนาไม่สามารถแยกเวทนาออกจากร่างกายก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเราเมื่อเป็นของเราแล้วอะไรมันเกิดขึ้นความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วทุกเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถบังคับเขาได้ก็ปล่อยไปตามสภาวะของธรรมแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรู้จักสัจธรรมตามความเป็นจริงเหมือนกับเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพัดพากจากพ่อแม่ของเราญาติของเราแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่มีความพัดพากเป็นไปไม่ได้ถามว่าถ้าเราพัดพากแล้วเราทำจิตทำใจได้อย่างไรในเมื่อเรายึดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาของเราเป็นทรัพย์สินเงินทองของเราเมื่อมันแตกตายทำลายขันลงไปมันสูญเสียลงไปเราทำใจได้หรือเปล่าแค่เงิน100-200หายเราก็ยังเสียดายแทบตายทรัพย์สมบัติของเราที่สร้างมาบ้านเรือนของเรารถของเราสร้างมาถ้ามันถูกทำลายเสียหายไปเราจะไม่เสียดายเหรอแต่ถ้าสำหรับนักปฏิบัติแล้วรู้สัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นเองนะเหมือนพุทธทาสชอบพูดว่ามันเป็นอย่างนั้นเองฉะนั้นเราต้องรู้จักพูดคำว่ามันเป็นอย่างนั้นเองไม่ใช่อะไรทำไมส่วนมากก็เยอะอะไรทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราเราต้องพูดว่าเราต้องนึกว่ามันเป็นอย่างนั้นเองถ้าเราพูดได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเราสบายแต่ถ้าเราคิดหาเหตุหาผลหาไม่เจอหรอกโยมเพราะปัญญาเรายังไม่ถึง
แต่ถ้าเรารู้สัจธรรมความเป็นจริงแล้วจบทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเชื่อในเรื่องของการกระทำในเรื่องของการ

แล้วเราไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรมันจบอยู่ที่การกระทำของเราอย่างที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างที่เราสูญเสียของที่เรารักไปมันเป็นกรรมที่เรานั้นทำไว้แต่เราไม่รู้ว่าทำไว้เมื่อไหร่เพราะเรานั้นไม่สามารถล่วงรู้อดีตได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดกรรมในปัจจุบันเราสามารถรู้ได้ว่าทานมีหรือยังศีลมีหรือยังภาวนามีหรือยังศีลเรามีหรือยังศีล5ศีล8ศีล227สมาธิเรามีหรือยังปัญญาเรามีหรือยังเรารู้ได้ในปัจจุบันถ้ารู้แล้วทานยังไม่มีเริ่มให้ทานคำว่าให้ทานนี่ไม่จำเป็นต้องสละทรัพย์สินเงินทองนะทานนี่มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำเป็นทานอภัยทานการไม่ถือโกรธไม่ถือโทษก็เป็นทานอย่างหนึ่งนะทำบุญด้วยการใช้แรงเอาแรงก็เป็นทานอย่างหนึ่งฉะนั้นคำว่าทานไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองแม้กระทั่งจิตของเราเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองร่างกายของเราทำงานทำการอะไรไม่ได้เราก็ใช้ใจของเราเป็นทานคืออะไรอนุโมทนาทานแสดงความยินดีกับคนที่เขาทำดีคนที่เขาทำไม่ดีก็ไม่ต้องไปอนุโมทนากับเขาเรามีแต่ความเมตตาสงสารเขาว่าทำไมเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเขามีโอกาสแล้วทำไมเขาไม่เร่งทำความดีทำไมเขาไม่มีศีลทำไมเขาไม่สวดมนต์ทำไมเขาไม่ไหว้พระเราก็จะถามว่าทำไมก็ตอบให้เลยว่าเพราะเขาไม่ได้สร้างมาโยมเขาไม่รวยเพราะเขาไม่ได้สร้างทานเขาไม่สวยเพราะเขาไม่รักษาศีลเขาไม่ฉลาดเพราะว่าเขาไม่ได้ภาวนาฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากมายสิ่งเหล่านี้มันเป็นบุญเป็นกรรมของเราอย่างที่ธรรมาว่าคนเรานั้นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นแดนเกิดเราเกิดมาก็เพราะกรรมฉะนั้นกรรมของเรานั้นมันมี2 อย่างกรรมดีกรรมไม่ดีอกุศลกรรมกับกุศลกรรมคือกรรมที่ฉลาดและไม่ฉลาดอย่างพวกเรานี้อกุศลกรรมไม่มีเรามีแต่กุศลกรรมเพราะเรานั้นฉลาดที่ว่าฉลาดเพราะอะไรเพราะเรารักษาศีลเป็นเพราะเราสวดมนต์เป็นเพราะเรานั่งสมาธิเป็นเพราะเราฟังธรรมเป็นเมื่อเราฟังธรรมจิตใจของเราก็จดจ่ออยู่กับเสียงอยู่กับธรรมจิตใจของเรานั้นไม่ว้าวุ่นวุ่นวายเพราะเรานั้นมีสมาธิฉะนั้นสมาธิคือความตั้งมั่นของใจใจของเราอยู่ตรงไหนก็ให้มันอยู่ตรงนั้นกายของเราอยู่ตรงไหนก็ให้มันอยู่ตรงนั้นมันจะได้ไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกเมื่อไม่รู้เรื่องภายนอกแล้วมันก็รู้เรื่องภายในเรื่องกายเรื่องใจอาการ32ของเรานี่แหละรู้เรื่องสวรรค์นิพพานเรื่องความโกรธความหลงความรักความชังความสุขความทุกข์ฉะนั้นวันนี้ญาติโยมก็มีโอกาสอาตมาก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่มาไกลนี่มาเพราะว่ามีกุศลกรรมนะฉลาดด้วยการกระทำขวนขวายนัดแนะว่าเรานั้นต้องมาทำบุญทำบุญที่ไหนก็ทำได้โยมจังหวัดตากวัดเยอะแยะสำนักเยอะแยะแต่ทำไมต้องมาที่นี่เพราะอะไรเพราะหลวงพ่อสนองท่านเป็นแบบอย่างเพราะท่านมีบุญกตปุญโญบุญของท่านสะสมไว้ในชาติปางก่อนและเราก็ต้องการบุญใช่ไหมเราก็มาไกลฉะนั้นแต่มาก็เลยฉลองศรัทธาญาติโยมว่ามาไกลแล้วก็อยากจะได้ฟังเทศฟังธรรมอยากจากเจ้าอาวาสก็ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลนะฉะนั้นการฟังธรรมก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีใจเป็นกุศลกรรมกุศลธรรมก็ขอให้ธรรมของพระพุทธเจ้าจงให้ญาติโยมนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ถูกไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงขอให้ความปรารถนาของท่านทั้งหลายนั้นจงสำเร็จด้วยบุญบารมีของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับ

0: บุญบารมีความดีของพวกเราขอกุศลผลบุญนี้จงให้ญาติโยมนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเทอญ
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรม

0: านมาแล้วอาจารย์ทิกษาปาโมกผู้ได้รับการศึกษาจนมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในวิชาการแขนงต่างๆสามารถนำไปสอนลูกศิษย์ตั้งตัวเป็นอาจารย์เจ้าสำนักโด่งดังได้ตั้งสำนักขึ้นมีลูกศิษย์มากมายแต่ละปีจะมีพิธีเส้นไหว้พูดผีปีศาจญาติพี่น้องที่ตายแล้วโดยนำแพะหรือแกะมาเชือดคอบูชาเป็นจำนวนมากวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ต้องเส้นไหว้ลูกศิษย์ทั้งหลายก็ได้พากันนำแพะและแกะจำนวนมากมาเตรียมเชือดเส้นไหว้ตามเคยบังเอิญมีแกะตัวหนึ่งท่ามกลางแพะและแกะเป็นอันมากที่ถูกต้อนเข้าสู่แดนประหารได้แสดงอาการประหลาดให้เห็นนั่นคือมันสามารถส่งเสียงหัวเราะและร้องไห้เป็นเสียงของมนุษย์ได้ทำเอาบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์ทิกษาปาโมกตกตะลึงแทบวิ่งหนีตะเลิดเพราะไม่เชื่อหูของตนเองในที่สุดมีลูกศิษย์คนหนึ่งกล้าหาญและร้องถามขึ้นไปทั้งที่ก็ไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ว่าเจ้าแกะน้อยเพราะเหตุใดเจ้าจึงหัวเราะและร้องไห้เป็นภาษามนุษย์ได้และก็เป็นจริงอย่างที่ทุกคนได้ยินเพราะมีเสียงตอบทันควันว่า
1: ถ้าอยากรู้ก็พาเราไปพบอาจารย์ของพวกท่านสิแล้วข้าจะบอกให้ว่าเป็นเพราะเหตุใด
0: พวกเขาจึงพาแกะตัวนั้นไปพบอาจารย์และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟังครั้นอาจารย์ทิกษาปาโมกได้ทราบเรื่องนั้นเกิดความฉงนจึงถามแกะน้อยว่า
2: เจ้าแกะน้อยเป็นเพราะเหตุใดเจ้าจึงได้หัวเราะและร้องไห้ขึ้นมาเป็นภาษามนุษย์เช่นนั้นบอกข้าหน่อยสิ
0: แกะมองหน้าอาจารย์ทิกษาปาโมกนิดหนึ่งแล้วหันไปมองบรรดาลูกศิษย์ที่รายล้อมยืนมองอย่างสนใจเป็นพิเศษแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำเป็นภาษามนุษย์ว่า
1: ที่ข้าหัวเราะและร้องไห้เป็นเพราะข้าดีใจและเสียใจ
0: หยุดนิดหนึ่งก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเนิบๆท่าทางบ่งบอกถึงความสลดหดหูยิ่งนักว่า
1: เมื่อก่อนข้าเคยเป็นอาจารย์ทิกษาปาโมกเช่นเดียวกับท่านและได้ฆ่าแกะตัวหนึ่งเส้นผีเพราะกรรมนั้นข้าต้องถูกตัดศีรษะมาแล้ว499ชาติและชาตินี้อีกหนึ่งชาติก็จะครบ500ชาติข้าจะหมดเวรหมดกรรมเสียทีข้าดีใจจึงได้หัวเราะออกมาและนึกๆก็อดที่จะสงสารท่านไม่ได้ซึ่งจะต้องชดใช้กรรมถูกตัดหัวไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติเพราะกำลังจะฆ่าสัตว์มากมายนึกแล้วก็กลั่นน้ำตาไว้ไม่ไหวจึงร้องไห้ออกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละ
0: ครั้นอาจารย์ทิกษาปาโมกได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดสลดเกรงกลัวบาปกรรมที่กำลังจะทำลงไปตามกลับมาสนองในภายหลังขึ้นมาทันทีคำสั่งไวเท่าความคิดจึงได้สั่งให้งดการฆ่าสัตว์ทั้งหมดและบอกกับแกะว่า
2: เจ้าแกะน้อยเอ๋ยเจ้ารอดตายแล้วเราไม่ฆ่าเจ้าแล้ว
0: แกะสายหน้าท่าทางเศร้าซึมผิดปกติและกล่าวว่า
1: ถึงท่านจะมีค่าแต่เราก็ต้องตายแน่นอนในวันนี้
0: อาจารย์ทิกษาปาโมกออกปากย้ำเป็นการรับรองความปลอดภัยให้แกอีกว่า
2: เจ้าไม่ต้องกลัวตัวเจ้าจะปลอดภัยข้าจะให้คนของข้าคอยติดตามระมัดระวังไม่ให้ใครรังแกเจ้าได้เป็นอันขาด
0: พูดแล้วก็ปล่อยแพะและแกะทั้งหมดพร้อมทั้งแกะน้อยตัวนั้นด้วยโดยให้ลูกศิษย์

คอยติดตามดูแลแกะน้อยตัวนั้นตลอดการเดินทางแต่เพราะบาปกรรมที่มันสร้างไว้แต่ชาติปางก่อนตามมาทันในที่สุดมันก็ไม่สามารถหนีความตายไปได้ขณะที่มันเดินลัดเลาะเข้าป่าและเชิงเขายืนเล็มหญ้าและใบไม้อยู่เพลินๆบังเอิญปรากฏมีสายฟ้าแลบพร้อมกับเสียงคำรามเปรี้ยงและพลังไฟฟ้าธรรมชาติได้ฟาดลงที่ลำคอของแกะน้อยด้วยพลังแรงจนขาดสะบั้นเลือดพุ่งกระฉูดแกะน้อยจบชีวิตนอนแน่นิ่งณที่ตรงนั้นเองโดยไม่มีแม้แต่เสียงร้องหน้าอนาถยิ่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็สะสมกับกรรมที่เจ้าแกะน้อยสร้างมาแต่อดีตชาติที่เคยสร้างหนี้ชีวิตต้องกลับมาถูกปลิดทวงคืนดังกล่าว

เรื่องชีวิตและความหวังชีวิตนี้ไม่มีอะไรรุนแรงนักหรอกความผิดหวังและความขมขื่นซึ่งมีเป็นครั้งเป็นคราวนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของความสมหวังและความหวานชื่นถ้าไม่มีรสขมอยู่ในโลกนี้มนุษย์จะรู้จักคุณค่าแห่งรสหวานได้อย่างไรถ้าไม่มีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวคนจะรู้จักคุณค่าแห่งร่มพึกอันร่มรื่นได้อย่างไรถ้าไม่มีสิ่งที่ชั่วมนุษย์จะรู้คุณค่าของสิ่งที่ดีละหรือควรจะมองชีวิตในแง่ดีบ้างและสร้างความหวังอันสดชื่นไว้เสมอเพื่อชีวิตนี้จะได้สดชื่นขึ้นจากหนังสือทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นโดยวสินทร์อินทสระ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ปัญหาธรรมะนะครับจะขอกราบนมัสการถามหลวงพ่อเรื่องแรกคือเรื่องการปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งอยากทราบหลักการปฏิบัติธรรมขั้นต้นว่าควรจะทำอย่างไร
2: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาฟังการบรรยายธรรมที่ทางท่านอธิบดีศาลและก็ท่านราชการทุกคนต่อมาก็ดีใจที่ทุกคนคิดจะฟังธรรมะแล้วก็อยากจะรู้เรื่องธรรมะที่จริงแล้วธรรมะเนี่ยทางท่านอธิบดีก็เป็นคนศึกษาเป็นคนรู้แต่ท่านไม่ได้อยู่ในสภาพนักบวชแต่ที่จริงแล้วท่านก็รู้ไม่ต่างกับพระเพราะท่านเข้าวัดแล้วก็ศึกษาธรรมะอยู่ตอนนี้ว่าพระนี่ก็โดยที่ได้เปรียบคือเรียกว่าอยู่ในฐานะนักบวชผู้มีศีลเท่านั้นเองแต่การรู้ธรรมะนี่ไม่เกี่ยวกับว่าจะบวชหรือไม่บวชทุกคนไม่บวชก็รู้ธรรมะได้เท่ากันเมื่อกี้โยมถามเรื่องปฏิบัติใช่ไหม
1: การปฏิบัติ
2: ธร
1: รมข
2: ั้
1: นต้น
2: คือหลักธรรมปฏิบัติขั้นต้นเนี่ยความเป็นจริงก็หิริโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปใครกลัวบาปหรือเปล่าหิริโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปถ้าคนเราถ้ากลัวบาปเราก็จะทำไงดีถ้ากลัวบาปจะทำไงดีแล้วถ้าเราทำบาปไปแล้วเราจะทำไงดีถ้าเกิดบาปนั้นมันมีจริงจะทำยังไงก็ต้องทำบุญและบุญนี่ก็มีมากจะทำยังไงจึงจะเป็นบุญที่เป็นแก่นธรรมหรือเป็นบุญที่ได้เร็วและได้ทุกขณะทุกขณะจิตบุญไปทำที่วัดเนี่ยมันไม่ทันจะทำไงจึงจะบุญจึงจะเห็นผลเร็วเพราะบาปมันเห็นผลแล้วทำปุ๊บเป็นทุกข์เลยทำแล้วเสียใจเลยทำแล้วเศร้าหมองใจเลยดังนั้นถึงว่าความละอายแก่บาปเนี่ยหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปทำสองอย่างเนี่ยเป็นธรรมที่พระเจ้าสอนให้โรคอยู่ได้แต่ถ้าคนเรารู้ว่าบาปมีจริงรู้ว่าทำแล้วไม่สบายใจทำไงจะทำให้สบายใจดังนั้นเราจะยืนอยู่ตรงความไม่สบายใจและยืนอยู่ตรงความสบายใจถ้าเป็นเราใช่ไหมฮะก็ตรงมาเข้าประเด็นว่าเราจะเอาความสบายใจทำงานดีหรือเอาความไม่สบายใจทำงานดีเอาความไม่สบายใจอยู่ในลมหายใจดีหรือเอาความสบายใจอยู่ในลมหายใจดีเอาความไม่สบายใจอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลาดีหรือเอาความสบายใจอยู่ในความรู้สึกที่อยู่ในใจดีตรงนี้คือการเลือกเดินก็มาเข้าหลักธรรมปฏิบัติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องหาทางดับทุกข์ดับความทุกข์ใจที่ไม่สบายใจก็ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างที่โยมถามมา
1: คำถามต่อมานะครับว่าเวลานั่งทำสมาธิแล้วมักจะหลับเป็นเพราะเหตุใดจะแก้ไขได้อย่างไร
2: คนที่นั่งสมาธิแล้วหลับเนี่ยมันผ่านความสงบไปแล้วคือถ้าคนเราผ่านสงบไปแล้วเนี่ยก็จะไปติดตรงสุขใช่ไหมฮะคนพอนั่งสมาธิเกิดแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ไปถึงขั้นอัปปนาฌานเนี่ยเขาไม่ถึงอุเบกขาได้เนี่ยเขาไปแค่ปีติแล้วก็สงบแล้วก็ปีติแล้วเขาก็ไปติดสุขพอนั่งไปแล้วก็ไปติดสุขก็คือหลับแต่นี้ถ้าเขาจะนั่งให้เลยสุขอันนี้ไปก็คือต้องใช้เดินจงกรมใช้ลืมตาและใช้จิตรู้จิตตัวเองว่าจะหลับเมื่อไหร่ให้ทำความรู้ให้ทันจิตที่มันจะหลับ คือต้องใช้ปัญญาและใช้สติกับปัญญาใช้สมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องตื่นขึ้นต้องเดินจงกรมต้องไม่หลับตาแล้วก็จะหายหลับ
1: ต่อไปก็ผมขออนุญาตถามท่านเปิดผมเป็นลูกศิษย์วัดมาที่6ปีบ้านผมอยู่สุพรรณพ่อมาฝากวัดไว้ที่วัดเป็นจ่าที่6ปีไอ้ช่วงที่ผมเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยก็มีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งสมัยนั้นท่านพูดกับผมไปผมไม่ทราบจะผิดหรือถูกยังเรื่อยๆมาจนถึงวันนี้ก็ขอนำประการถามท่านนิดหนึ่งว่าไอ้ที่ท่านพูดผมไม่ถูกหรือเปล่านะท่านบอกผมอย่างนี้นะบอกว่าสมัยพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีอุปกรณ์การสอนอะกระดานดำท็อปอะไรไม่มีนะแล้วก็เครื่องมืออะไรต่างๆไม่มีเลยพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้ประสานชาวบ้านก็เป็นคนฉลาดท่านก่อนแนะว่าอุปกรณ์การสอนที่สำคัญที่สุดของเราคือกายเราเนี่ยคือยาวานาพืชเนี่ยนะแล้วก็เพื่อให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังของร่างกายก็ให้กำหนดอานาปานุสติอย่างที่หลวงพ่อวันที่1นะเพื่อให้เห็นว่าร่างกายเรานั้นน่ะแค่ขาดลมหายใจนิดเดียวก็ตายแล้วจะได้เข้าใจถึงความเป็นนิพพานได้เร็วขึ้นความมันจะเป็นอนัตตาอะไรว่าไปนะผมก็ยังสงสัยว่าร่างกายเรานี่เป็นอุปกรณ์การสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่า
2: แต่ที่จริงก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยกายภายในก็เป็นอุปกรณ์กายภายนอกก็เป็นอุปกรณ์มีเด็กคนหนึ่งมาบวชที่วัดเนี่ยฮะเข้ามาถามธรรมะธรรมาเด็กๆทำงานแล้วล่ะเรียนจบแล้วมาบวช7วัน15วันก็มาถามว่าเขาเก็บความรู้สึกมาเนี่ยไว้ตั้งแต่อายุ13ขวบเขาจะผิดไหมเขายังไม่สามารถจะบอกให้ใครแก้ปัญหาเขาแต่เมื่อเขามาบวชแล้วเนี่ยเขาก็มาขอเก็บเงียบเก็บว่าไม่พูดคุย5วันเขาก็มีเวลา7วันเขาก็เก็บไม่พูดเขาบอกไม่พูดก็ดีจะได้รู้จิตตัวเองแล้ววันนี้เขาลากลับบ้านเขามาถามว่าเขาคิดมาตอนสมัยเด็กอะเขาผิดหรือเปล่าบอกว่าเขาคิดว่าแล้วเขาก็ชวนคนอื่นคิดด้วยตอนนั้นพอเขานึกว่ามันถูกแต่เขาไม่รู้ตอนนั้นเขาคิดว่ามันถูกมันดีเพราะว่าตอนเขาเรียนหนังสือเขาชวนคนอื่นคิดถ้าบอกว่าเขาคิดนอนคิดอยู่คนเดียวว่าตอนที่คิดเนี่ยเขาอยู่ในโรงเรียนเขาคิดได้เขาไปที่ไหนก็คิดได้เขาคิดว่าถ้าเกิดพระจันทร์ดับพระอาทิตย์ดับในโลกนี้ไม่มีแล้วเราจะอยู่ตรงไหนบอกว่าถ้าพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีและทุกสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะมีอะไรแล้วจิตของเขาก็คิดอยู่อย่างเงี้ยคิดได้แค่นี้เองคิดแล้วเขาก็จิตเขาก็สบายว่างแบบว่าไม่มีกังวลอะไรเลยเขารู้สึกว่าเขามีความสุขในการคิดตรงนี้เขาก็ไม่ได้นะธรรมะแค่ไหนเพียงคิดว่าถ้าโรคนี้มันดับหมดพระจันทร์ก็ดับพระอาทิตย์ก็ดับแล้วโลกนี้ก็ดับเขาคิดอยู่แค่นี้แล้วเขาก็เลยชวนคนอื่นคิดทั้งที่เขาไม่รู้ธรรมะเขาคิดอยู่อย่างเงี้ยก็บอกว่าแล้วก็ถามเราว่านี่เป็นความคิดอย่างนี้ผิดหรือถูกบอกนี่เป็นความคิดที่มีอุปนิสัยในชาติก่อนที่เราเคยคิดมาในอดีตถ้าตามหลักพุทธเจ้าว่าอุปนิสัยปุเรชาตปัจจโยเป็นชาติปัจจัยที่เคยทำมาบอกว่าคิดอย่างนี้มันคิดเข้าไปถึงกระแสนิพพานคือเป็นอนัตตาแต่ที่จริงต้องน้อมมาว่าเราก็ไม่มีเหมือนกันในเมื่อโลกนี้ดับแล้วพระอาทิตย์ก็ดับพระจันทร์ก็ดับโลกนี้ก็ดับตัวเราก็ต้องดับตัวเราก็ต้องสูญเราก็ต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดับที่สุดเลยมันดับแต่ว่าสิ่งวัตถุเหล่านั้นมันดับก่อนเราดับที่หลังเราแต่เราต้องดับก่อนแต่เราไปคิดพวกนั้นดับก่อนเราแต่พอคิดว่าโลกก็ดับพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ดับโลกไม่มีแล้วเราจะอยู่ตรงไหนแต่ที่จริงเขาเห็นภายนอกแต่ที่จริงแล้วถ้าธรรมะที่เข้ามาตรงอนัตตาตามหลักธรรมที่โยมว่าเอากายเป็นหลักเนี่ยคือคิดว่าตัวเองไม่มีก่อนที่จะโลกจะดับคนที่เป็นโรคจิตคนเป็นโรคจิตเนี่ยตกใจว่าโลกจะแตกใช่ไหมฮะคิดว่าโลกจะแตกกับตัวเองจะอยู่ที่ไหน มีพวกฝรั่งก็เป็นกันเยอะคิดว่าโลกจะแตกโอ้โลกแตกแล้วทำไงเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ตายแต่ถ้าพวกนักธรรมะเขาไม่คิดงั้นนักธรรมะคิดว่ากายเรานี้แตกแล้วแตกก่อนโลกจะแตกกายเรานี้ต้องแตกก่อนเพราะโลกนี้ยังเขาแข็งแรงกว่าเราถึงเขาจะแตกเขาก็แตกไม่แตกสลายอย่างเราแต่เรานี้แตกสลายแล้วทุกวันนี้เราก็รอความแตกอย่างเดียวเหมือนอย่างที่เราคิดว่าเหมือนคนเอาไปเผาไฟอย่างเงี้ยคนตายเราไปเผาไฟแตกไหมแตกก่อนโลกแตกใช่ไหมฮะนั่นก็คือแตกตัวเราแตกแต่ปัญญาคนเนี่ยไม่มองเห็นว่าเราแตกเราดับเราสูญเราสิ้นแต่นี่สำหรับคนเราที่ไม่เข้าหาธรรมะโดยมากก็จะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้ก็จะไม่ได้ความคิดดังนั้นเหมือนคนกินเหล้าไม่กลัวโรคอ่ะคนสูบบุหรี่ไม่กลัวโรคอ่ะแต่ถ้าเกิดกลับใจจนกลับใจพอกินเหล้าไปนะเขาเบื่อมันมีจะไม่มีอะไรดีเขาเลิกกินเห็นโทษนั่นเขาเรียกว่ามองดูตัวเองแล้วสูบบุหรี่แล้วเป็นโทษมันมีเห็นคนป่วยเจ็บเป็นมะเร็งเพราะบุหรี่เขาจะกลับมาดูตัวเองแล้วก็จะเลิกได้เขาเรียกอุปกรณ์ที่พุทธเจ้าว่าก็คือตัวเราก็คือมองเห็นว่าทั้งหลายเนี่ยมันมาน้อมหาตัวแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของมั่นคงตอนนี้การปฏิบัตินี่ต้องมองไปถึงขั้นบอกว่ากายเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของกรรมฐานทั้ง40จะเป็นผมก็ดีเป็นขนก็ดีเป็นเล็บก็ดีเป็นควันก็ดีเป็นหนังก็ดีเป็นเนื้อก็

0: ดีเส้นเอ็นก็ดีโครงล่างโครงกระดูกดูตรงไหนก็เป็นกรรมฐานหมดเป็นที่สงบหมดแต่เราไม่ชอบดูเราชอบดูคนอื่นมันสวยดีมันหล่อดีอย่างเงี้ยใช่ไหมดูคนอื่นมันชื่นมันชื่นบานดูคิ้วดูตาดูปากคนอื่นรู้สึกมันสวยมันหล่อใช่ไหมแต่ดูตัวเองแล้วมันเศร้าถ้าดูลึกๆเลยตัวเองเนี่ยมาถ้าดูตัวเองธรรมดาฉาบฉวยแค่กระจกมันสวยแต่ถ้าดูลึกๆก็ไปพิจารณาเนี่ยถ้าพิจารณานี่คนละเรื่องเลยดูเนี่ยแค่ดูเนี่ยมันก็ว่าสวยแต่ถ้าเราพิจารณาเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นไม่รออย่างนั้นไม่สวยงั้นมันจะกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะกลายไปว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานว่าสมมติผมเนี่ยถ้าดูลึกๆดูไงโยมดูได้ไหมดูกันได้ไหมดูไม่ได้ใช่ไหมเพราะยังไม่เคยเรียนกรรมฐานใครดูได้บ้างผมดูลึกๆดูไม่ให้สวยใครดูได้ไหมผมใครดูไม่สวยได้ไหมขนดูไม่สวยได้ไหมเล็บดูไม่สวยได้ไหมหนังดูฟันดูไม่สวยได้ไหมหนังดูไม่สวยได้ไหมดูได้ไหมใครดูได้บ้างแต่ถ้าดูได้เนี่ยมันเป็นกรรมฐานแต่ถ้าดูเผินๆมันก็หนังเรานี่มันขาวดีมันเนียนดีอะไรเงี้ยผมนี่มันดำดีมันดกดีฟันนี่มันแข็งแรงดีเล็บนี่มันสวยดีอะไรเงี้ยถ้าดูผิวเผินมันจะไม่เป็นกรรมฐานดูกายเราจะไม่เป็นกรรมฐานแต่ถ้าดูลึกๆอย่างที่พระเจ้าสอนเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นบุญทันทีเป็นวิปัสสนาทันทีเช่นดูว่าผมเนี่ยถ้าเราไม่ซักเลยเราไม่มีเวลาซักเลยสักเจ็ดวันผู้ชายก็เจ็ดวันผู้หญิงก็เจ็ดวันเป็นไงผมสวยไหมในเจ็ดวันเลยไม่ต้องให้ดูเหมือนสัตว์ที่เราเลี้ยงอ่ะมันไม่ได้อาบน้ำมาเลยมันเหม็นเราก็เหม็นเหมือนมันนั่นแหละเผลอๆเราเหม็นกับมันอีกใช่ไหมฮะก็ผมเราเนี่ยถ้าเราไม่ถูไม่ล้างเลยเจ็ดวันก็เหม็นขนถ้าเราไม่ถูไม่ล้างเลยเนี่ยสักเจ็ดวันก็เหม็นเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะเลยก็เหม็นฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ใช่เจ็ดวันละแค่วันเดียวก็เหม็นหนังถ้าเราไม่ถูไม่ล้างเนี่ยแค่วันเดียวก็เหม็นทีนี้ดูกรรมฐานก็ดูอย่างนี้ก็เห็นชัดที่พระพุทธเจ้าท่านอุปกรณ์ท่านก็ให้ดูอย่างนี้แต่วันบวชก็ให้ดูอย่างนี้เลยก็นี่คือกรรมฐานที่เราชาวบ้านไม่อยากดูชาวบ้านมันหลอกตัวเองใช่ไหมคนชาวบ้านปกปิดไว้ปกปิดไว้หลอกตัวเองกิเลสมาหลอกตัวเองเพราะว่ามันจะหลอกว่าสวยรวยอะไรมันเอาแต่โรคมาบอกว่านี่หล่อนี่สวยนะนี่หล่อนี่สวยนะจะไปมองมันเจ็ดวันทำไมก็มองมันขณะนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วถ้ามองเป็นจริงๆมันก็เป็นธรรมะ
1: ถามที่มีแรกนะครับทำเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมคำถามแรกว่าเวรกรรมมีจริงหรือไม่จะเชื่อได้อย่างไร
0: ที่จริงเนี่ยศาลเนี่ยเป็นที่กำหนดเวรศาลเนี่ยจะดูเวรกรรมมาดูที่ศาลเนี่ยนะฮะเนี่ยที่จองเวรจองกรรมกันเนี่ยที่สุดแล้วก็มาถึงศาลเนี่ยเวรกรรมเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากแต่ที่จริงมองก็ด้วยปัญญาเลยจะเห็นว่ามันหยาบแต่ถ้ามองก็ด้วยมองว่าความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดเลยมนุษย์เนี่ยมีกรรมที่มาเกิดรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ด้วยจำแนกกรรมมาต่างเผ่าพันธุ์ต่างพ่อแม่ต่างพี่น้องมาเกิดต่างภาษาต่างนิสัยต่างรูปร่างหน้าตาต่างสกุลต่างความอยู่เป็นเรื่องกฎของกรรมทั้งนั้นที่มนุษย์ทำไว้แต่อดีตและปัจจุบันเพราะนั้นกรรมนี่มีทั้งอดีตและปัจจุบันกรรมนี่มีทั้งอดีตปัจจุบันกรรมปัจจุบันนี่อย่างที่เราทำนี่คือกรรมปัจจุบันที่เราทำดีนี่คือกรรมปัจจุบันเราคิดดีพูดดีทำดีนี่คือกรรมแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ย ก็คือกรรมแต่กรรมมันจำแนกไปสองอย่างถ้าพูดดีคิดดีทำดีเป็นกรรมดีถ้าพูดไม่ดีคิดไม่ดีเป็นกรรมชั่วก็จะให้ผลกับคนนั้นทันทีเช่นเราไปด่าเขาเนี่ยหยาบเลยเนี่ยเขาชอบไหม

0: ไม่ชอบเราไปชมก็ชอบไหมชอบคนนั้นอาจจะวันหลังๆอาจจะเอาอะไรมาให้เราถ้าชมเขาว่าเขาเราคบกับเราได้แต่ถ้าเราไปด่าเขาด้วยคำหยาบกรรมจะให้ผลนาทีเขาเกลียดเราเลยเขาจะต้องไปประณามเราทั้งต่อหน้าเราหลังว่าคนนี้พูดจาหยาบเรียนสูงมีอะไรดีแต่งตัวนี้ดีเรียนสูงมีฐานะดีแต่พูดจาหยาบคายเป็นไงเป็นบาปไหมคนนี้พูดจาดีโอ้คนนี้สมกับฐานะที่ตัวเองเรียนสูงมีความรู้ดีพูดจาดีเขาชมเชยนั่นเป็นบุญนั่นเป็นกรรมดีทำดีก็คือการสำรวมใจตัวเองพยายามรู้จักตัวเองพยายามให้เป็นคนที่มีสติในการทำงานมีสติในการคิดแล้วก็การกรองเลยว่าถ้าเราจะทำอะไรไปเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนไหมเราพูดไปเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนไหมให้ดูใจคนฟังว่าเขาเราคบกับเขาได้ไหมเราคบกันเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรในใจเขาในใจเราเราก็พยายามดูใจเราว่าเราทำอะไรเนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนใจคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนใจแล้วถ้าเราทำโดยที่เราก็ไม่เดือดร้อนใจคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนใจนี่ถือว่าเป็นความดีตลอดชีวิตเลยถ้าคิดจะทำดีตรงใจตัวเองพยายามมีสติตรงนี้ในการพูดในการทำ
1: บางคนคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นจะมีวิธีบอกอย่างไรที่จะให้เขารู้จักตัวเองว่าตัวเขาก็ไม่ได้ดีกว่าคนอื่น
0: ต้องเรียนธรรมะเรียนธรรมะมนะเก้าคนพวกนี้ต้องเรียนทำเรียนมองตัวเองมนะเก้านี่พุทธเจ้าสอนให้มองตัวเองนะมีอยู่ในมนุษย์ทั้งหมดแต่ว่ามนุษย์และสัตว์มันยังลืมตัวเลยว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแต่มันแก้ไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยแก้ได้เช่นว่าพุทธเจ้าบอกมนะเก้าตัวเองเลิศกับเขาสำคัญว่าเลิศกับเขานี่คนระดับสูงนะระดับพิพากษาระดับคนเรียนต้องสูงว่าตัวเองเลิศกับเขาสำคัญว่าเลิศกับเขานี่คือมนะนะไม่ใช่มีธรรมะตัวเองเลิศกับเขาสำคัญเลิศเขาตัวเองเลิศกับเขาสำคัญว่าเสมอเขาตัวเองเลิศกับเขาสำคัญว่าเลวกับเขานี่มนะต่ำตัวเองเลิกกับเขาสำคัญไปตันว่าเลวกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าสังคมยากเดี๋ยวโยมไปอธิบายกันเองแล้วตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าเลิกกับเขานี่ก็มนะเลิศตัวเองเสมอเขาเนี่ยทำงานได้แค่เสมอเขาแต่เองว่าทำงานดีกับเขาเช่นว่าตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดพอๆเขาตัวเองคิดว่าฉลาดกับเขานี่มนะเลิศตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าเลิศเขาตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาไม่คิดว่าต่ำว่าเกินตัวเองเสมอเขาต้องคิดว่าเลวกว่าเขาทั้งที่ทำอะไรดีแต่ว่าคิดว่าตัวเองต่ำแล้วตัวเองเลวกว่าเขาสำคัญว่าเลิศกว่าเขาตัวเองเลวกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาตัวเองเลวกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขา9ประการโยมตอนนี้ว่าคนนี้อยู่ในมนะอะไรคนนี้อยู่ในมนะเลิศกับเขาหรือว่าเสมอเขาหรือเลวกว่าเขาเขาต้องรู้ตัวเขาแล้วคนนี้ทีนี้ใครไปบอกเขาได้ต้องแต่เขาบอกตัวเองได้ใช่ไหมฮะไปบอกกันเดี๋ยวเขาหาว่าดูถูกเขาอีกแต่ผัวเมียก็บอกกันไม่ได้เลยหาว่าไปดูถูกเพื่อนก็เพื่อนรักๆอาจจะบอกได้ถึงว่าธรรมะนี่บอกได้ธรรมะนี่บอกได้เลยว่าถ้าเราพิจารณาตัวเราเห็นถึงว่าพระพุทธเจ้าเราบอกเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยจึงเห็นตัวเองจึงจะแก้ไขตัวเองจึงพ้นอนุสัยกิเลสที่หน่อเนื่องในสันดานตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยจึงจะตัดสมุจเฉทไอ้เลิศเลวนี่ออกไปได้ปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยย่อมหลงตัวเองอะย่อมหลงตัวเองยากพูดกันถึงว่าที่พุทธเจ้าบอกดอกบัวสี่เหล่าเนี่ยมันสมควรแล้วฮะดังนั้นเราจะมาแก้ไขคนอย่างนี้เราคนพวกนั้นต้องไปปฏิบัติธรรมต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องมองตัวเองว่าตัวเองอยู่ในกิเลสข้อใดทั้ง9ข้อนี้เขาแก้ตัวเขาเองได
1: ้ต่อไปเรื่องปาฏิหาริย์นะครับถามว่า บาปบุญเป็นอย่างไรจริงหรือไม
0: ่ก็เห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยบาปบุญเนี่ยเห็นชัดเลยนะโยมเห็นไหมโยมเห็นไหมนะเงินเดือนพอใช้ไหมเงินเดือนพอใช้ไหมโยมพอไหมพอใช้ไหมพอไม่พอพอในระบุญเงินเดือนไม่พอใช้ในบาปเห็นท่านตาไหมโยมแต่ทำไมคนบางคนเงินเดือนน้อยกับเราพอใจอ่ะแสดงมันมีบุญมากกับเราใช่ไหมจริงๆบางคนไปขยืมเงินพันโลงอ่ะพันโลงมีเงินเหลือให้นายกู้อ่ะมีตกดอกไอ้นายพวกครูพวกอะไรพวกนายเนี่ยไปกู้เงินพันโลงเล่นกินเล่นเหมือนบาปไหมล่ะบุญบาปเห็นในปัจจุบันในชาติหน้าชาตินี้น่ะมีจริงแต่ว่าเราพูดปัจจุบันเนี่ยเห็นถ้าเรามีบุญโอ้บุญนะเงินเดือนเราเหลือใช้เก็บทุกเดือนอย่างน้อยเราก็ภูมิใจไหมมีภูมิใจเอาไปให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้ผัวให้เมียเอาไปเก็บได้ไปผ่อนบ้านผ่อนรถได้มีบุญแต่ถ้าบอกโอ้ยชักหน้าไม่ถึงหลังเครียดมากทำงานก็ไม่มีความสงบใจเลยไปคิดถึงไอ้ดอกที่ไปกู้เขามาน่ะจะผ่อนเขาไม่พอนะบาปทั้งคืนใช่ไหมความสุขหายไปหมดเลยอ่ะค่าแต่งตัวก็ไม่พอบางคนน่ะ
1: ถามว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงภาพจำลองเช่นต้นนิ้ว
0: เพราะคนสมัยนี้คิดอย่างนี้จึงได้ทำบาปกันจึงได้ไปแย่งสามีเขาหมดถึงผู้ชายก็จึงไม่กลัวบาปโรคเอดส์มันจึงได้ลาระบาดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยบาปไหมไปดูแล้วยังที่วัดพระบาทน้ำพุอ่ะนั่นนรกทั้งเป็นนั่นน่ะแต่มาไปแล้วอ่ะไปนั่งฉันข้าวนั่นน่ะเอาโรงมากองไว้เลยน่ะหน้าเอากองมาตั้งเลย 3-4 โรงตรงหน้าโรงพยาบาลเลยตายปุ๊บต้องใส่เลยเตรียมเลยน่ะไปทุกระดับเลยบางคนเป็นอาจารย์ก็มีอ่ะอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยก็มีคนรวยๆคนเศรษฐีทิ้งสมบัติไว้เยอะก็มีฮะน่าเห็นเลยนรกเห็นบาปเลยฉะนั้นจึงว่า เรื่องอย่างนี้นะอาตมาว่าคนเราต้องหัดมามองให้ละเอียดว่ามันกรรมสมัยนี้ให้ผลทันตาเห็นนะไม่ไปรอชาติหน้านะเดี๋ยวนี้มันให้ผลเร็วกว่าเมื่อชาติก่อนนะเพราะคนมันก็ได้ทำบุญน่ะให้ผลเร็วปุ๊บปั๊บไม่รู้ตัวหรอกฉะนั้นจึงว่านรกเนี่ยมันมีจริงนะนรกมันมีจริงขึ้นตรงนี้ไม่ต้องยังไม่ทันตายหรอกโยมพอมีเมียสองเมียก็จะบ้าตายแล้วนะมีสามีสองสามีไหวไหมไหวไหมโอ้ยเขาจับได้ก็ลำบากเลยใช่ไหมยิ่งเป็นราชการมีสองเมียตายเลยโดนไล่ออกเลยโดนฟ้องเป็นระยะสามีสองคนก็ไม่ได้ตกนรกทั้งเป็นเลยนะตอนนี้ไม่ต้องไปรอมีจริงตรงข้างหน้าหรอกชาติเนี้ยตกทั้งเป็นลองใครลองมีสองผัวสองเมียสิหาความสุขไม่ได้มันจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้ถ้าตัวเองประพฤติตนอย่างนั้นความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเวลาใดรถไฟมันชนกันเมื่อนั้นพังเลยใช่ไหมจริงกับต้นยิ้วอีกเนี่ยดังนั้นถึงว่าที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในท่านนั่งเห็นนะพระเจ้าท่านตรัสรู้ท่านไปเห็นนรกหมดเลยนะนรกนี่มีทุกขุมอย่างที่กล่าวไว้หมดเลยแต่นั่นเป็นอจินไตยสำหรับตัวท่านหมายถึงว่าท่านบอกว่าธรรมะนี้พิสูจน์ได้การปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่สามารถจะเชื่อได้มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ตัวเองแต่คนอื่นเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะนั้นแต่ว่านรกปัจจุบันเนี่ยมีแน่นอนเรื่องต้นงิ้วกระทะทองแดงอะไรต่ออะไรที่กล่าวมาทั้งศีลห้าเนี่ยนรกมีจริงแต่คนสมัยนี้เขาไม่มองเห็นนะฮะไอ้คนหนึ่งมันผู้ชายตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นครูเขาตายไปพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปเห็นนรกสมัยก่อนยังไม่ฉีดยาใช่ไหมชื่อครูบุญชูสีทองเนี่ยคนบ้านอยู่อ่างทองเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็มาเขาตายไป 2-3 วันน่ะเขาก็ใส่ลงศพเสร็จแล้วก็พอดีรอญาติแกก็ฟื้นขึ้นมาก็พอออก พอฟื้นขึ้นมาก็แกก็เล่าให้ฟังหมดบอกก็จำได้หัวสมองก็จำได้หมดเลยแกบอกก็ไปเห็นมาหมดแล้วเนี่ยนรกบอกอาหารที่แกแกงไว้เนี่ยนะอาหารที่แกแกงพวกหน่อไม้อะไรเนี่ยไปอยู่ที่เมืองนั่นยังเป็นขันข้าวของแกจำได้เลยฟันยังฉุยยังร้อนอยู่เลยฮะบอกนี่ของใครบอกก็ของมึงอ่ะมึงทำไว้นี่อ๋อเนี่ยของเราเหรอบอกใช่ที่มึงทำอะไรมาอยู่ที่เนี่ยเราบอกฉันยังไม่อยากตายลูกฉันยังไม่โตแต่บอกอ๋อมึงยังไม่ถึงคราวตายหรอกมึงยังไงมึงมาก็มาดูนรกก่อนมึงจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกก็เลยไปดูไปเจอไอ้ตะคนหนึ่งกำลังปีนต้นยิ้วผัดกันขึ้นผัดกันลงบอกนั่นเป็นไงบอกไอ้เนี่ยมันเล่นชู้เขาชื่อไอ้ตาไหลอาตมาจำชื่อไม่ได้แต่คนนั้นเขาจำได้บอกนี่มันเล่นชู้เขาและไอ้คนที่แกเห็นเนี่ยเป็นคนหมู่บ้านแกทางนั้นเลยคนที่ตายไปจากหมู่บ้านแล้วก็แกก็รู้ประวัติว่าไอ้นี่มันเล่นชู้จริงๆแล้วแกก็ไปเห็นบางบ้านเนี่ยไม่มีผ้านุ่งบ้างอาศัยใต้ถุนเขาอยู่บ้างอยู่กันแออัดบ้างแกก็เห็นกระทะทองแดงเห็นต้นงิ้วเห็นหมดแล้วก็บอกรายละเอียดว่าวันที่ตอนนั้นเดือนตอนนั้นคนนั้นจะตายบอกมาเลยให้มาเตรียมตัวทำบุญบอกแกก็จำมาก็บอกรู้มากไม่ได้นะรู้แค่นี้แกฟื้นขึ้นมาแกเล่าเลยก็ตามที่แกเห็นทั้งหมดพอถึงวันนั้นคนนั้นก็ตายแกมาเล่าคนก็เชื่อไปพักหนึ่งนะกลัวขึ้นต้องยิ้วกันพักหนึ่งกันเนี่ยแต่ตอนนี้มันนานแล้วก็เลยต้องยิ้วก็หายไปอีกเนี่ยฉะนั้นหนึ่งว่านรกเนี่ยมีทั้งชาตินี้มีทั้งชาติหน้าฉะนั้นแต่ว่าคนที่จะรู้นรกเนี่ยคือต้องเข้าไปถึงนรกที่ใจตัวเองเข้าไปถึงความว่างของจิตเข้าไปถึงความสงบไปถึงความรู้จริงแล้วเมื่อเข้าถึงความสงบแล้วนรกจึงจะปรากฏสวรรค์จึงปรากฏนิพพานจึงปรากฏถ้าเราไม่สงบแล้วเราอย่าไปคิดเอาเหมือนเราไปวัดกิเลสคนอื่นเนี่ยเราวัดไม่ถึงแล้วคนเราเนี่ยจะไปวัดคนอื่นนัดไม่รู้คนเราจะรู้ก็คือต้องรู้ตัวเองเพราะนั้นถึงว่าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมีจริงต้นยิ้วเนี่ยมีแน่นอนมีเล่าเรื่องอีกขอหน่อยเวลามันจะไม่พอนะมีพระองค์หนึ่งมานั่งสมาธิอาตมาคนบวชแล้วคนอายุมากแล้ว50กว่ามานั่งสมาธินั่งเอาจริงเอาจังเลยโยมนั่งจนเห็นตัวเองเนี่ยออกไปหมดเลยเข้าไปเห็นกรรมฐานลอกตัวเองออกเป็นชิ้นนี่นั่งออกลอกได้เขามีบุญนะนั่งลอกจนเห็นตัวเองกองเป็นกระดูกแล้วก็เผาตัวเองไหม้ไปก็เห็นเป็นอนิจจังแล้วก็อนัตตาเขาก็เห็นแบบกรรมฐานสดๆจิตเขาก็รวมเลยเขาก็เห็นชู้กับเขาตอนนั้นกำลังขูกล่ามโซ่อยู่ที่คนต้องยิ้วเขาตกสะดุ้งเลยฮะพอไปเห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยกรรมฐานเขาแตกเลยเขาออกได้เขาออกมาเลยเขาไม่ได้ถามต่อว่าจะทำยังไงนี่พอออกมาเขาก็มากุ้มใจบอกหลวงพ่อทำไงดีผมทำกรรมฐานไม่ได้แล้วบอกไงบอกว่าผมไปเห็นนรกแล้วก็ไปเห็นไอ้คู่ของผมเนี่ยที่ผมไปเล่นชู้คนนั้นเขายังไปอยู่ในนรกผูกคอล่ามโซ่ผูกอยู่ที่คนต้นยิ้วบอกเขารอเราสิเขารอท่านตายเมื่อไรเขาเอาท่านไปด้วยเฮ้ยผมจะทำไงจะพ้นนรกอ่ะมีอย่างเดียวก็ต้องภาวนายันตายจะพ้นนรกโอ้เพิ่งจะเชื่อวันนี้เองว่านรกมีจริงก็ทำไปแล้วสมัยก่อนไม่รู้ไปรอบเล่นจูเมียเขาแต่ไปนั่งไปเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังล่ามโซ่อยู่ที่ในนรกยังไม่ทำให้ลงโทษเขาบอกในนั้นว่าบอกรอคนนี้มาด้วยจึงจะลงโทษจึงจะตัดสินเนี่ยนี่เรื่องของต้นยิ้ว
1: จะถามต่อไปเลยครับว่าแล้วทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนี่หรือไม
0: ่ทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนี่ต่อไปต่อกับใครฮะ
1: พระ
0: ละฮะพระก็ยังตายเลยฮะพระก็ยังไม่รอดเลยพระนี่เป็นสื่อบุญนะพระนี่เป็นสื่อบุญอย่างเดียวพระคือเป็นตัวสื่อบุญก็ใช่แต่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่สร้างบุญขึ้นน่ะเราจึงจะมีความสุขถ้าจริงว่าอายุเนี่ยมันต่อกันไม่ได้หรอกพูดกันต่อกันไม่ได้หรอก

0: ต่อบุญน่ะต่อได้แต่อายุนี่ต่อกันไม่ได้นอกจากว่าอโหสิกรรมอย่างที่ว่าเราไปทำกรรมอย่างพระอรหันต์เนี่ยอาจจะต่อได้เพราะท่านเข้าจตุตถฌานได้ท่านจะยืดอายุได้อยู่เป็น100ปีได้คือพุทธเจ้าเนี่ยยืดได้แต่ท่านไม่ยืดท่านถือว่าอยู่แล้วสังขารเนี่ยมีแต่ทุกข์ท่านไม่อยากอยู่นานคือคนเราเห็นทุกข์มากกว่าสุขก็จึงว่าจะอยู่ทำไมเหมือนอย่างเราเอาแม่พ่อเราตั้งอายุ80 90ไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะไปต่อทำไมโยมต่อทำไมฮะก็ให้ท่านไปนั่นแหละพ้นทุกข์แล้วกลับไปเข้า ICU ไปปั๊มหัวใจไปทรมานความจริงแล้วคนเราไม่จำเป็นต้องต่ออายุถ้าจะตายเนี่ยขอให้ทำความดีก่อนตายดังนั้นพระที่ต่ออายุนี่ท่านก็คงให้กำลังใจให้ทำใจให้ดีมากกว่าแต่จะต่อกันเนี่ยมันต่อไม่ได้แต่ต่อบุญนี่ต่อได้บางครั้งยังกะอุณหิตวิชัยอย่างเงี้ยเทวดาที่ท่านจะตาย7วันนะฮะที่อุณหิตวิชัยที่พอ7วันแล้วเนี่ยเทวดาจะรู้ตัวเองว่าตายหรือจะตายไปไหนด้วยเทวดาจะรู้ว่าตัวเองตายไปไหนในเทวดาเรื่องอุณหิตวิชัยเนี่ยก็ร้องไห้ไปทั่วให้ทางท้าวสกะเทวราชช่วยให้พระอินทร์พระพรหมช่วยก็บอกว่าเรื่องความตายใครช่วยไม่ได้เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ตายธรรมดานะเทวดาบางตนเนี่ยตายแล้วกลับเป็นเทวดาเทวดาบางตนเนี่ยตายแล้วกลับเป็นมนุษย์ที่ดีเทวดาบางตนเนี่ยแค่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยเราต้องลงนรกต้องหลายชั้นแล้วเราต้องเกิดมาเป็นสุนัขบ้า500ชาติมาเป็นสุนัขดีอีกมาเป็นคนบ้าอีก500ชาติมาเป็นคนดีกว่าจะพ้นจากกรรมอันเนี้ยนานก็เลยเสียใจว่าตัวเองพ้นจากเทวดาไปได้จะต้องไปลงนรกก็ให้เทวดาทั้งหลายช่วยเทวดาบอกมีพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยได้ก็เลยลงมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพอมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าตัวเองเศร้าโศกมากพุทธเจ้าก็รู้ใจว่ามีอย่างเดียวท่านต้องเจริญพุทธคุณธรรมคุณจนเป็นอารมณ์เดียวก็ให้คาถาไปสวดเลยที่คาถาอุณหิตวิชัยให้ไปสวดเป็นอารมณ์เดียวจนจิตของท่านเนี่ยบริสุทธิ์แล้วท่านจะพ้นจากกรรมอันนี้ถ้าไม่อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้อุณหิตวิชัยก็เป็นเทวดาก็เลยเทวดาตรงนี้ก็เลยเอาไปสวดเลยพอพ้นจากพระเจ้าไปขึ้นไปอยู่วิมานก็เทวดาที่จะตายนี่จะต้องวิมานเศร้าหมองร่างกายมีเหงื่อไหลและผ้าที่นุ่งห่มเนี่ยจะเศร้าหมองพอสวด7วันก็ระลึกถึงพุทธคุณทำคุณสวดที่พระเจ้าให้จนจบพอครบ7วันตัวเองก็จิตก็ว่างบรรลุเป็นโสดาบันพอได้ทำตรงนี้ก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนั้นว่า7ชาติไปนิพพานไม่ต้องลงนรกอันนี้คือการต่ออายุแต่ต่อแบบใช้ปัญญาแบบใช้ภาวนา
1: จ
0: ำ
1: เป็นต้องทำแท้งเพ
0: ื่
1: อส
0: ุ
1: ขภาพให้ต
0: ั
1: วเอง
0: มี
1: รอดอย
0: ู่
1: จะบาป
0: ไหมไอ้บาปเนี่ยมันต้องบาปแน่นอนนะฆ่ามนุษย์นะฮะแต่นั้นตอนที่จะทำทำไมเราไม่พิจารณาให้ดีก่อนใช่ไหมฮะเราแต่งงานนี่เราต้องวางครอบครัววางแผนก่อนว่าถ้าได้ลูกมาเนี่ยเราจะรับรองไหมเราต้องปรึกษากันสองคนก่อนเราจะเลี้ยงเขาได้ไหมถ้าเกิดทำขึ้นมาเนี่ยเกิดมีลูกเนี่ยจะรับผิดได้ไหมพี่กลพี่การไงก็ต้องเลี้ยงได้ไหมถ้าวางแผนดีแล้วจึงค่อยมีครอบครัวถ้ามีแล้วเราต้องรับผิดชอบว่านั่นคือสัตว์ที่ประเสริฐเราฆ่าเขาไม่ได้ถ้าฆ่าแล้วตกนรกบาปเลยเท่ากับฆ่ามนุษย์ฉะนั้นถึงว่าการฆ่ามนุษย์เนี่ยถือจะถูกกฎหมายก็ช่างถึงเมื่อกฎหมายจะอนุญาตนะฮะว่าอะไรถูกข่มขืนถูกอะไรเงี้ยถือเจอกฎหมายแต่ว่าทางกรรมที่เราไม่ลืมเนี่ยมันจะไม่มีทางลืมบาปที่เราทำลูกแท้งเนี่ยจะไม่มีวันลืมยันตลอดชีวิตเลยบางคนถึงก็ประสาทเลยนะทำใจไม่ได้ต้องเข้าวัดต้องดับอารมณ์ด้วยกันเข้าวัดเลยบางคนประสาทเลยมันเห็นภาพเหมือนลูกมาทวงชีวิตมาทำไมต้องฆ่าลูกเนี่ยเขาบอกบางคนบอกมันทวงว่าทำไมต้องฆ่าลูกด้วยลูกจะมาเกิดทำไมต้องฆ่าคือจะฝันร้ายตลอดเลยคนที่ทำแท้งลูกเนี่ยฉะนั้นไม่ควรทำเลยถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ควรสนับสนุนเลยเพราะมันเป็นบาปที่ล้างได้ยากเอาออกได้ยาก คือตายแล้วเนี่ยก็ไปที่ชอบที่ชอบถ้าจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นพูดจริงๆใครชอบอะไรก็ไปนั่นแหละปัจจุบันโยมชอบอะไรอ่ะใช่ไหมปัจจุบันโยมถ้าชอบทำบุญมันก็ไปทางบุญถ้าโยมชอบทางบาปมันก็ไปบาปทุกวันนี้คนเราก็มาเกิดต่างกันอยู่แล้วเพราะมันชอบอย่างไรก็ชอบอย่างนั้นดังนั้นทำไงถ้าเราชอบอะไรก็จะไปอย่างนั้นดังนั้นทางมันมีต้องหลายทางที่เราจะไปแต่ถ้าเราชอบทางบุญเนี่ยก็ถือว่าไปทางสวรรค์ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยไปสวรรค์ถ้าเราชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มน้ำเมาถ้าเราชอบในทางนี้มันก็ต้องไปนรกชอบยังไงก็ไปอย่างนั้นดังนั้นอย่างว่าทางใครทางมันถ้าไอ้ที่ตายเนี่ยพุทธเจ้าก็กล่าวไว้หมดแล้วเรื่องนรกสวรรค์เรื่องตายเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยพุทธเจ้าก็กล่าวไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่ารอเวลาคนคนนั้นเท่านั้นจะพิสูจน์ตัวเองเรารอตอนตายเหรอเห็นไหมเราไปรอเชื่อตอนตายเหรอเหมือนที่ว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคนประเภทไหนจะค่อนชั่วกว่ากันจะหนักเบากันคนคนหนึ่งสงสัยคนคนหนึ่งเชื่อว่าบุญมีจริงและทำบุญอย่างเดียวเชื่อว่าบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงไอ้คนนี้ก็ทำบุญแบบเหมือนคนงมงายเลยทำแต่บุญใครว่าไงดีกูทำไปทางศาสนาเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์ไอ้นี่ทำแต่บุญและคนคนนี้สงสัยว่าบุญมีจริงหรือแต่ทำบาปมีจริงหรือนรกมีจริงแต่ทำบุญน้อยก่อนสงสัยเพื่อนรกมันมีจริงสวรรค์มีจริงกูก็จะได้ไปสวรรค์ไอ้คนนี้สงสัยว่าบุญบาปมีจริงหรือก็ไม่ทำบุญไอ้คนนี้ไม่ทำบุญทำบาปไอ้คนนี้ทำบาปและอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เชื่อเลยทำแต่บาปอย่างเดียวไม่เชื่อแล้วบุญมีจริงบาปมีจริงตายแล้วสูญทำแต่บาปอย่างเดียวแล้วเกิดว่าไอ้นรกมีจริงเนี่ยสวรรค์มีจริงแล้วใครจะได้ล่ะถ้าไม่มีจริงเราเจ้ากันไปใช่ไหมเจ้าไหมแต่ถ้าเกิดมีจริงคนไหนได้ล่ะไอ้คนทำบุญได้นะไอ้คนสงสัยแล้วทำบุญได้แต่ไอ้คนที่ปักใจเชื่อแล้วไม่ทำบุญเลยนั่นน่ะถ้าเกิดนรกมันมีจริงก็ต้องไปนรกแน่นอนเลยแต่ถ้ามีอย่างเดียวที่จะรอดตัวคือต้องไม่มีจริงต้องทำลายต้นงิ้วต้องทำลายกระทะทองแดงให้มันหมดเนี่ยไอ้คนที่ทำลายได้ก็คือคนต้องปฏิบัติธรรมคือทำลายไม่คิดถึงเลยดังนั้นบาปเนี่ยล้างไม่ได้ตรงนี้เองบาปที่ล้างไม่ได้คือลืมไม่ลงบาปมันไม่หมดเลยแต่พระอรหันต์นี่หมดจากหัวใจไม่คิดถึงอดีตที่ทำบาปเลยดังนั้นคนที่ยังเป็นพุทธชนที่ยังสมาธิไม่พอปัญญายังลืมบาปไม่ได้ถือว่าบาปนั้นยังติดตัวไปไม่มีทางลืมบาปเหมือนไอ้ความรักครั้งแรกนั่นแหละโยมนะถ้ารักครั้งแรกดีก็ดีใช่ไหมถ้ารักครั้งแรกมันขมก็ขมเลยถ้าอกหักเนี่ยไหมบาปครั้งแรกโหเจ็บปวดมากเลยเกลียดผู้ชายทั้งชาติเลยบางคนเกลียดผู้หญิงทั้งชาติเลยแต่ถ้าเกิดไปเจอผู้ชายดีก็โอ้ยผู้หญิงดีก็แหมเป็นความรักที่บริสุทธิ์เลยนั่นมันเหมือนไฟบุญใช่ไหมถ้าไปเจอผู้หญิงดีผู้ชายดีเป็นความรักครั้งแรกหมายถึงจะบูชาความรักเลยแต่ถ้าเกิดผิดหวังเนี่ยร้ายเลยนั่นเหมือนคนบาปอยู่ในใจบุญอยู่ในใจนรกอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในใจตรงนั้น
2: เวลาบริจาคอวัยวะให้ผู้อื่นตายไปแล้วเก
0: ิ
2: ดใหม่จะม
0: ีอ
2: วัยวะครบถ้วน
0: หรือไม่พระพุทธเจ้าเนี่ยนี่พระพุทธเจ้านะพระพุทธงามเหมือนพุทธเจ้านะโยมพระพุทธเจ้าสละอวัยวะหมดแล้วให้ดวงตามาหมดให้แขนขาให้ควักหัวใจก็ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยสละมาตั้ง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปแม้แต่ใครจะควักดวงตาก็ให้ควักหัวใจก็ให้การสละอวัยวะร่างกายถือว่าเป็นทานประเสริฐบริสุทธิ์แล้วจะได้ร่างกายที่ประเสริฐบริสุทธิ์กว่าคนอื่นซึ่งเป็นของทำได้ยาก ฉะนั้นถ้าใครทำได้นั่นจะประเสริฐกว่าเก่าให้ของรับจะได้ของรับอย่าไปให้ของเสียโยมจะได้ของเสียจะให้อะไรก็ให้ของใหม่ๆจะได้ของใหม่ๆ
2: ว่าถ้าเกิดพระรับบาตรแล้วเอาให้แม่ค้าเรียนขายต่อผิดที่ใดหรือไม
0: ่ผิดอยู่แล้วฮะพระผิดอยู่แล้วคือพระนี่เขาห้ามรับบาตรเกิน3บาทถ้าเกินกว่านั้นก็ต้องให้ไปแจกกับพระสงฆ์คือรับเนี่ยบาตรสมัยก่อนอาจจะเล็กนะฮะสมัยพุทธเจ้าเนี่ยบาตรฉันอิ่มเดียวเนี่ยสมัยก่อนพระพุทธเจ้ามีบาตรฉันอิ่มเดียวนะก็จะปฏีก็5แผ่นเท่านั้นนี่บาตรเมืองอินเดียก็คือรับได้แค่3บาทแสดงว่าไปเลี้ยงพระได้3องค์คือตัวเองกินจุรับได้3บาทบินแล้วบินอีกเพราะตัวเองธรรมดาตัวเองได้บาทมาเล็กก็เลยต้องไปบินบาท3ครั้งเพื่อจะได้กินได้อิ่มแต่ตอนนี้ถ้าเกินกว่า3บาทเนี่ยแสดงว่าพระองค์นั้นโลภมากแหละบาทไม่ใช่บาทใหญ่อย่างเมืองไทยนะเมืองไทยนี่บาทใหญ่นะโอ้บาทเดียวกินได้ตั้งหลายคนน่ะตอนนี้เมื่อรับแล้วเนี่ยต้องเอาไปแจกให้คนอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ไอ้รับแล้วไปขายนี่มันผิดตั้งแต่บาทเดียวนะนายโยมทำไม่ได้ฮะไม่ควรจะทำด้วยพระสงฆ์ควรจะต้องเลิกทำหมดทั้งประเทศไทยนี้ฉะนั้นกฎหมายตรงนี้ก็ดีวินัยตรงนี้ก็ดีจะต้องออกมาควบคุมพระบิณฑบาตขายให้ได้คือคนไทยเนี่ยถืออย่างหนึ่งพม่าถืออย่างหนึ่งโยมคือพม่าเนี่ยก็ถืออะไรพม่าก็ถือเท้าต้องเข้าวัดต้องถอดรองเท้าคนไทยถือหัวเข้าวัดต้องถอดหมวกกลัวหัวล้านคนไทยนี่เคารพทางศีรษะใช่ไหมแต่พม่าเนี่ยเคารพทางเท้าแต่นี้คนไทยเนี่ยบางทีก็เคารพถูกต้องเช่นว่าอย่างเรื่องเท้าเนี่ยจะถอดเวลาเข้าโบสถ์นะเข้าวัดไม่ต้องถอดอย่างพม่านี่เข้าวัดต้องถอดรองเท้าเลยแต่หัวนี่เข้าวัดก็ยังเคียนหัวอยู่เข้าโบสถ์ก็ยังเคียนหัวอยู่คนไทยเราเนี่ยเข้าวัดต้องถอดหัวเลยเข้าวัดต้องถอดหมวกแต่พอเข้าโบสถ์แล้วถอดรองเท้าคือเคารพเป็นระดับไอ้ที่เราเคารพรองเท้าเนี่ยก็คือว่าคือเคารพในทานของพระสงฆ์ที่พระสงฆ์เนี่ยเดินเท้าเปล่ามาท่านไม่ได้เหยียบรองเท้าอยู่ที่ต่ำกว่าเราก็เคารพทานที่เราให้ท่านให้บริสุทธิ์เราก็ถอดซะเพื่อให้ทานนี่บริสุทธิ์ท่านเองท่านก็ไม่ใส่รองเท้าเราก็ไม่ควรจะใส่ไม่ควรอยู่สูงกับท่านก็คือการเคารพในการให้ทานแต่ในเรื่องการถือรองเท้าเนี่ยในสมัยพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นกรรมที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารที่เดินไม่ใช่ก่อนเดินไปเหยียบอาสนะสงฆ์ไม่ได้ถอดรองเท้าเลยกรรมชั้นนั้นมาถูกลูกชายแล่เท้าตัวเองจนตายคนไทยก็เลยถือเรื่องการถอดรองเท้าไม่เหยียบในอาสนะสงฆ์แต่ก็พิจารณาควรไม่ควรนะเพราะว่าบางทีเราอยู่ในที่น้ำที่อะไรที่มันนั่นเราก็ท่านอนุญาตนะพุทธเจ้าว่าภิกษุใส่รองเท้าได้ในเมื่อที่นั่นเป็นโรคหรือเจ็บป่วยท่านไม่ใช่บังคับนะอย่างภิกษุฉันเข้าเย็นได้เนี่ยภิกษุห้ามฉันเข้าเย็นเที่ยงไปแล้วฉันได้แต่สำหรับผู้ป่วยฉันได้และแถมยังแถมว่าองค์ที่รักษาผู้ป่วยนั้นก็กินได้ด้วยอีกท่านฉลาดไหมล่ะท่านกลัวว่าจะไม่มีใครหุงให้องค์ไหนที่หุงให้องค์นั้นกินได้ตอนเย็นไม่ผิดแต่ไม่กินก็ได้แต่กินก็ไม่ผิดแต่ถ้าห้ามถ้าเลิกป่วยแล้วกินไม่ได้อันนี้ต้องพิจารณาบ้าง
2: พระขับรถยนต์พระเล่นสงการสาดน้ำกับชาวบ้านพระดูหมอดูเสกวัตถุมงคลขายในที่ที่ไหนนะครับการที่ไ
0: หนบางอย่างเนี่ยมันทำกันเป็นประเพณีแล้วมันไม่ผิดประเพณีแต่มันก็ผิดจริยวัตรอย่างเช่นพระไปเล่นสงการกับญาติโยมเนี่ยมันก็ผิดจริยวัตรนะฮะแต่ว่าประเพณีนั้นเขาไม่ผิดมันอาจจะสังคมตรงนั้นเมื่อก่อนมันแคบใช่ไหม ในหมู่บ้านนั้นน่ะไม่มีใครมาเราต้องการมีแต่ญาติโยมที่รักเคารพก็เล่นกันได้พระสาดน้ำฉันก็เหมือนโชคดีปีนี้พระให้น้ำฉันเนี่ยเหมือนก็ได้พระให้น้ำฉันเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดทางว่าพระนี่ไม่สุภาพแต่ทีนี้โลกมันกว้างคนไปมาหาสู่กันง่ายๆคนก็ไปเห็นว่าเอ๊ะพระทำไมทำตัวอย่างนี้ไม่น่าศรัทธาไม่น่าเรื่มใสก็กลายเป็นเรื่องโลกวัชชะไปโลกติเตียนแต่นี้พระก็ต้องปรับตัวเลยฮะต้องปรับตัวว่าโลกมันกว้างเลยนะฉันจะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วอ่ะพระก็ต้องเลิกส่งน้ำกับญาติโยมได้แล้วเพราะว่ามันมีทีวีมีหนังสือพิมพ์มีวิทยุเงี้ยถ้าไปออกไปแล้วมันก็เสียหายแต่ญาติโยมก็คนกรุงเทพไปจากต่างเมืองเนี่ยก็ไม่รู้ประเพณีก็อาจจะตำหนิติเตียนก็เป็นบาปเพื่อคนติอีกก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะแก้ไขอย่างนี้แต่พระขับรถยนต์ใช่ไหมเมืองนอกก็ขับได้พระฮะแต่เมืองไทยยังขับไม่ได้ฮะถ้าขับก็ต้องแอบขับทำงานอะไรอย่างประเภทที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นเนี่ยได้แต่ถ้าจะไปขับประเจิดประเจ้อนี่ไม่ควรขับเลยพระนี่ไม่ควรขับรถยนต์ปลุกเสกพระขายก็ต้องพิจารณาเหมือนกันน่ะบางทีว่าพระเนี่ยปลุกพระไม่ได้หรอกโยมเพราะพุทธเจ้าท่านตื่นอยู่แล้วอ่ะเราที่ยังหลับอยู่อ่ะเพียงแต่อธิษฐานหรือให้เป็นมงคลวัตถุมงคลมันต้องมีกาลเทศะนะยังไม่ใช่ว่าทำขายนี่มันจะได้เงินจริงแต่ว่าพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงอนุญาตให้ขายพระท่านให้ธรรมะนะถ้าพูดถึงผิดตามพุทธโอวาทก็ผิดแต่ถ้าพูดสมัยนี้แล้วคนนิยมมากจังเลยอ่ะนิยมมากเราจะตอบว่าผิดถูกก็ต้องไปพิจารณากันในสังคมอ่ะสังคมเขายอมรับกันแค่ไหนสังคมบางประเทศเขาก็ไม่มีนะฮะอย่างพุทธศาสนาบางประเทศเขาก็ไม่มีเรื่องเสกเป่าอะไรเงี้ยอย่างพวกลังกาพวกพม่าเนี่ยเขาก็ไม่มีคนไทยเราก็มามียุคหลังๆเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเป็นที่ระลึกก็เอาทำกันแต่ถึงก็เป็นสินค้าก็ไม่สมควรฮะ
2: มาเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผลจริงหรือไม่ทราบได้อย่างไรว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนหากบนแล้วมันจะแก้บนจะมีผลอย่างไร
0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงฮะเราพูดในใจเนี่ยคือบางอย่างในคนเราเนี่ยมีพลังซึ่งจิตมันมีจริงของคนนี้ถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ขอให้ตั้งสัจจะที่ดีอย่าไปคิดที่ไม่ดีฮะสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไปตามจิตดังนั้นถ้าเราคิดดีก็จะไปดีถ้าเราคิดไม่ดีก็จะไม่ดีก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ดีก็ถ้ามีเทพารักทั้งหลายรับรู้ก็จะได้รับรู้ถึงสิ่งที่ดีๆก็จงอธิษฐานถึงสิ่งที่ดีแต่ว่าไอ้บนบานศาลกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าจตุโลกบาลทั้งสี่เขารับรู้ก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้สามารถจะทำอะไรได้นอกจากว่ากรรมของเราเทวดาเขารับรู้ก็มีอย่างบางอย่างเนี่ยอย่างอธิษฐานคนมีบารมีมากๆเนี่ยเทวดาเขารับรู้ก็มีอย่างพุทธเจ้าสร้างบารมีเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ยามคับเข็นทำอะไรไม่ได้ก็อธิษฐานบารมีให้ฟ้าดินช่วยเทวดาช่วยก็ช่วยก็มีในเรื่องสำหรับคนมีบารมีฉะนั้นอย่างว่าสิ่งที่เราจะอธิษฐานให้ได้ดังใจเนี่ยเราต้องสร้างของเราไว้ต้องมีบุญแต่ถ้าเราไม่มีบุญแล้วจะไปอธิษฐานไงก็ไม่ได้นะเหมือนคนหนึ่งเขาไปอยู่ที่บ้านเก่าแล้วเขาขุดไอ้โบราณสถานแล้วเขาขุดได้ทองได้ทองได้เงินขุดทำไร่ก็เลยได้ทองได้เงินกันก็คนนี้ก็เลยอยากจะได้มั่งตัวเองก็ไม่ได้ทำบุญก็เลยไปบอกเจ้าที่ปักธูปบอกทุกวันบอกขอให้ได้เงินหม้อทองหม้อจะทำบุญจะสร้างศาลาสักหลังหนึ่งจะทำโน่นนี่ก็บอกทุกวันทุกวันเลยบอกเจ้าที่เนี่ย

เจ้าที่คงรำคาญนั่นนะก็คือเขามาเข้าฝันเป็นคนหนวดยาวๆผมขาวๆเสียงโทขาวๆบอกกูรำคาญมึงจังเลยมึงจะมาบอกกูเลยโคตรพ่อโคตรแม่มึงทำบุญในชาติไหนมันมึงจะมาขอเงินหม้อทองหม้อกับกูอ่ะกูรำคาญมึงบอกทุกวันเลยเลิกบอกสักทีเถอะก็ตั้งแต่วันนั้นคนนั้นไม่บอกเลยบอกว่ามาเข้าฝันคนนั้นมาบอกอะไรตัวเองไม่มีบุญแต่เรื่องอย่างนี้นะเรื่องอธิษฐานเนี่ยเรื่องมีจริงแต่เรื่องการที่เราจะไปบนบานท่านกล่าวเนี่ยบางทีมันก็เป็นธรรมบันดาล นะเป็นธรรมบันดาลที่เราจะบวชให้ลูกแล้วสักเจ็ดวันบวชให้แม่แล้วสักเจ็ดวันเนี่ยหายป่วยบางทีทำอันนี้เป็นธรรมบันดาล

0: ถ้าเราจะบวชให้ลูกแล้วสัก7วันบวชให้แม่แล้วสัก7วันเนี่ยให้หายป่วยบางทีทำอันนี้เป็นธรรมบันดาลพอบอกว่าจะบวชหรือบวชให้เนี่ยบางทีมันเป็นตรงกับกรรมอันนั้นมันอโหสิกรรมหายโรคได้ก็มีเยอะที่ไปบวชที่วัดที่ประเภทที่อธิษฐานแล้วก็บวชแล้วก็หายโรคแต่มันขึ้นอยู่กับกรรมใครกรรมมันว่าใครหนักเบากว่ากันแต่จะบนบานท่านกล่าวให้สำเร็จทุกคนมันเป็นไปไม่ได้
1: ขอถามมาถึงหัวข้อธรรมะเลยว่าขอทราบอุบายนะครับความโกรธ
0: คนที่โดยมากคนที่ขี้โกรธเนี่ยจะมีสิ่งแวดล้อมไม่ดีจากการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาด้วยแล้วก็สายเลือดด้วยคนที่เป็นสายเลือดนี่ก็สำคัญเช่นพ่อแม่เนี่ยขี้โกรธลูกก็จะขี้โกรธอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมบางคนเนี่ยขี้โกรธเพราะว่าอย่างบางคนก็ลูกคนเล็กเนี่ยถูกตามใจเงี้ยลูกสุดท้องเนี่ยหรือถูกตามใจมาแต่เล็กเนี่ยก็จะเป็นคนหงุดหงิดง่ายหรือบางคนเก็บกดบางคนคือต้องพวกเนี้ยคือมีเป็นเรื่องของจิตใจนิสัยแต่พื้นรากฐานแต่ว่าความโกรธนี่มีกันทุกคนถ้าคนเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นสงบใจได้รู้ทันก็ยังโกรธทุกคนถ้าใครจะโกรธมากโกรธน้อยก็โกรธนี่ก็เหมือนบางคนเนี่ยโกรธง่ายหายเร็วบางคนโกรธง่ายหายช้าบางคนโกรธยากหายยากเงี้ยบางคนโกรธยากแล้วก็หายเร็วเงี้ยแต่เมื่อความโกรธนี่เราจะแก้ก็ต้องเจริญสติเช่นหัดดูลมหายใจแล้วก็หัดดูจิตตัวเองว่าเราโกรธวันละกี่ครั้งแล้วก็เราก็ต้องเจริญเมตตาสงสารคนที่ถูกโกรธด้วยว่าเราโกรธเขานะเขารู้เรื่องหรือเปล่าเขาโกรธกับเราหรือเปล่าเขาเสียใจหรือเปล่าเขาทุกข์หรือเปล่าแล้วโกรธนั่นเราเจ็บปวดไหมคนที่โกรธมากๆเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจในอายุไม่ยืนคนที่โกรธมากๆเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็อายุไม่ยืนจะเป็นความดันสูงโรคจะเข้าหาตัวความโกรธนี่เป็นโทษมากกว่าคุณไม่มีคุณเลยก็ว่าได้ฉะนั้นคนที่ความโกรธมากๆสะสมมากๆเนี่ยจะเป็นโรคหัวใจจะเป็นโรคความดันแล้วก็ไม่มีความผ่องใสในหน้าตาตัวเองแล้วทำงานทำการก็เอาแต่อารมณ์แล้วหาญาติมากหาญาติน้อยหาเพื่อนหาญาติก็มีน้อยมิตรก็มีน้อยฉะนั้นความโกรธนี่เราต้องมองเห็นโทษก่อนกว่าจะเห็นคุณแล้วเราก็ไปมองคุณดูว่าคนไม่โกรธนี่ใจดีนี่ใครๆก็รักใครๆว่าคนไม่สวยก็ว่าสวยคนไม่หล่อก็ว่าหล่อแต่คนโกรธนี่สวยไงก็ว่าไม่สวยหล่อไงก็ไม่หล่อฉะนั้นจึงว่าความโกรธนี่เขาเรียกว่าเขาเปลี่ยนเป็นอุจจาระนะขออภัยเขาเรียกว่าขี้หน้าเหมือนขี้ใช่ไหมหน้าขี้โกรธเนี่ยโบราณเขาสมมติดีนะขี้โกรธขี้โรคขี้รักขี้ชังขี้อะไรทั้งหมดเนี่ยตัวกิเลสเนี่ยเขาเปรียบเหมือนขี้เป็นของเหม็นของที่เข้าใกล้ใครไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราจะไม่โกรธเลยเนี่ยก็คือต้องมองรักตัวเองแล้วก็มองตัวเองว่าความโกรธนี้ทุกข์ทรมานใจไม่เกิดประโยชน์เลยต้องเจริญเมตตาสงสารใจเราและสงสารคนที่ถูกโกรธแล้วก็คิดว่าจะช่วยคนเนี้ยให้พ้นทุกข์จากความโกรธแล้วจะช่วยใจเราให้พ้นจากความโกรธแล้วเมื่อช่วยแล้วก็ดีใจว่าวันนี้เราช่วยตัวเองไม่โกรธได้วันเนี่ยเราดีใจมากเลยแล้วก็วางเฉยได้พอเราไม่โกรธเราจะวางเฉยได้หลายๆเรื่องเลยเรื่องบางอย่างวางไม่ได้เราจะวางได้พอเราวางได้เราจะมีความสุขมากเลยโอ้การไม่โกรธนี่วางใจได้เนาะก่อนใครทำอะไรพูดอะไรเราขวางหูขวางตาอยู่นี้เราเฉยได้เราจะรู้สึกว่ากรุณามุตตาเบิกขาในสมบูรณ์ความโกรธจะค่อยๆหมดไปแต่การที่จะให้โกรธหายทันทีเนี่ยต้องใช้เวลาต้องปฏิบัติธรรมต้องฝึกสมาธิปัญญาให้เกิดแก่ตัวเองจึงจะแก้ได้
1: ต้องเป็นคำถามถามได้ครับว่าอยากจะเป็นข้าราชการที่ดีควรจะนำธรรมะข้อใดมาเป็นเคร
0: ื่อง
1: ย
0: ึ
1: ดเหน
0: ี่
1: ยวใจ
0: ก็ที่จริงคนขยันนี่คือคนดีนะฮะคนขี้เกียจคือคนเสียหายในสังคมอ่ะ

0: แต่ตัวขยันนี่คือตัวสนุกในการทำงานตัวสนุกในการทำงานคิดว่าคนเราทำงานสนุกเนี่ยมันน่าจะดีทุกอย่างดีไหมทำงานสนุกดีไหมไม่ยอมไม่ขี้เกียจนะในหลวงถ้าขี้เกียจไม่ยอมในหลวงเขาเป็นไงทำงานสนุกไหมเห็นในหลวงไหมล่ะในหลวงประเทศราชินีเนี่ยเขาท่านทำงานเป็นไงหนักกับเราไหมท่านทำงานสนุกนะคนที่ทำงานสนุกเนี่ยแล้วทำงานด้วยใจจริงและซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อใครเลยเนี่ยทำงานใจกว้างเนี่ยคือถ้าทำงานด้วยความสนุกด้วยใจรักเนี่ยเรียกว่าเวลาก็ที่ว่ามาเช้าก่อนนายกลับที่หลังนายนั่นแหละทำงานสนุกพอนายเผลอแวบไปอย่างเงี้ยมาฝากเพื่อนมาเซ็นอย่างเงี้ยมันไปไม่รอดหรอกฮะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าราชการไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจไม่สนุกในงานเนี่ยก็ขี้เกียจกันทั้งโรงก็ไม่มีใครทำงานเลยฮะดังนั้นคนที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยต้องทำงานสนุกสนุกนี่แปลว่าอะไรรื่นเริงบันเทิงใจธรรมะมารวมอยู่ที่รักใคร่พอใจในที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ตรงนี้คือคนเราพอใจชีวิตที่ตัวเองทำงานได้ถ้าทำงานสนุกนิยมไม่เบื่อนะทำเสร็จบางคนเนี่ยทำคนเดียวได้ต้องหลายคนอาตมาเคยเห็นคนทำงานสนุกแล้วทำทั้งงานวัดก็ได้ทำราชการก็ได้และสามารถไปดูแลครอบครัวได้ดีด้วยอาตมาถามบอกโยมทำงานงี้ทำงานเกินกำลังเลยสามีโยมไม่ว่าลูกบอกสามีก็ต้องกลับมากินข้าวบ้านทุกวันเลยบอกทำไมเพราะว่าสามีเขาเป็นคนรักสวยรักงามเขาไม่กินหมูอะไรไม่กินเนื้อหมูเขาจะกินแต่เนื้อหมูเขาต้องให้เราเนี่ยเป็นและออกให้หมดแล้วก็คนอื่นทำไม่ถูกใจก็ต้องกลับให้ภรรยาทำแถมมาทำไปสอนหนังสือมาทำงานวัดแล้วกลับไปหุงข้าวเลี้ยงสามีก็รอด้วยนะผู้ถูกใจสามีได้ยังไงทำงานเขาสนุกทุกอย่างเขาเรียกว่าเขาทำได้พร้อมทุกอย่างบางคนนี่ทำงานแค่ราชการอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเพลียตลอดเวลาแต่ที่จริงเขาแสดงว่าไม่สนุกขี้เกียจมากกว่าอาตมาจับประเด็นตรงนี้นะเหมือนพระทุกองค์เนี่ยถ้าองค์ไหนบวชแล้วสนุกเนี่ยอาตมาว่าเขาบวชได้ดีอ่ะองค์ไหนบวชแล้วขี้เกียจไปไม่รอดเดี๋ยวเขาก็ศึกเขาขี้เกียจนะแต่ถ้าบวชสนุกเนี่ยโอ้โหเขาอยู่ได้ดีมากราชการก็ต้องสนุกต้องตื่นแต่เช้า
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการสี่เป็นไฉนคือการฟังธรรมตามการหนึ่งการสนทนาตามการหนึ่งการสงบตามการหนึ่งการพิจารณาตามการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงสู่ภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มแล้วย่อมยังหนองบึงแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่สมุทรสาครให้เต็มแม้ฉันใดการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นเหมือนกันแลจากอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต

0: ความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปวิชาช่วยเราได้มากแต่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสิงห์อินทสระ
1: อานิสงส์ในการฟังธรรมมี5ประการคือ 1. ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้น 3. คลายความสงสัยได้ 4. มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จิตผู้ฟังย่อมผ่องใส
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระกรุณยธรรมนิวาสหลวงปู่หลวงกตปุญโญวัดป่าสำราญนิวาสอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ที่พระเจ้าสรรเสริญว่าเป็นคนดีอันนี้ก็แต่ว่าผลจริงๆก็อยู่กับเราเป็นแต่เพียงพระอาจารย์สนองนั่นเป็นเหตุเฉยๆที่จริงผลนั่นน่ะมันอยู่กับเราได้เรานั่นแหละแต่แปลว่าพระอาจารย์สนองเป็นเหตุเป็นเครื่องชักจูงฉะนั้นในยุคนี้ก็ถ้าจะว่าทางภาคกลางหรือทางกรุงเทพเนี่ยตื่นโตตื่นใจขึ้นสนใจภาวนานี่ก็ถ้าจะว่าตามเหตุที่สังเกตมารู้มาก็เกิดจากท่านพลีธรรมทาโรเรียกว่าเจ้าคุณชุติธรรมรังสีวัดอโศกรามเป็นเหตุแต่ก่อนสนทางกรุงเทพไม่สนใจไม่รู้เรื่องอันนี้แต่ว่ามีอยู่หน่อยหนึ่งคือเจ้าคุณพรมมหาผินพรมมุนีมหาผินวัดบวรก็สอนกรรมฐานเรื่องสติปัฏฐาน4อันเป็นหลักสติปัฏฐาน4ธรรมปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8เนี่ยก็มีเล็กๆน้อยๆไม่มากแต่ว่ามาตื่นตัวขึ้นที่กรุงเทพมีชาวจีนคนหนึ่งแถวใกล้วัดบรมนี่แหละภาวนาสนใจภาวนาเก่งนั่งภาวนาสมาธิเก่งสงบตั้งมั่นต่อมาก็เกิดสงครามครั้งที่สงครามอินโดจีนเขามาทิ้งลงระเบิดใกล้กรุงเทพเชียงใหม่ก็มีสมัยนั้นหลวงตานะยังไม่ได้บวชหรอกรุ่นไปเป็นขี้ข้าทำงานอยู่เมืองอุดรทำงานรถไฟเขาทิ้งระเบิดเขายิงกันด้วยแต่ว่าเขายิงกันทันยิงกันบนข้างบนเราก็อยู่ใกล้ๆแขนนั่นแหละแต่มันก็ไม่ถูกลูกปืนมันก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็ไม่ถูกลูกปืนก็ไม่ถูกก็พ้นอันมาฉะนั้นชาวจีนคนเนี้ยชื่ออะไรมันเนี่ยลืมไปเมื่อเขามาทิ้งลูกระเบิดในจังหวัดในเชียงกรุงเทพลูกหลานเหลียงเขาก็หนีหมดหนีลบภัยเขากลัวตายแต่ว่ายายคนนี้แกไม่หนีไม่ไปกูไม่ไปแล้วนะไปก็ตายไม่ไปก็ตายกูจะนั่งภาวนาตายดีกว่านี่นั่งภาวนาตายในบ้านนี่ละนี่แกจัดสินใจไม่ไปนั่งภาวนาภาวนากับพุทโธนี่แหละเพราะว่าที่แกมาสนใจภาวนาก็ได้มาฟังเทศฝึกหัดปฏิบัติกับท่านโพลีที่วัดบรมวัดบรมที่มาฝึกหัดวัดบรมนั้นก็เพราะสมเด็จมหาวีระวงศ์อ้วนติสโสนะมหาวีระวงศ์อ้วนติสโสนี่แต่เขาว่าเป็นคนมืดคนบอดเป็นถึงเจ้าคุณเป็นถึงอันสมเด็จก็ยังบอดอยู่ยังมืดอยู่ตาบอดบอดอย่างใดบอดว่าสวรรค์นิพพานนั่นน่ะ
พระนิพพานนั้นมันบ่มีแล้วมันพ้นไปแล้วใครทำไม่ได้อ่ะมันหมดละหมดสมัยไปแล้วเป็นแต่เพียงมาทรงศาสนาไว้สืบกันไปเพื่อความสุขความเจริญอย่างสูงมากก็แค่สวรรค์เท่านั้นแหละอันนี้แปลว่าพระนิพพานไม่มีละหมดสมัยหมดการหมดสมัยแล้วก็ด่าพระป่าอยู่กรรมฐานอยู่งงงงด่าด้วยนะด่าด้วยอยู่อย่างไรป่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปทำสังฆกรรมที่ไหนกินอย่างไรด่าอย่างเนี้ยสุดท้ายก็เขาก็มาทิ้งระเบิดเหมือนกันมาทิ้งลงระเบิดเนี่ยแกก็ไปหาลงหลุมเพาะเหมือนกันหาที่หลบลูกศิษย์ท่านอ่ะที่อยู่ด้วยนั่นหนีหมดโกตายมีพระกรรมฐานไปพักอยู่ไปพักอยู่ก็เลยจูงแข้งจูงขาโชมก็ดึงเข้าไปผักไปรบหลุมเพาะกรรมฐานนี่ไม่กลัวตายจับแขนจับขาจับแขนจูงก็ไปที่หลบภัยที่หลบภัยก็เลยต่อมาก็เลยยกย่องว่ากรรมฐานดีวะนี่แต่ก่อนด่ากรรมฐานเก่งอย่างเนี้ยฉะนั้นจึงว่าจะเป็นเจ้าฝ่าเจ้าคนมหาปรเรียนเก่าประโยคประแยกก็สร้างเถอะถ้าบทมาภาวนาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องทางศาสนาอันแท้จริงบางองค์นั้นเป็นพระเจ้าคนทั้ง20พรรษาพุทธังธรรมังสังฆังยังไม่รู้เลยก็มีเยอะมี30พรรษายังไม่รู้พระไตรสรณคมนะพระไตรสรณคมพุทธังคืออะไรธรรมังคืออะไรสังฆังคืออะไรไม่รู้เรื่องนี่มันเป็นอย่างนี้คือบ่ได้ภาวนาบ่ได้ปฏิบัติรวมความก็คือว่าเป็นแต่สร้างเป็นแต่ผู้ปรุงอาหารแต่เจ้าของไม่ได้กินก็เลยท้องแห้งอย่างนั้นเองมันก็เขานิทานที่ว่าโพธิละใบลานเป่านั่นแหละอันนี้เล่าเรื่องความเป็นมาสุขวังต่อมาที่ว่าสงครามมีตัวจีนมันทิ้งลงหมดทิ้งจริงๆที่ยายคนนี้นั่งภาวนาทิ้งผ่านพังหมดกระเบื้องกระเบียงหนีหมดอะไรปิ้งติดอยู่แล้วมันอาจเป็นสิ่งอัศจรรย์มันมีไม้สามขาเป็นค่อยตีเสร็จแล้วน่ะเอามาครอบแกไว้ครอบแต่ที่แกนั่งอยู่นั่นน่ะกระเบื้องอะไรตกลงมาก็ไปถูกอันนั้นหมดไม่ถูกตัวแกเนี่ยนี่อำนาจของอำนาจของอันสมาธิปัญญาสมาธิบ้านพังหมดหลังคาไม่มีละแต่ไม้นั้นมาจากไหนมันไม่เป็นสามขาติดจมกันเอามาครอบแกไว้อยู่แต่ไม่รู้เรื่องเพราะมันจิตมันสงบอยู่ในอัปปนาจิตจุดท้ายก็เพราะเขามาทิ้งระเบิดดับไปแล้วหนีไปแล้วเครื่องบินเครื่องบังเงียบลูกหลานเขาจะมาเก็บศพเจตมาจะมาเก็บศพแม่นั่นนะต้องตายแน่ๆแล้วมันบังมันมีแล้วหลังคาก็มาแล้วต้องตายจริงๆพากันมาจะเจียตนาจะมาเก็บศพศึกษาหาเลยกันแล้วจะเอาศพไปทำที่ไหนวัดไหนกันล่ะ นี่สุดท้ายมาแกนั่งซิไม่เป็นอะไรสิอ่ะแม่จะเก็บกระเบื้องกระเบียงนิดเดียวก็ไม่ถูกตัวแกเลย
ก็เลยดังใหญ่มาเนี่ยดังใหญ่กรุงเทพนะแหมอันนี้ภาวนาเนี่ยมันดีจริงๆก็เลยสนใจกันมาเนี่ยสนใจกันอะหลั่งไหลมาฟังเทศน์นั่งกรรมฐานภาวนาที่วัดบรมนิวาสกุฏิหอเขียวของเจ้าคุณบุรีวันมาก็พระพวกคุณหญิงคุณนายพวกหม่อมลูกมาหม่อมลูกมาหม่อมราชหม่อมหลวงมากันมาปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมนั่งกรรมฐานภาวนากันดังแล้วก็สนใจกันเนี่ยที่สังเกตมาแต่ข้านั่นมากับสนใจกันมาเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นสนใจภาวนาแต่ก่อนมันไม่รู้เรื่องได้แค่รักษาศีลแล้วก็ให้ทานจะนั่งกรรมฐานภาวนาอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนในยุคนี้มันไม่เคยมีผู้สอนฉะนั้นบุญคุณอันนี้มันเกิดจากผู้ปฏิบัติคือท่านพลีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์เอกที่ทุกเอกว่าท่านปรีนั้นมีบริวารอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยจันทบุรีปากกลางหลวงปู่มั่นเป็นผู้ไล่ที่จริงเจตนาท่านปรีจะปฏิบัติกรรมฐานภาวนาอยู่กับพระอาจารย์มั่นเพราะมันสบายเนาะอยู่กับครูบาอาจารย์น่ะเหมือนกับเรามีพ่อมีแม่อยู่กับพ่อกับแม่มันสบายแต่ว่าท่านก็ไล่หนีบ่ให้อยู่แต่งไล่ไปท่านลีไปเพราะ

ลูกศิษย์ลูกหาบริวารท่านอยู่ทั้งโน่นทั้งจันทบุรีทั้งภาคกลางเรียกกรุงไทยโน่นจะได้ประโยชน์เนี่ยท่านบาลีก็เมื่อครูบาอาจารย์เห็นดีพอใจก็ลองมาเลยมาตั้งรักตั้งฐานสร้างวัดขึ้นวัดป่าของกุ้งในที่ประชาวันนี้พวกชาวจันนั่นแหละเคารพนับถือสูงสุดก็เลยเรียกว่าท่านพ่อเขาว่าท่านพ่อนี่เป็นวสูสูงสุดสูงสุดในการเคารพนับถือแต่ว่าภาคกลางนี่หลวงพ่อหลวงพ่อแปลว่าเคารพแต่เมืองจันทน์เขานั่นแหละนับถือหลวงพ่อเป็นธรรมดายังไม่สูงท่านพ่อนะเป็นส่วนสูงสุดวันนี้ชื่อนี่ท่านพ่อเรียนท่านก็ชอบด้วยชอบพอใจเขาตั้งเจ้าพ่อเจ้าคุณให้เรียกท่านเจ้าคุณนี่ไม่ได้ด่าโหเลยตะลึงท่านพ่อยิ้มอยู่เนี่ยอันนี้ก็เล่าเรื่องความเป็นมาอาจจะนั่นพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในยุคนี้มาในศาสตร์นี้ในยุคนี้ศาสตร์นี้นะว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีวาสนาดีมีโชคดีวาสนาดีได้มีครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่แนะนำที่ช่องบอกทางการปฏิบัติอันต้นแต่แท้ก็คือรัชกาลที่4พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นตัวนำพายปฏิบัติฉันมือเดียวเที่ยวจมกลมเดินทุดงกรรมฐานภาวนาราชการที่4หลวงตาเพิ่งไปได้ตัวอย่างไปได้หลักฐานเดียวมือเร็วๆเนี่ยไปนมัสการพระเจดีย์นครปฐมไปเห็นที่ราชการที่4เพิ่นปรากฏที่เจดีย์นครปฐมเขาก็เลยล้อมหู้ล้อมปั่นทำอย่างดีปั่นไหวปั่นรูปไหวบันทีไหวเขียนไหวทำรูปในต้นไม้มีรูปลมไม้ต้นไม้ไปเห็นเขาวันนี้แต่ก่อนมันเห็นแต่ตำราได้เห็นแต่ตำราว่าราชการที่4เนี่ยยืนทุดงกรรมฐานภาวนาปรากฏไปเรื่อยก็ยังก็เชื่ออยู่แต่ว่ายังไม่เชื่อแท้นี่ไปเห็นมือเร็วๆเนี่ยเดินก่อนนั่นน่ะไปเห็นสถานที่นั่นท่านนั่นปรากฏในที่เจดีย์นครปฐมเขาทำอนุสาวรีย์อนุสรณ์ไว้ก็เลยดีพอใจว่าก็เลยไปถ่ายรูปไว้ไปถ่ายรูปเอาไว้ให้โยมไปถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยมันเป็นของจริงเนี่ยรัชกาลที่4นี่แหละเป็นตัวนำจริงๆเป็นตัวนำเผยแผ่พุทธศาสนาในการปฏิบัติปฏิบัติจริงๆเป็นศาสนาพุทธเมืองไทยพื้นปูขึ้นมาต่อมาก็มีเจ้าคุณนบรีเจ้าคุณนบรีอาเชื่อว่าหลวงตาจันลงมาเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพกรุงไทยก็มาเจอพอดีมาพบรัชกาลที่4ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เพิ่นสมมุติว่าเป็นธรรมยุทธ์ที่จริงธรรมยุทธ์นั่นสังมหานิกายก็ไม่มีหรอกแต่ก่อนนั่นแหละแต่ก่อนไม่มีธรรมยุทธ์มหานิกายธรรมยุทธ์ก็ไม่มีปานิกายก็ไม่มีรัชกาลที่4เป็นผู้ตั้งขึ้น
ฉะนั้นที่เขาด่าส่วนมากพวกไม่รู้ระดาด่าว่าราชการที่4เป็นสังฆเภททำสงฆ์แตกกันนี่เขายังไปตามด่าที่อาตมาอยู่วัดสำราญน่ะพวกเทพนี่นะพวกปัญญาชนนี่แหละไปตามด่าด่าว่าไม่ควรแยกเลยคุณว่าไม่ควรแยกเป็นสองฝักสองฝ่ายอะไรอย่างนี้นะอาตมาก็เลยตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโยมแต่ก่อนนั้นน่ะพระปฏิบัติเลียวชามหิโนคาโมไม่รู้เรื่องปฏิบัติในศาสนาเยอะแยะหลวงตาเนี่ยยังทันเขาเป็นเด็กพระบ้านนอกบ้านนานั่นน่ะกลางคืนเนี่ยบางทีกลางวันเอาผ้าอาบพันศีรษะแล้วก็เข้าป่าไปล่าเนื้อให้เนียนน้อยเอาเนียนน้อยเป็นนายพรานเนียนน้อยให้นุ่งผ้ากางเกงเสียไปฆ่าสัตว์ไปล่าเนื้ออาโศนกุบาเป็นหัวหน้าให้เนียนน้อยเป็นนายพรานฆ่าเนื้อฉิกเขาว่าฉิกปกเขาว่าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจะมานั่งกรรมฐานภาวนาสวดมนต์ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเหตุนั้นรัชกาลที่4พระจอมเกล้าเจ้าอยู่เป็นนักปราชญ์เป็นวีระบุรุษน่ะเพิ่นสงสารพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของจริงของเลือดของประเสริฐเกิดทรงพระกันแสงร่องห่มร่องไห้สงสารพุทธศาสนาทำอย่างไรจะพื้นฟูขึ้นมาได้ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติเป็นตัวอย่างตั้งใจปฏิบัติเป็นตัวอย่างในวัดพระศรีวัดมหาธาตุน่ะยุวราชรังสิตสนามหลวงเก่าน่ะปฏิบัตินั่งกรรมฐานอยู่ในโบสถ์ภาวนาปฏิบัติมันเมื่อปฏิบัติไปมันก็แคบอ่ะนะเราคนเดียวทำอย่างไรศาสนาที่กลางขวางก็ไปกราบเรียนพระสังฆราชที่เป็นอุปัชฌาย์ว่าให้พื้นฟูพุทธศาสนาธรรมวินัยให้ไม่ถูกต้องทีนี้ศาสนามันเลวชามธรรมชาตินิโนคาโมแล้วไปกราบเรียนสังฆราชตั้งสองครั้งสามครั้งท่านก็ไม่มีปัญญาที่จะพื้นฟูให้ปฏิบัติพระเนนปฏิบัติเขาปฏิบัติเคยมาแล้วคุณว่าแก้ไม่ได้แล้วสังฆราชก็ยอมแพ้ซะละคนไม่มีบุญเป็นอย่างนั้นน่ะยอมแพ้แก้ไม่ได้ท่านก็เลยสัจจะปฏิฐานปฏิบัติปฏิบัติบูชาอธิษฐานจิตอยู่วัดพระตาอยู่วัดมาวัดมหาธาตุนั่นน่ะมันก็ไม่สงบหนีไปอยู่วัดสมอลายทุกวันนี้เลยว่าวัดราชาธิวาสมันเป็นป่าด้วยสมัยนั่นน่ะป่าสมอจะมีเยอะสมัยนั้นวัดสมอลายมาภาวนากรรมฐานอยู่นั่นน่ะเกิดวิชาปัญญาลู่แจ้งคำทางศาสนาขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานจิตพระดีวิเศษในโลกขอให้มาสู่สถานที่นี้อธิษฐานก็มาจริงๆมาจากลังกานั่นน่ะ7องค์เป็นผู้วิเศษด้วยมียานมีฌานด้วยนะอันใดผิดอันใดถูกรู้หมดสุดท้ายมาดูปฏิปทาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสมาเนี่ยพออกพอใจก็เป็นลูกศิษย์ปฏิบัติด้วยท่านก็บอกว่าได้แต่ท่านต้องมาบวชใหม่นะยันติใหม่นะใช่ไม่ถูกอักขระที่บวชนั้นไม่ได้เป็นภาษาตลาดต้องใช้ภาษา

พราะประชาตลาดใช่ไม่ได้มีอย่างนี้ฉะนั้นก็เลยทางภาคเหนือเนี่ยพอดีภาคเหนือส่วนมากทางไหนก็บางทีมักง่ายใช้ภาษาตลาดเลยใช้ภาษามงคลเนี่ยโอ้บทธรรมยุทธ์อยู่บทเนี้ยใช้ภาษามงคลว่าก็ต้องไม่ถูกบางคนก็ท้อใจตั้งใจจะบทเริ่มใช้จริงแต่มาเรียนคำบทแล้วมันว่าภาษามงคลไม่ได้หนีไปเลยเยอะสู้ไม่ไหวเยอะสู้ไม่ได้ภาษามงคลภาษาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันนี่สุรัตการที่สี่นั่นเพิ่งมีเริ่มใช้จริงๆภาษามงคลอย่างใดที่ว่ามาเนี่ยเรียนให้มันถูกต้องภาษามงคลจริงๆถูกต้องตามระเบียบอาจารย์ก็เลยรับรองเออดีก็เลยมาบวชใหม่ยติใหม่ขึ้นเมื่อยติใหม่ขึ้นแล้วมันนี่ก็มาภาวนาอีกมาภาวนาทำอย่างไรจะสมมติคนเรามันต้องอาศัยสมมติถ้าไม่มีสมมติมันก็บ่มีรู้จะทำอย่างไรแต่ว่าสมมติที่ดีมาภาวนาเทวดาก็บอกว่าคณะของท่านเนี่ยชื่อว่าธรรมยุทธฝ่ายนั้นเพื่อมหานิกายต้องยึดเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ปฏิบัติตามมันถูกต้องนะนี่มันด้วยนะหลวงตาเคยไปเดินตุดงกรรมฐานภาวนาทั้งภาคเหนือทั้งเมืองแพร่เมืองน่านนั่นน่ะมีโยมคนหนึ่งเป็นศรัทธาเขาก็ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ละเขามาถามว่าอาจารย์ธรรมยุทธกับมหานิกายนี่ใครดีใครดีพระพุทธว่าล่ะอาตมาไม่ตอบว่าผู้นั้นดีผู้นี้ดีไม่ว่าโยมก็เป็นธรรมยุทธได้ที่เป็นธรรมยุทธได้อย่างไรผมเป็นคนไม่ใช่บวชเป็นได้เป็นได้อย่างไรหนึ่งปานาเวรมณียุทธไม่ฆ่าสัตว์ธรรมยุทธข้อหนึ่งยุทธไม่ลักทรัพย์ยุทธไม่พูดผิดในกามยินดีในผู้งูตัวเมียยุทธในการพูดโกหกยุทธในการกินเหล้าเมาสุราเนี่ยเป็นธรรมยุทธละขั้นหนึ่งละสูงขึ้นไปอีกว่ายุทธในการกินข้าวเย็นคนเรามันหลงกินหลงอยู่ที่ฆ่ากันทุกวันเนี่ยตีกันฆ่ากันแย่งกันกินเหมือนกับอันนั้นแหละถ้าหมามันไม่กินนะมันอยู่ธรรมดามันก็ไม่กัดกันถ้าเวลาไปแจ้งหากัดกันมันว่าคนว่ามันแย่งกันกินกันอยู่แย่งกันกินกัดกันกินเนี่ยจัดโลกมันเดือดร้อนเพราะหลงกินหลงอยู่นี่แหละยุดการกินจะไม่กินไม่กินข้าวเย็นก็เป็นธรรมยุทธ์ละยุดไปอีกการดูผ่อนลำครับล่องไม่หลงจุดท้ายยุดอีกยุดยุดแปลว่าไม่เอายุติแปลว่าไม่เอาแปลว่าสงบไม่เอายุดในความโลภโลภมันไม่โลภยุดความโลภได้ยุดความโกรธได้ยุดความหลงไว้ยุดความรักความชังความโง่ความอะไรได้มันก็เป็นธรรมยุทธ์ก็เป็นพระพุทธเป็นอริยะได้ใช่ไหมผู้เชี่ยวเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นมหาธรรมยุทธ์นะว่าท่านยุทธได้หมดพิมพาลาหุนท่านยุทธมาท่านไม่เอาเนี่ยปราศาสตร์ลาชาวังท่านไม่เอายุดโกรธท่านก็ไม่โกรธเขามาด่าเป็นร้อยเป็นพันท่านก็ไม่โกรธท่านไม่โลภท่านไม่โกรธท่านไม่หลงดูนางพิมพาสาวงามเอกท่านก็ยุดได้มันไม่เอาเอาว่าทำไมเดี๋ยวมันกระจายเน่าพิมพากระจายเน่านี่ท่านยุดได้เป็นธรรมยุดอาจารย์นั่งว่าธรรมยุดก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละมันจะมาในกายนะมาในกายร่างกายถูกอยู่คือร่างกายนั้นเป็นอันก็เรียกว่าเป็นธาตุ

ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นว่าคือร่างกายนั่นแหละมันเป็นธาตุเป็นบัตรขึ้นมาธาตุทั้งสี่เราอาศัยธาตุสี่ร่างกายเนี่ยมาอยู่มาอาศัยอาศัยร่างกายนี่แหละสร้างคุณงามความดีมารักษาศีลภาวนาก็อาศัยร่างกายนี้มานั่งกรรมฐานภาวนาก็อาศัยร่างกายนี้แต่ว่าใช่ให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเหมือนวันนี้พวกโยมทั้งหลายใช่กิเลสให้เป็นประโยชน์ใช่กิเลสให้เป็นบุญที่จริงกิเลสมีทุกคนแต่คนรู้จักใช่เมื่อยังละไม่ได้ก็ใช่มันเสียก่อนใช่เป็นก็เป็นประโยชน์เหมือนกันกิเลสแปลว่าความโลภความโกรธความหลงนั่นนี่โลภนั่นนี่กิเลสแปลว่าความอยากกิเลสตัณหาแปลว่าความอยากเหมือนโยมที่มาเนี่ยก็อยากไงอยากพ้นทุกข์อยากไปสวรรค์อยากไปพระนิพพานอยากเป็นคนดีจึงได้เสียสละความบ่วงหงอะไรจากบ้านตัดความสุขของโลกตัดความสุขของการอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนั่นนั่งก็ดังนั่งก็ได้อยากนอนก็ได้ดูโทรทัศน์โทรเทศได้แต่ว่าตัดออกหมดเพราะอะไรเพราะอยากดีอยากไปสวรรค์อยากพ้นทุกข์อยากไปพระนิพพานเนี่ยกิเลสมันก็มีประโยชน์คือว่าใช่กิเลสใช่กิเลสเมื่อใช่เป็นมันก็ได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าใช่ไม่เป็นก็เป็นโทษฉะนั้นเหมือนพวกเราที่มีกิเลสแปลว่าใช่กิเลสในทางที่ถูกใช่ให้มานั่งภาวนาใช่ให้มารักษาศีลใช่มานั่งรับตาภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแทนที่จะเอาตูดจะมานั่งคุยกันหรือกินข้าวเอาตูดมานั่งคุยกันมันก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวก็หมดเลี้ยวกันไปเอามานั่งกินข้าวกินแล้วก็ถ่ายเอากระมดไปหมดไปเอามานั่งกินข้าวเอามานอนกินข้าวหนังเอามานอนกินมานอนอยู่รอวันตายน่ะคือว่าเราทุกคนมาอยู่นี่แต่ว่ารอวันตายเดินเข้าไปสู่ความตายทุกคนดูอย่างหลวงตาเนี่ยมัน74 75ก็ไปก็แปลว่าแปลว่านั่งใกล้ความผีประสาถามหาทุกวันเหมือนตายจากชั่วโมงตายจากชั่วโมงตายจากนาทีตายจากหน้าที่ตายจากชั่วโมงตายเข้าโรงอ้าปากก็บอกว่าก็ตายหมดแล้วมันนี่เออหามเมื่อตายแล้วก็หมดสิทธิ์แล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ไม่ได้อะไรสิอ่ะที่เราหงแสนหงให้กินดีนอนดีมันก็ยังบ่นทุกข์บ่นยากอยู่หลงตาไปบ้านคุณนายสิริพรก็ว่าเศรษฐีก็ว่าได้มีทุกอย่างมีคนใจมีอะไรโอ้พี่นั่งแต่บ่นว่าแย่เงินก็บ่กี่ร้อยกี่สิบล้านแย่บ่นแย่อยู่นั่นทำไมบ่นแย่มันทุกข์เพราะอะไรกินดีนอนดีอยู่ดีความแก่ความเจ็บความตายมันก็บ่ได้ไหวหน้านี่กินดีมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนอนดีก็ต้องเจ็บต้องตายรอวันตายมันว่าอย่างนั้นฉะนั้นเราทุกคนมีหลงตาที่ว่าเป็นต้นเนี่ยเดินไปมารอวันตายพูดกันรอวันตายนั่งรอวันตายนอนรอวันตายแต่ว่าผู้มีปัญญาก็ใส่กิเลสคือตัวของเราเป็นก้อนกิเลสด้วยคือเรามีความโลภความโกรธความหลงจึงได้เกิดถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงมันไม่ได้เกิดไปพ้นนิพพานก็พ้นทุกข์ไปแล้วเพราะตัวกิเลสที่จริงกิเลสนั่นใครก็รู้ให้มันไม่ดีแต่ว่าทำไมมันยังยินดีมันอยู่พอใจอยู่ในกิเลสเพราะเหตุไหนก็เพราะไม่รู้
พราะไม่รู้ไม่รู้คือตัวอวิชชาที่ไม่รู้อาจจะนั่นตัวที่พาเกิดพาแก่พาเจ็บพาตายพาทุกข์พายากพาลำบากกับกรรมในโลกเนี่ยก็คือถ้าอวิชชานังตัณหาในสองคนนี่แหละมีไปหรอกสองคนนี่แหละถ้าอวิชชาพาสร้างทุกข์สร้างยากสร้างบาปสร้างกรรมสร้างมรรคมกไหมสำหรับผู้ที่ไม่มีพุทโธไม่มีธัมโมไม่มีสังโฆนางตัณหาหาอยู่หากินหาพบหาสัตว์หาสร้างบาปสร้างกรรมหาโลภหาโกรธหาหลงหารักหาสังหาห่วงหาอะไรอะไรก็ของกูอะไรก็ของกูหามาเลยตัณหาหาตันมันไว้หามาก็ตันไว้ไปบ่ได้บ่เนี่ยหาผัวมาตันไว้ฆ่าผัวหาเมียมาตันไว้ฆ่าเมียหาลูกมาตันไว้ฆ่าลูกหาบ้านมาซ่อมมาตันก็ตันไว้นะตันหาหาตันตันไปตันมากับพญามัจจุราชบีบคอไปซะหมดอาปากก็พอได้สักอย่างอันนี้แปลว่าสำหรับคนที่ไม่มีปัญญาอาฉะนั้นวันนี้ศรัทธาญาติโยมที่มีศรัทธามีปัญญามีกุศลธรรมเนี่ยนี่ที่เราพากันมานั่งอยู่เนี่ยแปลว่าเรามาโสดกุศลามติกานะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยกตาธรรมาสุขขายาเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาทุกขายาเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาอทุกขมาสุขขายาเวทนายะสัมปยุตตาธรรมานี่แหละพากันมาโสดกุศลธรรมาโสดแท้ๆนะตายละมนพระไปโสดเอ้ยนะโมตัสสะอรหันตัสสะบ่ได้ มันได้หรอกถ้ามันได้อย่างนั้นพุทธเจ้าโสดไปปฏิพันธ์ไปแล้วพุทธเจ้าเป็นมหากรุณาธิคุณเด้อสร้างบารมีหลังคตโตแตกอ่ะกว่าจะเป็นพุทธเจ้าละ20ประสงค์ไขแสนมหากาพระโพโดมอ่ะน้อยบ่ได้อ่ะผู้ลื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสวรรค์นิพพานอ่ะแต่ทำไมเราไปไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าโสดเอาไปสวรรค์นิพพานได้โหยมันก็ไม่ยากกว่าชาแล้วก็ได้มานั่งทุกข์อย่างยากแล้วเนี่ยเราต้องโสดเอาอ่ะเนี่ยเรามาโสดกุศลามติกาเนี่ยกุศลาผู้มีปัญญานะมีปัญญามีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเชื่อนะมีความเชื่อกัมมัชกตาศรัทธาสัมมาทิฏฐิยกขึ้นมาคือว่ามีศรัทธาด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยคือเชื่อในทางที่ถูกเชื่อในทางที่มีเหตุมีผลในทางที่ถูกอันฉะนั้นจึงว่ากุศลธรรมมาเนี่ยผู้มาให้ทานรักษาศีลนั่งกรรมภาวนาภาวนาพุทโธพุทโธจิตสงบเมื่อจิตสงบก็เป็นสุขขายเวทนาเนาะเมื่อได้ทำบุญแล้วก็เป็นสุขขายเวทนาเนาะได้ให้ทานใจดีได้รักษาศีลใจดีได้ภาวนาจิตสงบใจเย็นใจดีเนี่ยนี่เป็นว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะนี่เรามาสวดพาเราพากันมาสวดตายแล้วใครจะสวดก็สวดไม่สร้างเถอะมันสมันได้อ่ะถ้ามันได้อย่างนั้นก็อย่างที่อาตมากล่าวว่าก็ไม่ต้องมารักษาศีลทนทุกข์ยากแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าพระเมตตาพระโสดเอาไปสวรรค์นิพพานมาแล้วมันโสดไม่ได้โสดไม่กลั้นไม่ได้ต้องเราโสดเอาเองเนี่ยเป็นหลักกุศลถ้าว่าตามศัพท์ก็แปลว่ากุศลคือว่าสุจริตนั่นแหละกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยเป็นตัวกุศลธรรมะด้วยแต่ว่าคนจะได้กุศลธรรมะจริงๆมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะกายบริสุทธิ์วาจาไม่ได้ด่าเขาใจมันไปอีกละใจมันคิวไปใจบ่วงห่วงอะไรใจสังขารใจมารกิเลสนั่นแหละ
ไปห่วงโน้นไปห่วงนี้ไปยึดไปถือบางทีนั่งภาวนาบุญวิ่งไปโน้นวิ่งไปนี่วิ่งไปหาลูกวิ่งไปหาหลานวิ่งไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาเพื่อนบางทีเรื่องที่เก่าเรื่องที่เก่าที่เขาด่าแล้วเขาด่าเขาว่าให้แต่ที่ไหนก็ไม่รู้ภาวนาขึ้นมามันไปเห็นเรื่องที่เก่าได้รู้ขึ้นมาโกรธโมโหขึ้นมาไปเลยว่าคนนั้นด่าให้กูจะไปด่ามันดิล่ะมันก็ว่าล่ะบางทีก็เขาด่าให้แล้วก็เสียใจบางทีไปตีเขามาแล้วก็เสียใจลูกศิษย์หลงตามีคนหนึ่งนั่งภาวนาเคยไปตีแม่ไม่ได้ตีมากหรอกผักให้ล้มเท่านั้นเองนะนั่งภาวนาเก่งโยมคนนี้นะวันนี้ภาวนาไปเห็นไปถึงพักโคตรให้แม่โมโหไม่พักแม่ล้มลงโอ้บาปมากแล้วแล้วทำไมแม่ร้องไห้อ่ะนั่งร้องไห้ในภาวนานั่นน่ะโอ้ครับหมดตรวจร้องไห้จะเป็นสมองนะเนี่ยเสียใจอ่ะอันนี้มันก็สัญญานะสัญญามันไปเรื่องไปยินดีที่เรื่องเก่าไปยินดีก็พอใจถ้าเรื่องไม่ดีก็เสียใจอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือใจมันไม่อยู่ใจไม่ตั้งฉะนั้นในทางพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสอนให้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาศีลคือตัวสติระลึกลมเข้ารู้อยู่ลมออกรู้อยู่อันนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นว่านั่งไปนะมันชอบง่วงชอบสติมันอ่อนสัญญามันอ่อนชอบง่วงเหงาหานอนนิวรณ์มันทับครูบาอาจารย์มันก็สอนว่าให้ฉีกลมยาวๆนะฉีกลมยาวๆแรงๆจนมันก็ชื่นบานขึ้นมาได้เองอย่าไปถอยมันมันมาอยากนอนก็พามันนอนซะนั่นแหละมันไปไม่ถึงไหนแล้วไปครึ่งทางกลับมาซะแล้วก็ไปพักอีกซะไม่ถึงสักทีเนี่ยเป็นว่าทำมันถูกทำถูกแต่มันไม่ถึงทำดีแต่มันไม่ถึงดีมันก็ไม่ได้ดีนะคำโบราณภาคอีสานว่าทำให้สุดคุดให้ถึงมันว่าก็เหมือนมันคุดถึงแล้วก็เหมือนเจาะบาดาลมันถึงนำบาดาลมันไหลหลุดไม่อดไม่อยากแล้วมันถึงถ้าไม่ถึงก็ได้แต่นำข้างชั่วคู่ชั่วคราวเดือนสองเดือนก็หมดแล้วถ้ามันถึงจริงๆมันไม่หมดมันไหลตลอดนี่แหละทำถูกทำบุญมันถูกบุญด้วยทำบุญถูกบุญแล้วก็ถึงบุญด้วยมันจึงจะได้ทำแต่ไม่ถึงทำบุญแต่ไม่ถูกบุญมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ผลทำบุญถึงบุญแล้วถูกบุญแล้วแต่ไม่ถึงบุญมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันอ่ะเปรียบเหมือนเรามากรุงเทพอ่ะกรุงเทพติอุดมมันมาไม่ถูกมันไปนู่นนครนายกนู่นไปประจินไปอารันไปต่อข้าเหมียนมันก็ไปได้แต่มันไม่ถูกอ่ะเมื่อไม่ถูกมันก็ผลก็ไม่เกิดอันนี้สันใดเหมือนกันฉะนั้นในเรื่องที่ปฏิว่านี่แหละที่เรามาพากันมาลงกันเนี่ยแปลว่าจะว่าตามความจริงแล้วคนเราก็ถือศาสนาพุทธก็บางคนก็มาหลงแค่ว่ากูตายในมนต์พระมาโชดกูไปเข้าผีป่าชาติดีแล้วแบ่งเงินไว้เงินไว้กูตายแล้วให้ชูทำบุญทำศพพระมาโชดเอาไปเผาผีป่าชาติจูงเอาพระมาจูงกระจูงขอนไม้มันจะได้ประโยชน์อะไรจูงซากผีกระจูงขอนไม้ยุงคนตายฉะนั้นพระเจ้าบอกได้ว่านโยบายเพราะยุงคนมีชีวิตคนตายมันก็ยุงไปเผามันได้อะไรเนี่ยฉะนั้นอาจารย์สนองคนจูงยัตถาญาติโยมเข้ามารักษาศีลภาวนาเนี่ย
เนี่ยเป็นจูงแท้ๆแล้วเนี่ย

ได้สายศีลจูงกันมาจูงเข้ามาหาศีลหาธรรมหาทานศีลภาวนาเนี่ยนี่แปลว่าจูงจูงเข้ามาส่วนตายเราจะจูงก็ช่างไปจูงช่างเราหามไปเถอะมันต้องไปนี่เป็นต้นฉะนั้นเราทุกคนที่มานั่งอยู่นี่ทุกคนเกิดมาแล้วเป็นคนมีเป็นคนได้ทุกคนเกิดมาแล้วเป็นคนมีเป็นคนได้ได้ทุกคนมีทุกคนได้อะไรก็ได้แขนสองขาสองหัวหนึ่งรู้ได้รูปร่างกายขันห้านี่รู้นี่เราได้แปลว่าความได้ความมีเนี่ยเมื่อเวลาตายมันได้ไหมตายก็ไปฝังเป็นขี้เถ้าไปเผาก็เป็นดินไปมันไม่ได้ตายแล้วก็หมดสิทธิ์ไม่ได้อะไรสักอย่างเราเกิดมาเราได้เรามีแต่ตายไปเราไม่ได้อะไรสักอย่างส่วนร่างกายเนี่ยให้มันกินดีให้มันนอนดีมันก็ไม่ยินดีเพียงแต่สวยๆงามๆที่กินดีนอนดีอาหารดีๆมันไม่ยินดีด้วยร่างกายนะกินดีนอนดีก็เดี๋ยวคนนั้นก็ตายเดี๋ยวคนนี้ก็ตายเจ็บท้องบางทีอาหารดีๆกินแล้วเจ็บท้องกันมาอยู่ดีเสร็จก่อนฉะนั้นจึงว่าหลวงตาไปงานศพหลวงปู่เทศอาหารดีเยอะเอาแซ่บๆกินอย่างนั้นกินอย่างนี้กินแล้วเจ็บท้องมานะแต่ที่จะมีความสุขเจ็บท้องเจ็บไส้ขึ้นมาแล้วทุกข์ละแทนที่จะอาหารดีๆแล้วโอ้ยกินเราจะมีความสุขความสบายเปล่าเปลี่ยนเราเกิดเจ็บท้องเจ็บไส้ทั้งสองวันนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยในร่างกายของเรานะมีดีที่มีความสุขที่ไหนมีแต่เรื่องทุกข์ทุกนั่นเกิดขึ้นทุกนั่นตั้งอยู่ทุกนั่นดับไปหาว่ามีสุขที่จริงความมีแต่เรื่องทุกข์ฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงว่าธรรมธรรมก็คือทุกข์ทุกข์ก็คือธรรมคนเห็นธรรมก็คือเห็นทุกข์คนเห็นทุกข์ก็คือเห็นธรรมแปลว่าเรามันไม่ต้องการได้นะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาลบไม่ต้องการที่จริงมันตัวธรรมมันแสดงขึ้นมาให้รู้ให้เรารู้ให้เราเห็นตามความเป็นจริงจะได้นิพพิทาความเบื่อหน่ายมาหากองทุกข์อันเนี้ยหากองทุกข์กองกระดูกนั่นเห็นธรรมก็คือเห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็คือเห็นธรรมฉะนั้นมารู้แจ้งในทุกข์มันรู้ความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนเราทุกคนไม่ว่าใครนะถ้าไม่ประกอบภาวนาดีมันก็เอาชั่วมันก็เอาคำโบราณภาคอีสานว่าบุญก็หาบาปก็หิ้วผีบ้าก็คอนมันว่าอย่างนี้นะบุญก็หาบาปก็หิ้วผีบ้าก็คอนมันว่าผีบ้าคืออย่างบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้ารักบ้าชังมันบ่ดีเนี่ยคอนไว้เนี่ยมันคอนไว้มันคอนในหัวใจนี่แหละเอาดีติดต้องการความสุขมันยึดทั้งสองฝ่ายแล้วคนเราเป็นทุกข์เมื่อดีก็ยึดว่าดีอยากให้ดีนั้นมั่นคงเมื่อเวลาความชั่วเกิดขึ้นมาให้ทุกข์นั้นดับไปเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้นะก็เลยมายึดทางดีทางชั่วที่จริงความดีความชั่วไม่ใช่ของเป็นของประจำอยู่ในโลกถ้าเอาดีเอาชั่วจับได้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยมาทุกข์มาอยากเนี่ยมีรสดีทางพุทธศาสนาคนให้ละดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาไม่เอาเพราะมันอะไรเพราะมันไม่พ้นทุกข์คนเรามันติดดีติดชั่วนี่แหละมันตีกันฆ่ากันเพราะติดดีหลงดียกตัวอย่างเช่นว่าคำว่าเจ้าคนงามยิ้มคำว่าโอ้คนนี้ไม่สวยบุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหลงเนี่ยหลงดีหลงชั่วฆ่ากันตีกันเดือดร้อนเพราะมันหลงดีมันติดดีมันฆ่าดีนี่อย่างเนี้ยฉะนั้นในหลักพุทธศาสนาพระองค์ยังให้นั่งรู้

พูดอย่างเดียวไม่เอาดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาใจเป็นกลางวางเฉยรู้สบายหน่อยนะอันนี้เป็นปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นจึงว่าอากิเลสนั้นไม่อิ่มไม่พอหรอกกิเลสนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ยังว่าให้กิเลสมันอิ่มให้มันพอนั่นน่ะตรงนี้ถ้าไม่ตัดนะไม่ตัดมันก็ติดอยู่นี่แหละฉะนั้นไม่ตัดมันก็ติดอยู่นี่แหละฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงหัดตัดนะนโมตัสสะนะตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความโมโหความ

ฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงหัดตัดนะโมตัสสะนะตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความโมโหความอะไรออกจากใจก็สบายหน่อยถ้าไม่ตัดมันก็ติดอยู่นี่แหละติดอยู่ในโลกเมื่อติดอยู่มันก็เป็นทุกข์กับมันเนี่ยเราติดอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์ที่นั่นนะเสมือนเราติดอยู่ในกองสังขารนะเมื่อมาติดอยู่ในสังขารมันก็หาป้อนกองกระดูกก็เป็นทุกข์เลยไปไหนก็ทุกข์หากองกระดูกไปมามันถึงว่ามันติดอยู่หลงอยู่เนี่ยผู้คนไม่ติดเพิ่นรู้แล้วเพิ่นละเพิ่นวางสบายรู้จักอาศัยนั่นจึงว่านโมของเราก็ได้จะนโมติดนโมตัดมันบ่เคยได้ได้ในน้อยเดียวได้จะนโมติดนโมติดนโมตัดมันเลยบ่ได้นโมพระพุทธเจ้านโมพระอริยเจ้าบางทีบางคนน่ะมาวัดโอ้ได้หลายชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วรีบกูบ่ได้กลับบ้านกูบ่ได้กลับบ้านแล้วมันห่วงมันติดน่ะอาเห็นนั่งคำโบราณว่าอย่างว่ากินหลายไม่หายอยากคนว่านอนมากไม่รู้จักตื่นก็นั่นแหละนอนจกนอนใจนอนว่าเจ้าของอยู่ในโลกเป็นสุขมีลูกมีหลานว่าเป็นสุขจริงๆมันพวกทุกข์ปรารถนาจะอายุยืนอายุยืนขึ้นมาไม่ตายเอาเจ็บหลังเจ็บแอวบ่นทุกข์บ่นยากเต็มแล้วปรารถนาอายุยืนถ้าเขาว่าตายคืนตายวันไม่ชอบเขาว่าอายุยืนเด้ออายุมโนชั่วครั้งบ่ลังชอบแต่เมื่อเวลามันยืนไปแล้วมันเมื่ออายุยืนมันก็แก่มีแหละความแก่มันตามมาความเจ็บก็ตามมาเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายมันตามมาทุกอย่างเอาละเดือดร้อนแล้วมันเนี่ยมีแต่เรื่องความทุกข์ฉะนั้นเป็นว่าให้มารู้กินหลายไม่หายอยากคือความโลภความโลภไม่อิ่มไม่พอในโลกกินเท่าไหร่ก็มึกนอนมาไม่รู้จะตื่นก็จมนอนหลับอยู่นั่นถือว่าท้องมีความสุขพอกินมีความสุขว่านอนมีความสุขที่ท่านบ่มีความสุขมีแต่เรื่องทุกข์ดื้อรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวรักลูกรักหลานรักภายนอกนั่นแหละรักแต่ภายนอกเจ้าของไม่รักนี่เป็นว่ารักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวเป็นว่าสิ่งที่คนกลัวกับกล้านะบาปนั่นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันพาให้ทุกข์ให้ยากกล้าบางทีนั่นมันกล้าด้วยเขาว่ามาถูกด่าเขาเลยบางทีก็ด่าในใจก็มีเขามันตายซะหัวบ่ด่าเอาในปากด่าในใจเอาใจด่าเนี่ยเขาว่าให้มาบ่พอใจด่าเขาจะไปฆ่าเขาไปตีเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะจ้ะเพราะใจนั่นไม่รู้ใจนั่นไม่ละใจไม่ปล่อยมันยึดดียึดชั่วถือดีถือชั่วนั่นน่ะฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงว่าให้อยู่ในใจเป็นกลางใจเป็นกลางคืออย่างไรก็ใจไม่รักไม่ชังนั่นแหละเห็นนั่นคำโบราณนักปราชญ์ว่าหลงความหลงความยึดถือเป็นอย่างว่าสุ่มโลกมันปิดบังธรรมซะโลกปิดบังธรรมมันงามบังผีดีบังจริงมันว่าดิกลักทางปิดบังหนทางไปสวรรค์นิพพานมันว่างามบังผีดีบังจริงมันว่าลักทางปิดหนทางไปสวรรค์นิพพานดีบังจริงก็อย่างไรเขามาถือว่ารูปร่างกายของเราดีสวยก็หลงแล้วมันเนี่ยจะมาภาวนาก็ไม่ได้จะมารักษาศีลก็ไม่ได้จะมาทำอะไรโอ้ไม่ไหวแล้วปวดขาเจ็บแต่ว่านั่งคุยกันนั่นได้ตลอดนั่งว่าการคุยกันนั่งเล่นนั่นได้แต่มานั่งทำดีไม่ได้แต่คนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันกิเลสมันพาเกิดพาแก่พาเจ็บพาตายก็ใจสังขารใจมารกิเลสนั่งคุยกันเท่าใดก็ได้นั่งเล่นกันเท่าใดก็ได้จะมานั่ง

0: ภาวนาจะครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้ไม่ไหวละตายละมันก็ว่าละนี่ไปอย่างเนี้ยเหตุนั้นมันก็เลยไปไม่ได้นะเพราะมันไม่พอหรอกอยากพ้นทุกข์อยากได้สุขเหมือนเรากินข้าวกินคำสองคำมันก็ไม่อิ่มนะกินไปเที่ยวไปมันก็อิ่มเองไม่ต้องไปปรารถนามันหรอกบางคนภาวนาอยากรู้อยากเห็นอยากเห็นอยากรู้แจ้งอยากให้มันดีมันเด่นมีแต่อยากก็เลยมันไม่ได้ความอยากมันเป็นอวิชชาตัณหาปกปิดจิตใจไหวบ่ให้เกิดปัญญาวิชาขึ้นได้นั้นมันเป็นตัวกิเลสฉะนั้นในทางพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อยังทำใจเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่ชังคำว่าชังคืออย่างไรรักคืออย่างไรคำว่าชังนั่นก็หมายถึงทิ้งเจ้าของนั่นเองนะไม่นำรูปร่างกายนี่มาให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติปฏิบัตินี่แปลว่าชังนะเนี่ยชังชังเจ้าของนะนี่แปลว่าชังนะมันลึกเหมือนกันคำพุทธเจ้าคำว่ารักเด้อก็หลงอยู่นะหลงอยู่ในลูกในหลานในโพในเมียอยู่ในบ้านนั่นน่ะหลงอยู่ในนั่นน่ะหลงอยู่ในกระดาษเศษนั่นน่ะหลงอยู่ในสินนั่นน่ะหลงในกินในอยู่นั่นน่ะไปมารักษาสินไม่ได้มาทำกุศลนั่นนั่นไปว่าละเมื่อมารู้ขึ้นมาก็นำรูปร่างกายก่อนนั่นเนี่ยมารักษาสินภาวนาประพัดปฏิบัติบูชาเหมือนญาติโยมลมกัจจานที่เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยแต่ว่ารักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์นะอันเนี้ยแต่ว่าความรักรักครูบาอาจารย์ความยินดีพอใจเนี่ยอันนี้เป็นปฏิปทาในทางพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นก็ว่าแล้วว่าอีกคือบางคนก็ที่เราเคยฟังมาเคยได้ยินได้ฟังมาก็ไม่เข้าใจดังที่กล่าวแล้วเช่นว่าตายแล้วก็ยินดีมนต์พระไปสวดกุศลามัติกาไปสวรรค์นิพพานเอาไหว้หลายวันสวดมากก็ได้บุญมากเนี่ยแต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่จริงที่เรามารักษาศีลภาวนาเนี่ยมาให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยแปลว่าสวดกุศลธรรมะแต่ผู้มีปัญญาผู้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสผู้มีปัญญานะมีความสละผู้มีปัญญาให้ทานได้ผู้มีสติปัญญารักษาศีลได้ผู้มีสติปัญญาภาวนาได้ผู้มีปัญญานะตัดบ่วงอะไรได้คนไม่มีปัญญาก็เป็นอกุศลธรรมะอะแปลว่าคนไม่มีแปลว่าคนยากคนจนไม่มีอกุศลแปลว่าไม่มีด้วยคำว่าไม่มีนี่คืออย่างไรที่จริงมันมีแต่พระเจ้าบริกล่าวว่าฉันเสียมันเป็นบารมีมันมีมีปัญญาหาอยู่หากินมีปัญญาโลภมีปัญญาโกรธมีปัญญาหลงมีปัญญายึดปัญญาถือปัญญาห่วงปัญญาอะไรนั่นน่ะอันเนี้ยปัญญาสร้างโลกนั่นน่ะสร้างลูกสร้างหลานขึ้นมานั่นน่ะบ่ได้มีลูกหลานดีก็ว่าคนนั้นดีอันนี้มันบ่ใช่แต่เป็นคนหรอกชาติมันก็รู้จักหมูเห็ดเป็ดไก่สมมันรู้จักเลี้ยงลูกรู้จักเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ารักษาเหมือนกันบางทีชัดนั้นมันดีกว่าคนอีกก็มีอย่างไก่นี่นะมันฟักไข่น่ะจนอดข้าวอดน้ําบ่กินข้าวบ่กินน้ําเลยก็จะมันฟักไข่เข้าไก่มันหุ้มมันจะแก่ก็แล้วมันบ่ออกไปไหนน่ะมันหุ้มอยู่ในไข่มันน่ะตั้งหลายวันน่ะน้ําก็ไม่กินไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยอยู่นั่นน่ะเนี่ยมันรักลูกมันน่ะมันกลัวใครกลัวลูกไม่ออกจากพ่อได้ไหมเสียโฟกัสไม่ไปไหนล่ะอดกันเสียสละอดข้าวอดน้ำหมดตั้งหลายวันมัน างทีไปเห็นที่วัดนักไก่เยอะเหมือนกันนะมันมาพักอยู่ในข้างอ่ะไปเห็นมันนี่มันไปกินข้าวกินน้ำเลยบุกกินน้ำเลยนี่ผมอยู่นั่นน่ะกลางคืนกลางวันอยู่นั่นน่ะบุกไปไหนเลยไม่ถ่ายนักถ่ายเบ้าเลยโตโตโตโตเนี่ยพ่อควายพ่อความหักลูกล่วงหรือห่วงลูกเลี้ยงลูกมันน่ะแต่นั่นจึงว่าคนเรารู้จักไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงทั้งบ้านทั้งช่องนี่มันบ่มีมันบ่ก็เกิดไปน่ะเกิดเป็นสัตว์มันก็เลี้ยงเป็นมันก็มีลูกมีหลานเป็นมันเป็นรักษามันเก่งกว่าคนอีกอย่างที่ว่านี่น่ะเก่งกว่าคนดิเนี่ยด้วยความฉะนั้นถ้าแค่นั้นก็บ่มีความหมายบ่มีความหมายในการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อ่ะฉะนั้นการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยดังที่พวกเราทั้งหลายพากันทำสร้างมนุษยธรรมศีลธรรมขึ้นมาเนี่ยที่พระเจ้ากล่าวว่ากิจสังมัจจนะชีวิตังมีชีวิตอยู่ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนามีชีวิตอยู่ด้วยการนั่งภาวนาลมเข้าพุทโธลมออกพุทโธจิตสงบดิ่งเย็นสบายเนี่ยเพียง5นาที10นาทีก็ประตูมันมีความสุขอ่ะมีชีวิตอยู่ด้วยความสงบชีวิตความเยือกเย็นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นเหมือนอาจารย์ของเราเถอะอาจารย์สนองคนมีชีวิตอยู่ด้วยการสร้างคุณงามความดีทั้ง5ชุดนี้ฉะนั้นจึงมีศรัทธาญาติโยมมาลมสมาธิปฏิบัติกรรมฐานภาวนากับท่านเราก็แสดงบุญคุณภาวนารักษาศีลเพื่อจะถวายอุทิศบุญกุศลให้แก่ท่านมีอายุยืนยาวนานเป็นล่มโพล่มใจให้แก่พวกเราทั้งหลายพากันฝึกปฏิบัติกรรมฐานภาวนาต่อไปอันนี้ก็นะว่าเป็นบุญเป็นกุศลในทางพุทธศาสนาฉะนั้นการพัฒนาศาสนธรรมแนวทางปฏิบัติในทางพุทธศาสนาว่ามาก็พอสมควรเจริญละสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะปุญญานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธธรรมประสงค์โดยอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้พากันเสียสละการงานของโลกมาทำการงานของตนอันเป็นผลนำมาซึ่งความสุขคือการให้ทานรักษาศีลภาวนานี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระกรุณยธรรมนิวาสหลวงปู่หลวงกตปุญโญวัดป่าสำราญนิวาสอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะ
2: โอวาทของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยพ ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

ิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะสวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิสันติปรังสุขังปิวันนี้มีโอกาสมาได้พบพี่น้องลูกหลานชาวพุทธล้วนๆเพราะมีความมั่นใจแน่ใจว่าพวกเราทุกๆท่านทุกๆคนในสถานที่นี้คงจะล้วนแต่เป็นลูกหลานของชาวพุทธด้วยกันทั้งสิ้นก็เป็นสิ่งที่นับว่าเป็นโชคเป็นลาภอย่างมหาศาลที่เรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในท่ามกลางของพุทธศาสนานั้นยังมีความสมบูรณ์มิได้ขาดตกบกพร่องไปเลยแม้แต่นิดเดียวในหมู่สังคมชาวพุทธเราแล้วก็เป็นที่น่ายินดีพอใจว่าพวกเราเกิดขึ้นมาในลักษณะอาการครบ32ประการมิได้บ้อยบ้าบอดหนวกพิกลพิการเพราะในสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนพอเราได้เกิดมาในท่ามกลางของในตระกูลของชาวพุทธนั้นก็คือเรามีหลักธรรมที่ตระกูลของเรานั้นถ้าได้นำสืบมาจนกระทั่งตกทอดมาถึงเราถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดนี้ล้วนแต่มีหลักธรรมของพระเจ้าเป็นเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตของตระกูลพวกเราสืบต่อมาด้วยกันทั้งสิ้นเพราะนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาในโลกนี้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราก็ล้วนแต่เอาหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึมซับเข้าสู่จิตสู่ใจของเราจนกระทั่งแสดงออกมาทางกายทางวาจาของพวกเราก็ด้วยความมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งสิ้นเช่นว่าพวกเรามาประพฤติปฏิบัติมาดำเนินชีวิตมาอย่างไรก็ตามส่วนบาปเราก็เริ่มรู้จักส่วนบุญเราก็เริ่มรู้จักแม้บางคนที่ยังตกไปในฝ่ายต่ำคือไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะไปต่อต้านกำลังของกิเลสก็ยังปล่อยให้มันฉุดลากลงไปในทางบาปแต่ก็เพราะความเป็นชาวพุทธของเราก็ยังพอมีสติได้คิดได้ระลึกบ้างว่านั่นมันบาปมันเป็นภัยเป็นอันตรายแม้ตัวเองจะไปเกือกกั้วพวกเขาอยู่กับบาปแต่ก็เชื่อถือว่ายังมีสิ่งเหล่านี้พอเป็นเบรกให้ยับยั้งชั่งใจบ้างแม้ไม่มากก็น้อยก็มีอยู่บ้างก็เป็นที่น่ายินดีพอใจเช่นกันส่วนถ้าหากพวกที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธไม่ได้เกิดขึ้นมาในสภาพความเป็นพุทธแล้วคำว่าบาปคำว่าบุญคำว่าดีว่าชั่วเขาอาจจะไม่ได้ยินหรือได้ยินแต่มันแตกต่างจากพวกเราคือบุญบาปความเข้าใจของเขาอาจจะแตกต่างจากบุญบาปที่พวกเราเข้าใจแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุญบาปอันใดมันเป็นความถูกต้องแม่นยำที่สุดหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศขึ้นมานั้นพระพุทธเจ้าประกาศขึ้นมาอย่างรู้จริงเห็นจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาแต่หากมันมีอยู่แล้วในโลกอันนี้มันเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งของโลกใครจะรู้จักหรือไม่รู้จักหักมันเป็นหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นท่านเป็นผู้ไปรู้ไปเห็นหลักธรรมชาติอันนี้เป็นพระองค์แรกแล้วท่านจึงนำหลักธรรมชาติอันนี้แหละมาเป็นประโยชน์ต่อพระองค์จนสามารถไปดับกองทุกข์ที่ครอบงำพระองค์มากี่ภพกี่ชาติให้ดับสิ้นไปได้เหลือแต่ความเบิกบานเหลือแต่ความสุขอยู่ภายในจิตในใจของท่านใจของท่านอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็สุขขังวัฏฏะสุขขังวัฏฏะคือสุขหนอสุขหนอแม้ร่างกายของท่านจะไม่ได้แตกต่างจากพวกเราก็ตาม ร่างกายของท่านก็มีความหิวความหนาวความร้อนความปวดขับถ่ายกันง่วงเหงาเหานอนการปวดเมื่อยหิวมีดังพวกเราท่านมีได้แต่ต่างกันแต่จิตใจของท่านมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสทุกแม้แต่นิดเดียวก็ไม่สามารถเข้าไปครอบงำจิตดวงนั้นได้เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่มีทุกภายในแม้แต่นิดเดียวแม้ทุกภายนอกคือร่างกายก็เป็นเช่นนั้นแหละคือมันไม่ใช่ทุกแต่มันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนี่คือหลักธรรมชาติหลักความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าไปรู้เข้าไปเห็นและนำมาเป็นประโยชน์ต่อพระองค์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ตามเข้าใจอย่างไรก็ตามถ้าไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงแล้วก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงหลักความเป็นจริงนั้นได้หลักความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นเช่นคนเราไม่รู้จักบาปหรือไม่เข้าใจเรื่องบาปหรือเข้าใจอย่างอื่นว่ามันเป็นบาปเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปกระทำสิ่งนี้ซึ่งเป็นหลักสภาพความเป็นจริงคือบาปทั้งเขาไม่รู้จักหรือทั้งเขาไม่เชื่อถือก็ไม่สามารถไปล้มล้างบาปให้หมดสิ้นไปได้บาปก็คงเป็นบาปบุญก็คงเป็นบุญอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลัทธิการเชื่อถือการนับถืออย่างไรก็ตามเขาจะเชื่อบุญบาปหรือไม่เชื่อบุญบาปเชื่อดีเชื่อชั่วหรือไม่เชื่อดีชั่วชั่วแต่ดีชั่วบุญบาปก็คงเป็นดีชั่วบุญบาปอยู่ตามนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความไม่เชื่อแต่ขึ้นอยู่กับความจริงเช่นว่าไฟนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบแจ้งประจักษ์ชัดเจนด้วยพระองค์เองว่าไฟนั้นมันร้อนน้ำแข็งนั้นมันเย็นนี่แหละหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าไปเห็นเข้าไปรู้มันเป็นหลักความจริงคือไฟร้อนน้ำแข็งมันเย็นไอ้คนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่สามารถไปลบล้างความจริงนั้นได้คนไม่เชื่อว่าไฟร้อนลองไปจับดูว่าร้อนไหมเช่นเด็กเพิ่งเกิดมาใหม่เด็กเล็กเด็กน้อยมันไม่รู้จักไฟ

มันไม่เชื่อว่าไฟร้อนเพราะถ้ามันดิ้นรนดิ้นรนทนเลยถ้าเยือทะยานจะไปจับไฟแล้วลองดูมันไปจับไฟมันไฟร้อนไหมเชื่อแน่ว่าไฟนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องร้อนส่วนน้ำแข็งเย็นมันก็คงเย็นอยู่อย่างนั้นนี่คือหลักความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนศาสนาสอนสัตว์โลกมาเนี่ยก็คือสอนหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าเข้าทรงไปเห็นชัดเจนแล้วหลักความจริงมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์เอามาเป็นประโยชน์ต่อพระองค์ด้วยความเคารพเลื่อมใสมีในพวกเหล่าชาวพุทธทั้งหลายที่มีความเคารพเลื่อมใสในบุคคลผู้เอาความจริงนั้นแหละมาเปิดเผยก็เลยรวมกันเรียกว่าสิ่งที่ท่านนำมาเปิดเผยว่าศาสนาพุทธก็เพราะความยกย่องพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ถ้าเราพูดไปอีกทีนึงว่าศาสนาสากลก็ได้คือมันเป็นหลักสากลเป็นหลักแท้ไม่ว่าเพื่อนขึ้นอยู่ว่าคนเชื่อหรือไม่เชื่อคนนับถือหรือไม่นับถือแต่ขึ้นอยู่ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเรานั้นเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเกิดขึ้นมาในความเป็นพุทธและยังสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีความสมบูรณ์ในธาตุขันธ์ร่างกายไม่ใบ้บ้าบอดหนวกไม่พิกลพิการเราจึงมีโอกาสที่จะเดินตามรอยแห่งศาสดาของพวกเราได้อย่างดียิ่งเพราะพวกเราทุกท่านทุกคนนั้นเราก็ล้วนแต่ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นท่านพาดำเนินไปสู่เส้นทางแห่งความสุขท่านพาดำเนินไปแห่งความดับทุกข์แล้วเราจะไปเชื่อใครก็เราเมื่อเรามีศาสดาถ้าหากพวกเราว่าเราเชื่อเราเชื่อตามการเสกสรรปั้นแต่งของสังคมเราเชื่อตามความเสกสรรปั้นแต่งของตัวเราเองตัวเราเองมันเป็นยังไงมันเป็นปุถุชนคนมีกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสมันก็พาคิดพาทำแล้วกิเลสมันพาคิดพาทำมันจะพาคิดพาทำไปทางไหนมันก็พาคิดพาทำไปในฝ่ายต่ำเพราะนั้นแม้มันมีความปรารถนาสุขอย่างไรก็ตามแต่การที่กิเลสมันพาไปทางต่ำมันก็จมเจออยู่แต่กองทุกข์จมอยู่แต่กองเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นชีวิตทั้งชีวิตของพวกเรานั้นเราจึงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความยากลำบากความทุกข์ความคับแค้นอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ปรารถนาความสุขและการวิ่งเต้นขวนขวายแสวงหาก็เพื่อความสุขแต่ทำไมเราไม่ได้ความสุขล่ะก็เพราะการวิ่งตามของเรานั้นเราวิ่งตามกิเลสอำนาจของกิเลสที่ฉุดลากพวกเราออกไปมันจมอยู่ในกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษอย่างนั้นแล้วท่านจึงมาขวนขวายแสวงหาจนกระทั่งมาประสบสัมผัสกับเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงมาสัมผัสกับเส้นทางแห่งการดับทุกข์นี้อย่างจริงแจ้งแล้วเป็นเส้นทางแห่งการขวนขวายสร้างสุขขึ้นมาต่อพระองค์ได้นี่แหละพระองค์จึงถึงที่สุดแห่งกองทุกข์อยู่ที่ไหนก็สุขังวัตตะสุขังวัตตะได้ประกาศรอดโลกอย่างอาถรรพ์แบบไม่หวั่นไหวเพราะเป็นความจริงของท่านเป็นอย่างนั้นท่านจะประกาศได้หวั่นไหวได้อย่างไรก็เมื่อใจของท่านเป็นความจริงอย่างนั้นท่านเอาออกมาอวดเอาออกมาให้พวกเราเห็นท่านจะไปหวั่นไหวได้อย่างไรก็เมื่อความเป็นจริงอย่างนั้นนี่คือคำที่พระพุทธเจ้าประกาศออกมาด้วยความอาถรรพ์ไม่มีความขั้นค้ามไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเก้อเขินในหมู่ชนทุกหมู่แม้แต่นิดเดียวก็เพราะพระองค์ประกาศด้วยความจริงมันจะไปเปลี่ยนแปลเปลี่ยนความจริงไม่ได้ทั้งนั้นก็เมื่อพวกเรามีโอกาสอย่างนั้นแล้วเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะเชื่อมั่นลงไปในศาสดาของพวกเราเดินตามร่องรอยของศาสดาเมื่อเราเดินตามร่องรอยแห่งศาสดาแล้วเส้นทางที่ศาสดาของเราประสบสัมผัสอย่างไรเราจะสัมผัสอย่างนั้นซึ่งมาศาสดาของเราพาผู้คนสัตว์โลกได้สัมผัสมามากมายไกลกองตั้งนานนมนานเนกี่พันปีมาแล้วจนเรากราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เดินตามร่องรอยแห่งศาสดาของพวกเราว่าสังฆังสนังคัจฉามิต่อไปเลยว่าเส้นทางแห่งการดำเนินนั้นที่พระพุทธเจ้านำพาประกาศสอนโลกไว้นั้นมันจะผิดเพี้ยนไปไหมมันจะถูกต้องไปไหมสิ่งเหล่านี้ไม่ควรไม่น่าจะมีอยู่ในความสงสัยของชาวพุทธก็เพราะมีพยานยืนยันให้พวกเราได้กราบไหว้มากมายไก่กองว่าสังฆังสนังคัจฉามิก็เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นเริ่มต้นเดิมทีนั้นท่านก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกเรากิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างเราท่านแต่เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นเดินตามร่องรอยแห่งศาสดาชี้ไว้ท่านชี้ในข้อปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในอย่างไรท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็เดินตามร่องรอยอย่างนั้นจนกระทั่ง
ชาวพุทธทั่วทุกคนทุกแห่งพากันกราบไหว้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นวาจาออกมาว่าสังฆังสนังคัจฉามิก้องโลกก้องสงสารมาจนทุกวันนี้ยังไม่เบื่อหน่ายและสังฆังสนังคัจฉามิทุกวันนี้ก็มีแต่จืดจางไปไหนยังคงเส้นคงวายังมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานี่แหละคือเกิดขึ้นมาจากเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเคยทรงประกาศไว้เพราะฉะนั้นเส้นทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้จึงเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแม่นยำเป็นเส้นทางที่สมบูรณ์เป็นเส้นทางที่เหมาะอย่างยิ่งแล้วเราจะไปหาเส้นทางไหนมาเดินอีกก็เมื่อมีเส้นทางนี้เหมาะสมถูกต้องแม่นยำที่สุดมีพยานยืนยันให้แก่เราอย่างชัดเจนว่าสังฆังสนังคัจฉามิล้วนแต่เป็นพยานยืนยันแก่พวกเราทั้งสิ้นแล้วพวกเรายังจะไปยกใครมาเป็นแบบฉบับเดินตามร่องรอยใครบ้างก็เมื่อร่องรอยของเราเส้นทางของเรามีอยู่แล้วแต่ชาวพุทธเรานับวันมันจืดจางออกไปจากศาสดานับวันจืดจางเจือจางออกไปจากศาสดาเมื่อมันจืดจางเจือจางออกไปจากศาสดามันก็มีสิ่งจอมปลอมแทรกซ้อมเข้ามาแทรกซ้อนจอมปลอมเข้ามาในท่ามกลางของศาสดาที่สมบูรณ์นั่นแหละเหตุที่สิ่งแปลกปลอมแทรกซ้อนเข้ามาในท่ามกลางของศาสดาเรายังมีความสมบูรณ์ไม่ขาดขาดตกบกพร่องไปเลยก็เพราะความเหลวไหลในหมู่ชาวพุทธเราความเหลวไหลเข้ามาครอบงำในหมู่ชาวพุทธเราไม่ใส่ใจในการเดินบนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้เมื่อเราเห็นเส้นทางอะไรเกิดขึ้นมาผ่านหูผ่านตาผ่านการสัมผัสเราซึ่งเป็นของที่เรายังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็อาจจะมีความตื่นเต้นผลที่สุดเมื่อเกิดความตื่นเต้นก็เลยไปเดินตามเส้นทางนั้นซึ่งเส้นทางนั้นล้วนแต่เป็นเส้นทางปีกแวะออกไปจากเส้นทางศาสดาของพวกเราทั้งสิ้นผลที่สุดเลยการเดินของพวกเราก็เลยเป็นเหตุให้เส้นทางของศาสดาให้เปิดเปื้อนมาถึงเส้นทางของศาสดาเปิดเปื้อนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปอยู่ซึ่งเราเห็นชัดเจนในสังคมของเราทุกวันนี้แม้ในปัจจุบันเราก็ยังสัมผัสทั้งหูทั้งตาถ้าเรามาเปรียบเทียบแล้วเส้นทางของพระพุทธเจ้าไม่มีขาดตกบกพร่องแม้แต่นิดเดียวในเรื่องมรรคผลนิพพานตรงต่อประตูมรรคผลนิพพานคือสมบูรณ์ต่อบุญต่อบาปต่อดีต่อชั่วเป็นหลักสภาพความเป็นจริงล้วนๆนี่แหละคือความสมบูรณ์ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบก็คือมันน้ำในแก้วที่มันเต็มแก้วพอดีนั่นแหละคือธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเส้นทางของพระพุทธเจ้าน้ำเต็มแก้วอยู่พอดีพอดีต่อแก้วมันเต็มเปี่ยมแล้วแก้วถ้าเราไปตักเพิ่มขึ้นมาเป็นยังไงมันล้นมาเลอะเทอะไหนถ้าเราไปตักออกมันเป็นยังไงมันพร่องไอ้ความพอดีก็คือน้ำในแก้วความพอดีก็คือเส้นทางของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติทรงประกาศให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติให้พวกเราได้เดินตามนั้นและผู้ที่เดินตามก็เดินตามประสบความสำเร็จดังที่พระพุทธเจ้าสำเร็จมาแล้วที่เราได้กราบท่านทั้งหลายว่าสังฆังสนังคัจฉามินั่นเป็นพยานยืนยันในความประเสริฐของเส้นทางนี้แต่เพราะความโลโลเลเลของพวกเรานั้นก็เลยเกิดมีการตักเติมขึ้นมามีการตักออกมากมายไกลกองก็ประกาศมาพวกเราพอเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ก็พากันตื่นวิ่งตามกันเป็นควรเป็นแถวเป็นปัญหาขึ้นมาในวงชาวพุทธซึ่งไม่น่าเป็นปัญหาเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราฉลาดสัมมาทิฏฐิขึ้นต้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบกับความเห็นที่ถูกความคิดที่ถูกความคิดที่ถูกก็คือความฉลาดสอนให้พวกเราฉลาดแล้วทำไมล่ะทุกวันนี้เรามีแต่เอาไปไฟฟ้าเอาเลอะเทอะเอาประเภทห้องกระบายุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ในวงสังคมของพวกเราชาวพุทธพอประเภทห้องก็เอาไอ้นั้นไม่สำคัญแล้วอันนั้นไม่จำเป็นแล้วตัวนี้ตัดออกแล้วตัดออกแล้วไม่227แล้วเหลือ150ก็พอแล้ววิ่งกันเต็มไปหมดซึ่งเต็มอยู่ในวงพวกเรา
ป็นปัญหาขึ้นมาในวงของชาวพุทธพวกเราเอาอันนั้นไม่เข่งคัดแล้วไม่แน่จริงไม่เก่งจริงเราต้องประกาศก่อนแล้วจะตายต้องประกาศก่อนไปนอนโรงวันนั้นวันนี้จะตายวันนั้นวันนี้แล้วเต็มไปหมดแข่งกันเต็มล้นวัดอีกล้นขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาอีกมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าชาวพุทธของเราซึ่งมันมีเป็นนอกธรรมนอกวินัยมันมีแต่พวกล้นพวกประเภทเพาะถ้าเรายึดตามหลักธรรมหลักวินัยมันจะเกิดพวกนี้ขึ้นมาได้ยังไงชาวพุทธเราจะไปเชื่อใครยิ่งกว่าศาสดาของพวกเราเราจะไปยึดใครมาเป็นเหนือยิ่งกว่าศาสดาของเราถ้าเราพูดง่ายๆถ้าพวกเรายังไม่เคยสัมผัสศาสดาเลยเราก็ว่าอย่างนั้นไม่ได้ที่เราว่าที่อยู่ประเทศอินเดียเมื่อสมัย 2,000 กว่าปีนั่นเรือนร่างของศาสดานั่นที่อยู่เป็นเรือนร่างเป็นที่อยู่ของศาสดาศาสดาของเราก็คือจิตดวงบริสุทธิ์จิตดวงบริสุทธิ์ก็คือธรรมวินัยนั่นเองเพราะนั้นธรรมวินัยมันก็อยู่สมบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องแม้นเรือนร่างเรือนกายของธรรมวินัยของความบริสุทธิ์นั้นจะแตกดับไปตามหลักธรรมชาติว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามแต่ความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้แตกดับไปด้วยยังคงเส้นคงวามาแสดงออกทางธรรมทางวินัยให้พวกเราได้กราบได้ไหว้ว่าธรรมังสดังคัจฉามิพยานยืนยันต่อความบริสุทธิ์นั้นก็มีมากมายไกลกองให้พวกเราได้กราบไหว้ว่าสังฆังสดังคัจฉามิเรายังจะมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่ในเส้นทางนี้อย่างไรเอาถ้าหาพวกเราตั้งความเชื่อมั่นลงไปในศาสดาแล้วพากันเดินตามร่องรอยแห่งศาสดาศาสดาของพวกเราพาเดินอย่างไรแล้วเดินไปเราเชื่อมั่นในพยานที่ยืนยันที่มีพยานให้พวกเราได้สัมผัสได้พบได้เห็นได้กราบได้ไหว้ว่าสังฆังสนังคัจฉามินั่นเป็นพยานยืนยันถึงหลักธรรมหลักวินัยของพุทธเจ้าเอาเราเดินตามนี้ถ้าเมื่อเรายึดเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วประเภทท่องประเภทล้นจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อชาวพุทธเราเชื่อมั่นลงไปเมื่อมันเกิดขึ้นมาชาวพุทธเราไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความใส่ใจสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ทุกวันนี้ที่ใส่ใจเนี่ยก็เพราะชาวพุทธเราไม่มั่นคงอยู่ในศาสดานั่นเองเมื่อเราไม่มั่นคงอยู่ในศาสดาไม่เชื่อมั่นลงไปในศาสดาแล้วมีสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาด้วยความเลอะเทอะมีสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาด้วยความพร่องเราก็แตกตื่นกันพากันตื่นพากันเป็นลุมพากันมีอะไรตรงไหนวุ่นยุ่งอย่างวุ่นวายไอ้ความตื่นความดิ้นรนของเรานั่นแหละมันเป็นบนทินเป็นความเปิดเปื้อนขึ้นมาในวงชาวพุทธของเราในวงศาสนาของเราแม้ศาสนาของเราจะไม่ได้เสื่อมไม่ได้จะตกบกพร่องไปเลยความบริสุทธิ์อย่างไรก็บริสุทธิ์อย่างนั้นความคงเส้นคงวาอย่างไรก็ยังคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นแต่ก็ทำให้พวกเราเองละสัมละสายไปทำให้หมู่คณะอื่นที่เขาไม่เข้าใจถึงในหมู่พวกเราพระตำหนิเยี่ยมพวกเราได้มันก็เป็นความด่างพร้อยเป็นความบัวหมองขึ้นมาในวงของชาวพุทธจริงอยู่พุทธศาสนานั้นมันไม่ได้เสื่อมไปไหนมันคงเส้นคงวาเหมือนกับเพชรพลอยเพชรพลอยจะเอาคนเอาตมเอาอะไรมาเคลือบแฝงมาเปาะลงไปเพชรพลอยก็ยังคงเป็นเพชรพลอยมีสายมากไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเพชรพลอยนั้นให้เสื่อมไปได้เพชรพลอยก็เป็นเพชรพลอยอยู่อย่างนั้นแต่อย่าลืมว่าแม้เพชรพลอยเป็นเพชรพลอยก็ตามเถอะแต่ความสุขสว่างสวยของเพชรพลอยนั้นก็เกิดความมัวหมองลงศาสนาของพวกเราก็เหมือนกันศาสนาของเรานั้นแม้จะเป็นศาสนาเอกของโลกเป็นสภาพหลักความจริงที่เชิดชูประกาศก้องโลกได้อย่างอาถรรพ์ว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังคัจฉามิแต่ก็อาศัยความเหลวไหลอาศัยความโลเลอาศัยความลังเลจับนู่นเปิดนี่แบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ของพวกเราชาวพุทธก็เลยทำให้สภาพหลักความจริงคือศาสนาของเราพลอยมัวหมองไปได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากชาวพุทธเราอย่าไปว่าเกิดขึ้นมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดล้วนเกิดขึ้นมาจากชาวพุทธเราที่ไม่ใส่ใจไม่สนใจในหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของเรามีอะไรพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาขึ้นมาในหมู่ชาวพุทธประกาศไว้เพื่อให้ชาวพุทธเรานำไปประพฤติปฏิบัติ
มิได้นำแบบประกาศมาเพื่อให้พวกเราชาวพุทธ

0: ไปท่องบนทรงจำหรือไม่ได้ประกาศขึ้นมาเพื่อให้ชาวพุทธเราไปกราบไหว้เคารพนับถือเอาแต่ว่าผู้ข้าเป็นชาวพุทธผู้ข้านับถือศาสนาพุทธเปิดทะเบียนบ้านทีไรก่อนศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำแต่เนื้อตัวตั้งมั่นแต่ศีรษะไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาศีรษะหาความเป็นชาวพุทธไม่ได้เลยกายแสดงออกมาก็มีไม่มีฟันเป็นพุทธเกือบปุ่นวาจาพูดออกมาก็มีฟันเป็นชาวพุทธเกือบปุ่นคิดออกมาก็มีฟันเป็นชาวพุทธเกือบปุ่นแล้วเราจะประกาศอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นชาวพุทธอย่างนี้มันก็มีสิ่งแปรปรองเข้ามาง่ายเราจะไปกล่าวตู่ประโจจานไปตำหนิเตียนใครถ้าเราไม่ติดเตียนตัวเราเองย้อนเข้ามาตรวจตาดูตัวของเราเองว่าความเป็นพุทธของเรามีสมบูรณ์หรือไม่ก็เมื่อเราปรารถนาเราตั้งตนว่าอยู่ในความเป็นชาวพุทธเมื่อมันยังขาดตกบกพร่องเราก็ต้องรีบสร้างตัวของเราเพิ่มเติมตัวของเราให้เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ชาวพุทธสมบูรณ์ขึ้นมาได้ยังได้อย่างไรชาวพุทธสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้พวกเราปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงวางไว้ว่าในมรรคมีองค์8ขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิหากเราประมวลลงมาในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะมองความเป็นชาวพุทธของเราขัดตกบกพร่องอย่างไรเราเอาศีลสมาธิปัญญาเอาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศนี้มาเป็นกระจกส่องเข้ามาดูตัวของเราเองถ้าไม่เช่นนั้นเหมือนกับไฟสิวฝ้าต่างๆยักใหญ่ขี้ฝุ่นเปิดเลอะหน้าเราคนนี้เราไม่รู้เราไม่เห็นเราก็ต้องเอากระจกมาส่องหน้าเราพอเราเอากระจกส่องหน้าเราก็รู้เราแล้วนี่มันเลอะเปื้อนตรงนั้นตรงนี้เราก็สามารถเช็ดได้เราเอาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกนั่นแหละประกาศในหมู่ชาวพุทธเรานั่นมาเป็นกระจกส่องตัวของเราส่องกายส่องวาจาส่องใจของเราดูสิศีลสมาธิปัญญาส่องเข้ามาส่องเข้ามาเราก็จะเห็นว่าตัวของเรานะยังขาดตกบกพร่องหรือสมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาอย่างไรเมื่อเราเห็นแล้วเราก็พยายามภาคเพียรลงไปอย่างนั้นเอาศีลนับตั้งแต่เบื้องต้นเป็นความอดกั้นต่อกิเลสเราต้องมีความอดกั้นในสภาพของความเป็นชาวพุทธมันมีกิเลสความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิต่างๆไอ้ตัวต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แหละที่มันจะไปฉุดลากเราให้ไฝ่ต่ำให้จมลงไปในทางฟาร์มทางกายทางวาจาของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มต้นเราจะเดินตามร่องรอยแห่งศาสดาเราก็ต้องมีความอดกั้นต่อสิ่งเหล่านี้อย่าปล่อยให้มันมีอำนาจเหนือความอดกั้นของเราจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเป็นเครื่องมือในทางโกรธมันก็ไปด่าไปฆ่าไปตีเป็นเครื่องมือในการโลภมันก็ไปลักตกชิงวิ่นราวไปคดโกงเขาไปเป็นเครื่องมือในทางราคะมันก็ไม่มีขอบเขตในสามีภรรยาของตนมันก็ล้นขอบล้นเขตไปแบบสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าส่วนใดก็ตามถ้าหากเราไม่พากันควบคุมกิเลสแล้วมันล้วนแต่ล้นขอบล้นเขตนำเอากายวาจาของเรานี่แหละเป็นเครื่องมือในทั้งเสื่อมทั้งซ้ำทั้งต่ำซ้ำทั้งนั้นก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเองและแก่สังคมอย่างไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีประมาณโลกเราที่มันร้อนกันอยู่ทุกผลทุกแห่งจนฆ่ากันเป็นเบื่อนั่นน่ะมันไม่ใช่เพราะกิเลสล้นขอบล้นเขตหรือก็เพราะต่างคนต่างไม่มีความอดกั้นต่อกิเลสปล่อยให้กิเลสล้นขอบล้นเขตมันก็เดือดร้อนไปทุกยอมย่าแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งดีหรือมาพิจารณาดูก็ถ้าเราเห็นแล้วว่ามันไม่ดีเราก็ต้องให้มันมีขอบมีเขตโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ใจถึงคนอื่นดูตัวของเราเองนับตัวของเราเองตัวของเราเองมีขอบมีเขตหรือยังก็ถ้าตัวของเราเองไม่มีขอบไม่มีเขตเรามีแต่จะไปดึงคนอื่นให้มีขอบมีเขตไปชี้ให้คนอื่นมีขอบมีเขตน่ะชี้จนตายก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงชี้พระองค์เองก่อนทรงนำพระองค์เองก่อนพอพระองค์มีขอบมีเขตแล้วคนอื่นเขาเห็นดีเห็นชอบเขาเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เขาวิ่งตามมาในขอบในเขตนี้เองโดยไม่ต้องไปเรียกร้องใครเลย พวกเราก็เช่นกันเมื่อพวกเรานำเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นกระจกสองตัวของเราเองเราจะเห็นว่าเราเห็นว่าเราขาดตกบกพร่องในส่วนไหนเราก็พยายามรีบเร่งขวนขวายต่อเติมส่วนนั้นให้มันเต็มขึ้นเต็มขึ้นส่วนศีลอดขั้นต่อกิเลสอย่าปล่อยมันล้นขอบล้นเขตมาเราจะอยู่กันมากมายไกลกองเมื่อมันไม่มีการปิงเกี่ยวแม้เราจะมาจากหลายชนชั้นวรรณะหลายสภาพการอบรมแตกต่างกันมาก็ตามเมื่อไม่มีการปีนเกี่ยวกันไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการผิดพลาดต่อกันแล้วมีแต่น้ำจิตน้ำใจมีแต่ความดีซึ่งกันและกันมันก็ร่มเย็นพวกคนเราเนี่ยให้มันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกให้มันอยู่เฉยๆเป็นหัวหลักหัวต่อไม่ได้หรอกลองสิเอาใครอยากชั่วชีวิตหนึ่งให้มันอยู่เฉยๆดูดิไม่มาทำดีทำชั่วดูดิมันอยู่เฉยๆได้ไหมอยู่กันเป็นขอนซุงมันทอดมันอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้ก็เมื่ออยู่ไม่ได้แล้วมันไม่เมื่อเรากดกั้นไม่ให้มันไปทำความชั่วมันยังไงมันก็ต้องทำดีเมื่อไม่ให้มันไปพูดผิดมันก็ต้องพูดถูกเมื่อไม่ให้มันไปทำผิดมันก็ต้องทำถูกเมื่อไม่ให้มันคิดผิดมันก็ต้องคิดถูกเมื่อไม่ให้มันคิดชั่วมันก็ต้องคิดดีเมื่อไม่ให้มันทำชั่วมันก็ต้องทำดีเพราะคนเรายังไงมันก็ต้องมีการกระทำเรียกว่ากรรมเมื่อเราควบคุมในการกระทำกรรมชั่วได้จะให้มันอยู่เฉยๆเมื่อมันไม่กระทำความชั่วแล้วจะให้มันอยู่เฉยๆเป็นขอนสุกทั้งท่อนมันอยู่ไม่ได้หรอกยังไงมันก็ต้องกระทำมันก็ต้องไปกระทำในความดีนั่นแหละธรรมะก็เริ่มเกิดขึ้นมาเริ่มเกิดขึ้นมาในหมู่ของพวกเราชาวพุทธด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อสงเคราะห์กันดังเช่นที่เราไปเห็นพวกเราชาวพุทธที่เขามีความใส่ใจในการศึกในการศึกษาในการปฏิพฤติปฏิบัติควบคุมกิเลสของตนเองกันเขาหลั่งไหลไปกระทำคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมอีกมากมายไกลกองคือท่านต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ไปทำชั่วแล้วจะให้เขาอยู่เฉยๆกันนี่เขาอยู่ไม่ได้หรอกเขาก็ต้องไปทำดีทำดีมันก็เป็นกำลังส่งเสริมธรรมะขึ้นมาภายในจิตในใจนับวันจิตใจของตนเองจะมีความผ่องใสมีความปลื้มปิติมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์ต่อคนอื่นนับตั้งแต่ต่อคนใกล้ชิดของเรามีพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสหายจนต่อออกไปถึงสังคมภายนอกเมื่อยังมีน้ำจิตน้ำใจมากเท่าไหร่จิตใจก็เริ่มยิ่งมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความเร่อเริงแต่ถ้ามันเราขาดส่วนนี้ล่ะถ้าปล่อยให้แต่กิเลสมันครอบงำมันแทนที่จะมีน้ำจิตน้ำใจมันกลับมีแต่ความตนีขี้เหนียวหวงแหนกลัวแต่เขาจะมาลักกลัวแต่เขาจะมาเอาของเรากลัวแต่เขาจะมาชิงของเรากลัวแต่เขาจะได้เปรียบกลัวแต่เขาจะได้มากกว่าเรามีแต่อิจฉามีแต่เพ่งโทษจิตใจมีแต่ความเล่าร้อนจิตใจมีแต่ความขุ่นมัวโหที่สุดก็ไปเพ่งเล็งอยากได้ของเขาอยากมีของเขามาจะคิดจะลักฉกชิงวิเราจิตใจนับวันมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความขุ่นมัวไปเรื่อยๆมืดหมอดไปเรื่อยนับวันมืดหมอดไปเรื่อยๆจนมืดซะจนมันหาความสว่างแม้แต่นิดเดียวก็ไปเจอนั่นแหละถ้าไฟต่ำมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากเราควบคุมไฟต่ำแล้วมันยังไงก็ต้องไหลขึ้นมาใส่ไฟสูงเมื่อภายนอกมันสมบูรณ์ไปด้วยความดีมันก็เป็นพื้นฐานของใจให้มีความเบิกบานความผ่องใสขึ้นมาไอ้ความเศร้าหมองต่างๆที่จะไหลเข้ามาด้วยความชั่วเข้ามาครอบงำจิตมันก็ไม่ไหลเข้ามามันก็เป็นโอกาสของเราที่เราจะชำระความเศร้าหมองความขุ่นมัวภายในจิตใจที่มันฝังรากอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรามากี่ภพกี่ชาติมามากมายไกลกองนั้นได้เพราะเราไม่ได้สะสมเพิ่มพูนมาเราก็มาพากันมาปัดเป่าชำระภายในเราจะปัดเป่าชำระภายในได้ด้วยอะไรได้ด้วยสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคือความหนักแน่นสมาธิคือความมั่นคงถ้าจิตมีความตั้งมั่นจิตมีความมั่นคงแล้วจิตดวงนี้จะไม่ไหลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งจะไม่ไปกระทบกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายแน่นอนก็เมื่อความคิดความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมีอะไรเป็นสื่อมันมีรูปเสียงกลิ่นรสมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสื่อจูงให้ออกไปคิด ิดออกไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มาสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสเป็นสิ่งที่น่ายินดีก็ไปปรุงแต่งออกไปเป็นเรื่องน่ารักน่ายินดีน่าพอใจก็ไปเพลิดเพลินกับความน่ายินดีน่าพอใจแต่พอสิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจเราก็ต้องเกิดเป็นความหวงแหนเกิดเป็นความทะนุถนอมไอ้ความหวงแหนความทะนุถนอมความอาลัยอาวรณ์มันก็เป็นตัวทุกข์พอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแปรเปลี่ยนไปดับไปตามสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เป็นทุกข์เพราะความจากเพราะความดับเพราะความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นทุกข์ก็มาครอบงำเราแต่ถ้าความสิ่งที่มาสัมผัสน่ารักน่าเกลียดน่าชังเราก็ไปคิดปรุงแต่งออกไปในทางโกรธทางเกลียดทางขยะทะแยงทางต่อต้านทางผลักดันมันก็เกิดเป็นความโกรธเกิดเป็นความเครียดแค้นเกิดเป็นความชิงชังจิตใจก็มีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความทุรนทุรายมีแต่ความดิ้นรนเป็นไฟทั้งกองมาแผดเผาจิตใจก็มีแต่ความหวั่นไหวทั้งหน้ายินดีและหน้ายินร้ายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปหาความสงบสุขมาได้อย่างไรเราจะไปหาความสุขมาได้อย่างไรชีวิตของเราก็มีแต่ความเกลือกกลัวทุกเขาดิ้นรนขัดแข่งไปกับความยินดีดีใจเสียใจกุ้มใจไปเรื่อยอยู่ตลอดเวลาแผดเผาเราอยู่ตลอดเวลาใจทั้งดวงหาคุณค่าอะไรไม่ได้แม้ภายนอกเราจะมีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างไรแต่จิตใจดวงนั้นก็มีแต่ความสับสนมีแต่ความดิ้นรนมีแต่ความ
1: เข้าของทุกข์ยุ่งเหยิงไปตลอดเวลานั่นเพราะใจไม่มีความตั้งมั่นใจไม่มีความหนักแน่นใจไม่มีสมาธิไปเป็นอย่างนั้นถ้าใจมีความตั้งมั่นใจมีความหนักแน่นเป็นสมาธิแล้ว
0: สัมผัสอย่างไรใจนี้จะไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มาสัมผัสเมื่อไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่มาสัมผัสใจนี้มันก็ไม่วิ่งออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งจิตนี้ก็ไม่สัมผัสกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะอารมณ์เรื่องราวรักหรือชังเกลียดหรือโกรธต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจิตนี้ก็มีความเป็นปกติคือมีความตั้งมั่นมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นปกติไม่เอียงไปทั้งฝั่งรักฝั่งชังเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดในโลกอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องโลกเกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมเราก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบคอบเกี่ยวข้องด้วยจิตที่มีปกติที่เป็นปกติเพราะนั้นเมื่อการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจิตที่เป็นปกตินั่นแหละสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความนึกคิดปรุงแต่งตัวนี้มันก็เป็นปัญญาคือมีความแยบคายมีความรอบคอบในการคิดในการพิจารณาสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันมีความแยบคายรอบคอบมันพิจารณาลงไปข่าวใดก็มีความชัดเจนไอ้สิ่งที่มันถูกปิดบังเคลือบแฝงอยู่อย่างไรมันก็ต้องเปิดเผยออกมาความจริงก็เปิดออกมาแม้มันจะเอาความหลอกลวงเอาความปิ้นป้องคือเอาโมหะมาครอบงำความเป็นจริงไว้หนาแน่อย่างไรมันก็ไม่เกินกำลังของปัญญาที่จะไปลื้อไปเปิดออกมาเมื่อปัญญาไปเปิดโมหะความรุ่มหลงให้เปิดออกแล้วปนเปื้อนออกแล้ววิชาคือความรู้มันก็เกิดขึ้นเป็นสมบัติของใจใจมีวิชาเกิดขึ้นคือใจสัมผัสกับความเป็นจริงโมหะความรุ่มหลงทั้งหลายมันก็พังทลายออกไปจากใจโดยที่เราไม่ต้องไปคิดว่าไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่ามันจะพังอย่างไรมันจะพังเมื่อไหร่หากวิชาเกิดขึ้นมาแล้วโมหะที่มันครอบงำอยู่จิตมันดับไปเองเหมือนกับสถานที่นี้เรามันมืดอยู่สถานที่เรานั่งอยู่มันมืดเราเปิดไฟให้มันสว่างขึ้นเปิดไฟสว่างขึ้นเราไม่ต้องไปคาดหมายหรอกว่าความมืดมันจะดับไปเมื่อไหร่หากสว่างขึ้นมาปุ๊บความมืดดับพร้อมจิตของพวกเราก็เหมือนกันวิชาความรู้เกิดขึ้นโมหะความรุ่มหลงดับไปพอก็เมื่อดับโมหะความรุ่มหลงดับไปแล้วการอยู่ของพวกเราการดำเนินชีวิตของพวกเราก็ดำเนินไปด้วยหลักความเป็นจริงล้วนๆคือเดินไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคืออยู่ไปด้วยหลักความเป็นจริงล้วนๆคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้มันล้วนแต่หลักความจริงล้วนๆธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ทุนหลักธรรมหลักความจริงล้วนๆก็เมื่อจิตของเราเป็นธรรมแล้วเราจะไปเดินไป บนเส้นทางไหนถ้าไม่ใช่เดินบนเส้นทางแห่งความถูกต้องความจริงนะเมื่อเราเดินไปบนเส้นทางแห่งความถูกต้องแล้วมันจะมีความผิดพลาดมีบาปมาตรงไหนเราจะมีความทุกข์มาได้อย่างไรมันไม่มีแต่ที่มันยังมีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เพราะเราไปเดินไปบนเส้นทางไม่ถูกต้องทั้งที่เราต้องการความถูกต้องเมื่อเราเดินไปบนเส้นทางไม่ความถูกต้องมันก็เดินไปบนเส้นทางแห่งบาปแห่งความชั่วแห่งอกุศลแห่งความทุกข์พวกเราก็จมอยู่ในกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็เมื่อพวกเรามีศาสดาคือพระพุทธเจ้าของพวกเราประกาศสอนไว้อย่างสมบูรณ์แล้วมีความเชื่อมั่นลงไปแล้วรีบเลี่ยงประพฤติปฏิบัติเสียแต่วันนี้มันไม่ได้เนิ่นช้าแม้จะมีอะไรปะปนยุ่งเหยิงวุ่นวายมามากมายไก่กองก็ตามเถอะเราจะอยู่ในวัยใดก็ตามอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาววัยเฒ่าวัยแก่วัยเด็กวัยเล็กล้วนแต่ยังไม่ช้าเกินไปที่จะเดินบนเส้นทางแห่งศาสดาของพวกเราเพราะเส้นทางของศาสดานี้ท่านวางไว้ให้พอดีต่อคนที่มีลมหายใจเข้าออกเราก็ย้อนถามตัวของเราเองว่าขณะนี้เราเป็นคนมีลมหายใจเข้าออกไหมแม้เราจะเป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนเด็กคนเล็กก็ถามตัวเราเองว่าเรามีลมหายใจเข้าออกไหมถ้าเราเห็นชัดเจนว่าเรายังมีเป็นคนมีลมหายใจเข้าออกแล้วทำวินัยของพระพุทธเจ้าเหมาะสมกับเราเส้นทางที่พระพุทธเจ้าพาเดินนั้นเป็นเส้นทางของเราเองเราก็พากันเดินด้วยความเชื่อมั่นโดยมีสังฆังสนังคัจฉามิของพวกเรากระจายอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งมาแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่จนทุกวันนี้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังมีเป็นพยานยืนยันต่อเราจึงไม่ควรที่จะไปเชื่อนอกธรรมนอกวินัยไปจับนอกธรรมนอกวินัยมาเป็นเกณฑ์เมื่อเราไม่จับนอกธรรมนอกวินัยมาเป็นเกณฑ์แล้วเราจับเอาธรรมวินัยเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศหรือเชื่อมั่นลงไปว่ามันมีความพอดีต่อมรรคผลนิพพานต่อบุญต่อกุศลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาเราต้องการเปรียบประดุจเหมือนน้ำในแก้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปเติมไม่จำเป็นที่จะไปต้องปักออกดังเช่นมีอยู่ในสังคมเราทุกวันนี้เมื่อเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วชาวพุทธเราจะมีความราบเรียบราบลื่นสวยงามมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความอบอุ่นมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสวยงามเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนับวันความเป็นพุทธของเราจะเจริญเจริญที่ไหนเจริญภายในจิตในใจของพวกเราส่วนร่างกายของพวกเรามันไม่มีแตกต่างกันหรอกยังไงมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปถึงที่สุดก็คือแตกดับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงไม่ทรงวางศาสนาไว้บนกายแต่พระองค์วางศาสนาไว้ในบนใจเพราะวางไว้บนกายไม่ได้กายมันเป็นของเสื่อมของแตกของดับเอ้าเราดูสิร่างกายไหนมันมีความเจริญล่ะเราจะไปบำรุงบำเรอมันอย่างดีขนาดไหนอย่างปานนี้อย่างไรมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปถึงที่สุดก็คือความแตกดับนั่นคือธรรมชาติของร่างกายเพียงแต่ว่าถ้าหากเราบำรุงดูแลมันดีมันก็เสื่อมช้าหน่อยถ้าเราไม่ดูแลบำรุงมันเราดูแลมันไม่ดีมันก็เสื่อมเร็วหน่อยแต่ที่สุดแล้วก็คือความเสื่อมความแตกดับแต่ใจนั้นไม่แตกไม่ดับเพราะนั้นพระองค์จึงทรงวางหลักธรรมไว้กับใจวางศาสนาไว้กับใจพวกเราก็สอดส่องมาบำรุงลงมาที่นี่เอาเราก็มาประพฤติปฏิบัติลงมาที่ใจตอนนี้ธรรมวินัยทั้งหลายเนี่ยที่บัญญัติไว้ให้พวกเราปฏิบัตินั่นหลักเกณฑ์มาปฏิบัติอย่างไรเอามาปฏิบัติภายนอกไปดังเช่นพวกเราพากันปฏิบัติมาคุณงามความดีบุญกุศลในการให้ทานในการสงเคราะห์เตือนจานเผื่อแผ่ในการรักษาศีลในการสมาทานศีลเราก็มามีกันรู้กันด้วยกันทุกท่านทุกคนนี่คือหลักข้อปฏิบัติแต่เป็นการปฏิบัติภายนอกตอนนี้การปฏิบัติภายในซึ่งเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางศาสนาไว้พูดง่ายๆว่าเป็นภาชนะรองรับศาสนาเป็นภาชนะบรรจุศาสนาก็คือใจของพวกเรา ตอนนี้เราจะมาปฏิบัติลงไปที่ใจเราจะมาปฏิบัติอย่างไร

การปฏิบัติลงไปที่ใจนี่แหละที่ท่านเรียกว่าการภาวนาจิตตภาวนาก็คือการอบรมจิตตอนนี้พอมาอบรมจิตเนี่ยท่านก็แบ่งออกไปเป็นสองอย่างสองขั้นตอนซึ่งท่านเรียกว่าขั้นตอนหนึ่งท่านเรียกว่าสมถภาวนาอีกขั้นตอนหนึ่งท่านเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คือการอบรมจิตการอบรมจิตด้วยสมถภาวนาก็อบรมเพื่อความสงบของจิตอบรมให้จิตมีความสงบวิปัสสนาภาวนาอบรมจิตเพื่อให้เกิดเป็นความรู้ความฉลาด

อบรมให้จิตมีความสงบวิปัสสนาภาวนาอบรมจิตเพื่อให้เกิดเป็นความรู้ความฉลาดตอนนี้จิตของพวกเราเนี่ยนะเราไม่อบรมมันจะให้มันมีความสงบได้ไหมมาพิจารณาดูเราตั้งแต่เกิดมาลูกยังสามารถเจอแต่กระทั่งถึงทุกวันนี้อยากสงบแล้วมันสงบได้ไหมตื่นขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาคิดไปคิดนู่นคิดนี่คิดขี้หมูลาขี้หมาแห้งไม่อยากจะคิดก็หยุดคิดไม่ได้มันก็คิดแล้วกุ้มอกกุ้มใจไม่อยากคิดไม่อยากกุ้มอกกุ้มใจก็ยังไปคิดก็มันอยู่อย่างนั้นคิดหมดนอนทั้งคืนก็คิดมันทั้งคืนตื่นขึ้นมายังนอนทั้งคืนยังสงสัยว่าตัวเองหลับบ้างหรือเปล่าคิดไปจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความขุ่นมัวผิวพรรณหน้าตาก็เลยพลอยเศร้าหมองขุ่นมัวไปด้วยผลที่สุดก็เลยดึงฉุดลากเอาร่างกายนี่เสื่อมโทรมไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคความดันเป็นในความดันสูงเป็นความเครียดเป็นความอะไรต่ออะไรต่างๆจนกระทั่งเป็นบ้าไปก็ยังมีจนบางคนทนไม่ได้นู่นวิ่งเข้าไปนอนในโรงอยู่เป็นแบบนั้นตอนนี้เอาเราจะมาอบรมอย่างไรเราก็ทราบแล้วใจของคนเรามันอยู่เฉยๆมันไม่ได้มันสงบไม่ได้มันจำเป็นจะต้องมีอะไรมาให้มันยึดไว้เหมือนกับเรือที่มันอยู่ในแม่น้ำอ่ะมันก็ลอยไปตามกระแสน้ำเป็นของธรรมดาเนี่ยแหละลอยไปกระทบฝั่งซ้ายกระทบฝั่งขวาเป็นของธรรมดาถ้าเรามันลอยไปกระทบฝั่งซ้ายกระทบฝั่งขวาบางทีกระทบไปกระทบมาฟ้ามไปในกระแสน้ำก็ได้จิตเหมือนกันจิตมันก็ลอยไปกับความนึกคิดปรุงแต่งมันก็กระทบฝั่งหน้ายินดีฝั่งหน้ายินร้ายฝั่งชอบฝั่งชังกระทบไปกระทบมาเป็นบ้าไปเลยฟ้ามไปเลยอยู่เข้าอยู่ในโลกเลยเอ้าเราไม่อยากให้มันกระทบเราไม่อยากให้เรือมันกระทบฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่อยากให้เรือมันลอยไปตามกระแสน้ำหาเสาหาหลักอะไรก็ได้มาให้เรือมันมัดไว้จะเสาไม้สักไม้ประดูเสาเหล็กเสาปูนอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้ามันตั้งมั่นอยู่ได้อะเอามัดเรือไว้กับเสาแหละมัดไว้เรือไว้กับปูเลยกระแสน้ำจะไหลเชี่ยวรุนแรงขนาดไหนเรือก็มันก็จะอยู่กับที่แต่ถ้าเรือหลุดไปเมื่อไหร่อย่าไปกังวลกับน้ำให้เข้าใจเลยว่าเชือกมันหลุดหน้าที่ของเราคือมัดใหม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปต้องไปวุ่นวายยุ่งเหยิงวุ่นวายกังวลกับกระแสของน้ำไหลเชี่ยวไหลแรงไหลเบาไหลอะไรต่ออะไรไม่ใช่หน้าที่ของเราคือมัดใหม่เมื่อเรามัดใหม่มันก็มัดบ่อยก็เกิดความชำนิชำนาญในการมัดเมื่อมีความชำนิชำนาญต่อไปมันมัดแน่นเงื่อนได้แน่นพอมัดแล้วไม่หลุดต่อไปเลยพอเรือไม่หลุดแล้วเนี่ยเรือมันก็นิ่งอยู่ในท่ามกลางของกระแสน้ำนั่นแหละจิตของพวกเราก็เหมือนกันจิตของพวกเราเมื่อมันไม่มีหลักยึดไว้มันก็เล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งกระทบกับอารมณ์หน้ายินดีกระทบกับอารมณ์หน้ายินร้ายกระทบไปกระทบมาอยู่เขามาอย่างนั้นเอาเมื่อเราไม่อยากให้มันกระทบเราก็หาหลักมาให้จิตมันยึดไว้มัดไว้มัดจิตไว้กับหลักเราเอาสติเอาความระมัดระวังนั่นเป็นเชือกมัดจิตไว้อยู่กับหลักเอาหลักอะไรก็ได้หลักพุทโธหรือเอาพุทโธมาเป็นหลักเอาอานาปานสติมาเป็นหลักเอา1 2 3มาเป็นหลักเอายุบหนอพองหนอมาเป็นหลักเอาอะไรมาเป็นหลักก็แล้วแต่ขอให้มันมีความถนัดขอให้มันมีความคล่องแคล่วสะดวกชัดเจนเอาในที่นี้ถ้าใครยังไม่เคยไปหาหลักเลยไม่เคยมีหลักเลยก็ยกเอาหลักแนะนำเอายกเอาพุทโธมาเป็นหลักนั่งหลับตานึกในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปด้วยความมีสติคือความระมัดระวังไอ้เนี่ยเป็นตัวเชือกมัดมันไว้งัดจิตคือผู้รู้รู้อยู่กับพุทโธแนบสนิทอยู่กับพุทโธอย่าให้มันปีกแวกออกจากกันแนบสนิทแนบแน่นอยู่กับพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธขณะใดที่มันหลุดจิตมันหลุดออกไปจากพุทโธคือเชือกมันไม่แน่นหรือสติมันไม่ต่อเนื่องหรือความระมัดระวังมันไม่ต่อเนื่องจิตมันก็จะเล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งมันก็ไปกระทบกับฝั่งหน้ายินดีหน้ายินร้ายอีกพอเรารู้ตัวขึ้นมาอันนั้นเป็นกระแสน้ำความนึกคิดปรุงแต่งเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปยุ่งเหยิงวุ่นวายมันเรามาเริ่มมัดกันใหม่มาเริ่มมัดเรือใหม่เริ่มด้วยพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความระมัดระวังใหม่

0: พอเราเริ่มมาระมัดระวังอย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆความระมัดระวังก็ค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยแนบสนิทขึ้นมาภายในจิตในใจของผู้เราเมื่อเราจำไปความคุ้นเคยมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นมีความคุ้นเคยมากขึ้นความเผลอมันก็น้อยลงถึงที่สุดแล้วจิตก็มีความแนบสนิทอยู่กับความระมัดระวังไอ้ความระมัดระวังนี้เลยเป็นปกติของจิตคือจิตมีปกติที่ระมัดระวังสติแนบแน่นกับจิตพอเรากำหนดพุทโธพุทโธมาเป็นอารมณ์ของจิตจิตอยู่กับพุทโธอยู่ตลอดเวลาจะไม่ปีกแวะไม่หลุดออกไปจากพุทโธมันก็ไม่เล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งมันก็ไม่มีอารมณ์อะไรมาให้สัมผัสมาให้กระทบเมื่อจิตอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตก็เริ่มมีความเบาความสบายขึ้นมามันจะเบามันจะสบายเข้าไปเรื่อยๆความสบายของจิตมันก็เป็นความผ่องใสเป็นความเบิกบานขึ้นมาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจให้ชุ่มฉ่ำให้เบิกบานอยู่ภายในจิตในใจนี่ตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเรามีแต่ความวิ่งวุ่นแสวงหาปรารถนาความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรามีแต่ความดิ้นรนมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความพลุงพลังไม่เคยเจอความสุขเลยแต่บัดนี้เราสัมผัสกับภายในโอ้โหมีความร่มเย็นมีความเบิกบานมีความผ่องใสแม้ร่างกายของเราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะขัดข้องอย่างไรแต่จิตใจของเราไม่หวั่นไหวเลยนั่งอยู่ด้วยความเบิกบานเดินอยู่ด้วยความเบิกบานนอนอยู่ด้วยความเบิกบานยืนอยู่ด้วยความเบิกบานอยู่ไหนก็เบิกบานอยู่ไหนก็ผ่องใสเห็นคุณค่าขึ้นมาโอ้สุขมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่นู่นไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่บ้านเรือนเลือกสวนไร่นาไม่ได้อยู่ที่ผัวเมียลูกหลานไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่แต่หากมันอยู่ตรงนี้เองแต่ก่อนนี้พวกเราไปวิ่งไปหาอันนั้นเกาะอันนั้นว่าเป็นความสุขเกาะอันนี้ว่าเป็นความสุขผลที่สุดเกาะไปเกาะมามันก็เลยเป็นภาระมากขึ้นเพิ่มพูนมาเป็นภาระเพิ่มพูนเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายชีวิตเลยจมอยู่กับภาระชีวิตจมอยู่แต่ปัญหาชีวิตจมอยู่กับความยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงที่สุดแล้วความแตกดับมาเยือนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพ่อค้าก็คือล้มละลายนั่นเองจุดสุดท้ายคือล้มละลายไม่เหลืออะไรเลยเอาก็เมื่อบัดนี้เรามาเห็นแล้วว่าโอ้ความผ่องใสความเบิกบานความสุขมันอยู่ตรงนี้จากนั้นความภาคความเพียรความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติมันก็มากขึ้นมากขึ้นจริงจังลงไปในพุทโธพุทโธพุทโธมากขึ้นพอพุทโธแนบแน่นเข้าไปแนบแน่นเข้าไปนับวันจิตเบิกบานจิตผ่องใสนับวันก็หนักแน่นมั่นคงในการบำเพ็ญในการทำเพราะมันทำเห็นผลพอทำยิ่งทำหนักแน่นเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงที่สุดรวมตัวเข้าสู่ความสงบแน่พอรวมตัวเข้าสู่ความสงบจากนั้นเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อกายเป็นส่วนจิตเป็นส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งธรรมส่วนหนึ่งทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนเพียงแค่มาอาศัยกันอยู่เหมือนกับบ้านกับคนมันคนละส่วนกันเลยแต่มาอาศัยกันอยู่เหมือนกับคนขับรถกับรถมันคนละส่วนกันเลยแต่มันอาศัยกันอยู่แต่ก่อนนี้รวมกันเป็นอันเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้แยกแยะเห็นชัดเจนเลยกายเป็นกายจิตเป็นจิตเวทนาเป็นเวทนาธรรมเป็นธรรมมันแยกแยะออกไปอย่างเด็ดขาดจากนั้นมาเห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งใดที่เราจะต้องบำรุงจิตนี้ที่เราจะต้องบำรุงสิ่งใดที่มาเครือบแฝงจิตเราต้องพยายามแกะมันออกแกะมันออกให้ความจริงมันเปิดเผยออกมาตัวเราจะแกะด้วยอะไรเราแกะด้วยปัญญาก็บัดนี้จิตมันมีความสงบมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงแล้วมันจะเป็นตัวหนุนปัญญาเหมือนเขาเล่นฟุตบอลแบ๊กอย่างแข็งขันเลยไม่ต้องระวังหลังแหละตอนนี้ลุยหน้าเลยปัญญาลุยเข้าไปปัญญาแกะเข้าไปปัญญาแยกแยะเข้าไปนับตั้งแต่ติดขัดข้องคาอะไรพิจารณาลงไปอันนี้จังทุกขังอนัตตามีอยู่รอบด้านอะไรเกิดขึ้นมาในโลกนี้มีไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับสุขเกิดขึ้นมาในเรามีไม่เกิดสุขเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับทุกเกิดขึ้นมาในเราแล้วมีแล้วทุกเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับก็เมื่อมันของเกิดของดับของเกิดของดับเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราได้ยังไงเมื่อทุกข์เกิดขึ้นโอ้ยกูจะออกแตกตายแล้วทำไมจะต้องมาเป็นกูทนไม่ได้แล้วกูจะตายแล้วกูไปตั้นแบบนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายโอ้ยเฉยถ้ามันอยู่มันก็ไม่อยู่ สักคู่สักยามสักวันสองวันเปิดหนีไปแล้วไปอ้อนวอนที่มันอยู่มันอยู่ไหมเราเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทุกมันเกิดขึ้นมากี่ครั้งแล้วในขณะที่ทุกมันเกิดขึ้นมาโอ้มันอกจะแตกตายมันจะทนไม่ได้มันจะแตกมันจะตายมันจะบ้าเดี๋ยวนั้นแหละอุ้ยอ้อนวอนที่มันอยู่กับเรามันก็ไม่อยู่หรอกเดี๋ยวมันจากไปแล้วเดี๋ยวมันวิ่งหนีไปแล้วดูมันสิดูมันเห็นตามเป็นจริงดูมันเห็นความเป็นจริงของมันมันเกิดขึ้นมาโอ้แกไม่อยู่กับฉันหรอกเดี๋ยวแกก็หนีฉันไปแน่นอนแหละฉันจะชอบหรือจะชังแกก็หนีฉันไปได้แน่นอนเพราะฉะนั้นฉันไม่เกลียดแกฉันไม่ดีเพราะฉันไม่รักแกหรอกจากนั้นก็เราอยู่กับความทุกข์ได้อย่างสบายอกสบายใจเลยนี่ตอนนี้เราอยู่กับความทุกข์ได้อย่างสบายอกสบายใจเอาจะเกี่ยวข้องกับเงินก็ไปเกี่ยวข้องสิเกี่ยวข้องกับลูกผัวตัวเมียก็เกี่ยวข้องสิเกี่ยวข้องกับอะไรหนี้สินก็ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับไอ้เรียนหนังสือเรียนหนังหาก็ไปเกี่ยวข้องเดียวเราจะเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายเกี่ยวข้องด้วยความผ่องใสเราจะไม่เกี่ยวข้องด้วยความทุกข์ความเศร้าหมองอย่างแต่ก่อนนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากปัญญาเพราะนั้นปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้มีความเฉลียวฉลาดจึงเริ่มต้นขึ้นมาด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบคือความคิดที่ถูกความคิดที่ถูกกับความฉลาดความฉลาดมันออกมาจากไหนมันออกมาจากความคิดของเราเองก็เมื่อเราคิดไปในทางโง่ได้ทำไมคิดไปในทางฉลาดได้ไม่ได้ล่ะคิดไปในทางที่ผิดเราเรียกว่าคิดไปในทางโง่คิดไปในทางสุขมันเรียกว่าคิดไปในทางฉลาดเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดของเราก็เลยอ้าวมาถึงเหมือนจะเมื่อคืนนี้มีคนหนึ่งไปหาพ่อแม่พี่น้องก็ไปหาเขาว่าแกมันวีตกวิจารณ์จนกระทั่งไปจิตเวชจนกระทั่งไปต้องไปกินยาบางทีเหมือนผีเข้ามาเนี่ยวิตกวิจารเนี่ยดูเส้นโอ้ยเนี่ยเส้นชีวิตของกันยังขาดแล้วเนี่ยแค่จะตายแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยไอบัตร ATM ของหนูเลขนั่นเลขนี้นะแม่ต้องเก็บไว้เนี่ยเส้นชีวิตขาดแล้วฉันจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยโอ้ยวาสนาของฉันตกแล้วเนี่ยฉันจะตกลงไปในรกฉันจะบาปฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้มันดูโอ้ยก็ไม่ไอ้ความคิดทำไมมันโง่ขนาดนั้นวะกูก็ดูได้โอ้ยเนี่ยเส้นชีวิตของฉันยาวโอ้ยฉันจะอยู่อีก500ปีเนี่ยโอ้ยเนี่ยวาสนาฉันพุ่งปุ๊ดเลยฉันจะเป็นนายกฉันจะเป็นประธานาธิบดีโอ้ยดูนี่โอ้ยดีใจกลางเงินตัวพองอึ่งอ่างไปเลยยังไงมันคิดแบบนั้นได้มันคิดอย่างนี้ได้คิดเข้าไปสิทำไมไม่คิดเข้าไปอ่ะคนเราไม่มีความคิดมีความคิดทั้งนั้นแหละแล้วเราจะปล่อยมันคิดโง่ๆทำไมคิดฉลาดก็คิดได้ดีกว่าใช่ไหมล่ะคิดโง่มันก็มาทับถมเราให้เป็นทุกข์และดีชอบใจหรือไม่ชอบใจอย่าไปคิดในทางที่มันจะสุขเอาเราจะคิดได้ยังไงได้ยังไงเราจะฉลาดคิดอย่างนั้นรีบเร่งประพฤติปฏิบัติเข้ามารีบเร่งอบรมจิตอบรมใจของเราเข้ามาพออบรมจิตอบรมใจอบรมใจเป็นธรรมแล้วมันไม่คิดในฝ่ายต่ำมันไม่คิดในทางทุกข์หรอกมันคิดไปในทางเบิกบานคิดไปในทางแจ่มใสคิดไปในทางชำระทุกข์ไอ้ความคิดอันนั้นแหละเราจึงเรียกว่ามรรคเห็นไหมมรรคคือข้อปฏิบัติมรรคคือข้อแก้ไขมรรคคือการชำระแต่ถ้าเราปล่อยให้กิเลสมันพาคิดว่าปล่อยให้โมหะเป็นตัวคิดน่ะมันคิดลงไปไฟตามไฟตามมันเป็นตัวสมุทัยนะเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นมรรคกับสมุทัยอ่ะมันตัวคิดตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ใครใช้อ่ะถ้าหากกิเลสเอาความคิดนี้ไปใช้มันใช้เป็นตัวสมุทัยถ้าหากธรรมะเอาไปใช้มันใช้เป็นตัวมรรคตัวคิดตัวเดียวนั่นแหละแล้วเราอยากได้อะไรเราอยากได้สุขเราอยากได้ความพ้นทุกข์เราต้องคิดฝ่ายมรรคเราจะไปคิดฝ่ายสมุทัยก็เมื่อเราอบรมจิตอบรมใจเป็นธรรมแล้วมันคิดฝ่ายมรรคอยู่ตลอดเวลามันคิดฝ่ายสมุทัยไม่เป็นอ่ะตรงนี้นี่แหละถ้าพวกเราพากันอบรมอย่างนี้ตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญายึดเอาหลักธรรมหลักวินัยของพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์อย่าไปยึดเอาตาสีตาสาหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตานอกลู่นอกทางนอกกรอบนอกเขตมาเป็นขอบเป็นเขตแล้วพวกเราจะเดินได้อย่างแม่นยำตรงเป้งต่อประตูมรรคผลนิพพานจะไม่บิดผิวจะไม่ผิดพลาดได้แม้แต่น้อยเลยความมั่นคงในศาสนาที่จะเกิดขึ้นมาในเราเนี่ยไม่ยาก คือการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นมันจะไปแล้วท่านแต่ละคนจะรู้สึกว่าค่อนข้างยากยากเพราะอะไรเพราะกิเลสที่มันฝังรากอยู่ในเรามันคุ้นเคยกับเราจนแยกกันไม่ออกคิดว่าเราโกรธเราตั้งเราชังเราอะไรต่ออะไรต่างๆเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราโกรธเราโกรธเราอะไรเราเหมือนเราจริงๆแล้วไอ้ตัวโกรธตัวหนึ่งเราตัวหนึ่งแต่มันคุกเขามันชำนิชำนาญกันจนเราแยกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ไฟธรรมเนี่ยเราไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นไอ้ความดีเนี่ยไอ้ส่วนความดีฝ่ายความดีเนี่ยเราแม้เข้าโรงเรียนครูบาอาจารย์สอนเหลือเกินแล้วเรายังไม่เก่งเลยเรายังไม่ชำนิชำนาญเลยแต่ไอ้ความชั่วไฟต่ำของกิเลสไม่ต้องเข้าโรงเรียนเลยมันเก่งใช่ไหมเพราะนั้นไอ้การเบื้องต้นเนี่ยไอ้การที่เราจะไปตั้งหลักคือฟันฝืนกิเลสการทำลายกิเลสมันแนบสนิทกับเราก็เลยเหมือนกับทำลายตัวเราฝืนตัวเราก็เลยเป็นของยากถ้าเรารู้ว่าเราฝืนกิเลสไม่ยากเลยเพราะไม่ใช่ฝืนเราตอนนี้เราจะรู้ว่าเราฝืนกิเลสไม่ใช่ฝืนเราเราก็ต้องปฏิบัติเข้าให้สัมผัสไปถึงธรรมเรารู้ว่าเอออันนี้กิเลสอันนี้ธรรมอันนี้เราพอเราไปเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดฉันทะเกิดฉันทะความพอใจพอเกิดเป็นความพอใจแล้วตอนนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรอ่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติกันไม่หลับไม่นอนตั้งเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านไม่ฉันอาหารไม่ออกมาฉันอาหารเป็นอาทิตย์เป็นสิบวันเป็นอะไรตัวเราโอ้ไม่หลับไม่นอนเดินอยู่บนทางจงกรมทั้งวันทั้งคืนถ้าพวกเราไปเห็นโอ้ยทำไมมันยากทำไมมันทรมานทำไมมันทุกข์ขนาดนั้นแต่พอไปถามท่านไม่ได้มีความรู้เลยว่ามันยากมันลำบากหรือมันไม่ยากไม่ลำบากหากมีแต่ฉันทะคือความพอใจเหมือนกับไปดูไอ้คนที่มันชอบดูหนังเนี่ยชอบดูหนังดูละครไปนั่งดูหนังทั้งคืนดูเขาฟ้อนรำขับกล่อมอยู่ทั้งคืนน่ะไม่ได้หลับไม่นอนอยู่ในคับในบามอยู่นู่นน่ะตั้งแต่หัวค่ำตีสามตีสี่ไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปหลับไปนอนเลยนะไปถามมันว่ายากไหมเด็กไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเลยอยู่ในคับในบาร์อยู่เต้นแรงเต้นรำร้องรำทำเพลงวุ่นวายเป็นบ้าเป็นบอไปนั่นเองมันไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นความยากเป็นความลำบากมันมีแต่ความพอใจอ่ะมันมีแต่ฉันทะความพอใจเพราะนั้นถ้าจิตไปสัมผัสธรรมแล้วมันมีฉันทะมีความพอใจมันไม่ใช่เรื่องยากบอกเพราะมันไม่ให้ความหมายว่าการกระทำนั้นเป็นความยากหรือเป็นความลำบากมันมีแต่ความพอใจเหมือนที่เขาพอใจไปดูหนังดูละครฟ้อนรำขับกล่อมไปเที่ยวคับเที่ยวบาร์ทั้งคืนไม่ได้เป็นยากเรื่องยากเลยไม่ได้หลับได้นอนถ้าลองไม่ได้พอใจสิโอ้ยเป็นมัดไปบังคับนั่งอยู่ในคับในบาร์เนี่ยโอ้มันจะแตกเลยไม่ได้หลับได้นอนนั่นคือมันเป็นบ้าช้าขึ้นมาส่งเข้าโรงเรียนส่งเข้าโรงพยาบาลบ้าเลยใช่ไหมเออยากหรือไม่ยากเนี่ยเป็นแบบนั้นเนี่ยเข้าใจไหมล่ะเออให้มีฉันทะเลยนั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็ฉุดเราที่เราฉุดได้นั่นแหละเราฉุดเกินกำลังเราได้ไหมล่ะพระพุทธเจ้าขนาดพระพุทธเจ้าล่ะพระพุทธเจ้ายังไม่ฉุดเกินกำลังของพระองค์เลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาสร้างบารมีมามากมายไกลกองก็เพื่อยกขนสัตว์โลกเข้าใจไหมล่ะเออขนสัตว์โลกมาหาไฟอัดไฟธรรมแต่แล้วนี่พระพุทธเจ้าทำไมไม่ขนทั้งโลกอ่ะทั้งที่พระพุทธเจ้าไอทรงปรารถนาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารู้ว่ากำลังของพระองค์ไปฉุดมาได้ขนาดนี้พระองค์ก็ฉุดขนาดนี้แหละนั่นก็เออมันก็สัตว์โลกมันไปเนี่ยมันก็จมอยู่กับโลกอ่ะเรื่องของเขาอ่ะถ้าเราเรียนไปฝืนเราฉุดไม่ได้แต่ไปฉุดเราก็หลังหักตายด้วยไม่ได้ด้วยเข้าใจไหมเอออันนี้แหละเราปรารถนาดีอย่างไรเนี่ยเราไปฉุดเราปรารถนาดีอย่างไรเราไปฉุดเขาไม่เกินความปรารถนาเกินกำลังของเราไปฉุดเดี๋ยวก็จะไปเอาอะไรเงี้ยไปกวนเขาอ่ะเออเป็นแบบนั้นเหรอใช่ไหมล่ะเอาตามกำลังของเราเนี่ยเราปรารถนาดีทำกำลังของเราได้ขนาดไหนขนาดนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาของเขาขนาดไหนขนาดนั้นมันดังมากมันก็เพราะจิตเป็นที่มันละเอียดจิตที่มีความสงบละเอียดเข้าไปมากใช่ไหมเหมือนกับถ้าว่าเรามันไม่มีอะไรเข้ามาก่อกวนเข้ามาอะไรเราอะไรเนี่ยเดินไม่มีอะไรเข้ามาก่อกวนในกายข้อมือนั่งภาวนาโอ้ยมันเอ็ดแถวติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเลยได้ผ้ามาทับไว้เลยใช่ไหมล่ะ
1: อยู่ไปนี่ว่าจะฟังต้องเอามาแนบหูยังไม่ได้ยินเลยเพราะจิตมันละเอียดจิตมันละเอียดจิตมันละเอียดมีอะไรนิดเดียวมันก็เข้าไปก็เหมือนเสื้อผ้าของเราถ้ามาลองมันสะอาดดูสิมันสะอาดดูมันพอมันสะอาดแล้วมันมีอะไรตกปกนิดเดียวมันกระเด็นเข้าไปปะบนโอ้ยตายแล้วมันชัดเจนเสื้อทั้งสกปรกแล้วแต่ถ้าลองเสื้อมันสกปรกดูสิมันสกปรกยังเอาอะไรก็โยนเข้าไปมันยังไม่รู้ตัวเลยมันสกปรกจิตเหมือนกันจิตที่มีความละเอียดที่เราภาวนาจิตมีความละเอียดมาพอมีอะไรแปะปนเข้าไปนิดเดียวมันกล้องมันประชัดเจนพูดง่ายๆว่ามันชัดเจนมันไม่ใช่ตัวดังอะไรตอนมันชัดเจนมันดังก็ดังเท่าเก่านั่นแหละดังเท่านั้นแหละแต่มันชัดเจนหรือไม่ชัดเจนพอจิตมันสงบละเอียดจิตมันสงบจิตมันใสอยู่นั้นมีอะไรปะปนเข้าไปมันชัดเจนอ่ะเราก็เลยเหมือนว่ามันดังที่ปกติฟังที่มันดังเท่าเก่านั่นแหละแต่ความชัดเจนมันเลยทำให้มันรู้สึกว่ามันดังแต่พอจิตออกมาคุกเขาเกลือกลัวอะไรตอนอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเห็นไหมมันก็ดังก็เหมือนกับเสื้อผ้าเริ่มสกปรกแล้วจิตของเราเริ่มมีอะไรปะปนมามันมีอะไรแทรกเข้ามาก็มันก็เห็นบ้างหรือไม่เห็นบ้างก็อันเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้มันจะดังหรือไม่ดังมากน้อยขนาดไหนมันอยู่ที่สติของเราถ้าสติของเราจ้องอยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วจุดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วเราไม่ปล่อยให้จิตออกไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเสียงนั้นแม้เสียงนั้นดังก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเพราะจิตไปผูกมัดเขาสมมติว่าพวกเรานั่งอยู่แบบนี้พวกเรานั่งอยู่แบบนี้จิตเราจดจ่ออยู่กับการสนทนาเราขณะนี้เสียงรถวิ่งเสียงคนพูดอยู่นู่นนี่บอกหูจะแตะเราไม่ได้ยินเลยมันไม่มีอยู่ในความรู้สึกของเราเลยนี่คือจิตเราไม่ได้ออกไปเกี่ยวแต่พอจิตเราออกไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นน่ะอ้าวมันเกิดเป็นเรื่องราวทำไมฉันจะมานั่งฟังธรรมต้องการฟังเงียบสงบทำไมแกมาวิ่งรถตรงนี้ทำไมแกมาคุยตรงนี้ไม่มีมารยาทมันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยไปทั้งนี้มันก็เมื่อกี้มันก็อยู่แบบนี้แต่จิตเอาเนี่ยออกไปเกี่ยวข้องมันไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรพอจิตออกไปเกี่ยวข้องมันเรื่องราวเลยมันเรื่องราวมันทั้งหลายมันออกไปจากจิตเราจะไปแก้ไขที่ไหนทำไมออกมาแก้ไขที่จิตไม่ใช่ออกไปแก้ไขที่รถที่นู่นที่นี่มาแก้ไขที่จิตซะก่อนแต่ตอนนี้เราจะไปแก้ไขที่จิตได้แต่ยังมีไอ้สิ่งเหล่านี้กวนอยู่เรื่องมันก็แก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไอ้สิ่งที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็มาแก้ไขจิตพอแก้ไขจิตแล้วมันระมัดระวังจิตไม่ได้ออกไปปรุงแต่งไอ้สิ่งเหล่านั้นแม้มีสิ่งเหล่านั้นมากมายไกลกองก็ไม่มีอยู่ในจิตเนี่ยมันรวมความแล้วคือความละเอียดของจิตใช่ไหมมีความละเอียดของจิตมีอะไรปะปนเข้ามานิดเดียวก็ชัดเจนเหมือนกับเสื้อผ้าของเราลองมันสะอาดดีไอ้ความสกปรกดีก็มาหน่อยอู้ตายแล้วเสื้อผ้าเนี่ยซากผ้าของฉันสกปรกแล้วแล้วลองเสื้อผ้ามันสกปรกดูเอาอะไรโยนเข้าไปมันยังไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะเหมือนกันก็นั่นแหละมันฟุ้งจ้องอยู่นั่นมันไม่วางเนี่ยมันบ้าไปเลยแล้วไอ้คนที่มันเป็นบ้าก็เพราะอันนี้แหละคิดย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำอยู่ตรงนั้นเนี่ยคิดอย่างอื่นได้มันไม่ไปคิดอ่ะจึงบอกให้จะไปความคิดมันก็อยู่ที่เราใช้มันอ่ะพอเราใช้ไปคิดย้ำคิดย้ำไอ้โอ้ยสมองมันใช้งานไปมันก็เลยหลั่งสารหลั่งอะไรออกมาผิดปกติแล้วเบลอไปเลยแบบเห็นไหมระหว่างทำใช้มันมีประมาณมีขอบมีเขตเห็นไหมคิดอย่างนี้เรารู้ว่าเราคิดผิดแล้วเห็นไหมรีบปิดกั้นมันอย่างน้อยๆก็เอาพุทโธมาเป็นหลักหรือสิ่งที่เราเคยใช้มาเป็นหลักหายใจเข้าอยู่ยาวพุทโธให้จิตมันสะดุดอะไรมากกว่าอันนั้นซะก่อนให้มันจิตมันคิดปรุงยันอยู่เนี่ยเราจะต้องหาอะไรให้มันสะดุดที่ว่ามันหนักยิ่งกว่าไอ้ความคิดตัวนั้นใช่ไหมนี่หายใจเข้าอยู่ยาวเลยแรงๆเลยพุทโธอยู่เนี่ยจิตมันก็มาอยู่ที่พุทโธแล้วมันหลุดออกไปจากความคิดอันนั้นแล้วใช่ไหมพอเราฝึกหัดเรื่อยไปมันก็แน่นขึ้นเรื่อยพอมันจะคิดออกไปเนี่ยเหมือนกับมันคิดถึงคนนั้นเนี่ยมันโกรธคนนั้นปุ๊บมาทันทีนะโกรธคนนั้นพูดอะไรคนนั้นมันจะเป็นรูปร่างเป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่พอจิตมันออกไปเกาะเกี่ยวมันจะมีความโกรธหรือมีความอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยนะหาอะไรให้มันสะดุดยิ่งกว่าตัวคิดออกไปตัวนั้นนะหายใจเข้ายาวๆพูดโทรพอจิตมันมาสัมผัสตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่คิดออกไปถึงคนนั้นไอ้ความโกรธมันก็ชะงักแล้วมันไม่เพิ่มแล้วมันถูกตัวนี้ฉุดไว้ปิดกั้นไว้แล้วก็จับตัวนี้ไปเรื่อยๆก็ฝึกไปเรื่อยๆนับวันมันก็คล่องแคล่วขึ้นต่อไปพอจิตมันแตะปุ๊บพุทโธขึ้นก่อนเลยใช่ไหมพอจิตมันเป็นปกติไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความโกรธมันเกี่ยวข้องด้วยความปกติ แต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับความโกรธก็เพิ่มความโกรธขึ้นเหมือนกันนั่นแหละไอ้ความง่วงเรา

มันเกิดขึ้นมาคือร่างกายของคนเราอ่ะมันก็ต้องการพักผ่อนใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติของร่างกายถ้าเราง่วงเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรานอนไม่พอหรือร่างกายของเราอ่อนแอจนง่วงเหงาเท้านอนจริงๆเลยมันจึงง่วงอย่างนี้ถ้ามันถูกต้องว่าเออเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเรานอนไม่พอมันง่วงเราก็จำเป็นที่ต้องให้มันนอนใช่ไหมเอออันนั้นก็ต้องให้มันนอนแต่ถ้าเรานอนก็พออะไรต่ออะไรพอแหมไปเวลาไปอย่างอื่นไม่เห็นเป็นง่วงตาสว่างเย็นโอ้ยยิ่งกว่าเออยิ่งกว่าไอ้อะไรไอ้พวกแมงดาแมงสาบไอ้อะไรพวกนั้นอีกอ่ะใช่มั้ยอ่ะเออพอมานั่งภาวนางกงกเหมือนอีแรงคอยตอดเงาแบบนี้โอ้ยแบบนี้อย่าไปยอมมันใช่มั้ยสติตัวสำคัญแต่ตอนนี้คนเราน่ะลองดูเอาใครไปนอนดูสินอนเวลากุ้มอกกุ้มใจเนี่ยกุ้มอกกุ้มใจฟูมจนคิดจนหัวจะแตกลงไปให้นอนทั้งคืนหลับไหมมันไม่หลับหรอกแต่คนหลับเนี่ยใจมันสบายๆมันเย็นอุ้ดหัวยังไม่ถึงหมอนเลยมันหลับแล้วคนภาวนาเหมือนกันพอภาวนาไปจิตมันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันวางจากอารมณ์เรื่องราวมันเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มสบายไอ้ความสบายของจิตเนี่ยจิตที่มันเบามันสบายมีอาการอันหนึ่งที่แสดงออกมาทางกายอาการที่แสดงออกมาทางกายคือเคลิ้มเหมือนคนจะหลับนี่นี่อาการของจิตที่มันเบาจิตที่มันจิตที่มันเบามันสบายมันจะแสดงออกมาทางกายดูไม่กายเนี่ยมันเคลิ้มเหมือนคนเหมือนคนใกล้จะหลับแต่ถ้าหากเราต้องสติให้แน่นจะไม่หลับรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยรู้สึกเบาอ่อนๆจิตมันก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแล้วคือสงบแต่ถ้าในขณะที่เรากำหนดอยู่เนี่ยจิตจ้องสติจ้องอยู่เนี่ยมันจิตมันเบาสบายมันใสเข้าไปใสเข้าไปไอ้ร่างกายมันเหมือนกับไอ้เหมือนกับไอ้วงเวิร์งไปแบบนั้นวงเวิร์งพอสติมันไม่ต่อเนื่องขาดปุ๊บป๊อกหลับสบายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มันหลับจ้องให้แน่นเลยว่ามันจ้องให้แน่นเลยมันจะไม่หลับเนี่ยไอ้การงกง่วงบางทีเกิดขึ้นมาจากจิตที่มันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมันก็เหมือนกับความเหมือนกับเคิร์มพูดง่ายๆแต่ถ้าเรามาระมัดระวังให้ดีแล้วไม่หลับใช่มันก็จำเป็นเออถ้ามันเราไม่จำเป็นที่มันก็หลับไปอ่ะมันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่เพราะแล้วก็เราเหมือนกับเราต้องมาเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมล่ะเริ่มต้นใหม่พอเราเริ่มต้นใหม่ต่อไปเราชนิดชำนาญมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะเพราะนั้นวิธีใดที่เรามาแก้เนี่ยเราแก้เราได้เราใช้ไปเลยจนกระทั่งว่าเรานั่งเนี่ยโอ้โหมันแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้มันไปทุกข์กำลังเปลี่ยนนิยามบทไปเป็นเดิมเพราะฉะนั้นอันหนึ่งนะไม่แนะนำนะไม่แนะนำว่าเรานั่งเนี่ยเรานั่งภาวนาเดี๋ยวมันง่วงขนาดไหนฝืนมันไม่ได้ฝืนขนาดไหนฝืนขนาดไหนมันก็ยังไม่หายแล้วปล่อยมันนอนนั่งหลับไปอาตมาไม่แนะนำเลยนะไม่ชอบใจเลยนะบางคนบอกโอ้ยมันก็ดีกว่านอนฟุ้งซ่านหลับไปวุ่นไปฟุ้งซ่านด้วยนี่มันภาวนามันสบายหลับสบายไปก็ดีด้วยมันดีมันจะเกิดนิสัยพอมาเริ่มภาวนาหน่อยหลับเริ่มภาวนาหน่อยหลับเวลาไม่ภาวนาไม่เห็นมันหลับพอมาภาวนาหลับภาวนาหลับมันติดเป็นนิสัยไม่ดีมันจะไม่ก้าวหน้ามันจะไปถึงแค่หลับเพราะฉะนั้นถ้ามันง่วงจริงๆนะแก้ไขยังไงไม่ได้นะอะไรเอามาพิจารณายังไงไม่ได้ลุกขึ้นเดินเลยถ้ามันนั่งจะหลับลุกขึ้นไปเดินโยกมือต้องเปลี่ยนอย่างนั้นเดินมันก็แก้ง่วงได้เออต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเห็นบางคนนะบางองค์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าหันั่งภาวนาเมื่อไหร่เนี่ยแป๊บเดียวก็ชาขอกขอโอ้ยมันรำคาญข้างหูบอกไม่ไล่ไปเดินอยู่แม่นั่งภาวนาอยู่ใกล้ๆมันปล่อยซะจนเคยเป็นนิสัยไม่ดีเข้าใจเออต้องหาวิธีแก้ถูกต้องคือท่านไม่ให้เปลี่ยนเนี่ยหมายความว่าจับไอ้นี้นิดหน่อยก็เปลี่ยนไอ้นั้นจับไอ้นั้นนิดหน่อยก็เปลี่ยนอันนี้มันก็เลยไปฝึกตัวเองให้เป็นคนนิสัยจับจดจับอะไรไม่จริงไม่จังจับนี่นู้นติดจับนี่หน่อยมันก็เลยเป็นคนจับจดมันทำอะไรไม่สำเร็จตอนนี้การเปลี่ยนไม่ความว่าเราทำมาเนี่ยเราเอาพุทโธพุทโธจนสุดกำลังของเราแล้วมันพอเวทนาเกิดขึ้นมาโอ้ยเอาพุทโธขนาดไหนมันก็ไม่อยู่อะเวทนามันกล้ายิ่งกว่าพุทโธเราก็เปลี่ยนได้ตอนนี้วิธีเปลี่ยนเนี่ย
ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยหมายความว่าเราพุทโธเนี่ยเราทำเพื่อความสงบพอเราไปเปลี่ยนเมื่อกี้ว่ามันก็เพื่อความสงบเองก็เอาพุทโธยังไม่อยู่แล้วเอาไว้นั้นมาอยู่เหรอเอาเราพอไปแบบนี้มันอะไรมันตัวกวนเราแหละเอาอันนั้นแหละไม่ต้องหนีอันนั้นแหละเอาแต่พอเรามันพุทโธมันเอาความเจ็บปวดมากวนเราจนว่าโอ้โหเราหนีจากความเจ็บปวดไม่ได้อะพุทโธเนี่ยมันเบลอไปหมดเลยลืมไปหมดเลยเอามันเอาเจ็บปวดมันจะเจ็บปวดขนาดไหนว่ามันเจ็บปวดยังไงเอามาเราไม่ต้องไปสนใจเจ็บปวดเอ้ยไม่ต้องสนใจพุทโธเราอยากจะรู้ความเจ็บปวดอยากจะรู้ความเจ็บปวดเอาสติมัดจิตลงไปอยู่ในจุดที่มันเจ็บปวดจุดไหนที่มันเจ็บปวดมากที่สุดที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยเช่นส่วนหัวเข่ามันเจ็บปวดที่สุดส่วนหลังเจ็บปวดที่สุดส่วนคอมันเจ็บปวดที่สุดเอาจิตของเราจ้องลงไปในจุดที่มันเจ็บปวดที่สุดนั่นแหละโดยที่ไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาไว้ว่าให้มันหายเจ็บปวดหรือไม่ให้มันเบาบางหรือให้มันอะไรต่ออะไรแต่ตั้งความปรารถนาลงไปว่าฉันอยากจะรู้จักหน้าตาอาการของมันจะเจ็บปวดขนาดไหนบอกเลยความเจ็บปวดของทุกสรรพสัตว์ไม่เกินตายอย่างเก่งก็แค่ตายแล้วก็ไม่มีความเจ็บปวดใดที่มันเกิดขึ้นมาเองไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาเองแล้วไม่ดับเพราะนั้นความเจ็บปวดเราไม่ได้ไปเสกสรรตั้งแต่งเราไม่ได้ไปเชิญให้มันเกิดขึ้นมาเองมันก็ต้องดับได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งให้มันดับหรอกไม่ต้องไปอยากให้มันดับแน่นอนว่ามันเกิดเองมันก็ต้องดับเองได้เราไม่ต้องไปอยากเพราะนั้นจากนี้ฉันจะไม่อยากแกหรอกฉันจะไม่อยากทั้งในฝั่งยินดีและทั้งในฝั่งยินร้ายแต่ฉันต้องการรู้จักหน้าตาของแกเป็นยังไงจากนั้นจ้องลงไปเลยจ้องลงไปเอาสติเนี่ยอย่าปีกแวะอย่าให้จิตมันปีกแวะออกไปจากความเจ็บปวดนะจ้องอยู่ในความเจ็บปวดเหมือนตอนที่เราจ้องอยู่กับพุทโธรู้อยู่กับความเจ็บปวดไล่อาการมันเลยมันจะระยิบระยับเกิดดับๆยังไงซอกมุมไหนไล่มันไปเลยมันมีความฝัดแฝงยังไงระยิบระยับยังไงเกิดดับๆยังไงจ้องมันเข้าไปจ้องมันไล่เข้าไปจนว่ามันชัดเจนอยู่ในความรู้สึกของเราเหมือนกับเราดูวัตถุอะไรอันหนึ่งเราดูจนกระทั่งมันล่อไปหมดเลยลักษณะการพอเราหลับตาเป็นเหมือนติดอยู่ในตาเรามันจะเห็นลักษณะอาการอันนั้นอยู่ตลอดนี่ไอ้ความเจ็บปวดที่เราไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปเนี่ยจนชัดเจนทุกซอกทุกมุมมันจะระยิบระยับเกิดดับๆนิดหน่อยมากก็ไหนก็ตามเราเห็นชัดเจนหมดพอเห็นชัดเจนอย่างนั้นย้อนเข้ามาดูติดตัวความตัวที่ไปรู้เนี่ยไปรู้ไอ้ความเจ็บปวดตัวเนี้ยย้อนเข้ามาดูไอ้ตัวที่เขาไปรู้เนี่ยดูที่ไอ้ตัวที่เขาไปรู้มันมีอาการอันนั้นอยู่ในตัวที่รู้นี่ไหมพอเราเข้ามาเห็นไอ้ตัวรู้มันก็รู้เท่านั้นน่ะมันไม่มีระยิบระยับไม่มีไอ้ฝัดแฝงไม่มีเกิดดับแต่หากมันมีแต่รู้อย่างเดียวไอ้ตัวความฝัดแฝงความระยิบระยับมันก็ไม่มีความรู้อยู่ในนั้นมันมีแต่หน้าที่ฝัดแฝงของมันอยู่แต่ไอ้ตัวรู้ก็เป็นรู้ไอ้ความฝัดแฝงของมันเนี่ยไปเห็นความฝัดแฝงของมันก็เหมือนกับเรานั่งดูไฟดูไฟมันลุกโป๊ะป๊ะโป๊ะป๊ะผู้บ้านเราก็เห็นไฟอยู่แต่เราไม่ได้ไปจับไฟถามไฟร้อนไหมไฟเขาไม่ได้ร้อนเลยแต่เขาเป็นอาการธรรมชาติโป๊ะป๊ะโป๊ะป๊ะถามเราร้อนไหมเราไม่ได้ร้อนแต่เรารู้เราเห็นไฟเราไม่ร้อนไฟก็ไม่ร้อนเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเช่นนั้นเองพอเราดูเข้ามาที่ใจไม่มีความเล่าร้อนไม่มีความฝัดแฝงอันนั้นเลยมีแต่รู้อยู่อย่างเดียวพอไปดูไอ้ตัวไอ้ตัวฝัดแฝงตัวระยิบระยับอันนั้นมันก็ไม่มีตัวรู้อยู่ดังนั้นมันไม่มีความรู้อย่างในตัวมันเองแต่มันมีแต่อาการฝัดแฝงมันเป็นอาการอันหนึ่งนั้นเนี่ยจิตเป็นผู้รู้อาการและจิตจะเป็นอาการอันนั้นได้อย่างไรเพราะนั้นแม้อาการอันนั้นคือเวทนาอันนั้นความเจ็บปวดอันนั้นไม่ดับไปจิตนี้ก็ไม่หวั่นไหวเห็นไหมแต่อีกอันหนึ่งคือเวทนานั้นดับไปจากความรู้สึกของจิตมันจะมีสองคติถึงแม้ไม่ดับไปจิตก็ไม่หวั่นไหวกับอาการนั้นนั่งดูอาการนั้นได้สบายเหมือนที่ครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาท่านเจ็บป่วยอะไรต่ออะไรท่านไปทำอะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีรู้สึกว่าคนรู้สึกหรือพวกหมอต่างๆนี่แหละรู้สึกโอ้มันน่าจะทรมานมันน่าจะเจ็บปวดแต่ครูบาอาจารย์เฉยอยู่เลยพอไปถามท่านว่าเจ็บไหมท่านบอกเจ็บเอาเจ็บแล้วทำไงท่านก็ดูความเจ็บนี้คือมันเจ็บอยู่ภายนอกมันไม่ได้เจ็บอยู่ข้างในอ่ะจิตไม่มีความเจ็บจิตไม่มีเวทนาแต่ร่างกายก็มีเหมือนพวกเราเนี่ยท่านถามว่าพระอรหันต์มีหิวไหมพระพุทธเจ้ามีหิวไหมท่านก็หิวแต่ท่านไม่ได้เดือดร้อนกับความหิวท่านรู้อยู่หิวแต่ท่านไม่ได้เดือดร้อนกับความหิวแต่พอเราหิวโอ้โหกูจะตายแล้วกูจะไม่รู้ว่าตายฆ่าคนได้10คนนะใช่ไหมล่ะมันต่างกันอย่างนี้นี่แหละพิจารณาลงไป
มันเป็นความสงบมันไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาคือความรู้

ราะฉะนั้นเมื่อมันไอความสงบเนี่ยคือเราพิจารณาจ้องลงไปเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนจิตมันไม่ได้ปีแวะเหมือนกับอยู่พุทโธไม่ได้ไปปีแวะไปไหนเพราะมันจ้องลงไปในเวทนามันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตก็สงบได้พอมันสงบแล้วมันปีกมันไม่ปีไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นแหละมันก็อยู่เฉพาะของมันน่ะอยู่เฉพาะของมันจะเด่นมันจะสง่าอะไรอะไรก็เหมือนกับร่างกายของพวกเราเหมือนกับร่างกายของเราแต่ก่อนนี้เราแหมทำงานมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้กินเลยเดินโซซัดโซเซประคองร่างกายก็ยังไม่ไหวยังจะให้ไปขุดดินอีกยังจะให้ไปแบกจอแบกเสียมอีกมันก็ขุดไม่ลงแบกไม่ไหวอ่ะแต่พอเราเห็นชัดเจนเลยว่าอ้าวฉันต้องมาขุดดินขุดแบกจอแบกเสียมแต่ตอนนี้ร่างกายของฉันอ่อนล้าแล้วเอาฉันไปกินข้าวซะหน่อยฉันไปนอนพักผ่อนซะหน่อยพออิ่มน้ำสำราญนอนหลับตื่นขึ้นมาหายเหน็ดหายเหนื่อยร่างกายมีแต่ความกระฉับกระเฉงไปทำงานอย่างเก่าแบกจอบโอ้ยคึกคักขุดดินขึงขังออกมาโอ้ยได้เป็นหลุมเป็นระบ่อเลยนี่จิตของเราเหมือนกันแต่ก่อนนี้พอเรามาคิดเหมือนไปพิจารณาจิตไม่มีความสงบพอคิดอันนี้มันปีกแวะไปนู่นปีกแวะไปอดีตปีกแวะไปอนาคตปีกแวะไปอารมณ์ไปนั้นไปเลยเป็นความฟุ้งซ่านวุ่นวายไปใหญ่ไม่มีขอบไม่มีเขตแทนที่จะเป็นปัญญาก็เลยเป็นความฟุ้งซ่านเพราะนั้นการคิดที่ไม่มีขอไม่มีเขตเนี่ยไม่มีตัวสมาธิเป็นตัวหนุนมันจะเป็นความฟุ้งซ่านก็ตัวคิดตัวเดียวนี่แหละแต่ความคิดที่มีตัวสมาธิเป็นตัวหนุนความคิดนั้นจะมีขอบมีเขตมันจะเป็นปัญญาคือมีความแยกคายมีความรอบคอบมีความชัดเจนในการคิดเพราะนั้นเมื่อจิตที่มันมีความสงบพักอยู่อย่างนั้นแล้วพอมันถอนออกมาจิตมันหายหนิดหายเหนื่อยมันหายฟุ้งซ่านทุกอย่างเหมือนกับร่างกายที่มันหายอ่อนล้ามันมีแต่ความกระฉับกระเฉงร่างกายก็ควรค่าต่อการทำงานจิตก็ควรค่าต่อการทำงานการทำงานของจิตคือวิปัสสนาตอนนี้มาพิจารณานั่นคืองานของจิตคือวิปัสสนาพิจารณาลงไปเลยอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราจะพิจารณากายก็ให้หนักไปในทางอสุภะอสุพังถ้าพิจารณาส่วนนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หนักไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเราดูที่ว่ามีไหมความสุขความทุกข์เวทนาความเจ็บปวดความทรงจำได้ไหมรู้ความปรุงแต่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันมีอันไหนที่ไม่อนิจจังมันมีไม่เที่ยงไม่มีหรอกมันเกิดแล้วก็ต้องดับอยากให้มันดับหรือไม่อยากให้มันดับมันก็ดับพูดง่ายๆพอมาเราไปเข้าไปถึงธรรมะจริงๆนะมันไม่มีเลยอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีแต่ความคิดเป็นเช่นนั้นเองก็เมื่อมันเป็นเช่นนั้นมาแต่ไหนแต่ไรจะว่ามันอนิจจังได้ยังไงจะว่ามันนิจจังได้ยังไงของมันเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ก่อนนี้เราไปยึดมั่นว่ามันเป็นนิจจังเราต้องการให้มันเป็นนิจจังเราเลยต้องเอาอนิจจังไปแก้พอเอาอนิจจังไปแก้แล้วแก้นิจจังหลุดไปแล้วมันเราก็วางอนิจจังอนิจจังมันเป็นเครื่องมือมันก็เหลือแต่ความเป็นคิดนั้นเองเหลือแต่ความเป็นจริงล้วนๆก็ไม่ใช่อนิจจังไม่ใช่นิจจังแกพอเกิดแกก็เกิดแกพอแก่ก็แก่แกพอตายก็ตายมันก็ไม่ใช่นิจจังไม่ใช่อนิจจังทั้งนั้นแหละมันเป็นเช่นนั้นเองเห็นไหมเออไม่มีแต่ความเป็นเช่นนั้นเองความเป็นเช่นนั้นเองคือธรรมะถ้าคนไหนเข้าไปไปถึงความเป็นเช่นนั้นเองคนนั้นเข้าไปถึงธรรมะเนี่ยเข้าใจไหมล่ะถ้าเข้าไปถึงธรรมะแล้วคนนั้นจะไม่มีความทุกข์เข้ามาอีกต่อไปเหมือนกับใบบัวเนี่ยใบบัวเราจะเอาน้ำประเภทไหนอ่ะเอาน้ำสกปรกเอาน้ำสะอาดอะไรไปหยดใส่ดูมันติดไหมมันไม่ติดหรอกมันไหลออกหมดจิตที่เข้าไปถึงความปิดเช่นนั้นเองจะเอาความยินดีหรือยินร้ายเข้าไปก็ไม่ติดอยู่ในจิตจะเอาความสุขหรือความทุกข์เข้าไปก็ไม่ติดอยู่ในจิตไม่มีอะไรติดเลยจิตมีแต่ความบริสุทธิ์ตัวนี้ความบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีคำสมมติที่จะเข้าไปถึงไอ้คำพูดที่สมมติไม่ว่าจะเอาภาษาไหนก็ตามมันไม่เข้าไปไม่ถึงหรอกเราก็เลยไม่รู้จะสมมติยังไงก็เลยพูดว่าปรมังสุขขังสุขอย่างยิ่งพอเราบอกว่าสุขปุ๊บปุถุชนก็เอามาแหละเอามาเทียบกับความสุขที่ตัวเราเคยแหละสุขจากกรรมคุณสุขจากการได้เสพได้ดื่มได้อย่างนี้อะไรต่ออะไรหัวมันคนละเรื่องไปเลยแต่มันไม่มีสมมติอะไรเข้าไปถึงมันก็เลยต้องเอาสมมติอันนี้เข้ามาว่ามันปรมังสุขขังไอ้พวกหน้าด้านไอ้พวกว่าย้ายไว้อย่างอายเลยว่าโอ้เนี่ยเฮ้ยนิพพานเป็นอย่างนั้นนะเป็นเมืองทองคำเป็นเมืองอะไรทำให้เราอยากขึ้นไปอีกเลยเถอะมันให้เราเสริมกิเลสขึ้นไปอีกเลยเอาเลยต้องไปทำอย่างนั้นต้องโอ้ยต้องขนเงินไปให้ขนเงินทองไปให้เออเลยจะขึ้นนิพพานอยู่ไปอยากได้เมืองทองคำอยากได้เพิ่มกิเลสแทนที่จะไปปฏิบัติเพื่อละกิเลสกับปฏิบัติเพื่อเพิ่มกิเลสมันตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเพราะพวกเราปีกแวกออกจากเส้นทาง

ทธเจ้าทั้งนั้นเลยถ้าหากเราเดินบนเส้นทางพุทธเจ้ามันต้องเป็นการละเป็นการละละละละละไปเรื่อยจนเข้าไปถึงความบริสุทธิ์แล้วจะบอกว่าอะไรล่ะเหมือนเสื้อผ้าของเราอ่ะถ้าเรามันโสโครกเราต้องการความสะอาดไม่ต้องไปเอาหาความสะอาดที่ไหนมาใส่เลยชำระพยายามชำระความโสโครกออกไปพอชำระความโสโครกหลุดออกไปหมดสิ้นมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเองเราจะเรียกว่ามันสะอาดหรือไม่เรียกสะอาดก็คือมันธรรมชาติอันหนึ่งเราจะเรียกว่าความสุขหรือไม่ความสุขมันก็ธรรมชาติอันหนึ่งอ่ะแต่ตอนนี้ธรรมชาติอันนี้มันไม่มีอะไรเข้ามาถึงมันสมมติไม่ถึงพระพุทธเจ้าจึงไม่อธิบายมันก็เลยเป็นโอกาสให้พวกอรัชชีไอ้พวกหน้าด้านทั้งหลายเข้ามาสวมรอยแต่ถ้าพวกเรายึดเลยนะเรายึดเอาคติของพระพุทธเจ้าอันนี้มันสีเทาอันมันสีเทาเราจะไปอธิบายสีเทาให้คนตาบอดรู้ได้ไหมว่าอันนี้มันสีเทาจะไปอธิบายให้คุณตาบอดรู้ยังไงพระพุทธเจ้าจะไปอธิบายมรรคผลนิพพานพระเจ้าอธิบายไอ้เนื้อในจิตให้คนปุถุชนฟังได้ยังไงจะไปอธิบายความอิ่มให้คนหิวฟังได้ยังไงท่านไม่อธิบายว่าเหนื่อยเปล่าแต่ท่านมีข้ออธิบายถึงการรักษาตาให้หายบอดท่านมีวิธีการรักษาให้หายหิวพอท่านบอกว่าเนี่ยมันถ้าไม่บอกแล้วเลยว่าไอ้ความหิวมันเป็นยังไงแต่ท่านบอกว่าวิธีการรักษาให้หายหิวนะถ้าไม่ไปบอกเลยว่าความอิ่มมันเป็นยังไงท่านบอกให้วิธีการรักษาอย่างนี้กินข้าวเฮ้ยกินข้าวไอ้อันไหนเป็นกระดูกเอาทิ้งอันไหนเป็นก้างขอทิ้งอันไหนเป็นข้าวกืนพอลงไปท่านบอกอิ่มนะโอ้ยไม่ถามเลยใช่ไหมพอสัมผัสเลยเราไม่ถามเลยว่าฟังอันนี้ใช้อิ่มไหมอิ่มเหมือนคนคุณไม่จะไปถามเลยพอรักษาตาหายบอดปุ๊บหายบอดปุ๊บแดงเด้อแดงครับไอ้เทาเด้อเทาครับนิพพานเด้อครับนิพพานเด้ออ๋อสุขเด้ออ๋อมันอ๋อหมดเลยอ่ะมันไม่ไปวาดภาพหรือเป็นเมืองทองคำเมืองอย่างนั้นเมืองอย่างนี้ไม่วาดภาพอีกต่อไปเนี่ยถ้าเดินตามทางของพุทธเจ้าเนี่ยมันมีแต่อ๋ออย่างเดียวมันไม่ไปวาดภาพหรอกไอ้ทุกวันนี้มันไม่เดินตามเส้นทางของพุทธเจ้ามันก็เลยมีแต่การวาดภาพพอวาดภาพมันเริ่มก็มันก็เลยเพิ่มกิเลสเพิ่มแต่ความอยากความอยากเพิ่มแต่ความโลภทำบุญก็เพื่อความโลภเสริมความโลภไปภาวนาก็เสริมความโลภไปเดินจงกรมก็เพิ่มความโลภล้วนแต่เพิ่มความโลภทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะก็เพราะเอาไอ้สิ่งที่มันน่าโลภมันล่ออยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเดินตามที่เห็นพุทธเจ้าทำเพื่อละเหมือนกับเราต้องการความสะอาดแต่ท่านสอนให้ละแล้วล้างเอาความสกปรกเราต้องการความสุขเราไม่ต้องไปขวนขวายแสวงหาความสุขชำระสิชำระตัวสมุทัยสิชำระตัวสมุทัยออกไปไม่ต้องไปอยากอะไรเลยอยากคือนั่นเป็นตัวสมุทัยชำระมันออกไปความสุขมันเปิดออกเองเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเชื่อลงไปได้พยานยืนยันมากมายไก่กองว่าสังฆังสรังคัจฉามิถ้ามันผิดเพี้ยนถ้ามันต้องเติมต้องตัดออกแบบไม่มีสังฆังสรังคัจฉามิมาทุกวันนี้นะไม่มีหรอกให้พวกเรากราบไหว้มีแต่พุทธังธรรมังเท่านั้นไม่มีสังฆังหรอกไม่มีสังฆังสรังคัจฉามิแน่นอนแต่นี่แสดงว่าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาเดินเนี่ยมันสมบูรณ์ยังมีสังฆังสรังคัจฉามิมาเป็นพยานให้แก่เราเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตัดออกไม่จำเป็นต้องไปเติมเดินไปเส้นนี้แหละมันมีพยานยืนยันมากมายไก่กอง 2,000 กว่าปีแล้วสังฆนางคัจฉามิกราบแล้วกราบอีกอยู่เป็นไงแสดงว่าถูกต้องแม่นยำอย่าไปสงสัยอย่าไปสงสัยในเส้นทางของพระพุทธเจ้าให้สงสัยไอ้เส้นทางนี้มันแปลกปลอมมาถูกสงสัยไอ้นั้นไว้แล้วสิ่งที่แปลกปลอมมันจะเข้ามาบนเส้นทางนี้ไม่ได้เข้าใจไหมต้องเป็นแบบนั้นเลยชาวพุทธเราต้องฉลาดดิ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากแง่คิดในบทธรรมทั้งหลายดังที่แสดงมานั้นให้แก่พวกลูกหลานชาวพุทธทั้งหลายนำไปคิดนำไปพิจารณานำไปเตือนตนเองแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติก็เชื่อแน่ว่าการประพฤติปฏิบัติของพวกเราที่ถูกต้องแม่นยำตามหลักธรรมหลักวินัยดังที่แสดงมานั้นก็จะเป็นสิ่งนำมาซึ่งความสุขความเจริญให้แก่พวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นในอวสานในการแสดงธรรมมานี้ก็ขอด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงได้มาอำนวยให้พวกท่านทั้งหลายมีกำลังจิตกำลังใจที่จะ
น้อมนำเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเดินไปบนเส้นทางแห่งศาสดาประสบสัมผัสกับความสุขความเจริญความมั่นคงในการดำเนินชีวิตในการประพฤติปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนแม้ปรารถนาสิ่งใดความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นเหมาะควรต่ออัตตธรรมแล้วก็ขอความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมตอนสงบให้เป็นเย็นให้พอเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาเป็นประสบการณ์ชีวิตบางเรื่องเราจดจำได้แต่บางเรื่องเรากลับลืมเลือนไปถ้าเราฝึกจิตของเราเป็นประจำอาจทำให้เรานึกถึงเรื่องราวดีๆในอดีตได้แม้จะผ่านไปกี่สิบปีก็ตามและเรื่องนั้นอาจเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับตัวเราเองและ

0: วัดแห่งหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือห่างไกลผู้คนแต่ไม่เคยขาดคนเข้าวัดด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้าอาวาสท่านมีเมตตากับทุกคนไม่เลือกว่าจะยากดีมีจนท่านให้ความสำคัญเท่าเทียมกันจึงมักจะได้ยินชาวบ้านพูดกันเสมอว่าท่านครูบาเป็นผู้มีบุญลงมาโปรดสัตว์โดยแท้คนภาคเหนือมักจะยกย่องพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีพรรษาเยอะว่าครูบาแทนคำว่าหลวงพ่อหรือหลวงปู่วันนี้ครูบาท่านมานั่งใต้ต้นไม้หน้ากุฏิเหมือนเช่นเคยอากาศเย็นสบายเพราะเป็นฤดูหนาวแสงแดดยามบ่ายส่องลอดผ่านพุ่มไม้ใหญ่ลงมาตรงที่ครูบานั่งพอดีทำให้ท่านดูสว่างสวยกว่าผู้ที่นั่งรายล้อมอยู่ซึ่งมีทั้งพระภิกษุอาคันตุกะภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดคอยอุปถากอยู่ถัดออกมาเป็นบรรดาญาติโยมที่พาลูกเขยลูกสะใภ้และหลานมาให้ครูบาอบรมบ่มนิสัยซึ่งเป็นกิจที่ท่านทำตามปกติด้วยเมตตาท่านครูบาเอ่ยถามภิกษุอาคันตุกะก่อนว่าม
1: าด้วยเรื่องใด
0: พระภิกษุรูปนั้นได้นำกระดาษแผ่นหนึ่งมอบให้ท่านครูบาและกราบเรียนว่าม
1: ีหนังสือสนเทศส่งเวียนไปตามที่ต่างๆกล่าวหาท่านครูบาหลายเรื่องแต่ไม่ลงชื่อผู้ใดเขียนท่านจะแก้ข้อกล่าวหาอย่างไร
0: ท่านครูบานั่งเฉยไม่ตอบไม่แก้ตัวได้แต่นั่งฟังและรับรู้พูดเพียงแต่ว่า
1: ความจริงมีอยู่ในโลกหากจะปรากฏให้เห็นจริงในวันข้างหน้า
0: ภิกษุอาคันตุกะร้อนใจกราบเรียนท่านว่าน
1: อกจากหนังสือสนเทแล้วยังมีการกล่าวติฉินนินทาท่านเป็นอันมากท่านเคยคิดจะกล่าวตอบโต้เขาบ้างไหม
0: ท่านครูบายิ้มและตอบว่า
1: ไม่ได้ว่าอะไรแต่คิดว่าเป็นโชคดีที่เราเป็นพระมานานแล้วเคยได้ยินแต่เขาสรรเสริญเยินยอว่าดีทั้งนั้นซึ่งมีแต่จะพาให้หลงตัวมาบัดนี้ได้ยินเขาด่าว่าร้ายและติฉินนินทาก็นึกเสียว่าให้เขาติเขาด่าเสียบ้างก็ดีเหมือนกันเรามีขันติใช่ว่าเอาไว้ต้มแกงเอาไว้อดไว้ทนต่างหาก
0: จบการสนทนากับภิกษุอาคันตุกะแล้วก็เป็นเรื่องของบรรดาญาติโยมซึ่งมักเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพูดจาเสียดสีนินทากาเลคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นและก็เกิดความขัดแย้งทะเลาะกันขึ้นในครอบครัวรวมไปถึงในสังคมเล็กๆด้วยแย่งกันพูดวุ่นวายไปหมดท่านครูบาใช้อุบายให้ทุกคนเอากระดาษมาจดข้อความในหนังสือเล่มหนึ่งแล้วให้ข้าพเจ้าอ่านทวนให้คนอื่นฟังดังๆข้อความนั้นเป็นแง่คิดระหว่างตนกับผู้อื่นเมื่อเราจับกลุ่มพูดถึงผู้อื่นเราคิดว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อคนอื่นจับกลุ่มพูดถึงเราเราคิดว่าเป็นการนินทาเมื่อเราใช้จ่ายอย่างไม่อั้นเราคิดว่าเป็นคนกว้างขวางเมื่อคนอื่นใช้จ่ายอย่างไม่อั้นเราคิดว่า เขาเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายเมื่อเราตระหนี่เราคิดว่าเราเป็นคนมัธยัสถ์เมื่อเราเสียเปรียบผู้อื่นเราคิดว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์เมื่อคนอื่นเสียเปรียบเราเราคิดว่าเขาเป็นคนโง่เมื่อเราได้เปรียบผู้อื่นเราคิดว่าเราเป็นคนฉลาดเมื่อคนอื่นได้เปรียบเราเราคิดว่าเขาเป็นคนโกงเมื่อเราทำผิดเราคิดว่าเป็นความพลั้งเผลอเมื่อผู้อื่นทำผิดเราคิดว่าเขาเป็นคนเซ่อซ่าโทษผู้อื่นแลเห็นเป็นภูเขาโทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขนตดผู้อื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเมื่อข้าพเจ้าอ่านจบก็รู้สึกขำกับกลอนบทท้ายจึงหัวเราะออกมาด้วยเป็นวัยที่ยังคึกขนองอยู่เลยถูกคุณลุงดุเสียงดังท่านครูบาไม่ว่าอะไรยิ้มน้อยๆและให้โอวาทกับทุกคนว่า
2: ก่อนรับผิดชอบเป็นมารยาทที่ดีของชาวพุทธจงนึกถึงอกเขาอกเราถ้าเราทำผิดจริงเขาติอย่าโกรธถ้าเราไม่ผิดเขาตินิ่งเฉยเสียเป็นการดีถ้านิ่งไม่ได้ก็อย่าติตอบเพียงแต่นึกว่าเขาเป็นคนพูดไม่จริงก็พอแล้วโทษที่ร้ายแรงและใหญ่โตที่สุดก็คือการไม่รู้จักโทษของตัวเอง
0: จากนั้นท่านครูบาก็ให้ศีลให้พรและพูดทิ้งท้ายว่า
2: คนเราถ้าสงบให้เป็นเย็นให้พอก็เป็นสุข
0: ทุกคนกล่าวสาธุขึ้นพร้อมกันแม้เวลาจะล่วงผ่านนานแล้ว

แต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยลืมคำสอนของท่านและนำมาเตือนใจตัวเองเสมอโดยเฉพาะในยามที่ถูกตำหนิหรือคิดจะตำหนิผู้อื่นเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมสงบให้เป็นเย็นให้พอโดยนาน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกัน

ท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ขันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการังกะโรมาเส

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าจะออกนับ4พุทลมเข้าจะออกนับ5พุทลมเข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโลมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโลมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็น

ภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบูกสะดุกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณาในกายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเคก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บผนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายเป็นความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราพยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวแล้วก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: ามะตติยัมปิไมยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาทายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโม

0: ุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสร

0: าจามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคัมมนังนิทิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทังสม

0: ทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: อาตุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: อาตุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโสท

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโย

0: วัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครราราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปาจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทเจรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมารโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496 1240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชิรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเหลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ไม่ต้องพนมมือ นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายไม่ต้องพนมมือจะได้นั่งสบายจะได้นั่งสงบวันนี้ก็เป็นวันดีที่เป็นมงคลสำหรับญาติโยมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าวาดพระครูวิจิตรที่ได้รับฐานะเป็นพระครูชั้นเอกตามที่เถระสมาคมได้ให้ความสำคัญยกย่องท่านให้เป็นพระครูที่มีคุณสมบัติในการประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยเมื่อทุกคนได้มาพร้อมใจกันแสดงมุทิตาสการะดีใจที่ท่านได้รับเลื่อนยศตำแหน่งเป็นครูชั้นเอกทุกคนก็ได้มาพร้อมใจตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดตลอดถึงเจ้าวาดทุกวัดในอำเภอสามชุกและสุพรรณบุรีบางวัดและญาติโยมก็ได้มาบวชเป็นการอุทิศส่วนกุศลส่วนหนึ่งให้แก่ท่านและตัวเองและก็ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์เช้าเย็นหัดเจริญพรหมจรรย์ฉะนั้นที่เรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรเราได้อะไรบ้างวันนี้ก็ดีวันที่แล้วมาก็ดีเราได้อะไรไปจากวัดเราได้อะไรไปจากพุทธศาสนาบ้างที่เราเข้ามาในวัดนี้ก็ดีที่เราแล้วมาก็ดีเราได้อะไรจากพุทธศาสนาอันนี้เราควรระลึกจดจำถามทบทวนว่าเราได้อะไรจากการมาวัดจากการมาบวชมาปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรกลับไปบ้านบ้างในเมื่อเรามาวัดอันนี้เราก็ควรจะถามตัวเองก็ควรจะหาคำตอบที่ถูกต้องที่ว่าเราได้อะไรแล้วหรือเรายังไม่ได้ไปแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรแก่พวกเราบ้างพูดกันตามหลักแล้วพุทธศาสนาได้ให้ชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีศีลธรรมจริยวัตรนิสัยจิตใจต่างๆแก่คนไทยหรือคนโลกนี้มากหลายๆอย่างให้ความกำเนิดของความเป็นผู้มีเมตตาและเป็นผู้มีความอภัยสำหรับคนที่เป็นชาวพุทธถ้าพูดกันตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยให้ความเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมากเลยจากคนเราเนี่ยเมื่อสมัยก่อนวัดเนี่ยพุทธศาสนาได้เกิดเนี่ยได้ให้ความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมมนุษย์นี่มากจากคนจนกลายเป็นคนมีจากเศรษฐีกลายเป็นพระราชาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเช่นสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนทุกรูปแบบมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หมดเลยคนที่เข้าไปพบพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนชีวิตทันทีมีมากมายเช่นคนชาวนาพอไปฟังธรรมพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนจากความเป็นชาวนาชีวิตเปลี่ยนจากชาวนาชาวไร่เปลี่ยนจากชาวไร่ชาวสวนเปลี่ยนจากชาวสวนคนจนเปลี่ยนจากความเป็นคนจนทันทีคนที่มีทุกข์เนี่ยขนาดบางคนเนี่ยทุกข์ใจมากถึงกับเป็น ป็นบ้าเป็นคลั่งเลยเข้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกลายเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทันทีพุทธศาสนาได้ให้ความเปลี่ยนแปลงแก่คนมาต้อง 2,000 กว่าปีจากคนชาวไร่ชาวนา

มาบวชที่โยมพอมาบวชแล้วเนี่ยฮะเปลี่ยนฐานะจากคนชาวไร่ชาวนามาเป็นพระมาเป็นสมณเณรมาเป็นพระครูเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสังฆราชนะฮะเปลี่ยนชีวิตทันทีจากสมัยก่อนก็ไปเรียนหนังสือกับวัดพระท่านสอนจากเด็กไม่มีพ่อมีแม่พอรู้หนังสือหนังหาก็ฝากเข้ารั้วเข้าวังเป็นเจ้าขุนมูลนายเป็นเจ้าพญาเป็นเจ้าขุนมียศถาบรรดาจากพระเจ้าแผ่นดินตั้งตระกูลให้ใหญ่โตมาจนทุกวันเนี่ยวัดพุทธศาสนาเนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตคนเนี่ยจากฐานะหนึ่งไปสู่ความเป็นฐานะหนึ่งดังนั้นเรียกว่าเปลี่ยนหลายๆอย่างจากวัดเนี่ยเปลี่ยนได้หลายๆอย่างเปลี่ยนจากความคนที่ไม่รู้เนี่ยพอเข้ามาวัดแล้วก็กลายเป็นคนรู้คนที่ไม่ฉลาดเข้ามาวัดก็มีความฉลาดเกิดขึ้นสมัยก่อนก็จึงวัดเนี่ยมีทั้งโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาลพระนี่เป็นทั้งครูสอนคนจากไม่มีอะไรเลยจะไปสู่เป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินก็อาศัยเปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนานี่เองพระเจ้าแผ่นดินไทยเราทุกคนเศรษฐีไทยเราทุกคนที่มีความเจริญมาทุกวันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนาทั้งนั้นถ้าตามหลักแล้วเนี่ยฮะอย่างพวกเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนาถ้าพวกเราไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงพวกเราจะไม่มีเลยจะกลายเป็นคนไม่รู้นะไม่รู้โมไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยพุทธศาสนาว่าเข้ามาวัดกันทำไมเข้ามาบวชกันทำไมเข้ามาปฏิบัติกันทำไมเข้ามารักษาศีลกันทำไมเข้ามาถือศีลกินเจกันทำไมได้อะไรกลับไปนี่จึงตอนนี้คนเราเมื่อไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงก็เพราะตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมเข้ามาศึกษาดังนั้นเมื่อเรามารู้การศึกษาเขาแล้วเราก็จะรู้หลักปฏิบัติธรรมวินัยของพุทธเจ้ามากขึ้นฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรารู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ชีวิตแก่คนเนี่ยมากมายมหาศาลอย่างที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยที่เราเป็นอยู่กันทุกวันเนี่ยถ้าพูดกันแล้วก็ตามหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นส่วนกุศลส่วนหนึ่งที่ค้ำจุนหรือเป็นบุญส่วนหนึ่งที่ค้ำจุนให้ชีวิตของเรายืนยาวมาอยู่ได้ตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าคนอายุสั้นพันตายเร็วบอกเขานั้นหมดบุญนะคนนั้นหมดบุญแล้วทำไมจึงตายทั้งหนุ่มทั้งสาวเขาหมดบุญเขาหมดอายุเขาหมดบุญโอ้คนนั้นนะแม้เขาทำมาค้าขายเขาร่ำรวยเขาอยู่ดีกินดีเขาอายุมั่นขวัญยืนไม่เจ็บไม่ไข้คนนั้นเขามีบุญคนจะยกย่องคนดีเป็นคนมีบุญคนจะปรองกันว่าคนนั้นหมดบุญแล้วหมดบุญหมดวาสนาแล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วทั้งที่ยังไม่แก่ไม่เท่าเลยเขาหมดบุญเขาลาโลกไปแล้วแสดงว่าคนที่ตายนั่นหมายถึงว่าหมดบุญแต่จริงๆว่าถ้าตามหลักคนทั่วๆไปเขาพูดกันอย่างนั้นคนที่อยู่ได้เรียกว่าคนมีบุญอย่างพวกเราที่มีชีวิตอยู่ได้เรียกว่าคนมีบุญมีบุญคนที่หมดชีวิตแล้วตายไปแล้วเนี่ยคนหมดบุญแต่ที่จริงเนี่ยบุญน่ะไม่หมดง่ายหรอกบุญเนี่ยมันจะหมดก็คือคนเราไม่ทำบุญบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราทุกคนถ้าคนเราคิดถึงศีลฐานภาวนาที่เราทำอยู่ยังไม่หมดบุญถ้าคนที่หมดบุญนี่คือคนไม่มีศีลคนไม่มีฐานคนไม่มีการเจริญภาวนาคนพวกนี้จึงหมดบุญบุญไม่มีวันหมดถ้าเรายังทำอยู่ทีนี้คนเราเนี่ยเมื่อมีโอกาสได้มีทุกคนเลยโยมเกิดมาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคนเรามองเห็นว่าบุญเนี่ยเป็นของไกลตัวเองการบวชการเรียนเป็นของไกลตัวเองบุคคลนั้นเรียกว่าคนหลงคนประมาทความเป็นจริงแล้วบุญเนี่ยศีลฐานภาวนาเนี่ยเป็นของเราถ้าเราไม่ทำแล้วเราอะไรไปไม่ได้เลยการทำมาหากินการอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวอยู่กับภาระนั่นคือการอยู่กับกรรมกับเวรอยู่

ก็กินไปวันๆหนึ่งแต่ที่จริงเราเอาไปอะไรไม่ได้แต่ที่จริงที่เราจะเอาอะไรไปได้เนี่ยเราต้องอยู่กับบุญเราต้องรู้จักวิธีว่าทำอย่างไรที่เราจะสะสมบารมีเป็นทรัพย์ภายในของเราไปได้ทำอย่างไรเนี่ยพวกเราเนี่ยรีบทำถ้าเราไม่ทำตอนนี้ต่อไปไม่มีโอกาสทำคนที่ตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาทำเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอย่าให้หมดบุญเรามาวัดเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมมาให้ทานมารักษาศีลมาสร้างวัดสร้างวามาสร้างศาสนาให้เจริญไม่ใช่มาแล้วตายแล้วจึงค่อยเข้ามาคนที่ตายแล้วเข้ามานั่นคือคนเข้าวัดไม่เป็นคนเข้าวัดไม่เป็นก็คือคนเข้าวัดตายนั่นเองเข้าไม่เป็นแล้วมันตายจึงได้เข้ามาถ้าคนเข้าวัดเป็นก็ไม่ต้องรอตอนตายฉะนั้นคนทั้งหลายเนี่ย100คนนึงจะคิดได้สัก5คนว่าจะมาเข้าวัดเป็นจะมาเข้าตอนมีประโยชน์มาสร้างโน่นสร้างนี่มาสวดมนต์ภาวนาอย่างน้อยที่เรามาสร้างสาธารณวัตถุเนี่ยสร้างเพื่อให้คนทั่วไปจะได้ใช้ประโยชน์ส่วนรวมแต่ที่เรามาถือศีลเนี่ยศีล5ศีล8มาปฏิบัติธรรมเนี่ยสร้างให้ตัวเองสร้างให้ตัวเองมีที่พึ่งที่อาศัยที่ประพฤติปฏิบัติเป็นเรือนใจเป็นเรือนใจเนี่ยที่จะได้นั่งที่จะได้นอนที่จะได้อยู่ในอนาคตก็เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในเป็นวิมานในใจฉะนั้นคนเราเนี่ยที่คนไม่ฉลาดโดยมากจะเข้าวัดตอนไม่เป็นทั้งนั้นเข้าวัดไม่เป็นตอนตายแล้วก็หามกันมาแล้วก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอวรโหไม่น่าตายเลยน่าจะอยู่ไปก่อนลูกหลานยังไม่โตแหมดูแล้วไม่เจ็บไม่ไข้มาวัดก็ไม่มีสติสตังอะไรมาก็แบบคนหลงมาก็แล้วก็เศร้าโศกเสียใจลำพันลำไพร้องไห้กันประอืดประอมนั่นแหละพวกเข้าวัดไม่เป็นโยมจะเห็นอยู่ทุกเดือนทุกปีว่าพวกเข้าวัดไม่เป็นเนี่ยจะพากันมาเศร้าโศกร้องไห้ต่อหน้าพระต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยจะมาร้องไห้ให้พระดูจะมาทำความเสียใจให้พระดูพระเห็นให้ญาติโยมทั้งหลายทารกำนันเนี่ยดูแล้วก็ปลงบางคนก็สงสารบางคนก็ปลงแต่ทำตามพุทธศาสนาก็บอกให้ปลงให้ปลงสังเวชว่าโอ้น่าสงสารนะคนเราไม่รู้จักการทำบุญถ้าเขาทำบุญเป็นแล้วเขาคงไม่ต้องมาเศร้าโศกไม่ต้องมาร้องไห้ก่อนตอนตายนะนี่เราลองคิดดูสิโยมเป็นกันเยอะแยะเลยคนเราที่เข้าวัดไม่เป็นเนี่ยเข้าตอนตายทั้งนั้นมาร้องไห้ให้พระดูทั้งนั้นมาลำพันลำไพเพราะไม่น่าตายกันแต่ถ้าคนเข้าวัดเป็นเนี่ยมาตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยโยมมาก่อน7วันเนี่ยมาบางสกุลเป็นมาบางสกุลตายมาสวดให้แกตัวเองเนี่ยฮะก่อนตายเนี่ยนี่เขาเรียกว่าตายซะก่อนตายเข้าวัดก่อนตายเขาเรียกเข้าวัดเป็นเข้าวัดเป็นๆเข้าวัดยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่ต้องเศร้าโศกใช่ไหมมาวันนี้โยมโศกไหมโยมเศร้าไหมโยมดีใจใช่ไหมที่ได้มาเห็นคนทุกคนใจบุญวันนี้โยมไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเลยถ้าโยมมาวัดอย่างนี้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจนะทีนี้คนเราโดยมากเนี่ยที่พุทธเจ้าจะบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เสียของรักนะความทุกข์นี่อยู่ที่เสียของรักความสุขเนี่ยคือได้ของรักมันได้ของรักแล้วดีอกดีใจเหมือนคนกินเหล้าเจอเหล้าแล้วดีอกดีใจคนเล่นกันพนันพอเล่นได้ดีอกดีใจคนหาปูหาปลาพอได้ตัวใหญ่ดีใจหรือคนเราเนี่ยเวลาโกรธแล้วด่าเขาไปว่าเขาไปแล้วดีใจอะไรเงี้ยคือมันดีใจแบบผิดคือไปดีใจตอนที่เราทำไม่ดีแล้วก็กลับไปดีใจดังนั้นเราได้สิ่งที่ไม่ดีใจเนี่ยมันจะได้ความคับแค้นใจมากดังนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้หัดทำใจคือทำใจไอ้ดีหนีแล้ว
ไอ้ไม่ดีก็มีแล้วไอ้ดีนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าไปยึดมากจนหลงไหลตกลงไม่ตกไม่ดีก็เป็นพยาบาทเป็นตัวทำให้ใจเล่าร้อนเป็นทุกข์เมื่อมาวัดเนี่ยท่านบอกให้ทำใจให้อยู่เป็นกลางหัดทำใจเป็นกลางดีก็เฉยชั่วก็เฉยที่ญาติโยมมหัดเนี่ยมหัดทำใจเฉยดีก็ช่างชั่วก็ช่างไอ้ช่างตัวนี้เรากลับไปช่างที่บ้านดิก็กลับไปบ้านก็ดีก็ช่างชั่วก็ช่างพอเราทำใจดีก็ช่างชั่วก็ช่างได้เรียกว่าทำใจเป็นพระทำใจเป็นคนที่ทำใจไม่เป็นเนี่ยดีก็กระโดดโลดเต้นยึดแต่สิ่งที่ดีพอไม่ดีก็เสียใจไม่ชอบใจโกรธเกลียดพยาบาทด่าว่ากันทะเลาะกันแสดงอาการออกนั่นคือเป็นชีวิตของคนที่ไม่รู้ธรรมะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาวัดเนี่ยมาหัดทำใจให้ช่างให้เฉยหัดตรงนี้ไม่มีใครหัดนะหัดสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยคือหัดเฉยชั่วก็เฉยดีก็เฉยกุเบกขาเวทนาทำรู้ทันใจตัวเองเมื่อเราฝึกอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางตรงได้ว่าโอ้คนเราเนี่ยนะมันจะตายใครก็ห้ามไม่ได้มันจะเจ็บใครก็ห้ามไม่ได้มันจะแก่ใครก็ห้ามไม่ได้พอเรามีใจที่เป็นธรรมะแล้วเราก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราก็ทำเฉยได้ไอ้ความเศร้าโศกเสียใจไอ้ความเป็นทุกข์เป็นร้อนมันก็เบาลงวันนี้ถ้าเรามาวัดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกใจเลยนะกลับไปบ้านเราเฉยไม่เป็นเห็นอะไรถูกหูถูกตาก็ชอบเห็นอะไรไม่ถูกหูถูกตาก็ไม่ชอบแสดงอาการฉุนแสดงอาการฉุนเฉียวมโหโทโสนี่คือเรียกว่าเรามาวัดเราไม่เคยหัดเฉยมาวัดมาคุยอะไรคุยเรื่องลูกเรื่องหลานคุยเรื่องทรัพย์สมบัติคุยเรื่องเก่าๆเฉยไม่เป็นก็เรียกไม่มาหัดเฉยกลับไปบ้านก็มันก็เลยไม่มีอะไรที่จะวางใจได้เพราะเรามาวัดเราเฉยไม่เป็นจึงว่าเมื่อเรามาอย่างนี้แล้วเรียกว่าคนเป็นเข้าวัดเป็นได้สร้างได้สะได้สมได้ทำความดีเนี่ยคือควรภูมิใจดีใจว่าเข้าวัดเป็นๆอย่าไปเข้าวัดตายตายเข้าวัดตายตายแล้วคนเสียใจคนเสียเข้าวัดตอนตายนะถ้าคนที่มาบวชมาเรียนเนี่ยเรียกคนฉลาดคนไม่เสียเข้าซะก่อนตอนนี้ดีกว่าดีก็ให้เขาหามเข้ามาดีก็เขาหามเข้าโรงพยาบาลดีก็เขาหามเข้าวัดโอ้ยคนที่เขาหามเข้าวัดเนี่ยมีแต่คนมองเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรไปดูสิบ้านมันใหญ่เบ้อเล่อเลยโอ้ยตอนเป็นมันรวยมันบ้านมันช่องมันใหญ่โตเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรเลยดูที่หามมาลงเดียวเท่านั้นเองบ้านช่องเขาก็ไม่เอาไว้น่าสงสารเดียวไฟเผาหมดอะไรๆที่เราโลภโกรธหลงที่เราว่าเป็นของเราเอาไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวนะเขาเรียกว่าเข้าวัดไม่เป็นเข้าวัดไปตะเข้าวัดไม่ถูกต้องฉะนั้นถ้าเรารู้งี้เรารีบควรขวนขวายถ้าเราไม่ได้คิดว่าเข้าวัดเนี่ยเข้าเพื่อจะให้รอให้เราหมดเวลาก่อนรอให้หมดอายุก่อนรอให้เราแก่หลายเท่าก่อนไม่ใช่คนที่แก่เท่าเนาะเข้าวัดจะได้อะไรนะเข้ามาก็เจ็บเข้ามาก็ป่วยเข้ามาก็สวดมนต์ภาวนาอะไรก็ไม่เป็นโยมมานั่งพลิกนั่งโอยนอนโอยมานั่งไม่สงบอ่ะแต่ถ้าเราเข้าตั้งแต่อายุยังน้อยยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเรายังได้สติปัญญากลับไปฉะนั้นจึงว่าต้องสะสมบารมีเนี่ยพุทธเจ้าจึงได้สอนให้พวกเราอายุน้อยๆเนี่ยสะสมกันไปเช่นอย่างพระสารีบุตรเนี่ยพระโมคคัลลาเนี่ยท่านก็ไม่ได้มาบวชเมื่อแก่ยังพระราหุลเนี่ยแค่8ขวบเนี่ยพุทธเจ้าให้บวชสามเณรแล้วยกสมบัติให้แล้วบอกนี่ลูกอริยทรัพย์ภายในบางคนนี่ให้ลูกโตก่อนถึงจะเข้าวัดแต่พุทธเจ้านี่ลูกยังเล็กๆเลยยกสมบัติให้ลูกบวชแล้วไม่รอต้องให้ลูกโตถึงจะเข้าวัด
พอลูกภรรยามเหสีคลอดวันนั้นพุทธเจ้าก็ออกบวชวันนั้นไม่รอเวลาแล้วเดี๋ยวความตายจะเข้ามาแทนพอลูกคลอดวันนั้นบวชเลยโยมแต่พวกเราไม่งั้นต้องให้ลูกมีฝั่งมีขวาก่อนถึงจะมาบวชพอจะได้บวชนี่เท่าไรโยมโอ้โหเราไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านฉลาดใช่ไหมพอคลอดลูกปุ๊บท่านบวชเลยถ้าเธอถืนอยู่เดี๋ยวจะมีหลายคนว่าไงก็ต้องเลี้ยงหลานต่อไปอีกต้องห่วงหลานห่วงอะไรพ้นสุดบางคนรุ่นเราเขาเดียวกับเราไม่ได้บวชก็มีใช่ไหมไม่ได้บวชวันนี้เผาไปหมดแล้วก็มีฉะนั้นตามหลักพุทธศาสนาจะว่าแค่ลูกเกิดคนคิดได้แล้วว่าต่อไปนี้เราจะต้องเข้าหาทางพ้นทุกข์หาทางดับทุกข์สร้างกุศลบารมีนะยังญาติโยมได้มาวันนี้ก็ถือว่าเข้าวัดได้ดีแล้วก็พยายามสะสมไปไอ้ความปวดความเมื่อยเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายโยมนะเพราะแค่นี้ยังไม่เท่าไรหรอกนะแค่นี้ยังนั่งฟังเทศได้โยมนี่มันเป็นธรรมะอันนี้ยังนั่งฟังเทศได้ต่อไปมาเล่นเราหนักกว่านี้นะต้องเรียนว่าโยมว่ามันทุกข์แค่ไหนแค่นี้ยังแค่มานั่งได้ต่อไปนะมันไม่ให้เรานั่งหรอกฟังก็ไม่ให้เราฟังเพราะอะไรเพราะเวทนาเนี่ยมันจะครอบงำคนที่ขาดสติคนที่ไม่มีสมาธิมันจะเอาไปหมดเลยโยมนะมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะทุรนทุรายก็ครับใส่บุญฐานที่เราทำในน้อยเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยโยมเพราะนั้นจึงว่าที่ทำใจเนี่ยเพื่อต้องการให้อยู่เหนือเวทนาให้หัดอุเบกขาบ้างปฏิบัติเนี่ยให้หัดแยกกายกับใจพุทธเจ้าบอกให้หัดแยกกายกับใจแล้วจะไม่ไปนรกคนไหนที่แยกกายกับใจได้จะไม่ไปนรกกายคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจิตคือตัวรู้แยกให้ได้กายแก่กายเจ็บกายตายแต่ใจไม่แก่ใจไม่เจ็บใจไม่ตายนะกายแก่กายเจ็บกายตายแต่จิตเนี่ยไม่ตายจิตเนี่ยเป็นผู้รู้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้แต่ที่ทำไมมันไม่รู้ก็เพราะมันหลงมันหลงว่าผมของเราควันของเราหน้าหนังของเราเล็บของเราเลือดเนื้อกายใจเป็นของเราเมื่อมันหลงกายแล้วก็เลยแยกไม่ออกคนที่แยกออกนั่นเรียกว่าคนพ้นเวทนาไม่ถูกครอบงำนะไม่ถูกพยามารครอบงำเรียกว่าพระพุทธเจ้าจะบอกคนที่อยู่เหนือเวทนานะพยามัจจุราชไม่ตามเห็นแต่คนที่อยู่ใต้เวทนาจะพยามัจจุราชตามมาแล้วกำลังมาผูกวิญญาณนี่ไปแล้วผูกไว้ด้วยความโกรธความรักความชังผูกไว้ด้วยความเจ็บปวดผูกเราหมดแล้วมัดเราไปหมดแล้วโยมพยามัจจุราชมันมัดเรากำหนดเวลาเราแล้วเนี่ยคนเรานี่มีเวลาของตัวเองเท่านั้นโยมรีบทำบุญทุกคนชีวิตคนเราเนี่ยเขากำหนดมาตั้งแต่เกิดนะโยมนะเขากำหนดอายุเรามาหมดแล้วโยมทุกคนแต่ตัวเองไม่รู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกถามว่าใครรู้วันตายตัวเองบ้างมันไม่มีใครรู้สิโยมจึงไม่ได้รีบทำความดีแต่พระพุทธเจ้าได้รู้วันตายของตัวเองว่า80พระองค์ต้องไปนิพพานทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระอานนท์อาราธนาเนี่ยจะท่านจะเข้าอิทธิบาททั้ง4เนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยอยู่ได้เป็นหมื่นๆแสนโกฏิปีก็ได้ร่างกายนี้ทำให้มันเหมือนทิพย์ก็ได้เพราะจิตของท่านมีอภิญญาแต่พระพุทธเจ้าก็ถือว่าที่ท่านทำของท่านไว้เนี่ยแค่80ปีก็จบเดี๋ยวพวกเราล่ะเขากำหนดมาให้เท่าไรโยมเขากำหนดมาให้คนละเท่าไรเนี่ยโยมโยมรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่รู้เลยทำไงแล้วมันเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยเขากำหนดอายุมาทุกคนในอย่างอาตมาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วยังเขากำหนดมาแล้วว่ากี่ปีจะต้องตายกำหนดอย่างอาตมาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วอายุว่ากี่ปีจะต้องตายแต่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าตัวเองจะต้องตายเมื่อไหร่ใช่ไหมโยมทุกคนไม่ว่าหนุ่มว่าสาว

ว่าเฒ่าว่าแก่ว่าจนว่ามีว่าพระว่าชีเข้ากำหนดอายุของตัวเองไว้หมดแล้วโยมกรรมมันนี้กำหนดไว้แล้วอายุเท่าไหร่จะต้องไปจากโลกนี้ต้องลาโลกนี้ทุกคนโยมให้รักแสนรักห่วงแสนห่วงอะไรอาวรณ์ให้กลัวตายยังไงฉันจะหาที่ซ่อนตัวเองให้พ้นความตายก็ต้องตายโยมใช่ไหมโยมคิดกันบ้างยังโยมคิดว่าเขากำหนดอายุเรามาเท่าไหร่นึกกันบ้างยังให้โยมนึกยังอย่างเนี้ยถามตัวเองก็อย่างว่าเมื่อไรเขาให้มากี่ปีแล้วจะอยู่อีกกี่ปีตอนนี้เราให้มาตอนเนี้ยเท่าไรแล้วโยมบางคนก็60เลยใช่ไหมบางคนก็65 66แล้วบางคนก็70แล้วเนี่ยแล้วอีกกี่ปีเนี่ยตามอายุไขคนเราเนี่ยอยู่แค่80ปีนะโยมนะตามมนุษย์สมัยนี้ที่เขาให้มาโดยมาตรฐานนะโยม80ปีตายนะแต่ถ้าไม่มาตรฐานเนี่ยไม่แน่10ปีตาย20ปีตาย35ปีตาย25ปีตาย40 50 45 55เข้าให้ไม่มาตรฐานนั่นแต่มาตรฐานเนี่ยอยู่ได้แค่80น้อยคนที่จะเกินไปก็อาจจะมีบ้างแต่ถือว่าเฉลี่ยทั่วไปในโลกเนี่ยเขาให้แค่80ปีตายเขากำหนดมนุษย์สมัยนิยมแต่ถ้าภาษาศาสนาสีไม่ตายเราก็ให้เป็นหมื่นๆปีเลยคนมีศีล8เราก็ให้เป็นหมื่นๆปีแต่คนมีศีล8ศีล5เนี่ยคือคนอายุยืนพอเราทิ้งร่างนี้ไปแล้วเนี่ยอายุของศีล5เนี่ยไปอยู่อีกไป5อีก 50,000 ปีหรืออีก 500,000 ปีถ้าศีล8ก็อีก 800,000 ปี8โกฏปีอายุตัวเองจะยืนไปอีกฮะแต่ยืนในภพต่อไปแต่นี้ถึงว่าแต่ชีวิตมนุษย์เนี่ยเขาให้ไม่มากโยมนะเขาให้ไม่มากจะทำบุญไม่ทำบุญก็ดูแลแต่ยิ่งทำบาปไม่ขาดทุนมากชาตินี้ได้อายุน้อยไปข้างหน้ายิ่งน้อยใหญ่แต่คนที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาชาตินี้80ปีไปข้างหน้าจะได้เยอะมากกว่านี้จะไม่เจ็บจะไม่ไข้จะไม่ต้องทุกข์ทรมานกับร่างกายนี้เพราะอะไรเพราะรู้จักธรรมเทศนารู้จักคำสอนพุทธเจ้าละเอียดอ่อนลึกซึ้งฉลาดรู้ในทานก็ดีในศีลก็ดีในภาวนาเพราะไอ้ความฉลาดนี้สะสมไปได้แล้วผู้คนนั้นจะสะสมสมบัติภายในไปได้เขาเรียกว่ามีเสบียงเป็นไปพออันนี้อาตมาไม่ได้พูดให้โยมตายนะฮะไม่ได้พูดให้โยมหมดอายุมันทุกคนมันหมดอายุตามวาระของตัวเองแต่ขอให้พิจารณาว่าเราไม่ควรประมาทและพระเจ้าบอกก็ทำไงล่ะอนนท์ถ้าไม่พ้นความตายทำไงดีจึงจะหายหวาดกลัวต่อความตายจึงจะหายทุกข์กับความตายบอกเราตถาคตเนี่ยระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระลึกถึงลมหายใจทุกเข้าออกว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายถ้าหายใจไม่ออกก็ตายหายใจไม่เข้าก็ตายแล้วพระองค์เนี่ยสอนให้คนเราได้รู้ว่าคนเรานั้นมันมีช่องมันมีลมนึงแหละลมไหนลมหนึ่งที่ตัดสินตัวเองถ้าไม่เข้าถ้าหายใจออกไม่เข้าก็ตายหายใจเข้าไม่ออกก็ตายมันต้องเป็นนี้ทุกคนโยมเพราะนั้นเป็นนี้หัดดูท่านบอกให้หัดดูก่อนนอนเวลานอนหลับเนี่ยจะหลับเนี่ยลองให้ดูตัวเองว่าเวลาลมหายใจเข้าเนี่ยหลับตอนลมหายใจเข้าหรือหลับตอนลมหายใจออกนะหลับตอนลมหายใจเข้าหรือตอนหลับตอนลมหายใจออกเวลาตื่นขึ้นมาก็อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งลืมตาก็ดูว่าตนเองเนี่ยตื่นตอนลมหายใจเข้าหรือตื่นตอนลมหายใจออกและวิธีฝึกสมาธิอย่างนี้ฮะฝึกไปเรื่อยทุกวันเลยดูว่าตัวเองจะหลับคล่องแคล่วชำนาญในการทำฌานเข้าออกให้อยู่เหนือเวทนาเราจะไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่อะไรอาวรณ์เลยทรัพย์สมบัตินี่เป็นของเล็กน้อยเท่านั้นเองนะร่างกายของเราก็ดีทรัพย์สมบัติภายนอกเลยเป็นของเล็กน้อย
เราไม่เสียดมเสียดายเลยเพราะอะไรเพราะเราสะสมของเราไว้เยอะแล้วสะสมศีลทานภาวนาไว้เยอะแล้วพอเข้าใจไหมโยมนะนี่พูดเรื่องจริงๆนะโยมนะพูดสิ่งที่เราจะต้องพบกันเราไม่พูดถึงเรื่องเพ้อฝันกันสิ่งนี้เนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติที่พระพุทธเจ้าให้เราแสวงหาโยมกายเรานี่เนี่ยเราจะเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ที่กายเราโยมชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเราเรียนตัวเองนะโยมเรียนตัวเองให้มากเรียนดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูกายดูใจเนี่ยว่ามันเปลี่ยนแปลงวันละเท่าไรมันสุขอย่างไรมันทุกข์อย่างไรมันเสื่อมอย่างไรให้เห็นตัวเองให้มากอย่าไปมองคนอื่นฮะถ้าเราเรียนรู้ธรรมะนี่เรียนมองตัวเองอยู่เรียนร่างกายเรียนสังขารเนี่ยเรียนมากๆเท่าไรใจเราจะรู้ธรรมะมากเท่านั้นอย่าไปดูคนอื่นนะเรียนธรรมะนี่ดูที่ผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกใจคิดนึกอะไรเนี่ยเรียนใกล้ๆตัวเองโยมจะไปเรียนไกลตัวเองถ้าเรียนไกลตัวเองมันหลงนะถ้าไปเรียนอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับทรัพย์สมบัติบ้านเรือนเนี่ยเขาเรียกว่ามันหลงมันก็ไม่เข้าหาตัวฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะมาเข้าวัดเข้าวากันเนี่ยเราจะได้อะไรไปนะเรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรโยมถ้าเราทำใจสงบไม่ได้รู้เหมือนว่าเรายังไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะเรายังไม่อุเบกขาเลยเนี่ยดีก็ยังรับอยู่ชั่วก็ยังรับอยู่เอ๊ะเรายังวางเฉยไม่เป็นนี่เอ๊ะทำไมจะเฉยเป็นเฉยเป็นตัวนี้เป็นตัวไม่ตกนรกโยมเพราะคนเรานี่ไม่โกรธกันแล้วก็สบายอยู่วัดก็ไม่โกรธอยู่บ้านก็ไม่โกรธอยู่วัดก็ใจดีอยู่บ้านก็ใจดีอยู่วัดก็ไม่โลภอยู่บ้านก็ไม่โลภอยู่วัดก็ไม่หลงอยู่บ้านก็ไม่หลงเอ๊ะนี่เนี่ยที่เราเอาไปได้ตัวนี้เองอยู่วัดก็โกรธอยู่วัดก็โลภอยู่บ้านก็โกรธอยู่บ้านก็โลภอยู่ก็หลงยิ่งอยู่บ้านยิ่งเป็นมากรู้สึกว่าทำบุญแล้วยังไม่ได้เข้าถึงใจเราเรายังเอาบุญไปไม่เต็มนะฉะนั้นจึงว่าเรามาฝึกนี่เราต้องหัดทำอย่างพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนคนไว้ทำให้คนเรานี่มีความเพียรในสติปัฏฐาน4ให้หัดเดินจงกรมให้หัดนั่งสมาธิให้หัดทำสติยืนเดินนั่งนอนให้พิจารณาความทุกข์ของร่างกายความเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้พิจารณาความแก่ความตายในตัวเองให้มากขึ้นให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราหรอกเราหลงอยู่พักหนึ่งจะอาศัยสังขารและร่างกายจิตใจแล้วเนี่ยสะสมบุญไปจะกำหนดวันของเราเลยกำหนดวันตายของเราเลยโยมแม่อาตมานะอายุ83ปีตายแกบวชชีพอรู้ว่าลูกเนี่ยช่วยอะไรกันไม่ได้แกบวชเลยบอกทำไมโยมแม่บวชบอกไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวเป็นทาสลูกทาสหลานมาพอแล้วฉันยังไม่ได้อะไรเป็นของตัวเลยแกรู้เลยว่าไอ้ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยเป็นทาสมันทั้งนั้นไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี้แกยังไม่ได้อะไรเลยเพราะแกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาบอกเออแม่ฉลาดนะแม่ไม่รู้หนังสือแต่แม่ก็ฉลาดบอกทำไมจึงบวชชีก็ฉันยังไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้อะไรที่ไหนก็เลี้ยงมันจะตายได้อะไรกับมันไม่ได้พาฉันไปสวรรค์ไปนิพพานได้อะไรบ้านเรือนอะไรก็ไม่ใช่ของเราบวชนี่แหละจะเป็นของเราบอกเออแล้วแกก็บอกว่าฉันเนี่ยนะปรงตลอดเวลาแกก็คิดนะบอกว่าฉันเนี่ยกินไปเนี่ยพออิ่มแล้วก็นึกเออนี่รอดตายจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าเช้าเนี่ยจะอยู่ถึงกลางวันหรือเปล่าพอถึงเพลนก็บอกเออจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าพออยู่ถึงเย็นก็บอกเออจะอยู่ถึงเที่ยงคืนหรือเปล่าพอตื่นขึ้นมาเออจะอยู่ถึงกินข้าวเช้าหรือเปล่าแกบอกฉันนึกอยู่งี้ตลอดเวลาบอกดีที่โยมแม่นึกเงี้ยจะได้ไม่หลงแกคิดได้ว่าไอ้ที่แกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่ะไม่ได้เป็นของแกเลยแกบอกไม่เอาหรอกอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนตายไม่ได้อะไรแกบอกนะ
มันเอาลูกเอาหลานมาจะเลี้ยงอยู่นี่เนี่ยไม่จบสิ้นแน่นอนถ้าอยู่บุกหลานเนี่ยบอกมันเป็นขี้ข้าลูกขี้ข้าหลานจะได้อะไรอยู่บ้านมันก็ใช้จะเลี้ยงฉันตายไปอยู่วัดดีกว่าได้สวดมนต์ภาวนาได้นั่งสมาธิได้เยอะแยะเลยถ้าอยู่กับลูกหลานนี่ได้ไม่อะไรเลยถึงมันจะเอาเงินทองมาให้เรามันก็ไม่ได้อะไรเราก็ตายแล้วก็ไปไม่ได้ใส่ปากไปก็แค่50ตังค์บาทหนึ่งฮะแกบอกนะกูตายมึงจะเอาหมากมาใส่ปากกูนะตายไม่ต้องหมากมาใส่ปากมันน่าเกลียดจะตายไปแกบอกกันนะบอกเวลาตายจะเอาหมากมาใส่ปากเห็นไม่คนตายเอาหมากใส่ปากว่าน่าเกลียดบอกทุเรศมายัดเป็นปากตุยมันงั้นไม่ต้องเงินมาใส่ปากแค่นะจะสั่งเลยนะแม่เอาหมากใส่ปากแม่เอาเงินใส่ปากไม่ต้องเอาไปขี้ผึ้งมาปิดตาน่าเกลียดเป็นผีน่าเกลียดแกว่างั้นแกพูดกับแกไว้ก่อนโยมพูดไว้เป็น10ปีโยมคุยกับโยมแม่เนี่ยคุยกับคนแก่ที่รู้เรื่องคุยกับพ่อแม่ตัวเองเนี่ยคนแก่รู้ภาษาดีกว่าคุยคนที่บางคนไม่รู้เรื่องเลยโยมยังพูดให้ลูกให้หลานได้เตือนสติว่าไม่ได้อะไรไอ้เรามันหลงมันเองไปเลี้ยงมันทำไมเลี้ยงลูกก็เป็นบาปอยู่แล้วเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมาจนจะตายแล้วมันยังไม่ตอบแทนบุญคุณให้เราเลยมันยังจะเอาหลานมาให้เราเลี้ยงอีกเลี้ยงมันเนี่ยมันยังทำอะไรให้เราไม่หมดเลยยังใช้หนี้เราไม่หมดเลยนะเลี้ยงมันมาตั้งตีนแต่ฝาหอยเนี่ยมันยังไม่ตอบแทนบุญคุณอะไรดีไม่ดีมันเอาลูกเขยมาด่าเราซะอีกเอาลูกอภัยมาด่าเราซะอีกดีๆมันช่วยว่าแม่ไม่ดีอย่างนี้แค่นี้มันก็ยังตอบแทนบุญคุณเราไม่ได้แล้วจะไปเลี้ยงหลานอีกล่ะแล้วมันก็เป็นงานเอาหลานให้เลี้ยงอีกเราก็ชอบอีกอยากจะเลี้ยงหลานมึงไม่ต้องให้ใครเลี้ยงนะกูเลี้ยงเองตัวมึงเนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็นนะกูเลี้ยงเป็นผลที่สุดเราก็กลายเป็นว่าทำกรรมให้แกลูกทำกรรมให้แกหลานแต่โยมแม่คิดได้นี่แต่มาไม่ว่าโยมนะพูดถึงว่าโยมแม่ก็คิดได้โยมจะคิดได้ไม่ได้ก็เรื่องของโยมไม่ได้ว่าโยมนะฮะนี่เราถึงเรื่องคนแก่มาพูดให้ฟังว่าที่เขาหาทางออกพอแกมาอยู่วัดแกก็ไม่ไปใครจะมาก็มาไม่ลูกหลานก็ตามมาเองตามมาหาแกกลายเป็นว่าแกเนี่ยมีความสุขก็อยู่บ้านอีกโยมมีความสุขก็อยู่กับลูกกับหลานอีกเพราะลูกหลานเต็มวัดเลยโยมคนโน้นก็แม่คุณคนนี้ก็แม่คุณคนโน้นก็โน้นมาให้นี่มาไอ้ลูกหลานนั่นนานๆจะมาเยี่ยมสักทีโยมปีนึงจะมาครั้งสองครั้งมาเยี่ยมแม่แต่คนที่เป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยคนใจบุญมาหาทุกวันมาคุยทุกวันมาทุกเสาร์อาทิตย์เอาโน่นมาให้เอานี่มาให้โอ้ยรักสนิทสนมแล้วไม่เอาลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงด้วยเอาขนมมาให้เอาโน่นมาให้นี่มาให้เอาแต่ความดีมาให้แต่ลูกหลานนะเลยมีแต่ว่าแม่จะมีอะไรให้ลูกบ้างจะมีอะไรให้ลูกบ้างไอ้ลูกเนี่ยมันคิดว่าแม่ต้องมีอะไรให้ลูกนะถ้าแม่ไม่มีอะไรให้ลูกถ้าแม่จนนะมาหาว่าเกิดผิดซะแล้วมันเกิดกับแม่จนถ้าเกิดกับแม่รวยเออกูโชคดีถ้าเกิดกับแม่รวยหน่อยมันอย่างนั้นไปอีกนะถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหุงข้าวมาได้ก็บอกโอ้แม่ดีแต่เลี้ยงไม่ได้ก็มันก็ไม่อยากให้อยู่กับมันฉะนั้นคนแก่ฉลาดใช่ไหมที่มองเห็นธรรมที่ออกจากทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่าอะไรๆก็ไม่ใช่ของเราลูกหลานก็ไม่ใช่ของเราอาศัยมันอยู่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มองเห็นภาพพจน์อนาคตว่าเราจะไปยังไงถ้าเราตายแล้วลูกหลานก็ไม่ตายไปกับเราไม่เจ็บแทนเราไม่ตายแทนเราไม่สวดให้เราไปสวรรค์ได้ไม่สวดให้เราไปนิพพานได้แล้วใครจะสวดให้เราโยมนะพระวัดไหนจะมัตติกาบางสกุลให้โยมไปสวรรค์มีวัดไหนไหมโยม
ที่ท่านบอกว่ามัตติกาบางสกุลส่งวิญญาณโยมไป

สวรรค์ได้มีไหมมีไหมวัดไหนโยมเราจะได้ไปนอนรอตายวัดนั้นก่อนถ้าวัดไหนพิเศษวันนี้นะเวลายายตายแม่ตายแล้วสวดส่งวิญญาณไปสวรรค์ได้มาติกามาตุกุลไปสวรรค์ได้พวกเราไปคอยใช้ท่านสวดที่จะสวดให้วิญญาณเราไปได้นี่คือใครโยมพระพุทธเจ้าเองก็สวดให้ใครไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสวดให้ท่านไปเองด้วยการประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านส่งวิญญาณท่านพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะท่านปฏิบัติจนไม่โกรธจนไม่โลภไม่หลงจนไม่ห่วงลูกหลานแต่ไม่ห่วงลูกหลานนี่ช่วยลูกหลานได้ไหมโยมคนห่วงลูกหลานช่วยลูกหลานได้ไหมโยมคนไม่ห่วงนี่ช่วยได้คนห่วงช่วยไม่ได้นะคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่ห่วงคนตกน้ำโดดขึ้นกอดคอจมตายไอ้คนว่ายน้ำเป็นไม่ต้องโดดลงไปหรอกเขาสามารถที่จะช่วยคนตกน้ำได้ไอ้เราที่ห่วงลูกหลานเนี่ยฮะมันยิ่งห่วงเท่าไรมันยิ่งทุกข์มากเท่านั้นห่วงบ้านเรือนเท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นยิ่งกายจะทำให้เราได้จมลงไปหนึกลึกๆลงไปเรื่อยไอ้ที่เราจมทุกวันเนี่ยคนเราเนี่ยจมพลุกพลานใช่ไหมจมลงทุกวันเนี่ยจมพลุกพลานถ้าตัวคนเดียวไม่มีอะไรเราถ้าดัดใจได้ก็เบาสบายทีนี้พระเนี่ยท่านสวดให้เราไปสวรรค์ไม่ได้นะโยมนะพระเนี่ยท่านมัตริกาบางสกุลให้เราไปสวรรค์ไม่ได้เนี่ยจะเข้าใจผิดนะโยมไม่มีพระวัดไหนหรือมัตริกาบางสกุลให้คนไปสวรรค์ได้หรอกไปถามท่านเถอะโยมนะพระหลวงว่าพระอาจารย์สนองพูดอย่างนี้ถูกหรือเปล่าท่านบอกไม่มีพระวันไหนพิเศษมัตติกาบรรพกุลโยมให้ไปสวรรค์หรอกนะถ้าไม่งั้นคนกินเหล้าตายก็มัตติกาบรรพกุลก็คนนรกสิโยมใช่ไหมพระเนี่ยท่านทำตามประเพณีมัตติกาบรรพกุลตามประเพณีเพราะขัดศรัทธาโยมไม่ได้มาสวดเพื่อให้โยมเนี่ยสบายใจให้อบอุ่นให้เป็นที่พึ่งทางใจให้คนที่เป็นเนี่ยมาขวังให้ฉลาดให้รู้เนี่ยเขาตายอย่างเงี้ยนะขวังซะให้รู้เรื่องกุศลาแปลว่าอะไรอกุศลาแปลว่าอะไรกุศลาแปลว่าบุญต้องสะสมให้มีทานศีลภาวนาอกุศลาแปลว่าบาปไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปิกเมนนี่เป็นอกุศลาอย่าทำท่านสวดว่างั้นสวดว่าอย่าทำบาปและให้ทำบุญเหตุปัจจโยฌานปัจจโยให้เจริญฌานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาพอใจนี่เป็นเอตกตาแล้วตายจึงจะไปสวรรค์นิพพานฟังพระพุทธเจ้าหรือฟังพระสวดเป็นคำสอนให้ฉลาดก่อนตายโยมนะมัตติกาบางสกุลนี่เป็นบทสอนคนให้หลุดพ้นให้ฉลาดไม่ใช่สวดให้คนไปสวรรค์นี่เราเลยหลงงมงายไม่เป็นไรหรอกสวดให้แม่สัก7วันก็ไปสวรรค์แล้วทำบุญสัก100วันก็ไปสวรรค์แล้วไม่ไปโยมคนเรานี่มันไปนรกก่อนตายเข้าใจไหมมันไปนรกก่อนตายไปสวรรค์ก่อนตายตายแล้วนั่นไปแล้วคนจะไปเกิดเป็นสัตว์ประสาทนี่เกิดก่อนตายจะเป็นเทวดานี่เกิดก่อนตายจะไปนรกไปจัดเดรัจฉานถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดก่อนตายฉะนั้นมันมีที่เกิดหมดแล้วนะอย่างพวกโยมนี่มีที่เกิดแล้วนะเนี่ยแต่อย่างทั้งที่ยังไม่ตายเนี่ยมีที่เกิดแล้วเข้าใจไหมโยมถ้าสมมติโยมเล่นไพ่ติดไพ่เนี่ยเวลานึกโยมจะนึกถึงลงไพ่ตลอดใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนึกถึงการเล่นไพ่ตลอดนั่นเกิดแล้วนะโยมถ้าตายเมื่อไรไปที่นั่นเมื่อนั้นถ้าโยมฆ่าสัตว์เนี่ยทุกวันเนี่ยชอบฆ่าหมูชอบฆ่างัวเนี่ยนั่นแหละเกิดแล้วโยมเกิดก่อนตายถ้าโยมขี้โกรธแล้วผูกใจเจ็บไปทุกวันเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเกลียดสามีจัดเลยได้ยินเสียงนี่โกรธไม่เกลียดใครเท่าสามีหรอก
บางคนนี่โกรธภรรยาไม่โกรธใครเท่าภรรยาหรอกนั่นน่ะเกิดแล้วโยมพยาบาทเกิดแล้วคนที่เกิดอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละมันเกิดแล้วนรกเกิดแล้วที่พุทธเจ้าท่านเห็นนะโยมเห็นตรงนี้เห็นวาระจิตที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นลักษณะที่เกิดก่อนทุกคนคนจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้วบุคคลเนี่ยที่ทำกรรมมันเนี่ยก็จะมีร่างข้างในโยมเป็นสัตว์เดรัจฉานแหละคนที่จะเป็นเปรตเนี่ยข้างในมันเป็นเปรตแล้วไอ้ดวงวิญญาณนี่หลุดปุ๊บเป็นเปรตเลยดวงวิญญาณนี่หลุดปุ๊บเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยไอ้คนที่เป็นเทวดาเนี่ยเป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วโยมยังโยมนี่ที่คนไหนจะไปเป็นเทวดาเนี่ยเกิดแล้วโยมในภายในของโยมนั้นมีร่างเทวดา

ยังโยมนี่ที่คนไหนจะไปเป็นเทวดาเนี่ยเกิดแล้วโยมในภายในของโยมนั้นมีร่างเทวดาถ้าพวกที่มีญาณเขานั่งสมาธิเขาจะเห็นคนนี้ข้างในเป็นเทวดาคนนี้ข้างในเป็นสุนัขคนนี้ข้างในเป็นไก่คนนี้ข้างในเป็นหมูคนนี้ข้างในสว่างหมดเลยนี่เขาจะไปเป็นฌานคนนี้ข้างในนี่ว่างหมดเลยนี่เขาไปจะไปนิพพานได้คนในร่างนี้เขาเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งในร่างนี้เขาเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งเขาจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้นะโยมมันเกิดก่อนทุกคนเลยเกิดก่อนตายตายก่อนเกิดฉะนั้นจึงว่าไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วเนี่ยนะเราจะต้องไปรอตอนตายจึงจะสวดมัติกาบางสกุลทำบุญร้อยวันเจ็ดวันอะไรให้กันไปสวรรค์ไม่ใช่โยมมันไปตอนนี้เองยังโยมเนี่ยมาเกิดแล้วมาเกิดเป็นเทวดากันเนี่ยโยมจะรักษาเทวดาไว้ได้หรือเปล่าถ้าตายทีนี้โยมไม่ตกนรกโยมนะพระโยมมีศีลแต่โยมจะไปคิดถึงลูกหลานก็แล้วกันโยมจะกลับไปเป็นหัวเป็นควายเป็นตัวอะไรเข้าบ้านถ้าตายแล้วเนี่ยคนเราจะดับจิตเนี่ยก็บอกให้อยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆให้จิตของเราเนี่ยไม่คิดถึงอะไรเลยไม่คิดถึงบาปกรรมไม่คิดถึงสัตว์เดรัจฉานไม่คิดถึงกังวลให้ตัดนิวรณ์ออกให้จิตเนี่ยอยู่เหนือความเจ็บปวดให้ใจได้มีปีติกับบุญพวกนี้เข้าใจไหมโยมหือในตอนนี้โยมหนักใจไหมเนี่ยหนักใจไหมหนักใจหรือไม่หนักใจเวลาจะตายไปนึกถึงปลาช่อนตัวโตๆก็แล้วกันจะไปนึกถึงปลาตัวโตๆกันบางคนไปนึกถึงปลาตัวโตมันก็ไปเลยต้องพุทโธธัมโมสังโฆให้ถี่วะโยมนะให้จิตเนี่ยมันผ่องใสเบิกบานนั่นแหละเขาเรียกว่าเกิดแล้วแต่ตามหลักอย่างนี้เรื่องจริงนะโยมที่ตมาพูดเนี่ยมันเกิดทุกคนไม่ใช่ว่ารอตายแล้วจึงจะไปถึงว่าวิญญาณเขาจะไปตอนตายไม่ใช่โยมนะวิญญาณเนี่ยมันมีหกวิญญาณเนี่ยมันมีหกที่รับรู้นะอายตนะหกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยสิ่งที่จะสื่อสัมพันธ์บุญบาปเนี่ยมันอยู่ที่หกทวารนี่เองเข้ามาสิงใจเข้ามาฟ้องใจเข้ามาสู่ใจที่มันจะจำไว้บุญห้าบุญก็เข้ามาหกทางบาปก็เข้ามาหกทางแต่ถ้าเราเอาบุญเข้ามาทุกวันเราเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจเนี่ยเข้ามาทั้งทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเราเอาบาปเข้ามาทั้งหูฟังแล้วไม่ชอบใจขวางแล้วหลงไหลขวางแล้วขาดสติหรือเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจหรือเราติดกลิ่นเราติดรสทำไม่ได้กินแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดมแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแล้วหงุดหงิดไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดเนี่ยหรือคิดแล้วเกิดความพุ่งซ่านไม่สงบเนี่ยเล่าร้อนใจเหมือนคนไม่มีศีลอย่างเงี้ยอันนั้นหมายถึงเป็นบาปเข้ามาทางทุกทวารเราต้องเอาสติสมาธิเนี่ยกำจัดนิวรณ์นี้ให้หมดพยายามเห็นได้ยินได้ฟังพิจารณาเป็นนิจังทุกขังหน้าตาให้หมดจะเข้ามาทางไหนก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ทุกทวารทำจิตให้ว่างให้สงบไว้นั่นแหละจะเป็นบุญกุศลเป็นนิมิตที่ดีจะสะสมจิตเราให้ผ่องใสได้นี่สวดตัวเองนะโยมมันต้องสวดต้องมาติกาต้องบังสกุลต้องให้ตัวเองก่อนตายนะต้องทำก่อนหลายปีโยมนะอย่างนี้ตรงที่โยมสวดเนี่ยสวดทุกวันเนี่ยสวดในตัวเองนะโยมมานั่งสมาธิเนี่ยมานั่งให้ตัวเองนะอุทิศให้ตัวเองให้เป็นเทวดาไปนิพพานที่มานั่งสมาธิปวดไม่เมื่อยทนแล้วทนอีกเนี่ยมานั่งอุทิศให้วิญญาณตัวเองไปดีสะสมให้ดีจะได้ตอนที่โยมไม่ต้องไปรอตอนตายนะถ้าไปรอตอนตายนั่นคือคนโง่คนไม่ฉลาดทำบุญก่อนตายทำบุญตอนตายถ้าคนฉลาดเขาเอาไปหมดเลยโยมนะไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานมัติกา